0: สัตว์จำพวกนกและก็5สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับ
1: คำถามจระเข้จัดเป็นสัตว์ประเภทใดปลาสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหรือสัตว์เลื้อยคลานคำตอบก็คือสัตว์เลื้อยคลานยังไงล่ะจระเข้เป็นสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีอายุยืนถึง70ปีจระเข้บางชนิดเมื่อโตเต็มที่มันมีความยาวถึง9เมตรเลยทีเดียวมาต่อกันด้วยคำถามที่2สัตว์ใดต่อไปนี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหอยงวงช้างโลมาหรือว่าหมึกยักษ์คำตอบก็คือโลมาถึงแม้จะใช้ชีวิตอยู่ในน้ำและรูปร่างคล้ายกับพวกปลาแต่มันก็ไม่ใช่ปลานะโลมาขึ้นชื่อเรื่องความเฉลียวฉลาดและเป็นมิตรและมีอยู่ด้วยกัน5ชนิดแต่ที่ประเทศไทยจะพบได้แค่โลมาอิราวดีกับโลมาปากขวดเท่านั้น

0: จ้านี่มันมีหนวดยาวหลายหนวดหนวดเหมือนกับหมึกยักษ์เลยก็จริงแต่มันตัวเล็กมากหรือมันจะยังเป็นเด็กอยู่แค่หน้าแก่มากแล้วมันยังเดินมาอยู่บนบกได้ตลอดเวลาด้วยมันจะเป็นสายพันธุ์ที่มีความพิเศษคงไม่ใช่สายพันธุ์พิเศษหายใจในน้ำไม่ได้ไม่ใช่สัตว์น้ำแบบกุ้งหอยปูปลาและหมึก
1: วันนี้อากาศดีมากเลยนะฉันว่าจะไปหาน้ำหวานกินซะหน่อย
2: วันนี้ฉันคิดว่าจะไปสำรวจที่สวนผลไม้ฝั่งโน้นหน่อยกลิ่นมันลอยมาหอมน่ากินมากเลย
1: เอาแบบที่หวานมากๆเลยเป็นไงเอ๊แต่หวานไปก็ไม่ดีนะอาจจะทำให้อ้วนเหมือนแมลงเต่าทองก็ได้ไหนว่าไง
0: นิสัยคล้ายกันมากมีเขาบนหัวเหมือนกันด้วย
2: ถ้าผลไม้อร่อยถูกใจฉันก็จะยึดมาเป็นของตัวเองให้หมดแล้วก็กำจัดเจ้าพวกมนุษย์ไปซะ
1: ช่างเถอะใครสนกันไปเถอะ
0: ไม่ใช่ผีเสื้อไม่มีปีกบินไม่ได้ไม่ใช่แมลงที่บินได้ไม่ใช่นกนายทำอะไรอยู่น่ะนายกำลังจะไปไหนนายเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทไหนนายจะให้ฉันลองชิมรสชาตินายได้ไหม

เราจำแนกประเภทของสัตว์ต่างๆโดยดูจากลักษณะภายนอกของพวกมันนะครับแล้วอวัยวะภายในของพวกมันล่ะมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงบ้างน้องๆเคยสงสัยกันไหมครับถ้ามีใครสงสัยนะครับเรามาเริ่มภารกิจสำรวจภายในกันเลยดีกว่าโดยเราจะไปเริ่มจากสัตว์ที่เราคุ้นเคยแล้วก็เคยกินเป็นอาหารมาแล้วทั้งนั้นนะครับแต่ว่าน้องๆ อาจจะยังไม่เคยเห็นพวกมันตัวเต็มๆหรือว่าสำรวจร่างกายมันเลยเหล่านี้กุ้งหอยปูปลาแล้วก็หมึกเหล่านี้นะครับล้วนเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำทั้งสิ้นแต่เวลาเราดูลักษณะภายนอกแล้วนะครับพวกมันมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับและถ้าเกิดว่าเราลองจับดูหอยเนี่ยนะครับมีเปลือกแข็งหุ้มอยู่ภายนอกส่วนปูก็มี

0: กระดองส่วนที่เป็นเปลือกแข็งหุ้มอยู่ภายนอกเช่นกันส่วนกุ้งนะครับจะมีเปลือกที่บางกว่าหอยและปูแต่ก็ยังมีความแข็งอยู่นะครับส่วนปลาเนี่ยนะครับมีเพียงแค่เกล็ดบางๆห่อหุ้มอยู่ส่วนหมึกเนี่ยนะครับไม่มีส่วนที่แข็งห่อหุ้มอยู่ภายนอกเลยครับเอาละครับเรามาสำรวจดูภายในของพวกมันดีกว่าหมึกพอหั่นดูแล้วแทบไม่มีอะไรอยู่ในตัวของมันเลยนอกจากเครื่องในเล็กน้อยหอยเองก็เหมือนกันมีแต่เนื้อนิ่มๆปูมีเนื้อสีขาวนิ่มๆและมันอยู่ด้านในไม่มีกระดูกกุ้งก็มีแค่เนื้อนิ่มๆอยู่ด้านในไม่มีกระดูกแต่ปลามีก้างหรือกระดูกเป็นแกนอยู่ภายในตัวด้วยกุ้งหอยปูและหมึกนั้นจัดเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังส่วนปลานั้นเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังปลาเป็นสัตว์เลือดเย็นหายใจโดยใช้เหงือกมีครีบช่วยในการเคลื่อนที่ผิวหนังมีเกล็ดชิ้นเล็กๆติดอยู่เต็มทั่วตัวปลาจะดำรงชีวิตอยู่ในน้ำตลอดชีวิตและวางไข่จำนวนมากในน้ำส่วนสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอย่างหมึกนั้นจะเห็นได้ว่ามีลำตัวอ่อนนิ่มต่างจากกุ้งหอยและปูที่มีเปลือกแข็งๆห่อหุ้มอยู่ภายนอกด้วยมันมีหนวดอยู่หลายเส้นเพื่อใช้ในการจับเหยื่อและข่มขู่คู่ต่อสู้อีกทั้งมันยังสามารถปล่อยน้ำหมึกออกมาเพื่อช่วยในการพรางตัวได้อีกด้วยส่วนกุ้งและปูนั้นถึงจะดูต่างกันแต่ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่ากุ้งและปูนั้นมีขาเป็นป้องๆ อยู่หลายขาเหมือนกันเลยเราได้สำรวจร่างกายของสัตว์น้ำกันไปแล้วคราวนี้เราลองมาสำรวจร่างกายของสัตว์ปีกกันดูบ้างเป็ดและไก่เป็นสัตว์ปีกสองเท้าที่มีลักษณะคล้ายกับนกเหมือนกันแต่บินสูงๆไม่ได้ปากเป็ดจะแบนๆส่วนไก่ปากจะแหลมหัวเป็ดจะเรียบๆส่วนไก่จะมีหงอนที่หัวเท้าเป็ดจะแบนติดกันเป็นพืชส่วนเท้าไก่จะเป็นแฉกแหลมๆแล้วภายในล่ะจะเหมือนหรือจะแตกต่างกันยังไงเรามาผ่าสำรวจกันเลยดีกว่าครับนี่คือเป็ดและนี่คือไก่อวัยวะต่างๆของพวกมันคล้ายกันมากมีกระดูกที่ส่วนต่างๆเหมือนกันถึงขนาดจะต่างกันนิดหน่อยแต่รวมๆแล้วดูคล้ายกันมากเลยสมแล้วที่เป็นสัตว์ปีกเหมือนกันเป็ดและไก่มี2ปีกและ2เท้าเหมือนกันพวกมันทั้ง2บินสูงๆไม่ได้และร่างกายของพวกมันดูเหมือนกันมากเพราะมันเป็นสัตว์ปีกเหมือนกันแต่เป็ดว่ายน้ำเก่งมากขนของเป็ดมีน้ำมันทำให้ตัวลอยน้ำได้เท้าที่มีแผ่นหนังติดกันของมันใช้แทนพายช่วยในการว่ายน้ำได้ดีส่วนไก่ไม่ชอบน้ำเลยมันว่ายน้ำไม่เป็นและมันมักจะใช้เท้าของมันเดินคุ้ยเขี่ยหาอาหารกินตามพื้นดินและมีเสียงขันที่ทรงพลังเห็นไหมครับน้องๆแค่สัตว์ที่ใกล้ตัวเรามากๆอย่างเป็ดกับไก่ทั้งคู่ก็มีความเหมือนและแตกต่างกันทั้งที่เป็นสัตว์ปีกเหมือนกันทำให้เห็นว่าสัตว์ปีกมีหลายชนิดน่าทึ่งใช่ไหมล่ะครับน้อง
1: ๆมาช่วยคิดกันหน่อยว่าเจ้าตัวนี้คือใครกันเกิดมาอยู่ในน้ำพอเติบโตขึ้นก็อยู่บนบกได้เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่มีปุ่มบนผิวหนังดูคล้ายๆกบแต่ไม่ได้ร้องอบๆนะคางคกยังไงล่ะ คางคกเป็นพวกเดียวกันกับกบ

0: แต่มีปุ่มเท่ๆที่ผิวหนังซึ่งมีพิษร้ายแรงอยู่ด้วยอย่าคิดว่าจะจับกินเลยทีเดียวยังไม่หมดมาสนุกกับคำถามกันต่อเลยตัวอะไรเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวใหญ่หัวของมันดูมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแขนของมันค่อนข้างยาวมันไม่มีหางและมันก็คือลิงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมันคือกอริลลาที่มีถิ่นกำเนิดอยู่แถวตอนกลางของทวีปแอฟริกาตัวของพวกมันสูงประมาณ150ซมและตัวผู้โตเต็มที่น้ำหนักอาจจะมากถึง195กิโลกรัมเลยทีเดียวว
1: ันไหนตื่นเช้ามาแล้วได้ยินเสียงนกร้องครับก็จะทำให้เรารู้สึกสดใสมากเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนตื่นก่อนเวลาเพราะว่าได้ยินเสียงเจ้าแพนเตอร์เนี่ยทะเลาะกับสุนัขข้างบ้านแล้วเราก็หน้าตาก็จะดูงัวงัวงัวเงี้ยแบบนี้ครับและถ้าเมื่อคืนเราลืมเก็บขนมที่เรากินทิ้งไว้นะครับก็จะเจอเจ้ามดตัวเล็กๆเนี่ยมาช่วยเรากินขนมแบบนี้หรือบางครั้งเนี่ยอาจจะเจอกับแมลงสาบด้วยก็ได้นะครับจริงๆแล้วนะครับทุกๆวันเนี่ยเราเจอกับสัตว์มากมายหลายชนิดเลยนะครับแต่ว่าน้องๆเนี่ยอาจจะไม่ได้สนใจหรือว่าสังเกตสัตว์เหล่านั้นนะครับพี่ข้าวจะบอกว่าการเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยสิ่งที่สำคัญแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือทักษะการช่างสังเกตครับเดี๋ยวพี่ข้าวจะชวนน้องๆมาสังเกตสัตว์ที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับที่น้องๆเจอทุกวันว่ามีสัตว์กี่ชนิดมีสัตว์อะไรบ้างแล้วก็แต่ละตัวมีลักษณะยังไงพี่ข้าวมีวิธีง่ายๆแล้วก็สนุกๆให้น้องๆลองทำนะครับวิธีแรกเนี่ยคือเราสามารถที่จะแยกสัตว์ออกเป็นประเภทจากการดูว่ามันมีอะไรที่เหมือนกันบ้างยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นสัตว์น้ำก็ต้องอาศัยอยู่ในน้ำเหมือนกันเช่นปลากุ้งหอยปูนะครับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับตอนเด็กๆ เขาก็อาศัยอยู่ในน้ำสักพักหนึ่งก็จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างแล้วก็ขึ้นมาอาศัยอยู่บนบกอย่างเช่นเจ้ากบครับนอกจากนั้นเรายังสามารถจำแนกสัตว์ออกเป็นประเภทจากการดูว่ามันมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างอย่างเช่นปลาอาศัยอยู่ในน้ำก็จริงแต่เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังแต่พวกหมึกกุ้งหรือว่าหอยนะครับเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังครับแต่ถึงจะเป็นสัตว์ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับสัตว์หลากหลายชนิดเนี่ยก็จะมีความแตกต่างแบ่งย่อยออกไปอีกนะครับยกตัวอย่างเช่นสัตว์นกหรือว่าสัตว์ปีกบางตัวเนี่ยก็ว่ายน้ำได้บางตัวก็ว่ายน้ำไม่ได้บางตัวเนี่ยบินได้สูงเลยแต่บางตัวก็บินได้นิดหน่อยเช่นไก่หรือว่าเป็ดนะครับหรือบางตัวก็บินไม่ได้เลยอย่างเช่นนกกีวีนกเพนกวินหรือว่านกกระจอกเทศครับแม้แต่แมวอย่างเจ้าแพนเตอร์นะครับก็มีความแตกต่างกันหลายสายพันธุ์เลยล่ะครับอย่างเจ้าแพนเตอร์เองนะครับเป็นพันธุ์อเมริกันช็อตแฮร์แต่ถ้าเกิดเป็นแมวที่ขนฟูๆแบบนี้นะครับคือแมวพันธุ์เปอร์เซียส่วนแมวที่มีลายคล้ายๆกับเสือแบบนี้คือพันธุ์เบงกอลครับส่วนแมวที่มีความเป็นไทยๆหน้าเข้มๆสีตัวอ่อนๆ อย่างนี้เรียกว่าแมววิเชียรมาศครับแม้กระทั่งแมวพันธุ์เดียวกันเนี่ยนะครับแต่ละตัวก็มีเอกลักษณ์มีลักษณะนิสัยความชอบที่ไม่เหมือนกันทำให้เราสามารถจะแยกแมวของเราจากแมวของคนอื่นได้ครับคนเราเองก็เหมือนกันนะครับมีรูปร่างหน้าตาที่ไม่เหมือนกันมีลักษณะนิสัยความชอบไม่ชอบที่แตกต่างกันแต่ว่าเราทุกคนเนี่ยก็สามารถที่จะอาศัยอยู่บนโลกใบเดียวกันได้โดยการทำความรู้จักซึ่งกันและกันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันพูดคุยสื่อสารทำความดีต่อกันแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับและนอกจากเราจะทำดีต่อคนด้วยกันเองแล้วนะครับสัตว์ร่วมโลกอย่างเจ้าแพนเตอร์เนี่ยนะครับเราเองก็ต้องมีความรักความเมตตากับพวกเขาด้วยถ้าน้องๆคนไหนนะครับมีสัตว์เลี้ยงอยู่ที่บ้านน้องๆต้องศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจพวกเขานะครับว่าเขาต้องการมีความชอบอะไรเราจะได้ดูแลเขาได้อย่างถูกวิธีให้อาหารในสิ่งที่เขาต้องการเขาจะได้อยู่กับพวกเราไปได้นานๆยังไงล่ะครับ
2: พวกนายไม่ต้องห่วงอยากได้คำแนะนำอะไรถามมาได้เลยถือเป็นการศึกษาของฉันด้วยเราจะได้เข้าใจกันมากขึ้น
3: ไม่น่าเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตที่ตัวอ้วนสีเขียวตลกตลกอย่างเจ้าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์เฮ้ยใจดีกว่าที่ข้าคิดเอาไว
2: ้ปากไม่ดีทำตัวน่าสงสัยพวกเราอยากอยู่ที่นี่โดยไม่ให้ใครขับไล่หรือมาทำร้ายเราจะต้องทำยังไงดี

0: เรื่องนี้ง่ายมากพวกนายก็แปลงร่างให้เหมือนพวกเราสิยอดเยี่ยมมากตอนนี้พวกนายดูเหมือนพวกเราเปียบเลย
1: โอ้โหพวกนายดูดีขึ้นเยอะเลยเนี่ยในเมื่อพวกนายดูเหมือนพวกเราแล้วฉันก็จะยอมเป็นเพื่อนกับพวกนายก็แล้วกันนะ
2: ขอบคุณนายมากแต่สำหรับฉันนายยังเป็นแค่ลูกกระจอกที่เหมาะจะมารับใช้พวกชนชั้นสูงอย่างพวกเราเหมือนเดิม
1: เอาล่ะวันอากาศดีๆแบบนี้ฉันจะพาพวกนายทัวร์เองตามมาทางนี้เลยนี่คือรังนกใหญ่ที่นี่มีอาหารและความสนุกมากมายรออยู่เพียงขึ้นไปที่ด้านบนรังที่สวยงามนั้นพวกนายรออะไรอยู่ล่ะไปเลย

0: ทำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออ่ะเราทำไม่ได้ทุกทีเลยหาคำตอบของกูเกิลก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
2: การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลเป็นทักษะที่มีความสำคัญกับชีวิตของคนในสังคมอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลมีความทันสมัยและหลากหลายมากยิ่งขึ้นดังนั้นผู้ใช้งานดิจิทัลควรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างถ่องแท้รวมทั้งควรตระหนักรู้เท่าทันและใช้สื่อดิจิทัลอย่างรอบคอบนะครับ
0: ทำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออ่ะเราทำไม่ได้ทุกทีเลยหาคำตอบของกูเกิลก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
0: มันก็คือแอปแชทเอาไว้หาคำตอบคล้ายๆกับ Google นั่นแหละแต่ว่าไม่ว่าคำถามจะยากแค่ไหนแชท GPT ก็จะช่วยเราได
1: ้โอ้โหงั้นเธอช่วยเราทำได้ไหม
0: ได้สิ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยหาคำตอบที่ไม่เจอหมดแล้ว
2: น้องๆ อาจสงสัยว่าแชท GPT คืออะไร ChatGPT เป็นแชทบอทปัญญาประดิษฐ์จากฝีมือของ OpenAI หน่วยงานพัฒนา AI โดยเปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565 ChatGPT นี้เป็นระบบแชทบอทที่สามารถพูดคุยได้กับทุกคนและช่วยทำงานได้หลากหลายด้านเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่อุดมไปด้วยองค์ความรู้มากมายที่พร้อมสนับสนุนผู้ใช้ทั้งในด้านวิชาการปรัชญาหรือแม้แต่ปรึกษาปัญหาหัวใจ
0: เหมือนกันบ้านที่ครูให้ทำวันก่อนอะที่เธอใช้ GPT อะเป็นยังไงบ้างเหรออ
1: ๋อครูให้เราทำใหม่นะพอดีครูบอกว่าเราทำเหมือนในแชท GPT มากเกินไปหน่อยเนี่ย
0: อ้าว
2: ถึงแม้ว่า AI อย่าง ChatGPT และแอปพลิเคชันในยุคดิจิทัลจะมีประโยชน์ช่วยให้เราทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้นแต่ถ้าเราหวังพึ่งสิ่งเหล่านี้จนเกินไปจนทำให้เราคิดน้อยลงและค่อยๆลดทอนความคิดสร้างสรรค์ของเราลงไปแบบนี้ต้องปรับใหม่นะครับทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติและเกิดประโยชน์จริงๆนะครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและในวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องการขยายพันธุ์ของพืชดอกว่าจะมีขั้นตอนและวิธีอย่างไรรวมไปถึงจะเหมาะกับพืชแบบไหนบ้างนะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: การขยายพันธุ์พืชเป็นการที่มนุษย์นำความรู้เรื่องการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศมาใช้เพื่อเพิ่มจำนวนมีหลายวิธีแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกันดังนั้นเราควรเลือกวิธีขยายพันธุ์ให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดวิธีการขยายพันธุ์พืชที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศคือการเพาะเมล็ดโดยนำเมล็ดมาเพาะในวัสดุต่างๆวิธีนี้ไม่ยุ่งยากต้นทุนต่ำและใช้เครื่องมือน้อยเหมาะกับพืชที่ต้องการปลูกในปริมาณมากและเป็นพืชที่มีเมล็ดสมบูรณ์งอกได้ง่ายแต่สำหรับพืชบางชนิดก็มีข้อจำกัดคือสร้างเมล็ดน้อยเมล็ดงอกยากต้นที่เกิดจากเมล็ดที่เจริญเติบโตช้าเราจึงนำวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศมาประยุกต์ใช้โดยใช้จากส่วนต่างๆของพืชเช่นลำต้นใบรากรวมไปถึงเนื้อเยื่อของพืชซึ่งมีวิธีการขยายพันธุ์หลายวิธีดังนี้ค่ะการปักชำสามารถทำได้โดยการตัดกิ่งใบรากมาปักลงในวัสดุปลูกเป็นการกระตุ้นส่วนที่ตัดมาปักชำให้สร้างรากเพื่อดูดน้ำและธาตุอาหารทำให้ส่วนยอดเจริญเติบโตตัวอย่างเช่นโหระพาผักชีการตอนกิ่งเป็นวิธีการกระตุ้นให้พืชสร้างรากขึ้นมาใหม่ทำโดยขั้นกิ่งขูดเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารของพืชออกและหุ้มด้วยตุ้มตอนให้กิ่งสร้างรากออกมาเองเช่นมะนาวส้มโอการทาบกิ่งเป็นการนำต้นตอที่มีรากแข็งแรงไปทาบกับกิ่งของต้นพืชที่ต้องการเพิ่มจำนวนเช่นมะม่วงมะขามการต่อกิ่งหรือการเสียบยอดเป็นการนำกิ่งหรือยอดของพืชที่ต้องการขยายพันธุ์มาต่อหรือเสียบบนกิ่งพืชต้นอื่นพืชที่นิยมต่อกิ่งเช่นชวนชมอะโวคาโดมะม่วงการติดตาเป็นการนำตาของต้นที่ต้องการขยายพันธุ์มาติดบนต้นตอวิธีการนี้ทำให้ได้ต้นที่มีลักษณะแตกต่างไปจากต้นเดิมเช่นมีดอกหลายสีอยู่บนต้นเดียวกันพืชที่นิยมติดตาเช่นเฟืองฟ้ากุหลาบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นการบูรณาการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขยายพันธุ์พืชเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงโดยนำส่วนของพืชที่มีเนื้อเยื่อเจริญมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ที่มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและช่วยให้พืชเพิ่มจำนวนภายใต้สภาวะที่ควบคุมความสะอาดอุณหภูมิและแสงเมื่อชิ้นส่วนพืชเจริญเติบโตและพัฒนาเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์มีลำต้นและรากแล้วจึงนำออกไปปลูกในสภาพธรรมชาติค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Plant propagation, PLANT, PROPAGATION, Plant propagation, แปลว่าการขยายพันธุ์พืช Seed propagation, SEED, PROPAGATION seed propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด cleft grafting c l e f t g r a f t i n g cleft grafting แปลว่าการต่อกิ่งแบบเสียบยอดเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าการขยายพันธุ์พืชดอกที่เกี่ยวกับการอาศัยเพศและการไม่อาศัยเพศ

วิธีและขั้นตอนอย่างไรทีนี้น้องๆอย่าลืมนำความรู้นี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่65อวิชชาตอนที่3
1: เลือกได้แล้วจะไปด่านไหนเป็นตัวช่วยสุดท้ายถ้าทักช้าข้าจะไม่ให้สิทธิ์แล้วนะ
2: ก็ได้ก็ได้ก็ได้งั้นไปด่านตันหาก็แล้วกัน
3: ฮะเจ้าตันหาทยานอยากนั่นน่ะเหรอมีแต่จะคอยจับพวกเราให้อยู่ในสวนสนุกนั่นแน่ใจแล้วเหรอเจ้าปัน
2: ต้องไปด่านตันหานี่แหละข้าคิดว่าต้องได้คำตอบจากที่นี่แน
3: ่งั้นก็ว่าตามเจ้าแล้วกันเฮ้ย
1: ได้ไปกันเลย
4: เล่นอะไรต่อดีอ
5: ่
4: ะ
5: ดูกันบ้าง
4: เอาขึ้นที่แบบสนุก
6: ๆไอ้ควันจำเดินใจอุ้ยใครตกลงมา
4: ไปขึ้นทางนู้นมาทางนู้นอ่ะ
3: เอ๊ตันหาไม่โผล่มาต้อนรับหรอกหรอ
2: ช่างเถอะถึงไม่มีเจ้าตันหาพวกเราก็หาคำตอบกันเองได้
7: เร่งไปถ่ายรูปบุญ
8: เราไปเล่น
6: ไปไปอยากถ่ายรูปไม่ได้
8: แล้วได้แล้วรับไปเลย
9: สนุกจังเลยมีความสุขจังอยากได้อยากได้อยากได้
8: อันนี้รับไปเลย
6: ขอบคุณมากนะ
8: ตั้งห้ารอบ
3: เจ้าป้ากำลังคิดอะไรอยู่เนี่ย
2: ดูคนพวกนี้สิมีความสุขเพราะได้ในสิ่งที่อยากได้อยากเล่นอะไรก็ได้เล่นอยากได้ของอะไรก็ได้สมใจ
9: เย้ได้อันที่ชอบเลยน้ำหอมสตรอเบอรี่บอยดีใจจังเลยดีใจจัง
2: ถ้าคนในสวนสนุกนี่ไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้หรือต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบความสุขก็จะหายไปจริงไหม
3: แน่นอนอยู่แล้ว
2: งั้นมาลองทดสอบกันดูดีกว่า
10: ช่วยแอป
11: เฮ้ตื่นเต้นตื่นเต้น
10: เฮ้ย
9: เกิดอะไรขึ้นทำไมไข่ไม่ออกมาล่ะต้องมาเดี๋ยวนี้เลย
3: เฮ้ย

0: อยากได้ของเล่นในตู้เครื่องจะพังตอนนี้ไม่ได้นะมาออกมาสิออกมาน
1: ี่เป็นแผนทดสอบของเจ้าใช่ไหมเจ้าปัน
2: ใช่แล้วเจ้าจำที่ท่านยายเมืองชรามรณะบอกได้ไหมที่บอกว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณา

0: แต่ข้าลืมมันไปท่านอาจารย์บอกว่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ที่ได้รับอยู่คือผลหรือเบื้องปลายของเรื่องเหมือนเด็กคนนี้ที่กำลังทุกข์เพราะเครื่องหมุนไข่เสีย
1: ข้าจะเล่นนะข้าจะเล่นนะ
0: การที่จะจับว่าอะไรเป็นเหตุของทุกข์ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเป็นเพราะสิ่งที่เรารักจากไปหรือมีใครมาทำลายของรักของเราเราเลยต้องเป็นทุกข์แบบนี้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่
2: เจ้ากำลังจะบอกว่าเหตุผลที่ว่ามาเนี่ยเป็นแค่เรื่องภายนอกที่ทำให้เราทุกข์แต่ไม่ใช่สาเหตุเบื้องต้นที่แท้จริงใช่ไหม
0: ใช่แล้วถ้าพิจารณาตามหลักอริยสัจ4เหตุเกิดทุกข์ก็คือสมุทัยตัวที่ทำให้เราออกไปจากสังสารวัฏไม่ได้สักทียังไงล่ะ
2: สมุทัยเองหรอกหรอ
0: ท่านอาจารย์เคยพูดถึงกิจในอริยสัจว่าเริ่มแรกให้ทำปริญญาเรียนรู้เพื่อให้เห็นทุกข์ 2. ทำปหานะละเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ด้วยการยอมรับตามความจริง 3. ทำสัจฉิกรณะทำความเข้าใจทุกข์4. ทำภาวนาปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ด้วยมรรคมีองค์8การที่เราจะละสมุทัยเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ได้ก็ต้องทำให้ตัณหาความอยากในใจเราดับไปด้วยเพราะพอมีตัณหาก็ต้องตามมาด้วยอุปาทานเลยทุกข์กันไม่รู้จบแบบนี้ไง
2: ว่าแล้วเชียวเพราะเวลาเราอยากได้อะไรใจก็จะทะยานออกไปยึดสิ่งนั้นว่าเป็นของเราโดยไม่รู้ตัว
0: ถูกแล้วศิลาถ้าหากว่าจิตใจเราไม่มีความอยากความยึดอยู่กับใครหรือสิ่งใดๆเลยทุกข์ก็จะไม่เกิดตัวอย่างง่ายๆเจ้ารู้สึกทุกข์ร้อนอะไรไหมที่เครื่องหมุนไข่นี้ใช้งานไม่ได
2: ้ไม่อ่ะข้าไม่ได้ชอบเจ้าเครื่องนี้อยู่แล้วจะเสียหรือใช้งานได้ข้าก็ไม่รู้สึกอะไร
0: นั่นเพราะเจ้าไม่มีความอยากเล่นใจก็เลยไม่ได้ยึดไม่เหมือนเด็กคนนั้น
1: ชะไม่เล่นแล้วก็ได้มีอย่างอื่นน่าเล่นอีกตั้งเยอะไปดีกว่า
2: จริงด้วยแต่เด็กคนนั้นเมื่อกี้ยังเดือดร้อนอยู่เลยแต่ตอนนี้เบื่อไปหาอย่างอื่นเล่นซะแล้ว
0: เพราะความอยากและความยึดลดน้อยลงไปแล้วยังไงล่ะความทุกข์เลยน้อยลงตามไปด้วย
2: อ๋อข้าเริ่มจะเห็นภาพแล้วล่ะเจ้าปันว่าแต่ละด่านที่ผ่านมามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไง
0: จริงหรอเจ้าเห็นอะไรล่ะ
2: แรกเริ่มที่ด่านชรามรณะเราคิดว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คือการตายไม่ก็การเกิดแต่ก็ไม่ใช่จนมาถึงด่านพบก็เกิดตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นการมีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่เลยทำให้ทุกข์พอมาถึงด่านอุปาทานเจ้าอุปาทานกลับแย้งว่าการมีตัวตนเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดสุขต่างหากแต่พอมาถึงด่านของตัณหาข้าก็เริ่มเห็นความเกี่ยวโยงแล้วว่าแท้จริงแล้วเพราะมีตัณหาความทะยานอยากเลยเกิดความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราคืออุปาทานพอมีตัวเราของเราแล้วก็เกิดภพความเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นเกิดเป็นชาติก็คือความเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องตายไปในที่สุดไม่มีอะไรคงอยู่ได้ตลอดไป
0: เก่งมากเลยศิลาเจ้าเข้าใจความจริงของชีวิตแล้วใช่ไหมว่าความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์ที่ทุกข์เพราะไปยึดถือว่าขันห้าเป็นตัวเราของเราพอไปยึดในสิ่งที่คิดว่ามีแต่จริงๆแล้วไม่มีก็เลยเป็นทุกข์
2: ใช่แล้วเจ้าปันถ้าเรียนรู้ว่าขันห้านี้ไม่ใช่ของเรามีความไม่เที่ยงไม่คงที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเสมอบังคับให้เป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้เพราะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็จะไม่เกิดความอยากที่จะยึดถืออะไรเลย
0: สุดยอดไปเลยศิลาทีนี้ก็รู้คำตอบแล้วสินะว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์ก็คือสมุทัยนี่เอง
3: เอ้ยเป็นไปไม่ได้พวกมันรู้คำตอบได้ยังไงเนี่ย
4: เอ้ยเจ็บใจนักพวกเจ้าแก้ปริศนาอวิชชาที่คนอื่นๆไม่เคยแก้ได้ได้ยังไงกัน
0: ฮ่าๆๆงั้นแปลว่าพวกเราก็ตอบถูกละสินะ
4: เฮ้ยก็เพราะตอบถูกนะสิข้าเลยโมโห
3: ไม่สนุกเลยอารมณ์เสียเฮ้ยไปดีกว่า
4: หน่อยบังอาจนักโมโหโมโหโมโหโมโหนี่นะเฮ้ยถึงพวกเจ้าจะตอบถูกแต่ยังไงก็หนีไม่พ้นอวิชชาหรอกนะเพราะแม้ว่าเจ้าจะรู้ทุกข์รู้สาเหตุเกิดทุกข์แต่ก็ยังไม่รู้จักหนทางดับทุกข์อยู่ดีกลับไปด่านอวิชชากับข้าซะดีๆเถอะยะ
5: ศิลากับเจ้าปันเอาตัว

0: อดจากอวิชชาได้ดีกว่าที่คิดไว้มากนั้นเนี่ย
1: ทีนี้ศิลากับเจ้าปันก็ได้รู้แล้วว่าอวิชชาคือความไม่รู้จริงทำให้ไม่มีปัญญาเพราะไม่รู้จักอริยสัจ4คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท
2: ที่ศิลากับเจ้าปันรู้ก็ยังเป็นการรู้เพียงแค่ขั้นที่1และ2จากความรู้ทั้ง5ขั้นคือรับรู้เรียนรู้รอบรู้รู้จริงรู้แจ้งรู้ขั้นที่1คือจักขุรับรู้ทางตาหรืออายตนะ6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ขั้นที่2คือญาณะเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนรู้ขั้นที่3คือปัญญาเกิดความรอบรู้ทั่วถึงว่าสิ่งนี้มีที่มาจากอะไรรู้ขั้นที่4คือวิชาความรู้จริงเกิดขึ้นไล่อวิชชาความไม่รู้ให้หายไปรู้ขั้นที่5คืออาโลกะรู้แจ้งแทงตลอดเหมือนความสว่างขับไล่ความมืดให้หายไป
0: ก็ต้องเอาใจช่วยพวกศิลากันต่อไป
2: ศิลาเจ้าปันได้รู้จักอวิชชามากขึ้นแต่ในด่านต่อไปทั้งคู่จะต้องเจอกับอะไรอีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าเราสามารถใช้ลักษณะที่แตกต่างกันของสัตว์แต่ละชนิดในการจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มๆได้นะคะในวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นพืชล่ะเราจะใช้อะไรมาแยกกลุ่มพืชกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชที่อยู่บนโลกมีหลายชนิดมีทั้งที่เจริญเติบโตอยู่ในน้ำและบนบกพืชแต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันบางอย่างแตกต่างกันจึงนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มเช่นรูปร่างและลักษณะของพืชถิ่นที่อยู่อาศัยช่วงอายุของพืชประโยชน์และโทษเป็นต้นแต่ถ้าเราจะจัดกลุ่มพืชตามการมีดอกเป็นเกณฑ์จะจำแนกได้2กลุ่มคือพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกพืชมีดอกคือพืชที่เมื่อโตเต็มที่แล้วจะใช้ดอกในการสืบพันธุ์อย่างพืชที่เรามักจะเห็นดอกทั่วๆไปเช่นกล้วยไม้ดาวเรืองกุหลาบดอกบัวและอีกมากมายพืชดอกยังแบ่งออกเป็น2กลุ่มโดยใช้จำนวนใบที่เริ่มงอกจากเมล็ดเป็นใบแรกที่เราเรียกกันว่าใบเลี้ยงมาเป็นเกณฑ์ในการจำแนกได้เหมือนกันค่ะถ้าใบเลี้ยงงอกออกจากเมล็ดมีเพียงใบเดียวเราจะเรียกว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเมื่อโตขึ้นลำต้นมักจะสูงขึ้นอย่างเดียวไม่เจริญออกด้านข้างไม่มีกิ่งก้านและมักจะมีข้อปล้องที่ชัดเจนมีลักษณะรากเป็นรากฝอยส่วนใบเมื่อเราสังเกตจะเห็นเส้นใบที่ขนานกันพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่เราเห็นทั่วไปก็จะมีหญ้าข้าวกล้วยเป็นต้นส่วนพืชใบเลี้ยงคู่ใบที่เริ่มงอกออกจากเมล็ดจะมี2ใบออกมาพร้อมกันเมื่อโตขึ้นลำต้นจะเจริญออกด้านข้างโตขึ้นจนราวโอบแทบไม่มิดกันเลยพืชใบเลี้ยงคู่มักจะมีกิ่งก้านสาขามากมายลำต้นสูงใหญ่แข็งแรงเพราะมีรากแบบรากแก้วที่หยั่งลึกลงไปใบจะมีเส้นใบสานกันเป็นร่างแหเช่นต้นมะม่วงมะเขือพริกเป็นต้นพืชไม่มีดอกคือพืชที่ไม่ได้ใช้ดอกในการสืบพันธุ์แต่จะสืบพันธุ์ด้วยการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เล็กๆที่เรียกว่าสปอร์เช่นเฟิร์นข้าหลวงหลังลายปรงชายผ้าสีดาเป็นต้นพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นนำมาใช้เป็นอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มสร้างที่อยู่อาศัยรวมทั้งมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอื่นๆมากเพราะในบริเวณที่มีพืชปกคลุมหนาแน่นบริเวณนั้นมีความสมบูรณ์อีกทั้งยังช่วยกรองมลพิษในอากาศดังนั้นเราจึงควรรักษาต้นไม้กันเยอะๆนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant classification p l a n t c l a s sIFICATION แปลว่าการจำแนกพืช Monocotyledon MONOCOTYLEDON แปลว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยว Dicotyledon DICOTYLEDON แปลว่าพืชใบเลี้ยงคู่น้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยาย เวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและกัดดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e d l i n g seedling แปลว่าต้นกล้า weedWEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ เราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆ เรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
2: พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DL 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: นี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีอีกตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ยอ๋อ
1: เขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: น่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดและเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดลายแก้ว
0: โอ้ยไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
4: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
7: เพี้ยนเหรอเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
6: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
7: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
6: ่เอ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
7: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
4: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
6: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
7: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงและพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการร่วมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
6: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
7: เจ้าเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
6: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
7: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมา
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: ื่องที่ปูชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอสของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่
3: ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
0: โอ้โหสุดยอดเลย
2: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
3: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
2: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเราน่ะ
3: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
4: ฉันไปด้วย
5: ไปด้วย
4: ไปด้วย
6: อุ้ยวันนี้คนเยอะ
7: เร่งมือกันหน่อยเร่งมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
8: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
8: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนอะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
3: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
8: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
3: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
8: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนโอลมานอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
9: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
10: สวัสดีครับ
11: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
12: สวัสดีจ้า
13: สวัสดีจ้า
11: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
14: เมค่ะ
15: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
16: สวัสดีครับ
11: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
3: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
16: พายุหมุนเขตร้อน
8: พายุฝนคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
16: งวงช้างงวงช้าง
11: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
8: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
16: สึนามิ
0: คลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
16: ภูเขาไฟระเบิด
0: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินซุด
16: หิมะถล่ม
0: โอ้โห DLTV ตอบไม่ทันอัดเลยครับ
11: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
0: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
11: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
12: มีค่ะ
11: งั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยพวกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
3: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาเนี่ย
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะ
5: กลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ้ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่ห์เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
3: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนะ
3: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
6: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
4: ่ DLTV
6: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
3: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
6: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
7: ฮะ
4: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
3: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจะสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีก
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว
2: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พระพุทธเจ้าเดอะซีรีส์ตอนมีวิชาเหมือนมีทรัพย์ฮะทำไมคนเราต้องเรียนหนังสือไม่เห็นหมูหมากาไก่ต้องเรียนหนังสือบ้างเลยอ่ะ
1: ต้นกล้าอยากเป็นหมูหมากาไก่เหรอ
0: เอ้ยไม่เอาต้นกล้าอยากเป็นใครก็ได้อ่ะที่ไม่ต้องเรียนหนังสือน่ะ
2: แล้วทำไมไม่อยากเรียนล่ะ
0: โอ้หลวงอาไม่รู้เหรอโรงเรียนสมัยเนี้ยมันน่าเบื่อที่สุดเลยอ่ะ
1: น่าเบื่อยังไงเหรอ
0: ก็มีวิชาที่เราไม่อยากเรียนเต็มไปหมดเลยนะสิไอ้โน่นก็บังคับไอ้นี่ก็บังคับการบ้านก็ต้องส่งแล้วแต่ละอย่างอ่ะนะต้นกล้าใช้ทั้งสมองยังคิดไม่ออกทำไม่ได้อ่ะยังไม่รวมตอนสอบนะเนี่ย
2: จะเรียกว่าการบังคับก็ไม่ถูกนะเขาเรียกว่าการฝึกวินัยการบ้านการสอบก็เป็นแบบฝึกหัดให้เราได้ทดสอบความรู้ของตัวเองนะ
1: ต้นกล้าโชคดีจะตายที่ได้เรียนแล้วได้ความรู้ฉลาดแถมที่โรงเรียนยังมีเพื่อนเล่นด้วยเยอะ
0: ๆเอ้ยรถถังไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้หรอก
1: แต่รถถังอยากรู้จักวินัยอยากเรียนอยากสอบเหมือนต้นกล้าแต่ไม่มีโอกาส
0: เรียนในมือถือก็ได้อยากรู้อะไรก็ถามอากูในอินเทอร์เน็ตเอาสิฮ่ารู้เงี้ยเกิดเป็นพระราชาดีกว่าไม่ต้องเรียนไม่ต้องทำอะไรสักอย่างเดียวอ่ะ
2: นี่แสดงว่าต้นกล้ายังไม่รู้จักการเป็นพระราชาที่แท้จริงสินะ
0: เอ้าแล้วพระราชาที่แท้จริงต้องเรียนด้วยเหรอครับ
2: ก็ต้องเรียนสิเรียนหนักมากด้วย

0: วางหนังสือและของทั้งหมดไว้ที่นี่แล้ว
1: พระเจ้าค่ะพระกุมารจะทรงอ่านทั้งหมดนี่เลยเหรอทั้งคัมภีร์พระเวทศิลปศาสตร์18ประการแล้วศาสตราวุธพวกนี้จะทรงฝึกด้วยเหรอพระเจ้าค่ะ
0: ใช่
1: พระกุมารไม่ทรงเบื่อเรียนเหร
0: อไม่เคยเบื่อเลย
1: แล้วไม่ทรงเหนื่อยเหรอพระเจ้าค่ะ
0: สนุกที่สุดตั้งหากยิ่งเรียนยิ่งรู้ยิ่งสนุกแล้วเจ้ารู้ไหมว่าการเรียนหนังสือการเรียนน่ะไม่ใช่แค่ได้ความรู้เพิ่มขึ้นแต่ความรู้ที่ได้ยังมีประโยชน์เอาไว้ช่วยเหลือผู้คนช่วยเหลือราษฎรของเราไงล่ะอยู่ไหนล่ะนี่มันหายไปไหนโอ๊ยนี่ไม่ดูตามัดเลย
1: อย่าเบียดได้ไหม
0: เจ้านั่นละเบียดค่ะกำลังทำอะไรอยู่หรือ
1: ถวายบังคม
0: ถวายบังคมเพคะ
2: พวกหม่อมฉันทำเครื่องประดับเพชรพลอยของพระนางอมิตตาตกหายหม่อมฉันหาตั้งแต่เช้าจนตอนเนี้ยยังหาไม่เจอโอ้ยมีหวังโดนลงโทษหลังลายแน่ๆเลยเพคะ
0: ชนะดับไฟให้หมดสิ
1: ดับไฟแล้วจะหาของเจอเหรอพระเจ้าค่ะ
2: นั่นสิเพคะต้องเพิ่มแสงไฟนะเพคะ
0: เอานะเชื่อข้าสิ
2: พระเจ้า
0: เพคะมองหาประกายแสงที่พื้นสิ
1: อยู่ไหนนะเจอแล้วพระเจ้าค่ะ
0: โอ้วิบวับเลยเพคะไม่ต้องถูกลงโทษแล้ว
1: พระปัญญาทรงล้ำเลิศมากพระเจ้าค่ะ
0: พระกุมารทรงรู้วิธีหาเครื่องประดับเช่นนี้ได้อย่างไรเพคะข้านำศาสตร์ความรู้ที่ท่านฤาษีวิศวามิตรสอนมาใช้ถ้าจะขอบคุณก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์ที่ให้ความรู้กับข้ามาว้ายนี่ระวังเป็นอะไรหรือเปล่าฉันนะ
1: ใจหายแวบปลอดภัยดีพระเจ้าค่ะพระกุมารทรงเฉียบไวช่วยชีวิตกระหม่อมเอาไว้
0: ต้องขอบคุณการฝึกปรือศาสตราวุธของข้าที่ทำให้สามารถใช้อาวุธได้อย่างคล่องแคล่วแบบนี้ทีนี้เจ้าเข้าใจความสำคัญของการเรียนหรือยังล่ะ
1: กระหม่อมเข้าใจแล้วพระเจ้าค่ะ
0: ข้าดีใจที่ความรู้ของข้าสามารถช่วยเจ้าได้และข้ายิ่งต้องหมั่นเพียรศึกษาเพื่อช่วยราษฎรของข้า
3: สูงพระเจริญ
4: เห็นไหมว่าขนาดเจ้าชายสิทธัตถะผู้ที่จะเป็นกษัตริย์ในอนาคตยังรักที่จะเรียนหนังสือใฝ่หาความรู้เพื่อจะได้เอาความรู้นั้น

0: มาช่วยเหลือราษฎรของพระองค
1: ์เท่จังเลยรถถังอยากเรียนหนังสือบ้างจังเลย
0: ถ้าอยากเรียนหลวงอาจะขอกับหลวงพ่อให้นะ
1: เย้ ขอบคุณครับ
0: แล้วต้นกล้าล่ะตอนนี้อยากเรียนหรือไม่อยากเรียน
2: แหมหลวงอาต้นกล้าเป็นเด็กนักเรียนก็ต้องอยากเรียนสิเ
1: อาไหนบอกว่าเบื่อไง
2: เอาก็เบื่อที่ต้องไปเรียนคนเดียวไงอีกหน่อยอะนะถ้ารถถังมาเรียนด้วยก็คงจะสนุกอะว่าไหมล่ะ
1: สนุกแน่นอนรถถังอยากเรียนเยอะๆเรียนเก่งๆเหมือนกับเจ้าชายสิทธัตถะจะได้เอาความรู้มาช่วยหลวงพ่อหลวงอาแล้วก็คนอื่นๆด้วย
2: เอ้ยถังเอ้ยถังได้เรียนก่อนเถอะอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้
1: ขอให้ได้เรียนหนังสือแบบต้นกล้าเอาอะไรมาแลกก็ยอม
2: ขนาดนั้นเชียวต้นกล้าจะยอมแพ้ได้ไงอ่ะไปโรงเรียนดีกว่าเดี๋ยวต้นกล้าจะไปเรียนไม่ทันอ่ะต้องฉลาดล่วงหน้าซะแล้วไปแล้วนะรถถังไปนะหลวงอา
0: เจริญพร
2: นมัสการหลวงอา
0: ศิลปะคือวิชาการเรียนสมัยก่อนพุทธกาลเป็นวิชาความรู้18ประการเรียกกันทั่วไปว่าศิลปศาสตร์มีการปกครองการยิงธนูการประพันธ์การบำบัดโรคเป็นต้น

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นเดิมวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับเด็กๆได้กลับไปอ่านความรู้มาล่วงหน้าไหมเนี่ยมีบางคนบอกว่ายังไม่ได้กลับไปอ่านบางคนบอกว่ากลับไปอ่านมาแล้วแน่นอนเก่งมากเพราะว่าเรื่องราวของเราในวันนี้จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากตอนที่เราเรียนชั่วโมงแรกๆใช่ไหมแต่วันนี้ชั่วโมงนี้มันจะไม่ใช่ครั้งแรกของเราอีกต่อไปเพราะว่าเราเรียนเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วโดยชื่อเรื่องของเรามีชื่อเรื่องว่าอะไรลูก
1: การอ่านจับใจความสำค
0: ั
1: ญ
0: แน่นอนการอ่านจับใจความสำคัญเราเคยได้ลองจับใจความสำคัญมาแล้วจากนิทานโดยที่คุณครูมีตารางให้แล้วก็จับใจความสำคัญเป็นย่อหน้าย่อหน้าที่1ก็แยกว่ามีใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรใช่ไหมย่อหน้าที่2มีความสำคัญว่าอย่างไรแล้วนำย่อหน้าทั้งหมดมารวมกันเป็นใจความสำคัญของเรื่องนั้นและเรื่องที่เราอ่านนอกจากจับใจความสำคัญได้แล้วบอกว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรผลเป็นอย่างไรได้แล้วก็ต้องบอกอะไรได้ด้วยจากนิทานต้องให้อะไรข้อคิดที่เราสามารถนำไปปรับใช้ได้โดยจุดประสงค์ของเราในวันนี้มีอยู่ด้วยกันง่ายๆ5ข้อข้อที่1เด็กๆรู้แล้วว่าความหมายของการอ่านจับใจความคืออะไรเพราะว่าเราเคยเรียนรู้มาแล้วและ2บอกหลักการอ่านจับใจความได้เด็กๆก็รู้มาแล้วเพราะว่าเราเรียนรู้มาแล้วใช่มั้ยครับแต่3วันนี้ข้อนี้จับใจความสำคัญจากนิทานที่คุณครูให้เด็กเตรียมมาใช่มั้ยแล้วก็4ต้องตั้งคำถามและตอบคำถามจากนิทานนั้นได้ด้วยและมีมารยาทในการเขียนนั่นเองถ้าพร้อมแล้วมาอ่านความรู้เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญขอตัวแทนอ่าน1คนอ่านนำเพื่อนอ่ะเชฟเดี๋ยวเชฟอ่านนำเพื่อนๆอ่านตามนั่งตัวตรงต้นทางและปลายทางเชฟพร้อมไหมครับ
2: พร้อมครับ
0: โอเคอ่ะเชฟอ่านนำเพื่อนอ่านตามต้นทางและปลายทางเริ่ม
2: การอ่านจับใจความสำคัญ
1: การอ
2: ่
1: านจ
2: ับ
1: ใจความสำค
2: ั
1: ญคือ
2: การอ่านที่มุ่งค้นหาสาระของเรื่อง
1: การอ่านที่มุ่งค้นหาสาระของเรื่อง
2: หรือของหนังสือแต่ละเล่ม
1: หรือของหนังสือแต่ละเล่ม
2: ที่เป็นส่วนใจความสำคัญและส่วนขยายใจความสำคัญของเรื่อง
1: และส่วนขยายใจความสำคัญของเรื่อง
2: การหาใจความสำคัญจะต้องหาความสำคัญหรือคำหลักโดยการตั้งคำถาม
1: แล้วตอบคำถามว
2: ่
1: า
2: ข้อความในย่อหน้านั้น
1: ต
2: ั
1: วละครม
2: ี
1: ใครบ
2: ้
1: าง
2: ตัวละครทำอะไรและผลเป็นอย่างไร
1: จ
2: ากนั้นนำคำสำคัญหรือคำหลักมาเรียบเรียงให้เป็นประโยคใจความสำคัญด้วยสำนวนภาษาของตนเอง
0: เรียบร้อยจ้าเก่งมากทุกคนอ่านได้ดีมากนี่คือความหมายของการ

นอนที่ครูทำสีไว้คือเราอ่านแล้วเราต้องตอบคำถามว่าตัวละครมีใครบ้างตัวละครทำอะไรและผลเป็นอย่างไรนะครับจากนั้นเราก็ค่อยนำคำถามเหล่านี้ที่เราตั้งนำมาเขียนเรียบเรียงเป็นเรื่องราวของเรานะครับโดยขั้นตอนมีดังนี้ขั้นตอนและวิธีการหาใจความสำคัญจากนิทานข้อที่1อ่านเองเก่งจังทั้งต้นทางและปลายทาง1 2 3 1

0: ตลอดทั้งเรื่องก่อนอ่านไปเลย1รอบไม่เข้าใจก็2รอบ3รอบได้นะครับข้อที่2ทำอย่างไร
1: สอนอ่านให้ละเอียดอีกครั้งเพื่อทำความเข้าใจเรื่องราวที่อ
0: ่
1: าน
0: เห็นไหมถ้าอ่านไม่เข้าใจก็อ่านได้อีกครั้งนึงต่อไปข้อที่3ตั้งคำถามว่าอย่างไรบ้าง1
1: ตัวละครในย่อหน้านี้มีใครบ้าง2ตัวละครในย่อหน้านี้ทำอะไร3ผลของการกระทำเป็นอย่างไร
0: ตั้งคำถามนำ3ข้อแล้วนำไปเขียนต่อไปข้อที่4ทำอย่างไรลูกอีกหนึ่งครั้งอ่านตกหนึ่งคำ1 2 3
1: 4เขียนเรียงเรียงเป็นประโยคใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้า
0: วิธีสุดท้ายวิธีที่5คือ

นี่คือความรู้ที่เราได้เรียนไปก็คือเราอ่านนิทานเรื่องยาวๆเลยใช่ไหมแล้วมันก็มีย่อหน้าที่1ย่อหน้าที่2ย่อหน้าที่3เด็กๆปลายทางก็น่าจะนึกออกเราต้องจับใจความเป็นย่อหน้าย่อหน้าย่อหน้าแยกเป็นย่อหน้าแล้วนำมาเขียนรวบรวมแต่วันนี้คุณครูกันบอกแล้วว่าชั่วโมงที่ผ่านมาเด็กๆปลายทางและต้นทางจะต้องเตรียมอีสปมาคนละ1เล่มซึ่งนิทานอีสปเป็นนิทานที่มีเรื่องที่ยาวมั้ยลูกไม่ยาวเป็นเรื่องสั้นๆดังนั้นเด็กๆก็ไม่ต้องจับใจความเป็นย่อหน้าก็สามารถตั้งคำถามนำก่อนว่าตัวละครมีใครบ้างในเรื่องนี้เขาทำอะไรบ้างแล้วเกิดขึ้นที่ไหนแล้วผลของการกระทำของเขาเป็นอย่างไรเด็กนำมาเขียนได้เลยโดยที่ไม่ต้องแบ่งเป็นย่อหน้านะครับโดยที่เด็กต้องทำตามวิธีการที่เราได้เรียนไปก็คือเราต้องทำอย่างไรลูก1เราต้องอ่านก่อนตลอดทั้งเรื่องถ้ารอบแรกยังไม่รู้เรื่องหรือยังไม่เข้าใจมากพอให้อ่านทำไมอ่านอีกครั้งหนึ่งก็ได้แล้วค่อยจับใจความสำคัญนะครับถ้าพร้อมแล้วตอนนี้เด็กๆเตรียมสมุดขึ้นมานะครับแล้วก็มีนิทานคนละ1เล่มนะครับแล้วก็จับใจความสำคัญได้เลยโดยที่คุณครูปลายทางช่วยให้คำแนะนำนักเรียนด้วยเวลาที่เด็กๆกำลังทำงานนะครับว่าจับใจความได้ถูกต้องไหมตัวละครครบไหมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครบไหมแล้วผลเป็นอย่างไรส่วนเด็กๆก็ต้องทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับมีมารยาทในการเขียนและการอ่านนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำงานได้เลย

0: เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กๆปลายทางและต้นทางตอนนี้หยุดลงมือปฏิบัติกิจกรรมหยุดอ่านนิทานของเราหยุดเขียนจับใจความสำคัญของเราก่อนแล้วก็มาติดตามความก้าวหน้าจากเพื่อนๆต้นทางไปพร้อมๆกันโดยที่วันนี้คนที่มาส่งคุณครูคนแรกเลยก็คือเชฟครับขอเชิญเชฟมานำเสนองานลูกให้เพื่อนๆของเราได้ดูของเชฟเรื่องนิทานอีสปเรื่องแพะกับเถาองุ่นนะครับเดี๋ยวคุณครูอ่านเรื่องราวให้ฟังก่อนแล้วค่อยฟังเชฟนะเชฟสำคัญนี่ลูกด้วยนะก่อนที่จะฟังเชฟเดี๋ยวฟังนิทานก่อนนิทานเรื่องเต็มๆจากคุณครูเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังนะเรื่องนิทานแพะกับเถาองุ่นแพะตัวหนึ่งเดินหลงอยู่ในป่าแต่เพียงลำพังขณะที่กำลังหาทางกลับอยู่นั้นมันได้หันไปเห็นพรานป่าคนหนึ่งเข้าด้วยความกลัวมันรีบวิ่งหนีไปโดยเร็วเสียงฝีเท้าของมันทำให้นายพรานหันมาเห็นเขาจึงวิ่งไล่แพะตัวนั้นไปทันทีแพะวิ่งหนีสุดชีวิตโดยมีนายพรานวิ่งตามมาไม่ห่างนักแพะเห็นเถาวัลย์องุ่นซึ่งมีใบปกคลุมอยู่หนาทึบมันจึงรีบเข้าไปซ่อนตัวเงียบอยู่ในนั้นนายพรานไม่ทันสังเกตจึงวิ่งเลยเถาองุ่นนั้นไปเมื่อนายพรานวิ่งเลยผ่านไปแล้วแพะก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกแต่กลิ่นอันหอมหวานของผลองุ่นที่แพะใช้หลบอยู่นั้นทำให้มันเกิดความหิวขึ้นมาทันใดมันจึงค่อยๆและเล็มผลและใบองุ่นกินอย่างเพลิดเพลินจนเกือบหมดแพะจึงไม่มีสิ่งใดมาปิดบังมันไว้อีกต่อไปนายพรานซึ่งบังเอิญย้อนกลับมาทางเก่าจึงมองเห็นแพะได้อย่างชัดเขาจึงเล็งหน้าไม้ยิงไปที่แพะตัวนั้นทันทีลูกธนูพุ่งไปถูกแพะล้มลงขาดใจตายทันทีจบแล้วนั่นนี่คือนิทานของเชฟและเชฟเขียนสรุปใจความสำคัญได้ว่าอย่างไรเชิญเลยลูก
1: มีแพะตัวหนึ่งเดินหลงอยู่ในป่าขณะเดินอยู่ในป่าแพะก็หันไปเห็นนายพรานด้วยความกลัวของมันมันจึงวิ่งหนีด้วยเสียงสี่เท้าของมันนายพรานก็ไล่แต่แพะไปแอบในเถาองุ่นจึงทำให้นายพรานมองไม่เห็นแพะเห็นองุ่นจึงกินหมดพอนายพานมาอีกรอบหนึ่งนายพานจึงเห็นแพะและยิงแพะก็เสียชีวิตครับนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่ไม่รู้จักบุญคุณของผู้อื่นย่อมได้รับการลงโทษเสมอครับ
0: จ้าได้เห็นไหมว่าภาษาที่เชฟใช้เขียนแตกต่างจากนิทานไหมแตกต่างไม่เป็นภาษาของใครลูกของเชฟเองของเชฟเองแต่จริงแล้วสัตว์ใช้คำว่าตายก็ได้นะครับถ้าคนใช้เสียชีวิตยอดเยี่ยมมากปรบมือเชฟอีกครั้งหนึ่งไปนั่งที่ได้ประมาณนี้เด็กๆปลายทางและต้นทางคนอื่นๆก็หวังว่าจะทำได้เหมือนกันประมาณนี้โดยที่เด็กๆบางคนที่คุณครูเดินตรวจดูบางคนลอกจากนิทานมาเลยเขาขึ้นว่ามีอยู่วันหนึ่งก็ฉันก็มีอยู่วันหนึ่งด้วยเลยใช่ไหมเขียนลอกกันมาเลยแบบนี้ไม่ใช่การจับใจความสำคัญแล้วเพราะภาษาที่ใช้เขียนต้องเป็นภาษาของเราเองเหมือนเราอ่านหนังสือนิทานเล่มหนึ่งแล้วเราจะเล่าให้เพื่อนฟังนั่นแหละครับเด็กๆต้องนำภาษาที่อยู่ในหัวเราเนี่ยนำมาเขียนเป็นเรื่องราวแล้วก็เล่าให้เพื่อนเข้าใจว่าใครทำอะไรที่ไหนแล้วผลเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับแล้วของเราก็จบเพียงเท่านี้แต่สิ่งที่คุณครูและนักเรียนจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปก็มีใบความรู้ที่3เรื่องเพลงกล่อมเด็ก4ภาคเพราะว่าเด็กๆต้นทางและปลายทางตอนเด็กๆใครเคยฟังเพลงกล่อมเด็กจากคุณพ่อคุณแม่คุณย่ามั่งคุณยายมีไหมหลายคนใครไม่เคยฟังเพลงกล่อมเด็กเลยบางคนก็ยังไม่เคยแต่สมัยคุณครูนะครับก็ต้องมีเพลงกล่อมเด็กด้วยเพราะว่าเวลาที่กล่อมเด็กอยู่ในเปโดนไกวเปลไปด้วยมีเพลงฟังช้าๆเนิบๆมันทำให้เราทำไมลูกหลับสบายแล้วก็หลับฝันดีนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในชั่วโมงถัดไปก็ขอให้กลับไปอ่านใบความรู้นะครับมาล่วงหน้านะครับแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้คุณครูการขอให้คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางและต้นทางทุกคนนะครับโชคดีนะครับสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดพร้อมครบ

0: ตอนสระอาในสวนสัตว์ขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่สวนสัตว์มหัศจรรย์สัตว์มหัศจรรย์แห่งนี้มีสัตว์มากมายหลากหลายชนิดที่แม้จะมาจากต่างเผ่าพันธุ์แต่พวกเขาก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขพี่อยากรู้จังเลยว่าในสวนสัตว์แห่งนี้มีสัตว์ตัวไหนที่มีเสียงสระอาสระอาแทนไทยไมโทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาสัตว์ที่มีเสียงสระอาในสวนสัตว์มหัศจรรย์จำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อนๆ
0: แม่แค่พร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือกา
1: เพื่อนๆจ๋ากามีสระอามั้ยนะกามีสระอาเย่เจอสัตว์ที่มีสระอาตัวแรกแล้วเราไปหาสัตว์ตัวต่อไปกันเลย
3: นี่คือปลา
1: เพื่อนๆจ๋าปลามีสระอาไหมนะปลามีสระอาเจอสัตว์ที่มีสระอาตัวที่สองแล้วสนุกจังเลย
3: นี่คือม้า
1: เพื่อนๆจ๋าม้ามีสระอาไหมนะม้ามีสระอาเจอสัตว์ที่มีสระอาตัวที่3แล้วเรามากันได้ครึ่งทางแล้วนะเพื่อน
3: ๆนี่คือเสือ
1: เพื่อนๆจ๋าเสือมีสระอาไหมนะเสือไม่มีสระอาไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามาหาสัตว์ที่มีสระอาตัวใหม่ด้วยกัน
3: นี่คือกวาง
1: เพื่อนๆจ๋ากวางมีสระอาไหมนะกวางมีสระอาเจอสัตว์ที่มีสระอาตัวที่4แล้วเหลือตามหาสัตว์ที่มีสระอาแค่ตัวสุดท้าย
3: นี่คือช้าง
1: เพื่อนๆจ๋าช้างมีสระอาไหมนะช้างมีสระอาเราช่วยกันตามหาสัตว์ที่มีสระอาครบ5ตัวแล้วเย้ พวกเราทำได
0: ้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอาในสวนสัตว์มหัศจรรย์กันกาปลาม้ากวางช้างขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย่แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: Class ready.
1: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV now. Welcome to our English class with me. My name is Kunat Trai Reung Sak. You can call me Teacher Pam. สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ครับแล้ววันนี้ครับTeacher Pamเตรียมอะไรมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันเรามาดูกันเลยครับLook at the picture, students. ดูที่หน้าจอได้เลยครับนักเรียนครับเห็นประโยคนี้เห็นคำนี้นักเรียนลองออกเสียงให้ทีเชอร์ฟังหน่อยได้ไหมครับ Get ready. Get ready. คืออะไรเอ่ยการเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมตัวให้พร้อมเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะเด็กๆลองเดาหน่อยได้ไหมเห็นอุปกรณ์การเรียนใช่ไหมครับแต่ละวันเราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อจะต้องตั้งใจเรียนนั่นเองครับและสิ่งที่เราจะต้องเตรียมให้พร้อมก็คือสตินักเรียนจะต้องมีสมาธิในการตั้งใจเรียนนะครับและที่สำคัญจะต้องมีอุปกรณ์การเรียนที่พร้อมเช่นเดียวกันเลยครับและนักเรียนครับวันนี้ถ้านักเรียนเรียนเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะทราบเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ครับมาดูกันเลยครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะครับสิ่งที่นักเรียนจะได้รับในวันนี้ก็คือการออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องเขียนในวันนี้นั่นเองครับเครื่องเขียนที่ทิชปามจะเตรียมมานะครับมีหลากหลายมากเลยแล้วก็มีคำศัพท์ใหม่เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับต่อไปนักเรียนสามารถบอกความหมายของคำศัพท์ได้อย่างแน่นอนเลยครับนักเรียนสามารถใช้รูปคำนามในรูปเอกพจน์และพหูพจน์ได้อย่างถูกต้องครับและนักเรียนพูดบอกความหมายในการเตรียมอุปกรณ์การเรียนได้สามารถเขียนบรรยายเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนได้ว่านักเรียนมีอุปกรณ์การเรียนกี่อันกี่ชิ้นกี่แท่งกี่ด้ามนั่นเองครับและนักเรียนจะมีความสุขสนุกสนานในการทำกิจกรรมอย่างแน่นอนเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับเด็กๆตอนนี้เป็นคำศัพท์ที่นักเรียนได้เรียนกันมาแล้วนะครับทางนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางให้นักเรียนนะครับออกเสียงดังๆเลยทิชปามยังไม่เปิดคำศัพท์ขึ้นมานะครับลองออกเสียงเลย pen very goodvery good. Next.
2: Ruler.
1: Ruler.
2: Ruler.
1: ถูกต้องเลยครับต่อไป
2: Pencil.
1: Pencil. Very good. Next.
2: Pencil case.
1: Pencil case. เริ่มเลย
2: PencilCase.
1: S-E อีกรอบหนึ่งครับ
2: P-E-N-C-I-L-C-A-S-E
1: Pencil case
2: Pencil case
1: ไปต่อเลย
2: Eraser
1: ลองดู E-R-A-S-E-R Very good Crayon Crayon
2: Book
1: Notebook Very good โอเคต่อไปคำนี้นักเรียนเห็นเป็นรูปอะไรเอ่ยกาวใช่ไหมครับกาวก็เป็นอุปกรณ์การเรียนเช่นกันสามารถเอามาแปะเพื่อให้มันติดกับกระดาษได้นะครับก็คือกาวนั่นเองกาวในภาษาอังกฤษออกเสียงว่า glue ออกเสียงครับ glue กาวโอเคต่อไป next tape very good T A P E tape นักเรียนครับเทปเนี่ยเราเอามาใช้ทำอะไรเอ่ยเอามาติดกระดาษเพื่อให้มันอยู่กันใช่ไหมครับเป็นเทปใสนะครับเทปใสหรือเทปสีก็ได้ที่เป็นม้วนๆแบบนี้เราจะเรียกว่าเทปนั่นเองครับไปต่อเลยภาษาอังกฤษก็คือ paper คืออะไรเอ่ยกระดาษต่อไปครับ

กรรไกรในภาษาอังกฤษนักเรียนทราบไหมเอ่ยเดี๋ยวทีเชอร์จะสอนให้ภาษาไทยก็คือกรรไกรใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราจะออกเสียงว่า scissors ออกเสียงพร้อมกันครับ scissors เห็นตัว s ใช่ไหมครับในที่นี้นักเรียนเห็นไหมครับว่ากรรไกรเนี่ยทำไมเราถึงเติม s จะเป็นพหูพจน์หรือเอกพจน์ก็ตามแต่เราจะเติมในรูปพหูพจน์เพราะว่า

0: ไรต้องเติม S ตลอดนะต่อไปครับอ่ะเด็กๆครับเดี๋ยวนักเรียนออกเสียงพร้อมกันนะเริ่มเลยscissors โอเคเหล่านี้นั่นก็คืออุปกรณ์ที่นักเรียนจะต้องใช้ในการเรียนและเตรียมความพร้อมอยู่ในเรื่องของเราคือเรื่องอะไรนะ get ready เตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้กันนะครับเอาล่ะครับเด็กๆ look at the picture ดูที่รูปภาพเลยเห็นรูปอะไรบ้างครับ bag เห็นกระเป๋านักเรียนใช่ไหมครับมีอุปกรณ์การเรียนอยู่ในนั้นใช่ไหมถูกต้องแล้วครับนักเรียนสามารถบอกทีเชอร์ได้นะครับว่าในกระเป๋าเนี่ยมีอะไรบ้างลองอ่านประโยคนี้พร้อมกันนะครับอ่านพร้อมๆทีเชอร์เลยนะครับนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางด้วยนะครับ 3 2 1 I have 2 pencils and 3 books in my school bag คำว่า school bag ก็คือกระเป๋าที่นักเรียนใช้ในโรงเรียนนั่นเองครับ school bag ในประโยคนี้เขาบอกไว้ว่าอะไรครับฉันมีอะไรบ้างฮะมีดินสอ2แท่งแล้วอะไรอีกสมุดหนังสืออีก3เล่มนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วเห็นตัวสีแดงไหมครับสีแดงหลังคำนามตรงนี้ทำไมเราถึงเติมใครบอกได้บ้างบอกเลยมีมากกว่า1นั่นเองครับมีมากกว่า1เราจึงเติม S ที่คำนามนั่นเองครับถ้าเรามีเพียงแค่1เดียวเราจะเติม S ไหมครับไม่เติมเราสามารถใส่เลข1แล้วก็บอกไปเลยครับว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าในกระเป๋านี้มีดินสอแท่งเดียวเราจะบอกว่าอย่างไรครับ I have one pencil and three books in my school bag Teacher ขอ challenge หน่อยใครบอกได้บ้างถ้าทีเชอร์สมมุติให้ว่ากระเป๋านี้มีดินสอ1แท่งกับสมุด1เล่มสมุดนะครับถ้าบอกได้ลองยกมือแล้วใช้ไม้ได้เลยดินสอ1แท่งและสมุด1เล่มโดยใช้ประโยคนี้ครับเดี๋ยวรอก่อนนะรอก่อน
1: I have one pencil and one notebook in my school bag
0: โอเคไปเรียกตบมือให้เพื่อนครับถูกต้องเลยและวิธีนี้ก็คือการบอกรายละเอียดว่าเรามีอะไรอยู่ในกระเป๋านักเรียนบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูประโยคต่อไปเตรียมตัวกันไว้นักเรียนครับประโยคนี้เป็นประโยคถามนั่นเองครับวิธีว่าเราจะถามเนี่ยว่ามีอะไรเท่าไหร่เนี่ยเราจะใช้ how many ขึ้นต้น how many things do you have in your school bag ออกเสียงพร้อมกันได้ไหมเอ่ยค่อยๆไปนะ how many things
2: Do you have
0: in your school bag? ลองออกเสียงพร้อมกันทั้งประโยคครับ How many things do you have in your school bag? Again please พร้อมกันไปกับเพื่อนปลายทางเลยนะครับ 3, 2, 1
2: How many things do you have in your school bag?
0: Very good ถูกต้องเลยและวิธีการตอบครับง่ายๆเลยเด็กๆครับวิธีการตอบคือ I have มีความหมายว่าอย่างไรครับฉันมีอะไรบ้างนักเรียนก็บอกไปเลยและวิธีการบอกก็คือบอก number ก็คือจำนวนที่มีนั่นเองครับตามด้วยสิ่งของสิ่งนั้นที่เพื่อนถามและนี่คือการบอกนะครับเช่นถ้านักเรียนมีปากกา1ด้ามลองบอกหน่อยครับใช้ประโยคไหนตอบพร้อมกันเลยครับเด็ก
2: ๆ I have one pen in my school bag
0: Very good ถ้านักเรียนมีปากกา3ด้าม
2: I have pen in my school bag
0: เอาอีกรอบหนึ่งครับ
2: I have
0: เมื่อสักครู่นี้มีเสียง pens หรือ pencil นะครับ
2: pens
0: นะโอเค very good ไปต่อเลย อ่ะมาดูที่กระ

0: เปล่านี้อันนี้เป็นหนังสือละกัน book เราจะตอบได้ว่าอย่างไรถ้าทีเชอร์ถาม group 1 group 1ก่อนอย่าลืมตอบคำถามทีเชอร์นะ how many things do you have in your school bag ตอบเลยครับ I have one book very good ตอบถูกแล้วขอเสียงดังกว่านี้ครับ
1: I have one book in my school bag
0: very good เราสามารถใช้ a book หรือ one book ก็ได้นะครับแต่ว่าในที่นี้ที่เชื่ออยากให้นักเรียนเลือกใช้เป็นตัวเลขละกันเพราะว่าเราเรียนกันในเรื่องจำนวนมาแล้วใช่ไหมครับโอเคครับไปต่อเลย Group 2เตรียมตัว Group 2 How many things do you have in your school bag? How many things do you have in your school bag? Group 2 เตรียมตัวตอบนะครับและวิธีการตอบครับเด็กๆถ้าเราจะบอกของ2 สิ่งเราจะใช้อะไรเชื่อมเอ่ยand เราจะใช้ and เชื่อมนะครับมาดูกันเลยครับลองตอบทีเชอร์ดูหน่อยลองดูนะครับ 3 2 1 How many things do you have in your school bag?
1: I have two books and four
0: cases. Cases. ขออีกรอบหนึ่งครับ3 2 1In my school bag กลุ่มนี้เพื่อนๆครับได้ยินเพื่อนตอบแล้วถูกไหมเอ่ยมีใครตอบได้ถูกบ้างลองดูกลุ่มไหนลองแก้ให้เพื่อนหน่อยยังมีจุดผิดอยู่1จุดพร้อมไหมครับโอเคใช้ไมค์ได้เลยครับกลุ่มนี้ลองดูนะครับ 3 2 1
2: I have two booksAnd four pencil cases in my school bag.
0: ถูกต้องเลยครับกลุ่ม2ลืมเติม S ให้ทีเชอร์ในส่วนของกระเป๋าดินสอเป็น pencil cases. ขอกลุ่ม2 อีกรอบหนึ่งนะครับ 3, 2, 1 I have...School bag very good ถูกต้องเลยครับทุกกลุ่มลองออกเสียงประโยคนี้พร้อมกันครับ 3 2 1 I have two books
1: and four pencil cases in my school bag
0: very good เด็กๆครับและวิธีการตอบถ้านักเรียนสงสัยไหมครับว่าถ้าเราอยากบอกสิ่งของ3 สิ่งขึ้นไปเราจะเชื่อมแอนไว้ตรงไหนครับเราจะเชื่อมแอนก่อนถูกต้องครับก่อนสิ่งของชิ้นสุดท้ายเราจะใส่แอนเข้าไปโอเคนะครับทีเชอร์อยากทดสอบหน่อยสมมุติว่าถ้าทีเชอร์เพิ่มดินสอไปอีกหนึ่งแท่งตรงนี
1: ้
0: กลุ่มไหนได้บ้างลองกลุ่มนั้นก็ได้ลองดู
2: I have two books, four pencil cases, and
0: one
2: pencil in my school bag.
0: Very good. นั่งลงได้เลยครับตบมือให้เพื่อนหน่อยไปกันต่อเลยดูนะครับกลุ่มนี้ว่ามีสิ่งของอะไรนะครับเตรียมตัวไว้ให้ดีลักษณะการตอบแบบเดิมนะครับนี่เป็นสิ่งของ3สิ่งเราเตรียมตัวกันมาแล้วเพราะฉะนั้นแล้วจะต้องตอบได้นะครับมา Group 3 How many things do you have in your school bag? ใช่ไหมครับลองดู เดี๋ยวทีเชอร์ขออยากให้กรุ๊ป4กรุ๊ป4ก่อนกรุ๊ป4อ่ะเธอเป็นคนตั้งคำถามให้กรุ๊ป3หน่อยดีกว่าตั้งคำถามให้เขานะครับแล้วเขาอยู่เป็นคนตอบนะพร้อมแล้วเริ่มเลยครับ
2: How many things do you have in your school bag?
3: I have 2 books, 3 pencils, and 4 erasers in my school bag.
0: เติม S ให้ทีเชอร์หน่อยตรง eraser อีกรอบหนึ่งครับ One more time.
3: I have 2 books, 3 pencils.And four erasers in my school bag.
0: ถูกต้องตรบมือเลยโอเค very good ทั้งกลุ่มนักเรียนปลายทางด้วยนะครับออกเสียงประโยคนี้พร้อมๆกันเลยนะครับ 3, 2, 1
1: I have two in
0: my school bag นักเรียนสามารถจะเลือกบอกสิ่งไหนก่อนหลังได้เลยนะครับแต่ว่าต้องบอกให้ครบทุกอันที่โจทย์ถามไว้นะเก่งมากๆเลยเอาล่ะครับต่อไปนะครับทีเชอร์จะถามนักเรียนแล้วตอนนี้ทีเชอร์จะลองถามเหลือกรุ๊ปไหนนะกรุ๊ป4โอเคกรุ๊ป4ฟังนะครับHow many books do you have in your school bag? ตอนนี้ให้ใช้ข้อมูลจริงของนักเรียนได้เลยใครเป็นคนตอบลองบอกข้อมูลจริงของนักเรียนได้เลยตอนนี้very good stand up please ตอนนี้ให้นักเรียนลองหันไปดูหนังสืออันสมมติก็ได้ว่ามีหนังสือกี่เล่มแล้วกันนะเตรียมตอบทีเชอร์นะครับ 3, 2, 1How many books do you have in your school bag?
2: I have. I have one book. In my school bag.
0: ถูกต้องแล้วขออีกรอบหนึ่ง
2: I have one book in my school bag.
0: Very good. นั่งลงได้ครับต่อไปถามกรุ๊ป5บ้างดีกว่าด้วยคำถามเดิมกรุ๊ป1กรุ๊ป1ตั้งคำถามถามให้ทีเชอร์หน่อยครับstand up ตั้งคำถามถามเลยพร้อมแล้วเริ่มเลยครับ
2: How many books do you have in your school bag?
0: Okay, it's your turn. ตอบเลยครับ
2: I have 2 books. one notebook. One clock. I have 2 books.Three notebook and one clock in
0: โอเคขอใหม่นะยูต้องเติม S ให้ด้วยถ้ามีมากกว่า1นะครับตอนนี้ลองตอบทีเชอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับโจทย์ถามไว้ว่ายังไงครับต้นกล้าม
4: ี
0: หนังสือกี่เล่มนะครับพร้อมแล้วตอบคำถามได้เลยครับ
2: I have 2 booksIn my school bag.
0: โอเคเมื่อกี้เติม S หรือเปล่าครับเพื่อนๆได้ยินไหมไม่เติมขออีกรอบอีกครับ One more time.
2: I have 2 books in my school bag.
0: Very good. นั่งลงได้เลยครับต่อไปเป็นคำถามต่อไปเลยตอนนี้ทีเชอร์จะถามว่า How many pencils do you have in your school bag? How many pencils do you haveIn your school bag. Okay, Milin, very good. Now stand up, please. ฟังคำถามที่เชื่ออีกรอบนะครับ How many pens do you have in your school bag?

0: back?
1: I have my pencil in my school bag.
0: มิลินลืมเติมอะไรให้ทีเชอร์ครับ one more time อีกรอบหนึ่งครับ
1: I have nine pencils in my school bag.
0: Very good. Sit down. นั่งลงได้เลยครับตบมือให้เพื่อนหน่อยครับตอนนี้เด็กๆครับมาสู่ในช่วงอะไรครับออกเสียงพร้อมกันเลย Let's practice. วันนี้ทีเชอร์จะให้เด็กๆย้อนกลับไปในเมื่อที่เราเคยจับคู่สนทนากันจำได้ไหมแล้วทีเชอร์จะให้เวลานักเรียนนะครับดูบนหน้าจอและบอกข้อมูลตามที่ทีเชอร์เตรียมมาไปดูกันเลยครับนักเรียนเห็นสิ่งของไหมเอ่ยนักเรียนจะต้องจับคู่เพื่อที่จะถามเพื่อนแล้วให้เพื่อนตอบข้อมูลให้ได้ในเมื่อนักเรียนถามเพื่อนและเพื่อนตอบเรียบร้อยแล้วให้เพื่อนอีกคนเดิมนั้นเป็นคนถามกลับและนักเรียนตอบข้อมูลกลับไปเอาแค่เป็นคนถามและเป็นคนตอบบทบาทของนักเรียนจะต้องทำอะไรครับจะต้องเป็นคนถามหนึ่งครั้งรอให้เพื่อนตอบจากนั้นรอให้เพื่อนถามแล้วหนูเป็นคนตอบอันนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจแล้วนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับนักเรียนดูข้อมูลจากบนหน้าจอนะครับแล้วก็ถามและตอบด้วยใช้ประโยคเหล่านี้ครับนักเรียนยังจำได้ไหมครับว่าสิ่งที่เราใช้ถามคือประโยคไหนเอ่ยHow many things do you have in your school bag? เดี๋ยวทีเชอร์จะขึ้นคำถามไว้ให้นะครับแล้วนักเรียนใช้วิธีการตอบแบบนี้เลยว่า I have ตามด้วยสิ่งของและก่อนถึงอันสุดท้ายจะต้องมีคำว่า and และก็เป็นสิ่งของสุดท้าย in my school bag และตอนนี้นะครับให้นักเรียนลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: Okay, everybody, time is up. Back to your seat. Okay, it's time to read the sentences. Okay. Teacher, มีประโยคอะไรไว้ให้นะครับเด็กๆ
1: ประโยคคำถาม
0: มาลองกันถามกันต่อเลยถามได้ประโยคอะไรนะครับ How many things
2: do you have in your bag
0: และวิธีการตอบของเรามาดูกันเลยครับก็คือแบบนี้นั่นเองครับ
2: I have two pens, five rulers, three books, two pencils, and five crayons in my two bag.
0: Very very good เด็กๆครับตอบถูกกันทุกคนไหนเมื่อสักครู่นี้ใครทำกิจกรรมและตอบได้แบบนี้บ้างครับมีใครไม่ลืมเติม s บ้างไหมไม่ลืมเลยใช่ไหมครับเก่งมากๆเลยใครลืมบ้างใครลืมเติม s บ้างอย่าลืมนะครับถ้าสิ่งของไหนที่มีมากกว่า1ให้เติม S ที่คำนามเหล่านั้นนั่นเองนะครับไปต่อเลยเด็กๆครับถึงเวลาที่เราจะต้องทำใบงานกันเรียบร้อยแล้วมาดูกันใบงานที่6เรื่อง Word Search นะครับเด็กๆครับลองอ่านคำสั่งก่อนทุกครั้งที่นักเรียนจะต้องทำใบงานวิชาใดๆก็ตามนักเรียนต้องอ่านคำสั่งของกิจกรรมนั้นๆนะครับมาอ่านพร้อมกันครับมาคนละจังหวัดหรือเปล่าเนี่ยเอาใหม่ลูก3 2 1ข้อที่1
2: เขียนคำศัพท์ที่กำหนดให้ลงใต้ภาพให้ถูกต้อง
0: ข้อ2

0: นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคนไหนเคยทำกิจกรรมแบบนี้บ้างที่เราจะมีตัวอักษรมาให้นักเรียนจะต้องวงตัวอักษรให้ครบตามคำศัพท์ที่ทีเชอร์เตรียมมาให้นะครับโดยที่นักเรียนจะใช้คำศัพท์ทั้งหมดเหล่านี้ในกล่องด้านบนมาดูกันเลยครับเด็กๆนักเรียนเห็นไหมครับว่าทีเชอร์จะมีคำศัพท์อะไรบ้างเรามาอ่านพร้อมกันครับ 3 2 1
1: books
0: โอเคเป็นคำศัพท์ที่เราเรียนกันมาในวันนี้นะครับเด็กๆครับทีเชอร์เพิ่มความยากขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ลอง challenge ดูทีเชอร์ทำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ให้ปกตินักเรียนจะคุ้นกับตัวพิมพ์ใหญ่ที่ขึ้นต้นใช่ไหมครับแล้วก็จะเป็นตัวพิมพ์เล็กอยู่ข้างในด้วยใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้จะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดเพื่อให้หายากมากขึ้นเด็กๆจะได้ลองหาดูนะครับและเด็กๆจะต้องนำคำศัพท์มาเขียนตรงไหนครับใต้รูปภาพรูปภาพแรกเป็นรูปอะไรเอ่ยเป็นรูปยางลบใช่ไหมครับนักเรียนจะต้องเอาคำไหนมาครับนักเรียนจะต้องเอาคำไหนมาเอ่ยและมาดูการวิธีการทำก็คือถ้าเราจะทำคำนี้นะครับเราจะต้องเอาคำว่า eraser มาใช่ไหมครับสะกดให้ทีเชอร์หน่อยครับ e r a sE R very good เมื่อนักเรียนเขียนเรียบร้อยแล้วทีเชอร์จะมีเทคนิคก็คือขีดออกเพื่อให้ไม่ลืมว่าเราทำไปแล้วแบบนี้นั่นเองครับและสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำต่อไปหลังจากทำกิจกรรมนี้เสร็จนะครับก็คือการวงคำศัพท์เมื่อสักครู่นี้นักเรียนได้คำศัพท์ไหนนักเรียนก็หามาเลยนะครับตรงนี้ทีเชอร์จะไม่บอกนะครับเดี๋ยวนักเรียนจะทำได้โอเคกันต่อเลยว่าทีเชอร์เตรียมกิจกรรมอะไรมาอีกเป็นใบงานที่7ครับเด็กๆครับหันมาทางทีเชอร์สักครู่หนึ่งครับนักเรียนปลายทางตั้งใจฟังกิจกรรมต่อไปด้วยนะครับใบงานที่7เรื่อง how many ทีเชอร์จะให้นักเรียนทำกิจกรรมเหมือนสักครู่นี้ที่นักเรียนได้ลองฝึกถามโดยทีเชอร์จะเตรียมมาให้ครับว่ามีคำศัพท์เหล่านี้มาให้นะและถามคำถามนักเรียนว่า How many things do you have in your school bag คุ้นๆไหมครับเมื่อสักครู่นี้คุ้นใช่ไหมที่เราได้ไปถามเพื่อนมาและนักเรียนก็ตอบตามที่นักเรียนนักเรียนเขียนตอบตามที่นักเรียนเห็นได้เลยครับว่าทีเชอร์เตรียมอะไรมาสมมุติว่าให้สิ่งของเหล่านี้อยู่ในกระเป๋านักเรียนยกตัวอย่างเช่น I have two pensเขากำลังบอกครับว่ามีปากกากี่ด้าม2ด้ามและจากนั้นให้นักเรียนคอมม่าก็คือการคอมม่าแบบนี้นั่นเองครับคอมม่าเพื่ออะไรครับคอมม่าเพื่อที่จะอธิบายต่อครับว่ามีสิ่งของอะไรบ้างและก่อนถึงอันสุดท้ายให้นักเรียนทำอะไรนะเติมคำว่าแอนลงไปเดี๋ยวที่เชิญจะเขียนไว้ให้นะครับนักเรียนก็คอมม่าไปเรื่อยๆจนครบทุกอย่างเลยนะครับก่อนถึงอันสุดท้ายให้นักเรียนเขียนคำว่าแอนลงไปแบบนี้นักเรียนไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าบรรทัดที่เหลือจะเขียนอะไรนักเรียนสามารถเหลือทิ้งไว้ได้เลยแต่ทีเชอร์ขอให้เหลือก่อนถึงจำนวนสุดท้ายนั้นเติมคำว่าแอนให้ทีเชอร์และอย่าลืมเลยเด็ดขาดสิ่งของที่มีมากกว่า1ให้ทำอะไรครับเติม S ด้วยนะครับนักเรียนต้นทางเรียนปลายทางด้วยนะครับถ้าพร้อมทำกิจกรรมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

เจอไหมลูกอันนี้เลยมันเลย

คำใหม่เป็นคำใหม่ที่หนูไม่เคยเห็น

ตอนนั้นแหละใช่อันไหนเขียนแล้วขีดออกรูปจะได้เจอแล้วไม่ใช่เหรอลูก

ใช่มันเลยมาได้แล้วเพนมีเยอะมากลูกไปเอาเพนตรงอื่นก็ได้ใช่ครับมันสามารถใช้ตัวเอ็นร่วมกันได้นะ

ันได้ลูก

Okay, everybody, time is up. Time is up. หมดเวลาการทำกิจกรรมของเราลงเรียบร้อยแล้วเด็กๆครับหันมาหาทีเชอร์เดี๋ยววันนี้นะครับมีตอบคำถามทีเชอร์หน่อยว่าวันนี้ใครยังไม่เสร็จบ้างใบงานที่1เสร็จหมดแล้วใบงานที่2ใครยังไม่เสร็จบ้างใบงานที่2ของวันนี้นะใบงานที่7ยังไม่เสร็จใช่ไหมลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวทีเชอร์จะให้นักเรียนนะครับและนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับกลับไปทำเป็นการบ้านและนำมาส่งคุณครูและให้นักเรียนนะครับมาดูกันเลยดีกว่าว่าในเมื่อนักเรียนเนี่ยเสร็จกันแล้วในส่วนของใบงานแรกเรามาดูกันเลยว่าสิ่งที่นักเรียนทำนั้นถูกต้องหรือไม่อันนี้นะครับให้นักเรียนไปทำเป็นการบ้านนะครับอย่าลืมนะตั้งใจเขียนมาด้วยตัวบรรจงนะครับและมาดูกันวันนี้นะครับทีเชอร์จะลองให้นักเรียนได้ตรวจคำตอบของใบงานที่6เลยนะครับนักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วมาเลยครับคำแรกเป็นคำว่าอะไรครับ eraser ถ้าถูกต้องขีดถูกได้เลยนะครับต่อไปเป็น glue book paper pen scissors tape notebook pencil and ruler ในส่วนนี้ให้นักเรียนเช็คความถูกต้องได้เลยนะครับแล้วมาดูข้อต่อไปเลยในส่วนของ Word Search ของเราให้นักเรียนตรวจคำตอบได้เลยครับและวิธีการตรวจคำตอบของเรานะครับให้นักเรียนสามารถขีดตามได้เลยนะครับแต่ในส่วนของใบงานที่7ทีเชอร์จะเก็บมาตรวจเองนะครับเพื่อจะตรวจความถูกต้องนะครับว่ามีใครลืมเติม S ให้ทีเชอร์หรือเปล่ามีใครลืมเติมคำว่า and ให้ทีเชอร์หรือเปล่าแล้วทีเชอร์จะลงคะแนนให้นะครับเอาละครับเด็กๆครับมาสู่ใน

0: ช่วงของ wrap up wrap up เป็นการสรุปบทเรียนในวันนี้นักเรียนได้ตั้งคำถามอะไรให้เพื่อนบ้างครับวันนี้ใครจำได้บ้าง How many things do you have in your school bag อ่ะขออีกรอบหนึ่งครับ 3 2 1How many things do you have in your school bag? คือการถามอะไรครับถามว่ามีสิ่งของอะไรบ้างอยู่ในกระเป๋านักเรียนนั่นเองครับเด็กๆครับเรามาสรุปบทเรียนออกเสียงคำศัพท์พร้อมกันนะครับ 3, 2, 1 Scissors and pencil โอเคครับเด็กๆครับและเด็กๆครับกลับไปทำแบบประเมินตนเองให้ทีเชอร์ด้วยนะครับนักเรียนต้นทางและในปลายทางให้นักเรียนนะครับทำแบบประเมินในสิ่งที่เราเคยทำกันมานะครับทีเชอร์เชื่อว่านักเรียนทำได้นะครับเพราะนักเรียนทำมาทุกครั้งเลยเอาละครับเด็กๆครับบทเรียนครั้งต่อไปของเราเป็นเรื่อง classroom language เป็นเรื่องเกี่ยวกับคำสั่งที่ใช้ในห้องเรียนนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันนักเรียนจะได้ฝึกใช้กันนะครับและวันนี้ครับหมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ลงเรียบร้อยแล้วนะครับ I hope you enjoy our lesson and got a lot of knowledge. See you later.
1: Class ready.

เด็ดมหัศจรรย์และบรรดาเพื่อนสัตว์หนีรอดมาจากการจับกุมของพวกคณะละครสัตว์ได้

0: ั่นไงฐานบินสู่ดวงจันทร
1: ์โอ้ยอยู่ตั้งไกลต้องข้ามเมืองไปข้ามเมืองข้ามเมืองกันเลย
2: หิวก่อนเราต้องอ้อมไป
3: ใช่ต้องระวังไม่ให้คนเห็นเดี๋ยวโดนจับไปอีกทั้งหมดจึงตัดสินใจเดินอ้อมเมืองไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่อีกฟากหนึ่งของตัวเมืองโดยช้างเสือหมีและสิงโตขอแยกทางกลับเข้าป่าหมูป่าและหนูตกลงจะไปส่งเจ็ดมหัศจรรย์ด้วยกันวันนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงถ้าไม่รีบคงจะไปไม่ทันแน่ๆทั้งหมดจึงตัดสินใจเลี้ยวเข้าทางลัดซึ่งมักจะมีคนตั้งบ้านเรือนอยู่ตามชายป่าและแล้วพวกเขาก็พบบ้านหลังหนึ่ง
4: นั่นบ้านคนฉันจะเข้าไปสืบก่อนนะว่าปลอดภัยไหม
5: ดีเหมือนกันนายเป็นหนูบ้านไม่มีใครสงสัยแล้วล่ะ

0: ในบ้านหรอ
1: มีพวกนั้นน่ะ
2: คนใจร้ายอยู่ในบ้านหลังนั้นหร
0: องั้นพวกเรารีบหนีกันเถอะ
3: ไม่นะพวกเราไม่หนีอีกแล้ว
0: ใช่เราต้องจัดการพวกมันต้องจัดการให้สิ้นซะ
1: จะจัดการพวกนั้นยังไงล่ะพวกนายมีแผนแล้วหรอ
4: ไม่มี
0: อย่าลืมสิเราต้องรีบไปให้ทันเวลาพระจันทร์เต็มดวงนะ
1: ใช่รีบหนีกันก่อนเถอะเดี๋ยวก็โดนจับอีกหรอกแต่ถ้าเราหนีไปตอนนี้พวกสัตว์ก็อยู่ในอันตรายอยู่ดี
3: พวกนั้นไม่หยุดไล่ล่าแน่ๆ
2: ฉันรู้แล้วว่าจะทำยังไงกับพวกนั้นดี

0: ย้อยเย
1: ้หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฝากและฉาย

ี่มันพวกลักลอบจับสัตว์ป่านี่ดีละจับไปให้หมดเลยคุณตำรวจจับพวกคณะละครสัตว์ใจร้ายขึ้นรถกลับโรงพักไปหมดแล้วต่อไปนี้ก็ไม่ต้องกังวลอีกแล้วสินะ

0: ียพลังไปบ้างแล้วจะสะสมพลังงานทันไหมนี่ติดตามตอนต่อไปนะคะ
1: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทาง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3

ในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องการเขียนแผนภูมิรูปภาพเมื่อกำหนด1รูปแทนจำนวน2หน่วยนะคะซึ่งการเขียนแผนภูมิรูปภาพนะคะเราจะเขียนนำเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิรูปภาพนั่นเองซึ่งข้อมูลนะคะก็ได้มาจากสิ่งที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลมาเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลมากี่แบบคะสองแบบแล้วใช่ไหมลูกซึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การเกตใช่ไหมคะการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกตแล้วชั่วโมงก่อนหน้านั้นเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถามซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถามนั้นก็คือเราไปสอบถามที่ผู้ให้ข้อมูลโดยตรงใช่ไหมส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกตก็คือเราไปสังเกตว่าข้อมูลมีลักษณะอย่างไรแล้วเราก็จดบันทึกจากนั้นก็มาจำแนกข้อมูลนะคะเหมือนชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือมีขุนกับใบบัวใช่ไหมลูกที่เขาไปสังเกตรถหน้าโรงเรียนประเภทต่างๆนะคะแล้วคุณครูให้เด็กๆจำแนกข้อมูลที่ขุนกับใบบัวนะคะเก็บรวบรวมข้อมูลมาได้เป็นยังไงคะเด็กๆทำเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมนักเรียนปลายทางนะคะถ้าทำใบกิจกรรม 6.3 เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะเกณฑ์การจำแนกของเด็กๆเป็นอย่างไรเด็กๆจำแนกมาได้ชนิดละเท่าไหร่ให้คุณครูปลายทางตรวจสอบด้วยเดี๋ยวเราจะนำข้อมูลจากใบกิจกรรมนะคะมาทำกิจกรรมในวันนี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเรานะคะก็มีกิจกรรมโรงเรียนของเรานะคะมีกิจกรรมจัดโครงการให้นักเรียนช่วยกันดูแลความสะอาดของโรงเรียนซึ่งนะคะเวลาเราจะทำความสะอาดของโรงเรียนเนี่ยเราก็จะต้องแบ่งเป็นกลุ่มใช่ไหมลูกนะคะซึ่งมีการวางแผนไว้ว่าแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1นะคะเป็นกลุ่มคนที่เกิดวันคู่ให้ดูแลความสะอาดวันจันทร์กลุ่มที่2เป็นกลุ่มของคนที่เกิดวันขี้ให้ดูแลความสะอาดวันศุกร์ทำไมต้องเป็นวันจันทร์กับวันศุกร์เด็กๆทราบไหมคะเพราะวันจันทร์เป็นวันอะไรลูกวันเริ่มต้นสัปดาห์ที่เด็กๆมาเรียนหนังสือในสัปดาห์นั้นใช่ไหมแล้วก็วันศุกร์นะคะก็เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์ที่เด็กๆมาเรียนที่โรงเรียนใช่ไหมคะก็เลยแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มที่1ให้ทำความสะอาดวันจันทร์กลุ่มที่2ให้ทำความสะอาดวันศุกร์แต่ว่าการแบ่งกลุ่มแบบนี้จะเหมาะสมหรือไม่เราก็ต้องดูว่ากลุ่มของคนที่เกิดวันคู่และกลุ่มของคนที่เกิดวันขี้นะคะมีจำนวนเท่ากันหรือไม่มีจำนวนกี่คนเหมาะสมกับภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไปหรือไม่แล้วคุณครูจะทราบได้อย่างไรคะว่าเด็กๆคะว่าใครบ้างที่เกิดวันคู่ใครบ้างที่เกิดวันขี้เราใช้วิธีการอย่างไรในการเก็บรวบรวมข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เด็กๆได้เรียนรู้มามีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถามกับสังเกตใช่ไหมคะเราใช้วิธีการใดดีลูกสังเกตหรือสอบถามใช้วิธีการสอบถามนั่นเองถ้าเราใช้วิธีการสังเกตเราจะสังเกตอย่างไรล่ะสังเกตดูว่าเชฟเกิดวันคู่หรือเปล่านะเชฟเกิดวันขี้หรือเปล่านะเรานะคะสามารถใช้วิธีการสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ได้นั่นเองนะคะซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลเราก็ใช้วิธีการสอบถามนั่นเองเดี๋ยวคุณครูนะคะจะสอบถามเด็กๆในห้องเรียนต้นทางว่าใครบ้างที่เกิดวันคู่ใครบ้างที่เกิดวันขี้เด็กๆจำวันเกิดของตนเองได้ไหมคะจำได้นะนักเรียนปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะคะถ้าหากว่าจำวันเกิดของตนเองไม่ได้สามารถสอบถามได้ที่คุณครูปลายทางเลยนะว่าหนูเกิดวันที่เท่าไรเดือนอะไรนะคะแล้วเราก็มาดูกันว่าใครบ้างที่เกิดวันคู่แล้วใครบ้างที่เกิดวันขี้เด็กๆคะจำนวนที่เป็นเลขคู่คือจำนวนใดบ้างจำนวนที่ลงท้ายด้วยเลขโดดในหลักหน่วยเป็น0เป็น2เป็น4 6 8นั่นเองใช่ไหมคะถ้าหากว่าเป็นวันขี้นะคะเลขโดดในหลักหน่วยนะคะก็จะเป็น1 3 5 7แล้วก็9เด็กๆสังเกตวันที่ของตนเองว่าหลักหน่วยเป็นเลขอะไรเป็นวันคู่หรือวันขี้เดี๋ยวคุณครูนะคะจะรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถามโดยคุณครูจะแจกโพสต์อิทให้กับนักเรียนคนละ1แผ่นนะคะแล้วให้เด็กๆไปติดลงในช่องที่ตรงกับวันเกิดของตนเองเด็กๆไปดูช่องที่ตรงกับวันเกิดของเด็กๆเลยนะคะมี2ช่องนะคะช่องของคนที่เกิดวันคู่และช่อง

คนที่เกิดวันขี้ถ้านักเรียนเกิดในวันที่คู่เราก็มาแปะไว้ที่วันที่คู่ถ้านักเรียนเกิดในวันที่ขี้เราก็มาแปะไว้ในวันที่ขี้เข้าใจไหมคะเวลาแปะแปะให้เป็นระเบียบนะเราจะได้ทำไงเราจะได้นับอย่างง่ายนะคะเราจะได้นับได้อย่างง่ายเริ่มจากกลุ่มที่1เลย1 2 3 4 5 5คนมาเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูแจกกระดาษโพสต์อีก1แผ่นนะคะเกิดวันที่คู่

ที่วันที่คู่เลยเกิดวันที่ขี้แปะที่วันที่ขี้เลยกลุ่มที่หนึ่งเสร็จแล้วกลุ่มที่สองมาเลยค่ะแปะเสร็จแล้วกลับไปนั่งที่เลยนะคะกลุ่มที่สามเดี๋ยวคุณครูขอตัดอันนี้หน่อยนะต่อไปกลุ่มที่4กลุ่มที่5ค่ะได้แล้วนะคะเด็กๆเด็กๆคะเด็กๆมาดูที่เด็กๆนะคะมาแปะไว้ข้างหน้านี้นักเรียนที่เกิดวันที่คู่มีกี่คนช่วยกันนับเลยค่ะกี่คนคะลูก12ใช่ไหมเด็กๆเห็นไหมลูกว่าเพื่อนแปะแถวละเท่าไหร่คะแถวละ4ใช่ไหมเราใช้วิธีการอะไรมาช่วยนับ3นำ4มาบวกกัน3จำนวนหรือใช้วิธีการคูณก็ได้นั่นเองนะคะอาจจะเป็น4คูณ3เป็น12นั่นเองหรือเด็กๆนับทีละ1ก็ได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12จะได้ว่าคนที่เกิดวันที่คู่มีทั้งหมด12คนนะคะแล้วคนที่เกิดวันที่ขี้ล่ะมีกี่คนนับแล้วใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางนะคะช่วยนักเรียนต้นทางนับด้วยนะว่าคนที่เกิดวันที่ขี้ในห้องนี้มีทั้งหมดกี่คนได้คำตอบเป็น17คนนั่นเองวันเรียนมาเรียนกี่คนนะ29คนถูกต้องเลยนะคะนักเรียนปลายทางหนูนับจำนวนนักเรียนนะคะที่เกิดวันที่คู่และจำนวนนักเรียนที่เกิดวันที่ขี้ของโรงเรียนตนเองด้วยนะคะเด็กๆเมื่อเราได้ข้อมูลแล้วเราจำแนกข้อมูลเรียบร้อยหรือยังจำแนกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคนเกิดวันที่คู่และคนที่เกิดวันที่ขี้เราจะนำเสนอข้อมูลข้างต้นได้อย่างไรเพื่อที่เราจะสามารถอ่านข้อมูลได้เร็วขึ้นทำยังไงลูกถ้าเราอยากจะอ่านข้อมูลให้เร็วขึ้นไม่ต้องเสียเวลานับเหมือนเมื่อสักครู่นี้เราควรทำอย่างไรดีคะให้อ่านง่ายๆเราอาจจะใช้วิธีการจัดเรียงให้เป็นระเบียบเหมือนที่เรานะคะได้บอกเด็กๆไว้ตั้งแต่แรกใช่ไหมคะลูกว่าเด็กๆเรียงให้เป็นระเบียบนะจะได้อ่านง่ายหรือทำเป็นแผนภูมิรูปภาพนั่นเองนะคะเราก็จะเห็นว่าคนที่เกิดวันคู่กับคนที่เกิดวันขี้คนที่เกิดวันคู่หรือวันขี้มีจำนวนมากกว่ากันโดยที่เราไม่ต้องนับทีละแผ่นใช่ไหมลูกไม่ต้องนับข้อมูลครั้งละหนึ่งเราแค่ดูที่แผนภูมิเราก็จะทราบได้ว่าจำนวนของคนที่เกิดวันคู่หรือว่าจำนวนของคนที่เกิดวันขี้มากกว่านั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้เด็กๆจะเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนภูมิรูปภาพที่มีข้อกำหนด1รูปแทน2หน่วยนั่นเองจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือเขียนแผนภูมิรูปภาพที่มีข้อกำหนด1รูปแทน2หน่วยสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้

0: นะคะเดี๋ยวต่อไปเรานะคะจะนำข้อมูลนี้มาช่วยกันคิดว่าเราจะนำเสนอข้อมูลเป็นแผนภูมิรูปภาพได้อย่างไรซึ่งแผนภูมิรูปภาพจะต้องมีอะไรคะมีชื่อแผนภูมิก่อนอันดับแรกชื่อแผนภูมิจะต้องเป็นยังไงลูก
1: สอดคล้องกับ
0: จะต้องสอดคล้องกับข้อมูลใช่ไหมคะชื่อแผนภูมิจะต้องสอดคล้องกับข้อมูลแล้วบอกว่าข้อมูลนี้บอกอะไรกับเราเราควรตั้งชื่อแผนภูมิรูปภาพว่าอย่างไรดีแผนภูมิรูปภาพที่เราจะตั้งนี้ควรชื่อว่าอะไรดีคะใครมีแนวคิดนำเสนอแนวคิดของตัวเองได้เลยอีคิวมีแนวคิดแล้วนะแผนภูมิรูปภาพนี้ควรชื่อว่าอะไรมาฟังแนวคิดของอีคิวดูสิตอบได้เลยค่ะลูกควรมีชื่อว่าอะไรคะ
2: คนที่เกิดวันคู่และวันที่ของชั้นนักเรียนป.3/1ค่ะ
0: คนที่เกิดวันคู่และวันขี้ของนักเรียนชั้นป.3/1เด็กๆเห็นด้วยไหมคะ
3: เห็นด้วย
0: บอกข้อมูลครบถ้วนหรือยังลูกคนที่เกิดวันคู่และวันขี้ของนักเรียนป.3/1นะคะเด็กๆคะจำนวนที่เราบอกนี้เป็นจำนวนใช่ไหมลูกดังนั้นคุณครูขอเพิ่มคำว่าจำนวนเข้าไปจะเป็นจำนวนนักเรียนที่เกิดวันคู่และวันขี้ได้ไหมคะอีคิวเพิ่มข้อมูลมาด้วยว่าเป็นข้อมูลของนักเรียนชั้นป.3/1โรงเรียนวังไกลกังวลใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรานะคะหาข้อมูลของจำนวนนักเรียนที่เกิดวันคู่และวันขี้โดยรวมของนักเรียนทั้งหมดเราสามารถตั้งชื่อแผนภูมิได้ว่าจำนวนนักเรียนที่เกิดวันคู่และวันขี้นั่นเองนะคะในส่วนนี้เราหาข้อมูลของนักเรียนป.3/1ใช่ไหมลูกดังนั้นเราจะตั้งชื่อตามที่ EQ บอกก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหลังจากมีแผนภูมิแล้วมีชื่อแผนภูมิแล้วก็ตัวแผนภูมิรูปภาพใช่ไหมลูกต้องมีตัวแผนภูมิรูปภาพแล้วแผนภูมิรูปภาพนะคะของเราจะต้องมีอะไรด้วยข้อกำหนดด้วยใช่ไหมลูกเราจะกำหนดให้รูปหนึ่งรูปแทนจำนวนนักเรียนกี่คนดีคะจะกำหนดให้รูป1รูปแทนจำนวนนักเรียน1คนก็ได้ถ้าหากว่ารูป1รูปแทนจำนวนนักเรียน1คนข้อมูลในแผนภูมิรูปภาพนะคะของจำนวนนักเรียนที่เกิดวันคู่เราจะต้องมีกี่รูปคะลูกเมื่อสักครู่เรานับได้12ใช่ไหมถ้าเราตั้งข้อกำหนดว่า1รูปแทนจำนวนนักเรียน1คนในช่องของคนเกิดวันคู่จะต้องมีรูปทั้งหมด12รูปใช่ไหมคะในช่องของคนที่เกิดวันขี้ก็จะต้องมีทั้งหมด17รูปเยอะไปไหมคะเด็กๆเยอะไปไหมถ้าหากว่าไม่เยอะเกินไปเราก็สามารถตั้งข้อกำหนด1รูปแทนจำนวนนักเรียน1คนก็ได้แต่ถ้าหากว่ามีจำนวนเยอะเกินไปเราก็สามารถตั้งข้อกำหนด1รูปแทนจำนวนที่มากกว่า1คนก็ได้แล้วแต่ข้อมูลนะคะเด็กๆต้องดูข้อมูลด้วยว่าเราแทนจำนวนใดได้บ้างในข้อนี้นอกจาก1แล้วเรายังแทนจำนวนใดได้อีกคะแทนจำนวนนักเรียน2คนก็ได้ใช่ไหมลูกนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาบันทึกลงในใบกิจกรรม 6.4 ซึ่งใบกิจกรรม 6.4 นะคะคุณครูเตรียมไว้สำหรับให้เราช่วยกันคิดช่วยกันวางแผนเด็กๆช่วยคุณครูได้ไหมลูกในใบกิจกรรม 6.4 นะคะจะมีคนที่เกิดวันคู่เมื่อสักครู่นี้เรานับแล้วใช่ไหมลูกมีทั้งหมด12คนคนที่เกิดวันขี้มีทั้งหมด17คนนะคะสร้างแผนภูมิรูปภาพจากข้อมูลจำนวนนักเรียนที่เกิดวันคู่และเกิดวันขี้โดยระบายสีลงในนี้ตามข้อกำหนดแผนภูมิชื่อแผนภูมินี้ที่เราตั้งด้วยกันชื่อว่าจำนวนนักเรียนที่เกิดวันคู่และวันขี้สำหรับนักเรียนปลายทางที่ข้อมูลแตกต่างจากของเพื่อนๆต้นทางนะคะนำใบกิจกรรม 6.4 ขึ้นมาได้เลยคุณครูปลายทางแจกใบกิจกรรม 6.4 ให้กับนักเรียนได้เลยนะคะแล้วก็บันทึกข้อมูลจำนวนคนที่เกิดวันคู่จำนวนคนที่เกิดวันขี้แล้วเขียนชื่อแผนภูมิเมื่อสักครู่นี้เรากำหนดให้รูปหน้ายิ้มที่ระบายสีแล้ว1รูปนี้แทนจำนวนนักเรียนกี่คนนะคะลูกแทนจำนวนนักเรียน2คนใช่ไหมเพื่อไม่ให้

0: ข้อมูลเกินไปไงคะลูกในใบกิจกรรมของเราเป็นยังไง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มีแค่10รูปเองถ้าเรากำหนดให้หน้ายิ้ม1รูปนี้แทนจำนวนนักเรียน1คนเราจะต้องระบาย4คนเกิดวันคู่ตั้ง12รูปใช่ไหมแต่มีแค่10รูปดังนั้นเราต้องกำหนดข้อกำหนดขึ้นใหม่กำหนดให้หน้ายิ้ม1รูปนะคะแทนจำนวนนักเรียน2คนนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเรานะคะมาช่วยกันเด็กๆคนที่เกิดวันคู่คนที่เกิดวันคู่นะคะมีทั้งหมด12คนถ้าเรากำหนดให้แทนจำนวนนักเรียน2คนกำหนดให้รูป1รูปแทนจำนวนนักเรียน2คนนะคะเราจะระบายสีภาพคนที่เกิดวันคู่กี่รูปคะกี่รูปลูก6รูปใช้วิธีใดมาช่วยในการคิดอาเชฟมีแนวคิดทำไมถึงระบายคนที่เกิดวันคู่6รูปคะเพราะว่าอะไรพุทธจีบตั้งใจฟังเชฟนะคะ
1: 6คูณ2เท่ากับ12ครับ
0: 6คูณ2เท่ากับ12 1รูปแทนจำนวน2คน6คูณ2เท่ากับ12เป็น12คนพอดีดังนั้นในช่องของคนที่เกิดวันคู่เราระบายกี่รูปนะ6รูปตามเชฟเลยหรือใครมีแนวคิดที่แตกต่างจากนี้ใช้วิธีการระบาย1รูปแล้วนับทีละ2ได้ไหมคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับทีละ2อ่ะเริ่มค่ะ2 4 6 8 10 12 1 2 3 4 5 6ได้6รูปเหมือนเชฟไหมคะ6รูปเหมือนกันเลยถูกต้องเลยเวลาเด็กๆนะคะตั้งข้อกำหนดมาว่ารูป1รูปแทนจำนวนนักเรียนกี่คนเด็กๆก็ระบายสีโดยนับตามข้อกำหนดของเด็กๆก็ได้นะคะอ่ะต่อมาคนที่เกิดวันคีมีทั้งหมด17คนเราจะต้องระบายสีกี่รูปทั้งอิคิวแล้วก็แตงกวานะคะยกมือแล้วตอนนี้นักเรียนปลายทางทราบหรือยังเดี๋ยวให้อิคิวนำเสนอแนวคิดนะคะเนื่องจากอิคิวยกมือก่อนนะอิคิวคะคนที่เกิดวันคีหนูต้องระบายสีกี่รูปลูก
2: 8รูปกับอีกครึ่งหนึ่งครับ
0: 8รูปกับอีกครึ่งหนึ่งเพราะอะไรคะทำไมต้อง8รูปกับอีกครึ่ง
2: เพราะว่า17เป็นเลขคีครับ
0: 17เป็นเลขคีแล้วก็
2: 18ก็มากกว่าครับ18ถ้าระบายสี9รูปมันจะเป็น18คร
0: ับ อ๋อถ้าระบายสี9รูปจะเป็น18ใช่ไหมคะถ้าระบายสี8รูปก็จะเป็น16ดังนั้นเราระบาย8รูปเพื่อให้ได้จำนวน16ก่อนใช่ไหมลูกส่วนรูปที่9เราก็ระบายไม่เต็มรูปเพราะเราจะต้องเพิ่มอีกแค่คนเดียว1เป็นครึ่งหนึ่งของ2ดังนั้นเพิ่มอีก1คนเราก็เพิ่มอีกครึ่งรูปนั่นเองมาหรือเราใช้วิธีการนับทีละ2ก็ได้ลูกมาช่วยกันนับนะให้ได้17นะระบาย1รูปเป็น2 4 6 8 10 1214 16อีก1รูปก็จะเป็น18ใช่ไหมแต่เราเพิ่มอีกเต็มรูปไม่ได้เพราะว่าเรามีแค่17ก็เพิ่มอีกครึ่งรูปนั่นเองนะคะก็จะเป็น17นั่นเองเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆการระบายสีการเขียนแผนภูมิรูปภาพยากไหมยากไหมคะไม่ยากอันดับแรกเด็กๆต้องมีอะไรก่อนมีข้อมูลก่อนใช่ไหมคะมีจำนวนข้อมูลจากนั้นตั้งชื่อแผนภูมิรูปภาพด้วยแล้วก็เขียนข้อกำหนดของแผนภูมิรูปภาพแล้วก็เขียนแผนภูมิรูปภาพที่สอดคล้องกับข้อกำหนดแล้วก็วาดรูปให้เป็นไปตามจำนวนข้อมูลที่แท้จริงนั่นเองนะคะต่อไปเด็กๆมาดูสถานการณ์นี้ค่ะยังจำสถานการณ์นี้ได้ไหมจากชั่วโมงที่ผ่านมาที่คุณกับใบบัวเขาไปเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนรถชนิดต่างๆที่วิ่งผ่านหน้าโรงเรียนในช่วงเช้านะคะแล้วก็ได้ข้อมูลมาให้เด็กๆจำแนกข้อมูลใช่ไหมซึ่งนักเรียนต้นทางนะคะทำใบกิจกรรมจาก

0: ชั่วโมงที่ผ่านมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนปลายทางนะคะนำใบกิจกรรมจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะขึ้นมาประกอบการทำกิจกรรมครั้งนี้ได้เลยนะแล้วคุณครูนะคะก็นำตัวอย่างของเพื่อนที่เขาจำแนกข้อมูลของขุนกับใบบัวมาแสดงให้กับนักเรียนตัวอย่างข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ด้วยการสังเกตจากเมื่อสักครู่นี้จำนวนคนที่เกิดวันที่คู่กับวันที่ขี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถามแต่ขุนกับใบบัวเขาไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกตใช่ไหมคะลูกตัวอย่างนี้นะคุณครูก็มาจำแนกไม่ใช่คุณครูเพื่อนๆเรานะคะก็มาจำแนกเป็นรถชนิดต่างๆ1เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเพื่อนเขานับได้14คันนักเรียนปลายทางจำแนกข้อมูลแบบนี้ไหมนับได้14คันเหมือนกันไหมแล้วก็รถตู้จำนวน9คันรถจักรยานยนต์จำนวน20คันรถจักรยานจำนวน5คันและรถโดยสารจำนวน10คันเด็กๆคะเดี๋ยวเรานะคะจะนำเสนอข้อมูลนี้โดยใช้แผนภูมิรูปภาพนะคะจากส่วนประกอบของแผนภูมิรูปภาพเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่เด็กๆนะคะจะทำแผนภูมิรูปภาพเราจะต้องมีส่วนประกอบอะไรบ้างแผนภูมิรูปภาพ
1: ข้อมูล
0: จะต้องมีข้อมูล1อย่างแล้วก็ต้องมีอะไรอีกข้อกำหนดแล้วก็มีอะไรคะชื่อแผนภูมิดังนั้นเดี๋ยวเรานะคะมาช่วยกันตั้งชื่อแผนภูมิรูปภาพนี้กันแผนภูมิรูปภาพที่เราจะสร้างนี้ควรมีชื่อว่าอะไรดีเมื่อสักครู่อีคิวนำเสนอชื่อแผนภูมิรูปภาพแล้วนะเดี๋ยวมาครั้งนี้คนอื่นๆลองช่วยกันตั้งชื่อแผนภูมิรูปภาพที่เรากำลังจะสร้างด้วยกันสิคะควรตั้งชื่อว่าอะไรดีลูกนักเรียนต้นทางกลุ่มที่5ปรึกษากันเรื่องชื่อแผนภูมิรูปภาพใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางลองปรึกษากันนะคะว่าแผนภูมิรูปภาพนี้ควรมีชื่อว่าอะไรเป็นจำนวนของอะไรลูกจำนวนรถเฉพาะรถยนต์อย่างเดียวไหมเป็นรถชนิดต่างๆใช่ไหมคะที่อะไรรถเหล่านี้คุณที่เขาผ่านหน้าโรงเรียนใช่ไหมลูกดังนั้นชื่อแผนภูมิรูปภาพควรชื่อว่าอะไรดีเพื่อที่จะบอกข้อมูลทั้งหมดEQนำเสนอชื่อแผนภูมิรูปภาพอีกแล้วทีนี้มีเซอร์กิตEQเดี๋ยวให้เซอร์กิตตอบก่อนนะคะเดี๋ยวดูกันว่าชื่อแผนภูมิรูปภาพของเซอร์กิตกับEQจะเหมือนกันไหมนักเรียนปลายทางลองนำเสนอชื่อแผนภูมิรูปภาพมานะคะว่าจะตรงกับเซอร์กิตหรือเปล่าเซอร์กิตชื่อแผนภูมิรูปภาพที่เรากำลังจะสร้างควรชื่ออะไรดีลูก
2: จำนวนรถที่ขับผ่านหน้าโรงเรียนครับ
0: จำนวนรถที่ขับผ่านหน้าโรงเรียนเหมือนกับอีคิวไหมคะลูกเหมือนกันไหมลูกอีคิวชื่อแผนภูมิที่เซอร์กิตตั้งกับที่อีคิวตั้งนะคะก็คล้ายๆกันแล้วนักเรียนปลายทางล่ะตอบเหมือนเซอร์กิตไหมนะคะชื่อแผนภูมิรูปภาพนะคะก็จะเป็นจำนวนรถชนิดต่างๆที่ผ่านหน้าโรงเรียนนั่นเองตอนนี้ได้ชื่อแผนภูมิแล้วนะคะชื่อแผนภูมิชื่อจำนวนรถชนิดต่างๆที่ผ่านหน้าโรงเรียนนะคะต่อไปหลังจากมีชื่อแผนภูมิแล้วต้องชื่ออะไรอีกต้องมีอะไรอีกคะลูกตัวแผนภูมิใช่ไหมแต่ก่อนที่เราจะวาดรูปเพื่อแสดงข้อมูลเราต้องมีอะไรลูกข้อกำหนดในการวาดนั่นเองมาช่วยกันตั้งข้อกำหนดนะคะนักเรียนจะตั้งข้อกำหนด1รูปแทนจำนวนรถกี่คันเพราะเหตุใด1รูปแทนจำนวนรถกี่คันเพราะเหตุใดนักเรียนปลายทางช่วยกันวางแผนนะคะว่าเราจะตั้งข้อกำหนด1รูปแทนจำนวนรถกี่คันเพราะอะไรต้นทางมีใครได้ข้อกำหนดแล้วคะข้อกำหนดตามเหตุผลของเด็กๆเลยนะเด็กๆ ดูจำนวนรถแต่ละชนิดแล้วก็มาตั้งข้อกำหนดว่า1รูปควรแทนจำนวนรถกี่คันเท่าไหร่ดีลูก1รูปแทนจำนวนรถ1คันดีไหมถ้า1รูปแทนจำนวนรถ1คันเด็กๆ ดูรถจักรยานยนต์มีกี่คัน20คันช่องรถจักรยานยนต์เราต้องวาดกี่รูปลูก
1: 20
0: รูปเยอะไป

0: เยอะเกินไปดังนั้นกำหนด1รูปแทนจำนวนรถกี่คันดี
1: 2
0: ถ้า1รูปแทนจำนวนรถ2คันเหมือนที่นักเรียนต้นทางนำเสนอมานะ1รูปแทนจำนวนรถ2คันรถยนต์นั่งส่วนบุคคลมี14คันเด็กๆจะต้องวาดกี่รูปลูก
1: 4
0: 7จะต้องวาด7รูปใช่ไหมคะบางคนอาจจะใช้วิธีการนับทีละ2บางคนอาจจะใช้แนวคิดอื่นเดี๋ยวเรามาช่วยกันถ้าเราตั้งข้อกำหนด1รูปแทนจำนวนรถ2คันจริงๆเด็กๆคะแล้วถ้า9คันล่ะรถตู้มีจำนวน9คันรถตู้มีจำนวน9คันเป็นเลขคี่เหมือนที่ EQ บอกเราจะทำอย่างไรดีเราจะต้องวาดกี่รูปถ้าเราตั้งข้อกำหนด1รูปแทนจำนวนรถ2คันเราจะต้องอาจจะต้องมีรูปที่เด็กๆวาดมาแค่ครึ่งรูปใช่ไหมคะลูกตอนนี้ข้อสรุปของห้องเราที่เราปรึกษากันเมื่อสักครู่นี้ได้แล้วว่า1รูปแทนจำนวนรถ2คันนะคะหรือใครจะกำหนด1รูปแทนจำนวนรถ3คันไหมไม่มีนะเพราะว่าบางครั้งถ้า5คันเราก็ไม่รู้ว่าเราจะวาดกี่รูปใช่ไหมลูกตั้งข้อกำหนดเป็น1รูปแทนจำนวนรถ2คันนี่แหละดีแล้วนะคะแล้วเราจะแทนด้วยรูปอะไรเราจะวาดรูปอะไรเพื่อแทนจำนวนรถดีเพื่อแทนจำนวนรถ2คันเมื่อสักครู่เป็นหน้ายิ้มใช่ไหมคะเป็นรูปอะไรเป็นรูปรถได้ไหมก็ได้เหมือนกันเด็กๆอาจจะวาดรูปรถนะคะแทนจำนวนรถ2คันก็ได้หรือใช้เป็นรูปเรขาคณิตก็ได้เหมือนกันนะคะเราใช้วงกลมแทนก็ได้นะลูกดังนั้นนะคะถ้าเรากำหนดให้1รูปแทนจำนวนรถ2คันเด็กๆจะต้องวาดรูปในรายการต่างๆกี่รูปนะคะในตอนนี้เราจะใช้วงกลมนะลูกเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆออกมาวาดวงกลมแสดงจำนวนรถชนิดต่างๆด้วยนะพร้อมไหมพร้อมกลุ่มที่1คุณครูอยากจะให้กลุ่มที่1ช่วยคิดว่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลคุณครูจะต้องวาดวงกลมกี่รูปกลุ่มที่2ช่วยกันคิดว่ารถตู้9คันจะต้องวาดวงกลมกี่รูปกลุ่มที่3รถจักรยานยนต์20คันจะต้องวาดวงกลมกี่รูปกลุ่มที่4รถจักรยาน5คันจะต้องวาดวงกลมกี่รูปกลุ่มที่5รถโดยสาร10คันจะต้องวาดวงกลมกี่รูปนะคะนักเรียนปลายทางแต่ละกลุ่มนะคะหนูคิดตามกลุ่มของตนเองได้เลยหรือถ้าหากว่าเด็กๆไม่ได้อยู่เป็นกลุ่มนะคะเด็กๆสามารถช่วยเพื่อนแต่ละกลุ่มคิดได้เลยไหนใครได้ข้อมูลก่อนแล้วเริ่มจากกลุ่มที่1เลยดีไหมคะกลุ่มที่1รถยนต์นั่งส่วนบุคคล14คันเรานะคะกำหนดให้วงกลม1รูปแทนจำนวนรถ2คันต้องวาดวงกลมในรายการที่1กี่รูปลูก7รูปคิดอย่างไร
1: น
0: ับทีละ2นะคะก็จะได้2เด็กๆกลุ่มอื่นช่วยกันนับตามกลุ่มที่1เขาบอกว่านับทีละ2ให้ได้14นับค่ะนับทีละ2ลูก2 4 6 8 10 12 14ได้กี่ครั้งคะได้7ครั้งดังนั้นจึงเป็น7รูปนั่นเองมีแนวคิดอื่นไหมการจัดเป็นกลุ่มแบบนี้เราใช้วิธีการหารได้ไหมลูกได้นะคะหรือใช้วิธีการหารก็ได้14หารด้วย2เท่ากับ7ดังนั้นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลนะคะเราก็จะต้องวาดรูปวงกลม7รูปต่อไปรถตู้กลุ่มที่2ลูก EQ รถตู้กลุ่มที่2รถตู้มี9คันกลุ่มที่2ช่วยกันค่ะรถตู้เราจะต้องวาดรูปวงกลมกี่รูปคะ4รูปกับอีกครึ่งหนึ่งใช้วิธีการหารได้ไหมได้นะ9หารด้วย2ได้เท่ากับ4แล้วเหลือเศษอยู่1 4ก็คือ4รูปเศษ1ก็คือเหลืออีก1คันใช่ไหมนะคะ1รูปแทน2คัน1คันก็แค่ครึ่งรูป

0: ราจะว่า4รูปครึ่งหรือว่า4รูปกับอีกครึ่งหนึ่งนั่นเองต่อไปกลุ่มที่3รถจักรยานยนต์20คันเราจะต้องวาดรูปวงกลมกี่รูปลูก
1: 10
0: รูปคิดอย่างไร20หารด้วย2ได้เท่ากับ10นั่นเองนะคะ20หารด้วย2ได้เท่ากับ10ดังนั้นจึงวาด10รูปนักเรียนปลายทางตรวจสอบด้วยนะคะว่าตนเองคิดถูกต้องหรือไม่ได้จำนวนรูปเท่ากันหรือไม่ต่อไปกลุ่มที่4ตอบดังๆเลยรถจักรยาน5คัน2รูปกับอีกครึ่งหนึ่งตัวแทน1คนให้เหตุผลกับคุณครูหน่อยค่ะว่าคิดอย่างไรนาวาตอบเลยลูกนาวาคิดอย่างไรทำไมได้2รูปกับอีกครึ่งหนึ่งอ่ะออโต้ก็ได้อ่ะออโต้มาเลยคิดอย่างไรคะ
2: 5หาร2
0: 5หารด้วย2ได้เท่าไหร่ลูก
2: เท่ากับ2ส่วน
0: 2แล้วก็เหลือ
2: 2ส่วน
0: เศษ
2: ครึ่งครับ
0: เศษ
2: 1
0: ได้2แล้วเหลือเศษ1นั่นเองนะคะซึ่ง2เศษ1 2คือ2รูปเศษ1ก็คือครึ่งรูปนั่นเองนะคะต่อไปรถโดยสาร10คันกลุ่มที่5รถโดยสาร10คันเด็กๆจะต้องวาดวงกลมกี่รูปลูกกี่รูปคะ5รูปคิดอย่างไรเซอร์กิตตอบก็ได้ลูกคิดอย่างไรคะ
3: สิบหาร2ครับ
0: 10หารด้วย2ได้เท่ากับ
3: 5ครับ
0: 5 10หารด้วย2ได้เท่ากับ5ดังนั้นเราก็จะวาด5รูปนั่นเองตอนนี้เราได้จำนวนแล้วลูกรถยนต์นั่งส่วนบุคคลมี24คันเราจะวาด7รูปรถตู้มี9คันเราจะวาด4รูปกับอีกครึ่งหนึ่งรถจักรยานยนต์20คันเราจะวาด10รูปรถจักรยานยนต์5คันเราจะวาด2รูปกับอีกครึ่งหนึ่งรถโดยสาร10คันเราจะวาด5รูปซึ่งคุณครูนะคะได้เตรียมแผนภูมิรูปภาพที่มีชื่อแผนภูมิเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีแผนภูมิรูปภาพที่ยังไม่ได้ใส่ข้อมูลอย่างครบถ้วนเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆแต่ละกลุ่มมาช่วยกันวาดวงกลมเพื่อแสดงจำนวนข้อมูลนะคะชนิดของรถนะคะรถชนิดต่างๆนะคะที่วิ่งผ่านหน้าโรงเรียนนั่นเองเดี๋ยวเด็กๆมาดูแผนภูมิของคุณครูกัน

เด็กๆมาดูชื่อแผนภูมิกันนะคะเมื่อสักครู่เราช่วยกันตั้งชื่อแผนภูมิเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกเด็กๆมาอ่านชื่อแผนภูมิพร้อมกันค่ะ1 2 3เริ่มจำนวนรถชนิดต่างๆที่ผ่านหน้าโรงเรียนอันนี้ก็คือชื่อแผนภูมินะคะแล้วก็มีตัวแผนภูมินะคะก็จะแบ่งออกเป็นรถชนิดต่างๆนะคะเป็นชนิดรถนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาวาดรูปเพื่อแสดงจำนวนกันนะคะต่อไปข้างล่างนี้จะเป็นข้อกำหนดกำหนดให้เรากำหนดให้รูปอะไรนะคะเมื่อสักครู่นี้เรากำหนดให้วงกลม1รูปแทนจำนวนรถกี่คันนะคะ2คันเดี๋ยวกลุ่ม1จะออกมาวาดรูปก่อนกลุ่ม1เขียนข้อกำหนดให้ครูด้วยนะคะลูกเวลาเราวาดรูปวงกลมคุณครูอยากให้แผนภูมิรูปภาพของเรานะคะมีความเรียบร้อยคุณครูก็เลยเตรียมแบบวงกลมมาวงกลมของเราก็จะได้เท่ากันทุกรูปนะคะอ่ะเดี๋ยวให้กลุ่มที่1ออกมาวาดรูปนะคะแสดงจำนวนรถนั่งส่วนบุคคลตามข้อกำหนดที่เราตั้งได้เลยอ่ะเริ่มจากกลุ่มที่1เลยค่ะเชฟใช่ไหมอ่ะเขียนข้อกำหนดให้คุณครูก่อนวาดวงกลม1รูปเก็บเอามือข้าง

จำนวนรถกี่คัน2คันเขียนหัวเลข2ด้วยลูกหัวเลข2ดีๆเขียนหัวเลข2ใหม่จากนั้นเด็กๆมาวาดรูปเลยในรายการรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเริ่มตรงนี้นะลูกรูปที่1รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเราวาดกี่รูปคะลูก7รูปนะ7รูป1รูป

ตนเองได้เลยนะคะครบแล้วนะคะต่อไปกลุ่มที่2รถตู้รถตู้มีกี่คันลูกรถตู้มี9คันเราต้องวาดรูปกี่รูปคะ4รูปกับอีกครึ่งรูปใครเอ่ยกลุ่มที่2ตัวแทน1คนออกมาวาดเลยค่ะยาย่านะวาดเลยรถตู้4รูป

หนึ่งรูปต่อไปกลุ่มที่3เตรียมตัวนะคะเพราะว่าเราต้องวาดตั้ง10รูปเลย

ต่อไปรูปที่5วาดเต็มรูปไหมรูปที่5วาดเต็มรูปไหมคะไม่เต็มนะวาดแค่ครึ่งเดียวนะคะรูปที่5แล้วก็ขีดตรงไปเลยลูกรูปที่5 7เรียบร้อยวาดไม่เต็มรูปเด็กๆดูนะเดี๋ยวกลุ่มที่4จะต้องมีครึ่งรูปใช่ไหมคะหนูครึ่งไปทางเดียวกันกับยาย่านะยาย่าครึ่งมาทางนี้นะคะต่อไปกลุ่มที่3มีรถจักรยานยนต์20คันเราจะต้องวาดวงกลม10รูปกลุ่มที่3ออกมาวาดเลย

ต่อไปกลุ่มที่4 2รูปกับอีกครึ่งหนึ่งนะกลุ่มที่5 5รูปเตรียมตัวนะคะ

ที่9ต่อไปรูปที่10ถึงไหมเรียบร้อยกลุ่มที่3ต่อไปกลุ่มที่4ออกมาเลยค่ะและกลุ่มที่5เตรียมตัวนะคะกลุ่มที่4น่าจะวาดเร็วกว่าเพื่อนเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีรูปน้อยวาดเลยค่ะลูกรถจักรยาน

่อไปรูปที่3วาดเต็มรูปไหมไม่เต็มนะวาดแค่ครึ่งเดียวครึ่งแบบยาย่าเลยนะครึ่งแบบกลุ่มที่2เลย

เรียบร้อยแล้วครึ่งหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยครึ่งหนึ่งนะต่อไปกลุ่มที่ห้ากลุ่มที่ห้ากี่รูปคะห้ารูป

บหรือยังลูกครบแล้วนะคะสกิปติดฝาปากกาเลยเดี๋ยวครูจัดให้ตอนนี้นะคะแผนภูมิรูปภาพของห้องเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางมาดูแผนภูมิรูปภาพที่เราช่วยกันสร้างค่ะมาช่วยกันดูแผนภูมิรูปภาพที่เรากันสร้างกันนะคะเด็กๆคะรถยนต์นั่ง

0: ่วนบุคคล1 2 3 4 5 6 7 7รูปกำหนดให้รูปวงกลม1รูปแทนจำนวนรถ2คันให้ข้อมูลถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะต่อไปรถตู้1 2 3 4 4รูปและครึ่งรูปถูกต้องไหมคะถูกต้องนะรถจักรยานยนต์มีทั้งหมด20คันนะคะรูปวงกลม1รูปแทนจำนวนรถ2คัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เราวาดมา10รูปถูกต้องไหมคะลูกถูกต้องและรถจักรยานยนต์มี5คันวาดมา2รูปกับอีกครึ่งรูปนะคะรถโดยสารมีทั้งหมด10คันเราวาดมา5รูปถูกต้องเลยเด็กๆมาช่วยกันสรุปส่วนประกอบของแผนภูมิรูปภาพแผนภูมิรูปภาพมีส่วนประกอบอะไรบ้างเริ่มจาก1ข้างบนคืออะไรลูกชื่อแผนภูมิรูปภาพต่อมา2ส่วนที่2นี้คืออะไรคะข้อมูลแผนภูมิรูปภาพใช่ไหมลูกส่วนที่3คือข้อกำหนดนั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้เราเรียนรู้ในเรื่องของการเขียนแผนภูมิรูปภาพในข้อสรุปในวันนี้นะคะก็คือส่วนประกอบของแผนภูมินะคะการเขียนแผนภูมิรูปภาพจะต้องประกอบด้วยชื่อแผนภูมิรูปภาพตัวแผนภูมิรูปภาพที่มีการจำแนกข้อมูลแล้วเด็กๆคะในวันนี้เราแทนรูปวงกลม1รูปแทนจำนวนนักเรียนใช่ไหมลูกแทนจำนวนรถใช่ไหมคะเราใช้รูปอื่นได้ไหมใช้รูปอื่นได้อาจจะเป็นรูปตามข้อมูลของเราเป็นรูปรถก็ได้นะคะหรือจะใช้เป็นรูปเรขาคณิตชนิดอื่นเช่นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมใช้รูปหัวใจได้ไหมก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเพื่อความเหมาะสมเราก็วาดให้สอดคล้องกับข้อมูลเลยนะคะแล้วก็เราจะต้องมีข้อกำหนดด้วยซึ่งข้อกำหนดเด็กๆจะต้องตั้งข้อกำหนดให้เหมาะสมกับจำนวนข้อมูลนั่นเองนะคะต่อไปข้อมูลชุดเดียวกันเราสามารถเขียนแผนภูมิรูปภาพโดยใช้ข้อกำหนดที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมตามจำนวนของข้อมูลเด็กๆคะตรงที่คุณครูถามเด็กๆว่าคนที่เกิดวันคู่กับคนที่เกิดวันขี้ถ้าเรานำเสนอข้อมูลเราสามารถตั้งข้อกำหนดได้กำหนดให้รูป1รูปแทนจำนวนนักเรียน1คนก็ได้ใช่ไหม2คนก็ได้เรานะคะก็จะใช้ข้อกำหนดที่แตกต่างกันได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมตามจำนวนของข้อมูลนั่นเองจำนวนรูปภาพที่เขียนในแผนภูมิจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดต่อไปจะเป็นแบบฝึกหัด 6.5 แบบฝึกหัด 6.5 จะมีด้วยกันทั้งหมด2ข้อข้อที่1จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจำนวนโดนัทที่ร้านแห่ง1ขายได้ในแต่ละวันใน1สัปดาห์1สัปดาห์มีกี่วัน7วันเขาก็ให้ข้อมูลมาตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์เลยวันอาทิตย์วันจันทร์จนถึงวันเสาร์เลยนะคะให้นักเรียนระบายสีนี่เห็นไหมข้อนี้เขาแทนเป็นรูปอะไรโดนัทระบายสีโดนัทตามข้อกำหนดข้อกำหนดบอกว่ากำหนดให้โดนัท1รูปแทนจำนวนโดนัท2โหลเพราะฉะนั้นเด็กๆ ดูให้ดีวันอาทิตย์ขายได้20โหลต้องระบายรูปโดนัทกี่รูป
1: 2โหล
0: 20โหลก็ต้องระบาย10รูปใช่ไหมเพราะเรามีข้อกำหนดคือแทนจำนวนโดนัท2โหลไงคะส่วนวันอื่นๆให้เด็กๆนะคะระบายสีให้ตรงตามข้อกำหนดที่ตั้งไว้คือ1รูปแทนจำนวนโดนัท2โหลส่วนข้อที่2ให้นักเรียนสำรวจเดือนเกิดของเพื่อนร่วมชั้นแล้วนำเสนอด้วยแผนภูมิรูปภาพการเก็บรวบรวมข้อมูลของเด็กๆอาจใช้วิธีการสอบถามเพื่อนก็ได้หรือถ้าไม่สอบถามเพื่อนเด็กๆจะไปดูเดือนเกิดเพื่อนจากไหนคะห้อง 3/1 ของเราสมาชิกห้องจะมีวันเดือนปีเกิดใช่ไหมลูกเราสามารถไปสังเกตและเก็บรวบรวมข้อมูลได้ที่ห้องของเรานั่นเองนักเรียนปลายทางอาจใช้วิธีการ

0: อบถามจากเพื่อนๆแล้วก็บันทึกรวบรวมข้อมูลได้นะคะแบบฝึกหัด 6.5 ให้นำกลับไปทำเป็นการบ้านแล้วมาส่งครูในวันถัดไปเพื่อตรวจสอบความถูกต้องนะคะอันนี้ข้อที่1ใหญ่อันนี้ข้อที่2ใหญ่นะคะข้อที่2ใหญ่เขากำหนด1รูปแทนจำนวนนักเรียน2คนนะลูกวาดรูปให้ถูกต้องตั้งชื่อแผนภูมิด้วยสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องการเขียนแผนภูมิรูปภาพเมื่อกำหนด1รูปแทนจำนวน5หน่วยและ10หน่วยนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมเด็กๆมีอุปกรณ์เยอะเลยนะคุณครูปลายทางนะคะเตรียมอุปกรณ์ให้กับเด็กๆด้วยนะคะ1เมล็ดถั่วแดง2ภาชนะใส่เมล็ดถั่วแดง3ช้อนกลาง4ใบกิจกรรม 6.5 และ5แบบฝึกหัด 6.6 คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบกิจกรรมและแบบฝึกหัดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ป.3 หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ
1: น
0: ัก
1: เร
0: ีย
1: นท
0: ั
1: ้งหมดรับความเคารพ
2: ขอ

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยานเลยสิ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติต้นภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: ภัยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: อะไรล่ะน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดซ้อชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่อ
1: ย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุ depression พายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเป็นไงเบสี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
2: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดซ้อชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องนายชอบหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
0: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆกว่าจะส่งผลเสียหาย
1: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินทรุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
0: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
2: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลก กับพายุสุริยะได้เลย
1: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
0: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวเรื่องอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
1: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
2: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้ภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
4: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
0: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
2: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่

0: รือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
1: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
2: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

0: สวัสดีครับวันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ1วันครับเพื่อให้คนไทยได้ร่วมเฉลิมฉลองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้พี่ซุปและวิตามินข่าวขออาสามาบอกเล่าถึงเรื่องราวต่างๆที่ลูกๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้ครับวันพ่อแห่งชาติจัดขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์สมณสุทเพื่อให้ลูกๆระลึกถึงพระคุณและตระหนักถึงบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคมจึงถือเอาวันที่5ธันวาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นวันพ่อแห่งชาติจากวันนั้นจนถึงวันนี้นับต่อเนื่องมาได้32ปีแล้วนะครับวันที่พ่อรู้ว่าลูกกำลังจะเกิดมาดูโลกพ่อทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อลูกแต่ว่าลูกอาจจะจำไม่ได้ครับ
1: อยู่ในท้องพ่อมองไม่เห็นลูก

0: ู่เฝ้าดูแล
1: แม้ว่าพ่อจะไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ไม่มีน้ำนมอุ่นจากเต้าให้ลูกดื่มแต่พ่อก็สามารถแสดงความรักความห่วงใยต่อลูกผ่านการสัมผัสเช่นการที่พ่อนวดให้กับแม่ก็เป็นวิธีนึงที่พ่อสามารถช่วยแม่ให้เกิดความผ่อนคลายและเป็นการสร้างสัมพันธ์ความรักระหว่างพ่อแม่ลูกได้เป็นอย่างดีครับ
0: ลูกพ่อเอ๋ยพ่อนี้ไม่มีนม

0: าคมดูดนมแม่อิ่มเอมในอ้อมอกอุ่นใจแท้พอดูดจวบเสียงงอแงก็เงียบพลันเพื่อลูกพ่อเลิกบุหรี่ได้เลิกสุราเมลัยใจมุ่งมั่นสายใยรักพ่อแม่ลูกโยงผูกพันปลูกความฝันหว่านความหวังสร้างครอบครัว
1: พ่อนั้นสามารถทำทุกอย่างได้เพื่อลูกโดยไม่มีข้อแม้นอกเหนือจากการดูแลแม่มีสุขภาพที่ดีแล้วพ่อก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีด้วยเพื่อสุขภาพของพ่อและเพื่อครอบครัว
0: ลูกก้าวเดินเตาะแตะพ่อตามติดชิดพาเจ้าเดินเพลินไปทั่วเท้าน้อยๆจะพลาดพังระวังตัวไม่ใช่กลัวแต่เป็นห่วงเจ้าดวงใจเมื่อพ่ออุ้มชูลูกลูกหัวเราะกางแขนขาถ้าเหินเหาะดั่งบินได้ความฝันพ่อก็โผผินบินไปไกลเห็นลูกพ่อเติบใหญ่ปลื้มใจจัง
1: วันนี้หรือวันไหนพ่อก็ยังคงทำหน้าที่พ่อที่รักและห่วงใยลูกไม่ใช่แค่ช่วงในท้องแบเบาะหรือต่อแตะพ่อทำสิ่งดีๆให้ลูกมากมายแม้ลูกไม่ได้ร้องขอแต่พ่อก็ยินดีทำให้เสมอแต่ถ้าลูกอยากตอบแทนสิ่งที่พ่อทำให้เพื่อตอบแทนพ่อบ้างเชื่อว่าพ่อขอไม่มากขอไม่ยากและเชื่อว่าลูกทุกคนทำให้พ่อได้ครับ
2: พ่อขอเพียงลูกอ่านได้อ่านดี
3: ขอเพียงลูกมีฟันที่ขาว
4: ขอเพียงแววตาลูกสุขสกาวนะ
5: ขอเพียงดาวในใจลูกเปล่งประกาย
6: ขอตะวันส่องสว่างกลางใจลูก
7: ขอเพียงเจ้าท้องไม่ผูกยามขับกาย
8: พ่อก็ดูแลตัวเองด้วยนะ
9: ขอเพียงลูกกินอิ่มหลับสบาย
10: ขอให้ลูกหายใจโล่งปลอบโปร่งดี
11: ขอลูกเล่นอูคูเลเล่ได
12: ้ขอลูกมีพลังใจไม่กลัวผี
13: ขอให้ลูกรู้วิชาปัญญามีตั้งใจเรียนนะลูก
14: ให้ลูกขี่จักรยานได้ไม่ล้มเอ่ย
1: ท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับ

การผจญภัยพร้อมกับทําดีเพิ่มพลังของ7มหัศจรรย์เพื่อจะไปยังดวงจันทร์ต้องมาถึงช่วงอันตรายเพราะมีคนใจร้ายตามมาจับตัวหวังจะเอาไปแสดงในคณะละครสัตว์แต่ก็รอดพ้นมาได้เพราะความช่วยเหลือของบรรดาเพื่อนสัตว์7มหัศจรรย์ลาจากเพื่อนสัตว์ที่แสนดีมาจนถึงชา

0: ไปฟัง
1: โอ้เออต้องลงน้ำอีกแล้วเหรอเนี่ย
2: ไม่ต้องกลัวหรอกนับสี
0: ่พวกเราจะว่ายไปพร้อมๆกันทั้งหมดนี่แหละ
1: ไปกันเลยนะไปกันเลย

0: นั่นดูนั่นสิพวกเรานั่นมันพายุ
1: ระวังตัวให้ดีนะพวกเราเกาะกลุ่มกันไว
2: ้โอ้ยแย่แล้ว
0: เจ็ดมหัศจรรย์เกาะกลุ่มลอยตัวไปตามแรงคลื่น
2: พวกเรารวมตัวกันเถอะฉันไม่ไหวแล้ว
0: ดีเหมือนกันแต่จะเป็นอะไรดีล่ะ
1: เรือเป็นเรือไงล่ะ

0: เย
1: ่หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: หากและชาย
4: นับสี่
5: พลิกผันแปลงกาย
6: แยกย้ายกาย

0: พลังความดีมีได้ทุกที่แม้แดนอันห่างไกลนี้ที่นี่สัตว์ทั้งหลายแยกย้ายเดินทางกลับบ้านสำหรับเด็กชาย7มหัศจรรย์ก็คงต้องหาทางช่วยเหลือให้ได้พบกับครอบครัวอีกครั้งพระจันทร์ใกล้เต็มดวงแล้วแต่7มหัศจรรย์ยังสะสมพลังความดีได้ไม่เพียงพอพวกเขาจะสามารถไปดวงจันทร์ได้ไหมนะติดตามลุ้นกับพวกเขาได้ในตอนต่อไป
1: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทย

0: กับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันและวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: นิทานเรื่องจดบัญชีรายรับรายจ่ายหนูทำได้สวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าววันนี้หนูออกมาเดินเที่ยวห้างกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหจักรยานคันนั้นน่ารักจังเลย
2: จักรยานราคา 2,000 บาทถ้าต้นข้าวอยากได้จริงๆลองเก็บเงินซื้อดูไหมแล้วหนูจะภูมิใจนะ
1: แค่ออมเงินหยอดกระปุกเองหนูทำได้สบายมากเย็นวันต่อมาหนูตั้งใจจะเอาเงินที่เหลือมาหยอดกระปุกเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่มีเงินเหลือเลยล่ะต้นข้าวจำได้ไหมจ๊ะว่าเอาเงินค่าขนมไปซื้ออะไรบ้างเยอะแยะเลยหนูจำไม่ได้แล้วค่ะงั้นแม่ว่าต้นข้าวลองมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายดูไหมจ๊ะบัญชีรายรับรายจ่ายคืออะไรหรอคะมันคือการจดว่าในแต่ละวันเราได้รับเงินเท่าไหร่และจ่ายอะไรไปบ้างแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้าหนูลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ก็จะเหลือเงินมาหยอดกระปุกเพิ่มยังไงล่ะจ๊ะโหดีจังเลยค่ะนี่จ้ะเดี๋ยวแม่จะสอนต้นข้าวนะจ๊ะว่าเราจะจดรายรับรายจ่ายลงสมุดเล่มนี้กันยังไงโอเคค่ะตื่นเต้นจังเลยอยากลองแล้วสิ

0: ผ่านไป3เดือนคุณพ่อช่วยหนูนับเงินในกระปุก
1: โอ้โหเก็บเงินได้ครบ 2,000 บาทแล้วต้นข้าวทำได้ยังไงเนี่ย
0: หนูหยอดกระปุกทุกวันค่ะพอได้เงินค่าขนมจากคุณพ่อมาหนูก็แบ่งเงินมาหยอดกระปุกก่อนเลยแถมเดี๋ยวนี้ต้นข้าวก็ไม่ค่อยซื้อขนมด้วยนะหนูอยากได้จักรยานมากกว่าหนูเลยยอมกินขนมน้อยลงจะได้มีเงินมาหยอดกระปุกแทนค่ะ
1: โอ้โหเก่งมากงั้นพ่อว่าเย็นนี้เราไปซื้อจักรยานกันเลยดีกว่า
0: เย้สำเร็จแล้วเพื่อนๆลองหันมาหยอดกระปุกและทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบต้นข้าวกันดูนะคะต้นข้าวทำได้เพื่อนๆก็ทำได
1: ้กัปตันกลต

0: อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออมก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่8กันยายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีบรรยากาศมีไฮไลท์ในช่วงของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในวาระที่2และวาระที่3นะครับเราก็จะตัดกลับไปที่สภารวมทั้งมีรายงานสดด้วยนะครับติดตามได้ในข่าวเที่ยง NBT ของเราวันนี้ข่าวเที่ยงครับเราไปเริ่มที่วันนี้ก็เป็นวันแรกที่รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมจังหวัดน่าน 9,000 บาทครับช่วยผู้ประสบภัย 15,215 ครัวเรือนวงเงิน136ล้านบาทชาวบ้านก็บอกนะครับว่าดีใจที่รัฐบาลมอบเงินช่วยเหลือแม้ว่าจะไม่เพียงพอกับการซ่อมแซมบ้านทั้งหลังแต่ก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านยิ้มออกนะครับหลังจากที่เงินช่วยเหลือเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเริ่มโอนเข้าบัญชีในรอบแรกจำนวน 15,215 ครัวเรือนรวมวงเงินกว่า136ล้านบาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ที่บ้านเลขที่188บ้านสนตาลตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านนายวิทยาและนางลิขิตจันเป็งหนึ่งในของครอบครัวผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาเปิดเผยว่าครอบครัวมีสมาชิกอยู่อาศัยด้วยกัน5คนรวมถึงคุณแม่วัย97ปีเป็นบ้านชั้นเดียวและประสบปัญหาน้ำท่วมแทบทุกปีเงิน 9,000 บาทที่ได้รับในครั้งนี้แม้อาจจะไม่เพียงพอกับความเสียหายทั้งหมดแต่ถือว่าเป็นความช่วยเหลือที่มีความหมายและขอขอบคุณรัฐบาลที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในช่วงเวลาที่กำลังได้รับความเดือดร้อน
2: เมื่อเช้าได้รับเงินเยียวยา
3: ได้รับแล้วค่ะ
2: มันเข้าเตือนเรายังไงคะแมสเซจหรือว่า
3: ของดีใจเนาะก็อยากจะขอบคุณรัฐมนตรีอะไรว่าให้ความช่วยเหลือดีอยู
4: ่ก็ขอบคุณเทศบาลขอบคุณทั้งรัฐบาลครับเนาะรัฐบาลที่ได้ช่วยเหลือชุมชนเจ้าบ้านอย่างเจ้าบ้านก็ดีอกดีใจนะครับเนาะที่ได้เงินมาเยียวยามาล่างมาอย่างก็ยังกระตุ้นได้ซื้อของที่ว่ามันเสียหายไปกลับคืนมาใจได้นะครับนะก็ทําให้หมู่บ้านก็ดีอกดีใจกันเจ้าบ้านก็ดีอกดีใจกันคณะทางกรรมการชุมชนแล้วก็ทางเทศบาลก็ช่วยกันทําเอกสารส่งทางรัฐบาลหรือปพ.อย่างเงี้ยครับพี่นะ
0: ในเปียกสุกรักอยู่บ้านเลขที่190บ้านสวนตาลก็บอกครับว่าเงิน 9,000 บาทอาจไม่คุ้มกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ว่าถือเป็นเรื่องที่ดีที่ประชาชนได้รับการเยียวยาโดยตั้งใจจะนำเงินส่วนหนึ่งไปซ่อมแซมบ้าน
5: ดีขึ้นครับ
2: ตั้งใจถ้าเกิดได้เงินเยียวยามาแล้วจะเอาไปทำอะไรในการเกี่ยวกับ
5: ซ่อมแซมครับซ่อมแซมจะซ่อมแซมห้องน้ำครับเพราะห้องน้ำผมชุดครับซ่อมแซมไปก่อนขอบคุณครับขอบคุณที่ช่วยเหลือ
0: ทั้งนี้ปพ.ได้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาครัวเรือนละ 9,000 บาทและค่าปลงศพรายละ2ล้านบาทให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตปัจจุบันปพ.ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายชื่อผู้ประสบภัยและส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินแล้วโดยโอนเงินเยียวยาครั้งแรกวันนี้ในช่วง 2:00 นถึง 6:00 นรวมแล้ว 15,215 ครัวเรือนเป็นเงิน 136,935,000 บาทส่วนที่จังหวัดลำพูนครับมีการปล่อยขบวนรถส่งมอบของบริจาคเพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดน่านณบริเวณด้านหน้าหอประชุมจังหวัดลำพูนโดยก่อนหน้านี้ได้เปิดรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคยาและเวชภัณฑ์รวมถึงสิ่งของจำเป็นเพื่อรวบรวมและนำไปช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน
1: ส่วนสภาพอากาศบ้านเราในช่วงนี้ก็ยังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบนนะคะซึ่งก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากอย่างพื้นที่ลุ่มน้ำโขงแล้วก็พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านเนี่ยอย่างเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะมีรายงานน้ำท่วมขังอยู่หลายจุดทีเดียวที่วัดเจดีหลวงวรวิหารน้ำเนี่ยท่วมรอบฐานเจดีตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะคะก็มีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทำให้เช้านี้ค่ะน้ำไปท่วมอยู่ขังรอบฐานขององค์พระธาตุเจดีหลวงวัดเจดีหลวงวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่หลังโดนฝนตกคืนที่ผ่านมาทีนี้มีรายงานในเขตตัวเมืองเชียงใหม่หลายจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำก็มีน้ำท่วมขังด้วย ส่วนที่จังหวัดเชียงรายค่ะเมื่อวานนี้พันเอกสิงหนาถโลสุยะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37และรองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลที่37นำชุดช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสำรวจพื้นที่แล้วก็ประเมินสถานการณ์น้ำรวมถึงติดตามพื้นที่เสี่ยงที่อาจทำให้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะทางนี้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37ก็มีการเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงรายอย่างใกล้ชิดแล้วก็จัดเตรียมกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงเมื่อได้รับการประสานหรือว่าร้องขอค่ะจากภาคเหนือไปภาคใต้กันบ้างค่ะที่เขื่อนบางลางจังหวัดยะลานะคะก็เดินหน้ามาตรการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกโดยนายพิพัฒน์เจษดานนท์หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางเปิดเผยว่าจะมีการรักษาระดับปริมาณน้ำกักเก็บให้อยู่ในช่วงต่ำสุดที่750ล้านลูกบาศก์เมตรและสูงสุดต้องไม่เกิน850ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะเพื่อที่จะรักษาสมดุลระหว่างการหน่วงน้ำแล้วก็พื้นที่รองรับน้ำหลากทั้งนี้นะคะปัจจุบันเขื่อนบางลางมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ประมาณ 788.63 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 54.2% จากความจุอ่างเก็บน้ำสูงสุดคือ 1,454 ล้านลูกบาศก์เมตรยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีก 665.73 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าคิดเป็น 45.8%
0: ดูเรื่องของการปราบปรามภัยออนไลน์กันนะครับผู้อำนวยการ JIC ก็นำคณะผู้สังเกตการอาเซียนรวมถึงคณะสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศกับเข้าสำรวจโซน A ของอาณาจักรสแกมเมอร์โอสเม็ดฝั่งกัมพูชาก็พบสถานีตำรวจตับจำลองหลายชาติครับที่ใช้ในการหลอกลวงรวมไปถึงโรงพยาบาลแห่งเดียวในพื้นที่ที่มีทั้งห้องผ่าตัดที่ต้องสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการค้าอวัยวะพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือว่า JIC นำคณะผู้สังเกตการอาเซียนคณะสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศลงพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามสถานการณ์และผลการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่พร้อมสำรวจพื้นที่ที่เคยใช้เป็นฐานของขบวนการหลอกลวงออนไลน์หรือว่าสแกมเมอร์ขนาดใหญ่ใกล้กับโอสเม็ดประเทศกัมพูชาบนเนื้อที่กว่า500ไร่มีอาคารกว่า157อาคารเป็นอาคารสแกมเมอร์29อาคารซึ่งจากข้อมูลและหลักฐานที่ตรวจพบบ่งชี้ว่าฐานสแกมเมอร์บางจุดนั้นเคยถูกใช้สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารโจมตีฝ่ายไทยเช่นจุดที่ตรวจพบร่องรอยการใช้อาวุธปืนจากอาคารสูงและบริเวณที่มีรายงานว่าเป็นจุดปล่อยโดรน
1: ค่ะครั้งนี้ก็เป็นการนำคณะเข้าสำรวจเพิ่มเติมในโซน A นะคะจากที่เคยเข้าสำรวจมาแล้ว2ครั้งก่อนหน้านี้คือ1ในไฮไลท์เนี่ยนะคะต้องบอกว่าอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะซึ่งก็เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในอาณาจักรสแกมเมอร์แห่งนี้ด้วยคาดว่าน่าจะใช้รักษาชาวจีนที่เป็นระดับหัวหน้านะคะเนี่ยล่ะก็ไปพบเครื่องมือผ่าตัดด้วยห้องผ่าตัดนะคะซึ่งข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยระบุนะคะว่าอาจจะถูกใช้เกี่ยวข้องกับการค้าอวัยวะด้วยค่ะ
0: ครับนอกจากนี้คณะสื่อก็ยังได้ไปดูสถานที่จำลองซึ่งเป็นสถานีตำรวจจากหลายประเทศมีทั้งจีนอินโดนีเซียบราซิลออสเตรเลียสิงคโปร์และเวียดนามภายในห้องมีทั้งสคริปต์ที่ใช้พูดหลอกลวงชุดตำรวจฉากจำลองห้องสอบสวนรูปภาพการจับกุมผู้ต้องหาเพื่อให้คล้ายกับสถานที่จริงมากที่สุดและยังพบห้องฝึกและการประเมินวัดผลสแกมเมอร์รวมถึงวิธีการเรียนรู้ต่างๆด้วยทางนี้ก็เข้าสู่เดือนที่9แล้วครับที่ทหารไทยเข้าควบคุมพื้นที่อาคารหลายแห่งนั้นทรุดโทรมจากความเสียหายและขาดการดูแลมีน้ำท่วมขังเข้าของชำรุดและอาหารเน่าเสียโดยยังไม่มีการเคลื่อนย้ายสิ่งของออกจากพื้นที่
1: อีกหนึ่งประเด็นนะคะที่สังคมจับตาตอนนี้ก็คือการเข้ามาของชาวยิวหรือว่าชาวอิสราเอลค่ะมาอยู่อาศัยทำธุรกิจผิดกฎหมายแล้วก็มาแย่งอาชีพของคนไทยนะคะซึ่งล่าสุดก็ไปพบค่ะมีการทำสุสานยิวโดยเฉพาะที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราหลังจากที่เข้าไปตรวจสอบก็พบว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตนะคะเมื่อวานนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มีคำสั่งให้ทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วก็เคลื่อนย้ายศพที่ฝังเอาไว้ภายใน7วันค่ะ ในหนังสือคำสั่งของนางสาวฉัตรประอ่อนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราบอกนะคะว่าจากการตรวจสอบสุสานยิวในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราก็พบว่าสถานที่ตั้งสุสานเนี่ยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎหมายและในอำเภอบางคล้าซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะก็มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตโดยผู้ดำเนินการแทนบริษัทการชาบาจำกัดได้ยื่นร้องต่อศาลปกครองซึ่งปัจจุบันก็อยู่ระหว่างการพิจารณาต่อมานะคะเมื่อวันที่4กันยายน2569ทางอำเภอบางคล้าพร้อมพนักงานฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านตำรวจและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่บริเวณสุสานดังกล่าวนะคะก็พบว่ามีปริมาณ4หลุมด้วยกันค่ะ

ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ร่วมหารือกับเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาชาวอิสราเอลทำผิดกฎหมายไทยพร้อมย้ำหากมีการละเมิดกฎหมายไทยต้องถูกดำเนินการอย่างเด็ดขาดนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการหารือกับนางอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเพื่อสะท้อนความห่วงใยและความกังวลของคนไทยต่อพฤติกรรมของชาวอิสราเอลบางกลุ่มทั้งที่เข้ามาท่องเที่ยวและทำธุรกิจระยะยาวโดยเป็นการพูดคุยแบบตรงไปตรงมาใน2กรณีคือชาวอิสราเอลที่ประกอบธุรกิจในประเทศระยะยาวกับกลุ่มที่ละเมิดกฎหมายไทยตามที่ปรากฏเป็นข่าวจึงได้มีการชี้แจงและยืนยันกับทูตอิสราเอลว่าทางการไทยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นสัญชาติใดหากทำผิดต้องถูกดำเนินคดีหรือเนรเทศออกนอกประเทศเช่นเดียวกับกรณีของชาวอิสราเอลและชาวฝรั่งเศสก่อนหน้านี้นายเสียศักดิ์ยังได้ย้ำถึงพฤติกรรมที่กระทบต่อความรู้สึกและวิถีชุมชนของไทยโดยเฉพาะการรวมกลุ่มตั้งชุมชนในพื้นที่พังงาและภูเก็ตแม้ไทยจะเป็นประเทศที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่การนำรายได้เข้ามาไม่ได้หมายความว่าจะกระทำสิ่งใดก็ได้ทุกคนต้องเคารพวัฒนธรรมประเพณีและเกียรติภูมิของคนไทยเช่นเดียวกับคนไทยที่ต้องเคารพกฎหมายเมื่อไปยังต่างแดนเพราะไทยกับอิสราเอลมีความ

0: ร่วมมือสำคัญหลายมิติทั้งด้านการเกษตรและแรงงานไทยกว่า 60,000 คนจะต้องเร่งแก้ปัญหาอย่างจริงจังและทันท่วงทีเพื่อไม่ให้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวบางกลุ่มลุกลามจนกระทบต่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ
1: ก็ได้ชี้แจงกับท่านทูตอิสราเอลว่าในกรณีเหล่านี้เนี่ยเราจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นการละเมิดไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติต่อชาวอิสราเอลนะครับคือใครก็ตามที่เป็นชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายในประเทศไทยนะครับจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างบาดนะครับแล้วก็เห็นได้จากกรณีที่มีการมีประเทศชาวอิสราเอลคนหนึ่งแล้วก็ชาวฝรั่งเศสอีกคนหนึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องของการกระทำพฤติกรรมบางอย่างที่กระทบต่อความรู้สึกคนไทยนะครับกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีคนไทยความเป็นอยู่ของคนไทยในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพังงาหรือภูเก็ตที่มีการรวมตัวของชาวอิสราเอลเป็นชุมชนนะครับประเด็นเราเนี่ยผมก็ได้เรียนทั้งทุกเป็นเรื่องที่เราจะนิ่งนอนใจไม่ได้นะครับประเทศไทยเนี่ยเราเป็นประเทศที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับแต่ขณะเดียวกันต้อนรับของเราเนี่ยไม่ได้หมายความว่านักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญชาติใดก็ตามจะสามารถทำอะไรในประเทศไทยได้นะครับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเนี่ยก็ต้องเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่คุยกันเนี่ยเขาก็รับทราบปัญหาเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้นิ่งนอนใจเขาก็มีการลงพื้นที่ชี้แจงต่างๆแต่สำหรับผมเนี่ยก็คือว่ามันต้องทำการดำเนินการต่างๆเนี่ยต้องยกระดับต้องทำให้เข้มข้นขึ้นนะครับแล้วก็เราควรจะต้องร่วมมือกัน
0: ทางด้านเอกอัครราชทูตอิสราเอลก็ระบุว่าได้ลงพื้นที่ติดตามปัญหาและเตรียมจะทำเอกสารคู่มือสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำเพื่อแจกจ่ายผ่านสถานทูตสถานกงสุลบริษัททัวร์และสายการบินต่างๆให้เข้าใจข้อปฏิบัติก่อนเดินทางมาไทย
2: และจากกรณีที่มีชาวบ้านนะคะได้กลิ่นน้ำมันที่รุนแรงค่ะลอยออกมาจากท่อระบายน้ำที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงล่าสุดนะคะทางกรมควบคุมมลพิษก็ร่วมกับทางกทม.ในการเข้าไปตรวจสอบก็พบว่าบริเวณดังกล่าวนั้นมีความเสี่ยงสูงต่อการติดไฟจึงเร่งทำการฉีดโฟมแล้วก็ลดความเข้มข้นของไอระเหยป้องกันอันตรายก่อนที่จะสูบน้ำมันตกค้างออกจากท่อระบายน้ำตลอดทั้งคืนค่ะเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองเตยร่วมกับสำนักงานเขตยานาวากรมควบคุมมลพิษแล้วก็กรุงเทพมหานครนะคะก็เร่งเข้าไปตรวจสอบท่อระบายน้ำใต้ทางด่วนบนถนนเชื้อเพลิงด้านนายยุทธชัยสารไทยผู้อำนวยการกองตรวจมลพิษกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบนะคะว่ามีน้ำมันลอยอยู่เหนือน้ำภายในท่อระบายน้ำจริงทางกรมควบคุมมลพิษค่ะได้ตรวจวัดทั้งสารอินทรีย์ระเหยง่ายหรือว่า VOC และค่าระดับการติดไฟหรือ LEL ก็พบว่ามีค่าบางส่วนเนี่ยเกินมาตรฐานอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ฉีดโฟมลงไปในท่อเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำมันแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการติดไฟก่อนนำรถเข้าสูบน้ำแล้วก็น้ำมันออกจากท่อตลอดทั้งคืน
3: ค่าเนี่ยก็เกินจุดที่มีความเสี่ยงนะครับตอนนี้พอเป็นจุดที่มีความเสี่ยงเนี่ยนะครับทางทีมเรากับทีมปภ.ของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ใช้โฟมนะครับก็ฉีดโฟมคุมไว้
4: เสียงไม่ถึงเสียงติดไฟใช่ไหมครับคุมเอาไว
3: ้
4: แสดงว่ามีปริมาณเยอะพอสมควร
3: ก็เท่าที่ตัดขึ้นมาดูเนี่ยพวกที่น้ำมันกับน้ำแยกชั้นกันเนี่ยเกินครึ่ง
0: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็ระบุว่าขณะนี้ยืนยันได้ว่าเป็นน้ำมันแต่ไม่ทราบว่าเป็นน้ำมันเบนซินหรือว่าดีเซลส่วนสาเหตุที่น้ำมันไหลเข้าสู่ท่อยังต้องรอผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบโดย

0: จะประสานบริษัทน้ำมันที่มีคลังอยู่ใกล้เคียงตรวจสอบท่อส่งน้ำมันในพื้นที่ซึ่งพบว่ามีท่อฝังอยู่ลึกประมาณ5เมตรขณะที่ชาวบ้านเองก็กังวลเรื่องของความปลอดภัยทั้งความเสี่ยงจากการติดไฟและการสูดดมสารพิษพร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขโดยเร็วที่สุด
1: มีน้ำมันอยู่ด้านใต้ที่เพิ่มมีเพิ่มว่าให้เป็นดีเซลแต่ก็จะเป็นดีเซลก็มันจะเป็นท่อที่ระบายลงสู่โพรงแล้วก็ชาวบ้านก็ได้กลิ่นแต่ตั้งแต่บางคนว่าได้กลิ่นมาสองอาทิตย์แล้วอาทิตย์นึงอะไรเงี้ย
2: ครับผม
1: ก็เลยมาดูก็มีน้ำมันอยู่หนาพอสมควร
2: เป็นน้ำมันแน่ๆเป็นชนิดไหนนะครับท่านพอทราบไม่เป็นท่านชนิดไหนหรือมันผสมกัน
1: เห็นมีก็มีสองบางแห่งเลยก็จะบอกเป็นดีเซลแต่ว่าเดี๋ยวดูไม่เป็นไรแต่ว่าวัดแล้วก็มีความเข้มข้นพอสมควรเลย
2: ทีนี้จะต้องดำเนินการยังไงต่อครับ
1: เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเชิญทางเป็นใจเอกชนที่เขามีคลังอยู่แถวนี้มาให้ความเห็นก่อน
3: ลูกบ้านแจ้งมาว่ามีกลิ่นน้ำมันขึ้นจากท่อมาแรงมากเราก็เลยไปที่เกิดเหตุตอนฝนตกนะคะช่วงเวลาฝนตกกลิ่นจะแรงมากแล้วพอเราไปดูแล้วมันแรงจริงๆแล้ววันศุกร์วันที่4เนี่ยเราประชุมที่เคก็เลยนำปัญหานี้ไปแจ้งกับผอ.เ
2: ค
3: สส.สก.และพอเช้าวันเสาร์สปกับสปก็มาดูพื้นที่แล้วก็ได้กลิ่นจริงๆนะคะก็เลยมีการติดตามงานกันมาเรื่อยๆแล้วมาวันนี้ก็มีหน่วยงานหลายๆที่ลงมานะคะก็เช็คขั้นแต่ก็ไล่มาเลยไล่มามันก็มีตรงนี้หนักที่สุดแล้วก็ตรงนู้นค่ะม
2: ัน
3: ก็หลายข้อ
1: เราสภาพลงเราก็จะได้กลิ่นพวกน้ำยาปรับผนุ่
2: ม
1: แต่นี่ก็คือเหมือนกับว่าช่วง2นาทีที่ผ่านมานี่เราจะได้กลิ่นเป็นน้ำมันแทนเราก็เลยสงสัยว่าก็เลยคุยกับเจ้าหน้าที่ที่กวาดถนนในแนวนี้ช่วงที่3ว่าช่วยดูให้ทีว่ามีน้ำมันเนี่ยมันหลุดรอดมาไหมอะไรตามนี้นะครับนี่ก็เลยมาเปิดดูช่วงเช้าที่ก็ได้เห็นเป็นน้ำมันตามที่เขาได้แจ้งมาแล้วว่าเป็นน้ำมันแต่ไม่ทราบว่ามาจากที่ใด
2: ไม่มีอะไร
1: มีอุรถแต่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องตรงนี้อยู่แล้วเพราะทางบางชุมชนเขาประกาศมาแล้วว่าไม่มีเรื่องที่ทิ้งลงนี้ไม่ใช่แน่นอน
2: สงสัยไหมว่ามันมาอย่างไรปรากฏเขาเจอน้ำมันจริง
1: ๆไม่ทราบเลยครับเพราะในแนวนี้ก็จะเป็นคลังเยอะแยะหลายคลังแต่เราก็ไม่ทราบที่มาแค่นี้ครับ
4: จากเหตุการณ์นี้นะคะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษให้การสนับสนุนกทม.ในการตรวจสอบพร้อมสนับสนุนเครื่องมือและให้คำปรึกษาด้านวิชาการเพื่อควบคุมสถานการณ์โดยดร.สุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษค่ะส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือลงพื้นที่ตรวจสอบท่อระบายน้ำ10จุดระยะทาง85เมตรก็พบว่ามีความเสี่ยงต่อการระเบิดและก็การลุกติดไฟจึงสั่งแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่เพิ่มความระมัดระวังทางด้านของบริษัทน้ำมันเอกชนนะคะก็มีการสนับสนุนอุปกรณ์สูบและขนย้ายน้ำมันที่ตกค้างเพื่อนำไปกำจัดตามกฎหมาย
0: สำนักงานศุลกากรภาคที่2จัดพิธีทำลายของกลางสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าซึ่งคดีถึงที่สุดแล้วส่วนใหญ่เป็นสินค้าจากต่างประเทศมูลค่ากว่า220ล้านบาทนางสาวละลิตาอัฐพิพลผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่2เป็นประธานในพิธีทำลายของกลางสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าซึ่งคดีถึงที่สุดแล้วในพื้นที่ของจังหวัดหนองคายครับฝ่ายสืบสวนและปราบปรามส่วนการควบคุมทางศุลกากรสำนักงานศุลกากรภาคที่2ร่วมกับด่านศุลกากรในเขตท้องที่รับผิดชอบทั้ง9ด่านก็มีการดำเนินการจับกุมและก็ยึดของกลางจากแหล่งกำเนิดต่างประเทศซึ่งก็เป็นสินค้าและเมื่อเครื่องหมายการค้าประกอบด้วยเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าแว่นตาเครื่องประดับและของเล่นสำหรับของกลางดังกล่าวนั้นเป็นคดีที่ถึงที่สุดแล้วก็ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายศุลกากรรวมทั้งสิ้น13แฟ้มคดีจำนวน 17,416 ชิ้นน้ำหนักรวม 4,432 กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ222ล้านบาทโดยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีก็นำของกลางไปทำลายด้วยวิธีการกรีดตัดและบดให้เสื่อมสภาพเพื่อป้องกันไม่ให้สามารถกลับนำมาใช้หรือว่าหมุนเวียนในท้องตลาดได้อีก
4: แม่ทัพภาคที่4ค่ะได้ลงพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสนะคะไปรับฟังปัญหาถึงชุมชนเพื่อที่จะมุ่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดค่ะพร้อมกับมีการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนไม่ทอดทิ้งพื้นที่พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4นะคะพบปะผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นกลุ่มสตรีและประชาชนที่มัสยิดบือแนกายแยอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสภายใต้กิจกรรมแม่ทัพอยู่เคียงข้างประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้น

ที่อย่างใกล้ชิดบรรยากาศภาพรวมนะคะก็เป็นไปอย่างอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองค่ะแม่ทัพภาคที่4ก็พูดคุยกับประชาชนโดยตรงนะคะไปรับฟังเสียงสะท้อนเกี่ยวกับความเป็นอยู่ความปลอดภัยแล้วก็ประเด็นต่างๆในชุมชนพร้อมกับเปิดโอกาสให้เสนอความคิดเห็นอย่างเต็มที่โดยมีทางหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมรับฟังเพื่อนำข้อเสนอแนะไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดแม่ทัพภาคที่4ค่ะยังเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการเข้าถึงประชาชนเพื่อเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานภาครัฐให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันพร้อมแสดงความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยและความสงบสุขอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะยืนเคียงข้างประชาชนไม่ทอดทิ้งพื้นที่แล้วก็พร้อมร่วมมือกันสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาวขณะที่ประชาชนในพื้นที่ค่ะต่างก็รู้สึกประทับใจกับการพบปะใกล้ชิดในครั้งนี้ซึ่งการพูดคุยแล้วก็สะท้อนปัญหาโดยตรงกับแม่ทัพภาคที่4สามารถช่วยสร้างความเชื่อมั่นว่าภาครัฐนั้นยังคงตระหนักถึงความเดือดร้อนและพร้อมร่วมมือกับประชาชนในการดูแลพื้นที่ให้เกิดความสงบสุขและความปลอดภัยอย่างแท้จริง

0: ครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้นะนี่มีอีกตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ยอ๋อ
1: เขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: น่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดและเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดหลายแก้ว
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน่ๆ

0: ไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
1: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
2: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
3: เพี้ยนล่ะเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
2: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
3: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
2: ่เฮ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
3: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
1: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
2: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
3: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงแล้วพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการรวมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
2: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
3: จะเอาเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
2: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
3: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมา
4: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: คลื่นที่ปูชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่
3: ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: ดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางด้วยนะคะในวันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันอ้นนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์และในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันในเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันนะคะนักเรียนก่อนอื่นเลยภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าภาคอะไรคะนักเรียนหรือเรียกว่าภาคอีสานนั่นเองนะคะและจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยนะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะคะในข้อที่1นักเรียนสามารถระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ข้อที่2นะคะนักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้นะคะต่อไปในข้อที่3นักเรียนเห็นความสำคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะนักเรียนก่อนอื่นเลยไหนใครรู้จักแผนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้างเอ่ยว่าเป็นอย่างไรรู้จักไหมคะรู้จักไหมเอ่ยถ้าหากว่ายังไม่รู้จักนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันเลยนะคะมารู้จักภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันด้วยแผนที่นั่นเองนะคะนักเรียนมาดูแผนที่อันนี้คือแผนที่ลักษณะของภูมิประเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดี๋ยวเรามารู้จักแผนที่ไปพร้อมๆกันเลยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก่อนอื่นเลยในแผนที่นักเรียนสังเกตเห็นมีอะไรบ้างเอ่ยมีแม่น้ำใช่ไหมคะมีแม่น้ำที่หลากหลายเลยมีแม่น้ำอะไรตรงนี้คือแม่น้ำอะไรคะลำน้ำชีหรือแม่น้ำชีนะคะมีแม่น้ำอะไรอีกที่นักเรียนสังเกตเห็นทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถร่วมกันตอบคำถามได้นะคะมีแม่น้ำอะไรอีกคะนักเรียนมีแม่น้ำอะไรอีกคะมีลำน้ำต่างๆมากมายเลยรวมถึงมีอะไรที่สำคัญที่เห็นได้ชัดเจนมีอะไรคะมีภูเขามีอะไรอีกแอ่งอะไรไหนลองอ่านด้านบนสิคะแอ่งอะไรคะแอ่งสกลนครมีเทือกเขาอะไรคะนักเรียนเทือกเขาอะไรเทือกเขาอะไรเอ่ยอ่านว่าเทือกเขาอะไรคะเทือกเขาภูพานนะคะเป็นเทือกเขาที่กั้นกลางระหว่างแอ่งสกลนครและแอ่งโคราชตรงนี้นะคะเป็นเทือกเขาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจะกั้นระหว่างแอ่งสองแอ่งนี้นั่นก็คือแอ่งสกลนครและแอ่งอะไรและแอ่งโคราชนะคะมีเทือกเขาอะไรอีกไหนใครสังเกตเห็นมีเทือกเขาอะไรอีกที่อยู่บริเวณรอบๆมีเทือกเขาอะไรอีกคะ
1: เทือกเขาสันกำแพง
0: เทือกเขาเทือกเขาสันกำแพงมีเทือกเขาอะไรอีกเทือกเขาพนมดงรักใช่ไหมคะเทือกเขาพนมดงรักจะเป็นเทือกเขาที่กั้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศอะไรกับประเทศกัมพูชานะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ารอบๆข้างส่วนใหญ่จะเป็นอะไรคะเป็นทิวเขาหรือเป็นเทือกเขานะคะแล้วก็มีแอ่งที่สำคัญกี่แอ่งเอ่ยกี่แอ่งแอ่งที่สำคัญมีกี่แอ่งเมื่อสักครู่นี้มีกี่แอ่งคะแอ่งสกลนครและอะไรและแอ่งโคราชตรงกลางจะเป็นแอ่งใช่ไหมคะมี2แอ่งคือแอ่งสกลนครและแอ่งโคราชมีเทือกเขาอะไรกั้นระหว่างกลางคะเทือกเขาอะไรเทือกเขาภูพานนะคะและรอบๆข้างก็จะเป็นภูเขาหรือเป็นเทือกเขานั่นเองอันนี้คือเบื้องต้นของลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือเรียกว่าภาคอีสานหรือเรียกว่าภาคอีสานนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูลักษณะภูมิประเทศกันนะคะเมื่อสักครู่นี้เราได้เรียนรู้กันไปแล้วกับแผนที่นี้นะคะซึ่งเป็นที่ราบสูงทางตอนเหนือและตะวันออกนะคะมีเทือกเขาภูพานนะคะนักเรียนตรงนี้เทือกเขาภูพานเห็นไหมคะ เป็นเทือกเขาที่เป็นแนวกั้นตามธรรมชาติซึ่งทำให้ลักษณะภูมิประเทศเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่แอ่งคะนักเรียนแบ่งออกเป็น2แอ่งนั่นก็คือแอ่งสกลนครตรงนี้นะคะแอ่งสกลนครและแอ่งโคราชนั่นเองมีเทือกเขาอะไรกั้นนะคะนักเรียนเทือกเขาอะไรเอ่ยเทือกเขาภูพานกั้นตามแนวธรรมชาติกั้นระหว่าง2แอ่งนั่นก็คือแอ่งสกลนครและแอ่งโคราชนะคะซึ่งเป็นที่ราบสูงทางตอนเหนือและทางตะวันออกนะคะนักเรียนต่อไปเรามาดูต่อไปนะคะ

พื้นที่เป็นแอ่งที่มีที่ลักษณะจะเป็นทะเลสาบหรือน้ำจืดขนาดใหญ่นะคะครอบคลุมพื้นที่ในเขตจังหวัดอุดรธานีหนองคายสกลนครและนครพนมซึ่งเรียกว่าแอ่งอะไรคะ

มนะคะอันนี้เป็นแอ่งสกลนครต่อไปจะเป็นแอ่งอะไรคะนักเรียนอีกหนึ่งแอ่งคือแอ่งอะไรอีกหนึ่งแอ่งนั้นก็คือแอ่งโคราชหรือเรียกว่าที่ราบสูงโคราชนะคะนักเรียนมีรูปร่างคล้ายกับถ้วยนักเรียนสังเกตเห็นมีรูปร่างคล้ายกับถ้วยไหมคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเรามาสังเกตภาพนี้ไปพร้อมๆกันนะคะที่ราบสูงโคราชมีลักษณะเป็นเหมือนถ้วยไหมคะมีรูปร่างคล้ายกับถ้วยเป็นแอ่งที่อยู่ตรงกลางนะคะเป็นแอ่งที่อยู่ตรงกลางมีลักษณะลาดเอียงไปทางทิศตะวันออกบริเวณชายขอบเนี่ยจะมีอะไรมีภูเขาสูงอยู่รอบๆเลยนักเรียนสังเกตเห็นสีแดงๆอันนี้ก็คือจะเป็นภูเขาที่สูงแล้วก็ลาดเอียงลงมานะคะเรียกว่าแอ่งอะไรเรียกว่าแอ่งโคราชเก่งมากนะคะมีกี่แอ่งแล้วคะเมื่อสักครู่นี้ที่เราเรียนกัน2แอ่งนั่นก็คือแอ่งสกลนครและแอ่งโคราชมีเทือกเขาอะไรกั้นระหว่าง2แอ่งนี้เทือกเขาอะไรคะเทือกเขาภูพานเก่งมากนะคะต่อไปลักษณะภูมิประเทศต่อไปจะมีทิวเขาพนมดงรักซึ่งทิวเขาพนมดงรักนะคะจะเป็นพรมแดนกั้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาจะอยู่ตรงนี้นะคะนักเรียนนี่เทือกเขาพนมดงรักนะคะจะเป็นแนวกั้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชานะคะซึ่งตลอดแนวของเทือกเขาพนมดงรักเนี่ยจะมีลักษณะเป็นหน้าผาชันนักเรียนดูภาพนี้เห็นไหมคะจะมีลักษณะเป็นหน้าผาชันซึ่งกั้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชามีลักษณะเป็นอย่างไรคะเทือกเขาพนมดงรักมีลักษณะเป็นอย่างไรเป็นหน้าผาชันดังกับภาพนี้นะคะนักเรียนสามารถดูภาพนี้ประกอบได้ว่าเทือกเขาพนมดงรักที่มีหน้าผาชันเนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งเป็นเทือกเขาหรือทิวเขาที่กั้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชานั่นเองนะคะต่อไปนะคะนักเรียนจะมีแม่น้ำที่สำคัญนอกจากมีแอ่งที่สำคัญแล้วมีเทือกเขาหรือภูเขาที่สำคัญแล้วยังมีแม่น้ำสายสำคัญที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วยแม่น้ำสายสำคัญมีแม่น้ำอะไรบ้างเอ่ยแม่น้ำสงครามแม่น้ำโขงแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลนะคะซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือเป็นแม่น้ำแห่งชีวิตนั่นเองแม่น้ำแรกก็คือแม่น้ำสงครามนี่เป็นภาพของลักษณะของแม่น้ำสงครามต่อไปเป็นแม่น้ำโขงนะคะใครเคยได้ยินบ้างคะแม่น้ำโขงต่อไปแม่น้ำอะไรต่อไปเป็นแม่น้ำชีแม่น้ำชีแล้วต่อไปเป็นแม่น้ำอะไรแม่น้ำมูลซึ่งแม่น้ำเหล่านี้นะคะเป็นแม่น้ำสายสำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือเป็นแม่น้ำแห่งชีวิตที่ใช้หล่อเลี้ยงผู้คนในภาคตะวันเฉียงเหนือนั่นเองนะคะนักเรียนต่อไปนอกจากมีแม่น้ำแล้วเรามาดูลักษณะการตั้งถิ่นฐานกันนะคะซึ่งเราเรียนลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปแล้วคราวนี้เรามาดูลักษณะของการตั้งถิ่นฐานในพื้นที่นั้นๆ นะคะการตั้งถิ่นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะนักเรียนจะมีการค้นพบร่องรอยการตั้งถิ่นฐานของผู้คนมาตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งการค้นพบร่องรอยตั้งแต่สมัยโบราณก็มีการค้นพบแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงไหนใครรู้จักบ้างคะใครเคยได้ยินบ้างเอ่ยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอาจจะเคยได้ยินชื่อนะคะแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงมีอะไรอีกคะมีแม่น้ำโขงแม่น้ำมูลแม่น้ำชีซึ่งเป็นแม่น้ำหรือเป็นเส้นทางที่ใช้ติดต่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในภูมิภาคและชุมชนภายนอกที่เข้ามาติดต่อค้าขายเข้ามาติดต่อสื่อสารต่างๆนะคะนอกจากนั้นยังมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อด้วยซึ่งวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าแต่ละภูมิภาคแต่ละสถานที่ก็จะมีความแตกต่างมีความหลากหลายกันออกไปขึ้นอยู่กับอะไรคะขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่

0: ับลักษณะของภูมิประเทศของพื้นที่นั้นๆ นะคะทีนี้เราลองมาดูแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงที่เป็นล่องรอยการตั้งถิ่นฐานที่ทำให้เราทราบว่ามีผู้คนมาตั้งถิ่นฐานในอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะภาพนี้เป็นภาพของอะไรคะนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเราลองสังเกตภาพนี้ไปพร้อมๆกันภาพนี้เป็นภาพของถือไมค์แล้วตอบคำถามหน่อยสิคะตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะถ้าหากว่านักเรียนปลายทางทราบคำตอบแล้วนะคะสามารถยกมือตอบคำถามไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้นะคะภาพนี้เป็นภาพของอะไรคะนักเรียน
1: แหล่งโบราณสถานบ้านเชียงครับ
0: แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงนะคะซึ่งเป็นแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเก่งมากนะคะอยู่ที่จังหวัดอะไรไหนใครทราบบ้างคะอยู่ที่จังหวัดอะไรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในใครทราบบ้างเอ่ยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางไหนลองช่วยกันตอบสิคะว่าแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงอยู่ที่จังหวัดอะไรคะถือไมค์แล้วตอบคำถามสิคะลองช่วยกันคิดซิว่าจะอยู่ที่จังหวัดอะไรไหนใครจะตอบถูกบ้างนักเรียนคิดว่าแหล่งโบราณคดีอยู่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงอยู่ที่จังหวัดอะไรคะ
2: โคราชค่ะ
0: โคราชยังไม่ใช่นะคะอยู่ที่จังหวัดอะไรไหนใครทราบบ้างเอ่ยไหนมีใครรู้บ้างตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางนะคะถ้าหากว่านักเรียนทราบคำตอบแล้วนักเรียนยกมือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้นะคะตัวแทนกลุ่มที่5แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงอยู่ที่จังหวัดอะไรคะ
2: อุดรค่ะ
0: อุดรธานีถูกต้องไหมคะถูกต้องนั่นเองนะคะปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะเก่งมากๆเลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยถ้าหากว่าตอบถูกแสดงว่านักเรียนเก่งมากๆเลยนะคะซึ่งแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะนักเรียนเป็นการค้นพบร่องรอยการดำรงชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่มีทั้งความรู้วัฒนธรรมภูมิปัญญาที่มีการประดิษฐ์เครื่องปั้นดินเผาสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆใช้ในการดำรงชีวิตเป็นล่องของการตั้งถิ่นฐานในตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์นั่นเองนะคะอยู่ที่จังหวัดอะไรนะคะนักเรียนขอสอบถามอีกหนึ่งครั้งอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีเก่งมากนะคะต่อไปจะเป็นคำถามนะคะไหนเราลองมาร่วมกันตอบคำถามสิคะนักเรียนคิดว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะภูมิประเทศเป็นอย่างไรคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถร่วมตอบคำถามไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะนักเรียนคิดว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อสักครู่นี้ที่เราร่วมกันดูแผนที่ไปแล้วใช่ไหมคะเราร่วมกันดูแผนที่กันไปแล้วใช่ไหมมีอะไรบ้างลักษณะภูมิประเทศเป็นอย่างไรจากที่เราอ่านแผนที่กันมีอะไรบ้างในแผนที่มีภูเขามีอะไรอีกตัวแทนกลุ่มที่หนึ่งตอบคำถามหน่อยสิคะว่านักเรียนคิดว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีลักษณะภูมิประเทศเป็นอย่างไรซึ่งลักษณะภูมิประเทศจากการที่เราได้อ่านแผนที่กันไปเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะมีอะไรบ้างคะในแผนที่มีอะไรบ้างคะ
1: มีภูเขาสูงครับ
0: เป็นภูเขาสูงแล้วมีอะไรอีกคะ
1: มีแม่น้ำครับ
0: มีแม่น้ำสายสำคัญมีอะไรอีกสองคะ
1: มีแอ่งครับ
0: มีแอ่งที่สำคัญสองแอ่งคือแอ่งอะไรบ้างคะนักเรียน
1: แอ่งนครพนมครับ
0: แอ่งอะไรเอ่ยใช่หรือเปล่า
1: แอ่งสกลนครครับ
0: แอ่งสกลนครและแอ่งอะไรคะ
1: แอ่งโคราชครับ
0: และแอ่งโคราชเก่งมากเลยนะคะปรบมือให้เพื่อนๆด้วยนะคะซึ่งเพื่อนตอบว่ามีภูเขามีแม่น้ำแล้วก็มีแอ่งที่สำคัญ2แอ่งนั่นก็คือแอ่งสกลนครและแอ่งโคราชนะคะที่เป็นที่ราบสูงซึ่งเป็นลักษณะของภูมิประเทศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองนะคะต่อไปนะคะจะเป็นลักษณะของภูมิประเทศที่เป็นที่ราบสูงทางตอนเหนือและทางตะวันออกซึ่งมีแอ่งที่ราบ2แอ่งที่เพื่อนตอบไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือแอ่งสกลนครและแอ่งโคราชบริเวณรอบๆหรือบริเวณชายขอบจะเป็นอะไรคะบริเวณรอบๆชายขอบจะเป็นภูเขา าสูงนั่นเองที่เราเห็นเป็นสีน้ำตาลนะคะนักเรียนจะเป็นของจะเป็นลักษณะของภูเขาสูงนะคะต่อไปนะคะนักเรียนคิดว่าแม่น้ำใดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่เป็นแม่น้ำที่สำคัญที่เป็นแม่น้ำสายสำคัญแห่งชีวิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อสักครู่นี้เราดูกันไปแล้วมีกี่สายคะที่สำคัญ4สายไหนใครจำได้บ้างทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถยกมือตอบคำถามไปพร้อมๆกันได้นะคะนักเรียนคิดว่าแม่น้ำใดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความอุดมสมบูรณ์ไหนเราช่วยกันตอบคนละ1แม่น้ำสิคะขอตัวแทนกลุ่มที่4หน่อยค่ะแม่น้ำอะไรเอ่ย
2: แม่น้ำชีค่ะ
0: แม่น้ำชีถูกต้องไหมถูกต้องนะคะเก่งมากเชิญนั่งค่ะมีแม่น้ำชีแล้วมีแม่น้ำอะไรอีกคะขอตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะ
2: แม่น้ำโขงค่ะ
0: แม่น้ำโขงถูกต้องไหมคะนักเรียนถูกต้องนะคะแล้วนักเรียนปลายทางตอบแม่น้ำอะไรกันคะสามารถแลกเปลี่ยนคำตอบไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้นะคะมีแม่น้ำอะไรอีกเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะ
2: แม่น้ำมูลค่ะ
0: แม่น้ำมูลเก่งมากมีอีก1แม่น้ำแม่น้ำอะไรไหนใครทราบบ้างเอ่ยแม่น้ำชีไปแล้วแม่น้ำโขงไปแล้วแม่น้ำมูลไปแล้วเหลืออีก1แม่น้ำที่เป็นแม่น้ำสายสำคัญในตะวันออกเฉียงเหนือแม่น้ำอะไรนะคะขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะแม่น้ำอะไรเอ่ย
3: แม่น้ำสงครามค
0: ่
3: ะ
0: แม่น้ำสงครามถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญหรือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นก็คือแม่น้ำชีแม่น้ำมูลแม่น้ำสงครามแล้วก็แม่น้ำโขงนะคะนักเรียนนี่นะคะซึ่งเป็นลักษณะของแม่น้ำสายสำคัญที่อยู่ที่ไหนนะคะภาคใดนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่แม่น้ำสงครามแม่น้ำโขงแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลนั่นเองซึ่งเป็นแม่น้ำแห่งวิถีชีวิตในภาคอะไรคะนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเก่งมากนะคะต่อไปเรามาดูปัจจัยทางสังคมเมื่อสักครู่นี้เป็นปัจจัยทางอะไรคะเมื่อสักครู่นี้เป็นปัจจัยทางภูมิศาสตร์ใช่ไหมคะที่เป็นลักษณะของภูมิประเทศมีภูเขามีแม่น้ำมีแอ่งที่สำคัญต่อไปเป็นปัจจัยทางสังคมเรามาดูสิคะว่าปัจจัยทางสังคมมีอะไรบ้างซึ่งปัจจัยทางสังคมนะคะก็จะเป็นที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีวัฒนธรรมที่โดดเด่นอย่างเช่นศิลปะการฟ้อนไหนใครรู้จักบ้างเอ่ยใครรู้จักบ้างคะศิลปะการฟ้อนหรือเรียกว่าอะไรคะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือเรียกว่าการเสิร์งซึ่งการเสิร์งจะมีจังหวะที่ค่อนข้างเร็วสนุกสนานใช่ไหมคะอย่างเช่นเสิร์งอะไรบ้างเอ่ยตัวแทนกลุ่มที่4รู้จักใช่ไหมคะเสิร์งอะไรเอ่ย
2: กระติบข้าวค่ะ
0: เสิร์งกระติบข้าวแล้วมีเสิร์งอะไรอีกรู้จักอีกไหมรู้จักอีกไหมเอ่ยเก่งมากเชิญนั่งนะคะซึ่งศิลปะการฟ้อนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเป็นการเสิร์งที่มีจังหวะที่ค่อนข้างเร็วนะคะเป็นการเสิร์งกระติบข้าวหรือเสิร์งโป่งรางก็ได้นะคะต่อไปนอกจากการเสิร์งศิลปะการฟ้อนแล้วมีอะไรอีกเอ่ยมีเครื่องดนตรีพื้นบ้านด้วยนะคะซึ่งเครื่องดนตรีพื้นบ้านมีแคนมีพินมีโป่งรางนะคะซึ่งเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะนักเรียนต่อไปนักเรียนคิดว่าเป็นอะไรคะเป็นเครื่องแต่งกายนะคะซึ่งเครื่องแต่งกายที่เป็นวัฒนธรรมที่โดดเด่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเป็นเครื่องแต่งกายที่มีสีที่ค่อนข้างเข้มนะคะซึ่งนอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นภาษาที่เป็นภาษาถิ่นที่แตกต่างการออกไปของแต่ละพื้นที่นะคะนักเรียนต่อไปนะคะซึ่งในภาคอีสานของเรานะคะนักเรียนหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ย สามารถกักเก็บน้ำได้น้อยนะคะนักเรียนฟังครูตามไปเรื่อยๆนะคะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเนี่ยกักเก็บน้ำได้น้อยเมื่อเทียบกับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมานะคะเนื่องด้วยทางภูมิศาสตร์ของภาคอีสานเป็นยังไงดินส่วนใหญ่ในภาคอีสานจะเป็นดินทรายที่ไม่อุ้มน้ำนะคะเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนก็จะมีน้ำท่วมได้ง่ายพอน้ำท่วมง่ายสามารถกักเก็บน้ำได้ไหม
4: ไม
0: ่ได้เพราะว่าเป็นดินอะไร
4: ด
0: ิน
4: ทราย
0: เพราะว่าเป็นดินทรายนะคะไม่สามารถกักเก็บน้ำได้แล้วพอเมื่อถึงฤดูแล้งนะคะจึงเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองนะคะซึ่งพอเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำเพราะว่าไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้เพราะเป็นดินทรายใช่ไหมคะในภูมิภาคภาคอีสานเนี่ยก็เลยมีวัฒนธรรมมีประเพณีที่เกิดขึ้นเพื่ออะไรคะเพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำซึ่งประเพณีที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตหรือการประกอบอาชีพในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็คือประเพณีแรกคือประเพณีอะไรประเพณีบุญบั้งไฟไหนใครรู้จักบ้างเอ่ยเป็นอย่างไรคะเป็นอย่างไรแล้วประเพณีบุญบั้งไฟทำขึ้นเพื่ออะไรคะนักเรียนเพื่อขอฝนเก่งมากทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะซึ่งประเพณีบุญบั้งไฟนะคะเป็นการทำขึ้นเพื่อขอฝนเพื่อถวายกับเทวดาหรือพญาแถนที่ภาคอีสานรู้จักนะคะเป็นพญาแถนเป็นเทวดาเพื่อให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลให้ชาวบ้านได้มีน้ำกินน้ำใช้ในการประกอบอาชีพนะคะนอกจากมีประเพณีบุญบั้งไฟแล้วมีประเพณีอะไรอีกไหนลองทายสิคะประเพณีอะไรคะประเพณีผีตาโขนนะคะเป็นประเพณีที่ชาวบ้านเนี่ยจะใส่หน้ากากผีนะคะซึ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดเลยนะคะการใส่หน้ากากผีเป็นความเชื่อว่าทำให้หายจากการเจ็บป่วยจากโรคจากภัยต่างๆนะคะให้มีความสุขความเจริญรวมทั้งประเพณีนี้จะเกิดก่อให้เกิดความสนุกสนานด้วยจะจัดขึ้นหลังวันขึ้น15ค่ําเดือน6นะคะส่วนใหญ่จะจัดที่จังหวัดอะไรนะคะจังหวัดเลยนั่นเองเก่งมากนอกจากมีประเพณีผีตาขนแล้วสุดท้ายมีประเพณีอะไรคะประเพณีแห่นางแมวไหนใครรู้จักบ้างเอ่ยไหนใครรู้จักบ้างตัวแทนกลุ่มที่4เป็นอย่างไรคะประเพณีแห่นางแมว
2: จะจับแมวใส่กรงแล้วก็วนรอบหมู่บ้านค่ะ
0: เชิญนั่งเก่งมากนะคะเพื่อนเราตอบว่าประเพณีแห่นางแมวเป็นการจับแมวใส่กรงแล้วก็แห่รอบหมู่บ้านแห่เพื่ออะไรคะนักเรียนแห่เพื่อขอฝนอีกเช่นกันนะคะเพราะว่าชาวบ้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีความเชื่อกันว่าเมื่อแมวร้องเนี่ยฝนจะตกทุกครั้งที่ฝนตกแมวก็จะร้องอันนี้คือความเชื่อเพราะฉะนั้นก็เลยมีการจับแมวเนี่ยมาทำอย่างไรก็ได้ให้แมวร้องอาจจะเป็นการสาดน้ำหรือการแบกไปมารอบหมู่รอบหมู่บ้านอย่างที่เพื่อนตอบเพื่ออะไรเพื่อให้แมวร้องแล้วถ้าแมวร้องแล้วทำไมต่อคะฝนก็จะตกอันนี้คือความเชื่อของชาวบ้านนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าแมวร้องฝนก็จะตกชาวบ้านต้องการน้ำฝนในการประกอบอาชีพเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภัยแล้งก็เลยมีประเพณีแห่นางแมวขึ้นเพื่อต้องการขอฝนให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลใช้ในการประกอบอาชีพของชาวบ้านนะคะต่อไปนะคะเรามาดูกันสิคะว่าประเพณีใดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความเกี่ยวข้องกับความแห้งแล้งเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมประเพณีอะไรคะเกี่ยวข้องกับความแห้งแล้งแก้ปัญหาความแห้งแล้งทำให้ฝนตกทำให้ชาวบ้านหรือเกษตรกรรมเนี่ยสามารถทำมาหากินประเพณีอะไรเอ่ยเมื่อสักครู่นี้ที่เราเรียนกันไปแล้วตัวแทนกลุ่มที่2ตอบหน่อยสิคะว่าประเพณีใดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความเกี่ยวข้องกับ ความแห้งแล้งเกี่ยวข้องกับเกษตรกร

0: พณีอะไรคะ
1: แห่นางแมวค่ะ
0: ประเพณีแห่นางแมวเก่งมากเชิญนั่งนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบเหมือนกับนักเรียนต้นทางไหมถ้าหากว่านักเรียนตอบเหมือนกันปรบมือให้กำลังใจตนเองด้วยนะคะต่อไปจะเป็นกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดพร้อมไหมคะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอามือจับหัวเอามือจับหูเอามือวางบนโต๊ะแล้วนั่งตัวตรงนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเรามาร่วมกันเล่นเกมกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดไปพร้อมๆกันวันนี้จะเป็นเกมทายชื่อจังหวัดจากคำใบ้อักษรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งแล้วเงียบเสียงแล้วไปดูเกมกันเลยเงียบเสียงแล้วค่อยๆ คิดนะคะมีคำใบ้ให้คือมี3พยางใช่ไหมคะเงียบเสียงก่อนเงียบเสียงก่อนนะคะใช่ไหมคะเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะใช่ไหม3พยางต้องเป็นพยางค์พยัญชนะตัวอะไรคะพยัญชนะอะไรเอ่ยม้อม้าถูกต้องแล้วต่อไปดอเด็กต่อไปนะคะต่อไปตัวอะไรต่อไปตัวอะไรชาละอาต่อไปตัวอะไรคะรอเรือสรุปเป็นจังหวัดอะไร
2: ม
0: ุกดาหารเก่งมากนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางต่อไปพร้อมไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางสามารถร่วมดูไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้นะคะต่อไปมี4พยางค์แล้วนักเรียนปลายทางทราบหรือยังคะพยัญชนะตัวอะไรเอ่ยถูกต้องไหมถูกต้องไหมไหนใครว่าใช่ไหนใครว่าไม่ใช่พยัญชนะตัวแรกต้องเป็นตัวอะไรคะ
2: ออ่าง
0: อ่างถูกต้องตัวต่อไปล่ะคะตัวต่อไปตัวอะไร
2: สระอา
0: ตัวต่อไปค่ะ
2: ใ
0: ช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าตัวต่อไปคือจอจานตัวต่อไปล่ะคะจอจานอีกเหรอคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ไหม
2: ใช่
0: นะคะและตัวสุดท้ายตัวอะไรคะหญิงเพราะฉะนั้นคือจังหวัดอะไรถูกต้องนะคะจังหวัดอำนาจเจริญถ้าหากว่านักเรียนปลายทางตอบถูกปรบมือให้กำลังใจตนเองด้วยนะคะเหมือนกับนักเรียนต้นทางยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะยังไม่หมดเพียงแค่นี้ต่อไปตั้งใจดูนะคะใช่เหรอมีกี่พยางค์ให้ทายมี2พยางค์แล้วนักเรียนปลายทางตอบอะไรคะตัวแรกเป็นพยัญชนะอะไรใช่หรือเปล่า
2: ใช
0: ่แล้วถ้าไม่ใช่ล่ะ
2: ไม่
0: ครับ
2: ก็ต้อง
0: พยัญชนะตัวแรกเป็นตัวอะไรคะ
2: ขอ
0: ไข่ถูกต้องพยัญชนะตัวต่อไปล่ะคะตัวอะไรเอ่ย
2: นอนหน
0: ูนอหนูและพยัญชนะตัวสุดท้ายที่ต้องเติมคือเพราะฉะนั้นคือจังหวัดอะไร
2: ขอนแก
0: ่นเก่งมากถูกต้องนะคะนักเรียนปลายทางถ้าหากว่าตอบถูกปรบมือให้กำลังใจตนเองด้วยนะคะต่อไปใช่เหรอมีกี่พยางค์

0: ี่พยางค์มีสี่พยางค์มีสี่พยางค์แล้วคือพยัญชนะตัวแรกคืออ่างต่อไปเป็นตัวอะไรอ่างเงียบเสียงต่อไปเป็นตัวอะไรคะดอเด็กต่อไปเป็นตัวอะไรสระอาสุดท้ายเป็นพยัญชนะนอหนูเพราะฉะนั้นคือจังหวัดอะไร
1: อุดรธาน
0: ีเก่งมากแล้วจังหวัดอุดรธานีครูขอถามอีกหนึ่งครั้งค้นพบอะไรนะคะแหล่งอะไรนะคะที่เราเรียนกันไปแล้วแหล่งอะไรคะแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีเก่งมากนะคะต่อไปอะไรกันแน่เอาเงียบเสียงเอาเงียบเสียงปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งอ่ะมีทั้งหมดกี่พยางค์คะมีทั้งหมด6พยางค์จังหวัดอะไรคะนักเรียนแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะทราบไม่เอ่ยจังหวัดอะไรมีพยัญชนะอะไรบ้างตัวแรกต้องเป็นอะไรคะมีนอนหนูแล้วมีคอควายมีตัวอะไรอีกรอเรือตัวอะไรอีกคะใช่หรือเปล่ารอเรือแล้วมีตัวอะไรอีกคะตัวอะไรเอ่ยสอเสือตัวสุดท้ายล่ะคะมอม้าจังหวัดอะไรคะเก่งมากจังหวัดนครราชสีมาปรบมือให้ตนเองด้วยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปเป็นขั้นปฏิบัติให้นักเรียนหยิบชุดกิจกรรมของตนเองขึ้นมานะคะในวันนี้นะคะเราจะมาร่วมกันทำใบงานที่7นะคะในเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะส่วนคุณครูปลายทางนะคะช่วยเดินดูให้คำแนะนำตามความเหมาะสมกับนักเรียนได้นะคะซึ่งคำชี้แจงในใบงานที่7นะคะนักเรียนให้นักเรียนวิเคราะห์ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมค่ะที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคตะวันเฉียงเหนือมีทั้งหมดกี่ปัจจัยคะนักเรียนมี2ปัจจัยนั่นก็คือปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมค่ะลงมือทำได้เลยโดยไม่ใช้เสียงนะคะนักเรียนโดยไม่ใช้เสียงนะคะลงมือทำเลยอยู่ในหน้า136นะคะนักเรียนนักเรียนสามารถดูใบความรู้ประกอบไปด้วยในหน้า135นะคะใช่นักเรียนดูใบความรู้ในหน้า135ประกอบไปด้วยเลยใบงานอยู่ในหน้า136นะคะ
2: รวดเร็วมากแค่นี้ก็ได้อันนี้คือลักษณะของภูมิศาสตร์ใช่ไหมอันนี้เป็นลักษณะของภูมิศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยตั้งอยู่บนแอ่งอะไรแอ่งโคราชและแอ่งสกลนครมีแม่น้ำสายหลักนั่นก็คือแม่น้ำมูลแม่น้ำชีและแม่น้ำโขงต่อไปปัจจัยทางสังคมเป็นอย่างไรคะผู้คนในภาคตอนออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเนี่ยมีความหลากหลายด้านประชากรมีอาชีพที่หลากหลายแล้วก็มีวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลาย
3: ครูค่ะจริงๆแล้วผมฟังครูแล้วผมเข้าใจผ
2: ิ
3: ด
2: ใช่ถูกต้องแล้ว
3: ถ
2: ูกต้องทำต่อไปเลยเก่งมากทำต่อไปเก่งมากแล้ว

0: ที่4ได้ไหม
1: ได้ค่ะได้ค่ะ
2: อันนี้เขียนถึงไหนได
0: ้นี่แม่น้ำโขงใช่ต่อไปปัจจัยทางสังคมเป็นอย่างไรปัจจัยทางสังคมก็เขียนตามความเข้าใจของนักเรียนก็ได้ว่ามีเป็นชุมชนที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายหน้า136ใช่ค่ะใช่ค่ะลงมือทำเลยเขียนให้เรียบร้อยก่อนนะคะค่อยตกแต่งได้ไหมนักเรียนสามารถพลิกไปดูใบความรู้ในหน้า135ได้นะคะทำได้ไหมคะกลุ่มที่หนึ่งได้ยังกลุ่มที่หนึ่งรวดเร็วมากกลุ่มที่5ทำได้ไหมคะเขียนให้สวยๆนะคะนักเรียนทำได้ไหมเ

0: คราชและแองสกลนครแค่นี้ก็ได้อ่านแล้วต่อมาปัจจัยทางสังคมปัจจัยทางสังคมเป็นอย่างไรผู้คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออ่ะเขียนเป็นชุมชนที่มีความหลากหลายด้านประชากรอ่ะเขียนลงไปเป็นชุมชนที่มีความหลากหลายด้านประชากรปัจจัยทางด้านสังคมนะคะเขียนลงไปว่าเป็นชุมชนที่มีความหลากหลายถ้าหากว่ามีความหลากหลายแล้วอะไรอีกที่หลากหลายตามมาคะพอมีชุมชนที่หลากหลายแล้วประเพณีที่หลากหลายประเพณีแล้วมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกนอกจากศาสนาแล้วมีวัฒนธรรมที่หลากหลายตามมาด้วยอันนี้คือปัจจัยทางสังคมนะคะสามารถเขียนตามความเข้าใจของนักเรียนได้เลยนักเรียนปัจจัยทางสังคมมีประชากรที่หลากหลายใช่ไหมคะพอมีประชากรที่หลากหลายแล้วอะไรที่หลากหลายอีกคะวัฒนธรรมประเพณีก็มีความหลากหลายเช่นกันนะคะนักเรียนเขียนลงไปได้เลยเอาลงมือทำค่ะกลุ่มที่4เก่งมากใช่เอายังไม่ได้ทำเลยเหรอ
1: ยังครับ
0: ตั้งอยู่บนอะไรตั้งอยู่บนแอ่งโคราชและและแอ่งสกลนครเขียนลงไปปัจจัยทางสังคมใช่ค่ะปัจจัยทางสังคมพอมีประชากรที่หลากหลายฟังค่ะปัจจัยทางสังคมพอมีประชากรที่หลากหลายอะไรอีกที่จะหลากหลายตามมาอะไรอีกที่จะมีความหลากหลายต่อมาประชากรหลากหลายแล้วอะไรอีกที่มีความหลากหลายต่อมาประเพณีและวัฒนธรรมก็มีความหลากหลายด้วยนักเรียนเขียนลงไปตามความเข้าใจของตนเองได้เลยใช่ใช่กลุ่มที่4ได้ไหม
2: ได้เสร็จนะคะเขียน
0: ตั้งใจทำอย่างรวดเร็วเก่งมากกลุ่มที่3ได้ไหมคะตอนนี้กลุ่ม1เรียบร้อยแล้วกลุ่ม2เรียบร้อยแล้วกลุ่ม3ก็กำลังจะเรียบร้อยเหลือกลุ่ม4และกลุ่ม5เรียบร้อยแล้วเป็นบางคนนะคะเก่งมากเสร็จแล้วสามารถระบายสีตกแต่งได้เลยค่ะใครเรียบร้อยแล้วบ้างเอ่ยกลุ่ม1เรียบร้อยแล้วกลุ่ม2เรียบร้อยหรือยังคะกลุ่ม2ใครเรียบร้อยแล้วยกมือหน่อยกลุ่ม2เรียบร้อยแล้วกลุ่ม3ล่ะคะเรียบร้อยกลุ่ม4เรียบร้อยหรือยังคะกลุ่ม4เรียบร้อยหรือยังคะใกล้แล้วกลุ่ม5ล่ะคะยังไม่เรียบร้อยนะคะ

ที่2เก็บอุปกรณ์อื่นทั้งหมดนักเรียนเรียบร้อยหรือยังเอ่ยตอนนี้ครูคาดว่าน่าจะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองไปดูเฉลยพร้อมๆกันสิคะว่าคำตอบของคุณครูจะเหมือนกับของนักเรียนไหมถ้าหากว่าไม่เหมือนนักเรียนสามารถเขียนเพิ่มเติมลงไปได้นะคะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนสามารถเขียนเฉลยเพิ่มเติมลงไปในใบงานของนักเรียนได้นะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเฉลยใบงานที่7นะคะในเรื่องปัจจัยทางภูมิศาสตร์ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะนักเรียนพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแบบใดคะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงทางตอนเหนือและทางตะวันออกมีเทือกเขาภูพานเป็นแนวกั้นแบ่งออกเป็น2แอ่งที่ราบนั่นก็คือแอ่งสกลนครและแอ่งโคราชนะคะซึ่งบริเวณชายขอบหรือบริเวณรอบๆเนี่ยจะเป็นภูเขาสูงนั่นเองนะคะต่อไปเป็นปัจจัยทางสังคมนะคะซึ่งปัจจัยทางสังคมเป็นภาคที่มีเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมที่ทำไมคะวัฒนธรรมที่โดดเด่นอย่างเช่นเครื่องดนตรีเครื่องแต่งกายศิลปะการฟ้อนต่างๆนะคะจะมีลักษณะที่โดดเด่นรวมถึงมีประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตการประกอบอาชีพเช่นประเพณีบุญบั้งไฟประเพณีการแห่นางแมวซึ่งทำขึ้นเพื่อขอฝนให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลสามารถประกอบอาชีพได้นะคะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะเราก็จะมาสรุปปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นก็คือประกอบด้วย2ปัจจัยคือปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะคะซึ่งเป็นที่ราบสูงทางตอนเหนือและทางตะวันออกมีเทือกเขาภูพานเป็นแนวกั้นตามธรรมชาตินะคะกั้นแบ่งแอ่ง2แอ่งนั่นก็คือแอ่งสกลนครและแอ่งโคราชรอบๆข้างก็จะเป็นภูเขาสูงต่อไปปัจจัยทางสังคมนะคะซึ่งปัจจัยทางสังคมก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมอย่างเช่นเครื่องดนตรีเครื่องแต่งกายหรืออาจจะเป็นศิลปะการฟ้อนต่างๆนะคะและก็มีประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตอีกด้วยอย่างเช่นประเพณีบุญบั้งไฟประเพณีแห่นางแมวเพื่อเป็นการขอฝนให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลนะคะสามารถเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพด้วยนะคะนักเรียน

0: ำหรับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางใครมีข้อสงสัยไหมคะถ้าไม่มีนะคะในบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเรียนกันในเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนนะคะและสิ่งที่คุณครูปลายทางนะคะจะต้องเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางนั่นก็คือใบความรู้ที่8นะคะในเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนที่เกิดจากสภาพภูมิศาสตร์และทางสังคมรวมถึงปัจจัยรวมถึงใบงานที่8นะคะในเรื่องลักษณะที่สำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนที่เกิดจากสภาพทางภูมิศาสตร์และสังคมนะคะไหนนักเรียนใครมีข้อสงสัยไหมคะถ้าไม่มีนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนต้องมาฟังความรู้

0: ตอนใครๆก็รัก
1: เอ๊ะอยู่ไหนนะหยิบมาแล้วนี่นา
0: ตะวันหาอะไรอยู่เหรอ
1: หาดินสออยู่จ้ะสงสัยจะลืมหยิบมา
2: เอาของเราก็ได้เรามีหลายแท่งแบ่งกันนะ
1: ขอบใจจ้ะ
2: ตะวันคุณแม่เราทำขนมเราเลยเอามาฝากเป็นการขอบคุณที่ตะวันแบ่งขนมให้เรากินเมื่อวานเพราะเราลืมเอาเงินมาไม่อย่างนั้นเราหิวแย่เลย
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะวันหลังไม่ต้องมีอะไรมาฝากก็ได้ตะวันยินดีแบ่งขนมให้จ้ะ
3: ตะวันกลางวันนี้ไปเล่นด้วยกันนะ
1: ได้จ้ะ
0: ทำไมตะวันมีแต่คนรักคนชอบนะขนาดคุณครูยังชมตะวันเลย
2: ก็เพราะตะวันเป็นเด็กดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ช่วยได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไงทุกคนเลยรักตะวัน

0: เพื่อนๆจ๊ะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นทั้งที่บ้านหรือโรงเรียนเราต้องมีน้ำใจให้กันช่วยเหลือกันเล็กๆน้อยๆรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นเท่าที่เราสามารถทำได้นะ
1: จะได้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนเหมือนอย่างตะวันใช่ไหม
0: ถูกต้องจ้ะมีน้ำใจมีอะไรแบ่งปันช่วยเหลือกันเราทุกคนก็สุขใจ
2: ถ้าอย่างนี้ต้นกล้าและช่วยเพื่อนๆทำงานกลุ่มอย่างเต็มที่และกลับบ้านไปจะทำงานบ้านดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยเพื่อนๆอย่าลืมมีน้ำใจช่วยเหลือที่บ้านและคนรอบข้างนะทุกคน

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักวันสำคัญวันนี้นะครับ12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติใน1ปีมีวันแม่1วันครับแต่สำหรับแม่แล้วทั้ง365วันคือวันของลูกวันนี้วิตามินข่าวขอนำเรื่องราวที่หลายคนจำไม่ได้มาเล่าให้ฟังครับ
1: เมื่อแม่รู้ลูกมาอยู่ในท้องแม่จึงแน่วแน่ปกปักรักษาสายลกคือสายลักไม่ล้างลาแม่ส่งอาหารให้ผ่านสายสะดือยิ่งท้องโตโยเยยิ่งย่ำแย่นั่งนอนยืนลำบากแท้ยังยึดถือหนักเหนื่อยเจ็บยันลูกคลอดปลอดภัยคือแม่ได้ชื่อว่าแม่แม่ภูมิใจ
0: ตลอดระยะเวลา9เดือนที่แม่อุ้มท้องของเรานะครับมีอะไรเกิดขึ้นกับแม่ไหมครับทั้งร่างกายและจิตใจอารมณ์ก็แปรปรวนง่ายปอดไตหัวใจทำงานอย่างหนักแม่ต้องแบ่งอากาศให้ลูกได้หายใจช่วงเวลาที่แม่เจ็บท้องก่อนคลอดแม่ทรมานที่สุดครับวันเกิดของเราคือวันที่แม่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตครับ
1: ลูกยิ้มแต้แบเบาะบนบอกฟูกมือเท้าเนื้อกายลูกนุ่มเนียนใสหลับนานตื่นดูดนมแล้วหลับไปหลับแล้วตื่นแม่ดีใจให้ดูดนมปากน้อยดูดจวบจวบช่างจิ้มลิ้มสัมผัสละมุนอุ่นอิ่มอร่อยสมหลับตื่นร้องอึฉี่แม่เชยชมเหนื่อยกายแท้แม่ลื่นลมสมฤทัย
0: น้ำนมแม่เป็นทั้งน้ำและอาหารที่ดีที่สุดของลูกครับ6เดือนแรกนะครับลูกสามารถดื่มแต่น้ำนมแม่โดยไม่ต้องดื่มน้ำอะไรเลยก็ได้ครับน้ำนมแม่ยังเป็นภูมิต้านทานโรคภัยไข้เจ็บให้กับเราได้เป็นอย่างดีแต่ในช่วงที่เราดูดนมแม่แม่ต้องทนเจ็บเพราะหลายครั้งลูกเผลอไปกัดเต้านมของแม่ครับ
1: จากแบเบาะลูกนั่งคานไม่นานเนิ่นเริ่มหัดยืนลูกอยากเดินทำไม่ได้ลูกโยงโย่งเกาะยันยืนแม่ห่วงใยตั้งไข่ล้มไม่เป็นไรเริ่มใหม่ทำก้าวแรกลูกเดินได้สุขใจแท้คำแรกลูกเรียกแม่แม่ชื่นฉ่ำเลี้ยงลูกจนเติบใหญ่ปลื้มใจล้ำลูกอาจจำไม่ได้แล้วไม่เป็นไร
0: ในท้องแบเบาะต่อแตะทั้งหมดนี้คือเรื่องจริงที่เราอาจจะไม่เคยรู้และจำความไม่ได้แต่วันนี้ลูกทุกคนได้รู้แล้วจงอย่าจำและทำเพียงแค่วันนี้วันเดียววันแม
1: ่สิ่งดีๆที่แม่ทำให้เราลูกๆหลายคนรู้แล้วและลูกล่ะอยากรู้ไหมว่าแม่อยากเห็นลูกของแม่เป็นอย่างไรบ้างไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องใหญ่มันเป็นแค่เรื่องเล็กๆแม่ขอแค่นี้
2: แม่ขอเพียงลูกยิ้มได้ใจแม่ชื่นขอลูกตื่นพร้อมตะวันขันพร้อมไก
3: ่ขอลูกทุกเช้าแม่ดีใจขอลูกกินผักได้กินอยู่ดี
4: ขอลูกสุขสนุกอ่านนิทานเพลิน
5: ขอลูกเดินถูกทางถูกวิถี
6: ขอลูกแปลงฟันได
7: ้ถูกวิธี
8: ขอลูกมีนกน้อยในดวงใจ
9: ขอลูกจดจำคำสอนแม
10: ่เหนื่อยแท้แม่อดทนเพื่อลูกได
11: ้ลูกอาจลืมเรื่องราวครั้งยาวไว
12: แต่ไม่มีแม่คนไหนลืมลูกได้เลย
0: ขอให้คุณแม่ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับ
1: หนูรักแม่ครับ
0: ที่ชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook ของเราครับพร้อมลุ้นรับเสื้อยืดเสริมภูมิต้านทานจากวิตามินข่าวครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นเดิมวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับเด็กๆได้กลับไปอ่านความรู้มาล่วงหน้าไหมมีบางคนบอกว่ายังไม่ได้กลับไปอ่านบางคนบอกว่ากลับไปอ่านมาแล้วแน่นอนเก่งมากเพราะว่าเรื่องราวของเราในวันนี้จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากตอนที่เราเรียนชั่วโมงแรกๆใช่ไหมแต่วันนี้ชั่วโมงนี้มันจะไม่ใช่ครั้งแรกของเราอีกต่อไปเพราะว่าเราเรียนเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วโดยชื่อเรื่องของเรามีชื่อเรื่องว่าอะไรลูก
1: การอ่านจับใจความสำค
0: ั
1: ญ
0: แน่นอนการอ่านจับใจความสำคัญเราเคยได้ลองจับใจความสำคัญมาแล้วจากนิทานโดยที่คุณครูมีตารางให้แล้วก็จับใจความสำคัญเป็นย่อหน้าย่อหน้าที่หนึ่งก็แยกว่ามีใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรใช่ไหมย่อหน้าที่สองมีความสำคัญว่าอย่างไรแล้วนำย่อหน้าทั้งหมดมารวมกันเป็นใจความสำคัญของเรื่องนั้นและเรื่องที่เราอ่านนอกจากจับใจความสำคัญได้แล้วบอกว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรผลเป็นอย่างไรได้แล้วก็ต้องบอกอะไรได้ด้วยจากนิทานต้องให้อะไรข้อคิดที่เราสามารถนำไปปรับใช้ได้โดยจุดประสงค์ของเราในวันนี้มีอยู่ด้วยกันง่ายๆ5ข้อข้อที่1เด็กๆรู้แล้วว่าความหมายของการอ่านจับใจความคืออะไรเพราะว่าเราเคยเรียนรู้มาแล้วและ2บอกหลักการอ่านจับใจความได้เด็กๆก็รู้มาแล้วเพราะว่าเราเรียนรู้มาแล้วใช่มั้ยครับแต่3วันนี้ข้อนี้จับใจความสำคัญจากนิทานที่คุณครูให้เด็กเตรียมมาใช่มั้ยแล้วก็4ต้องตั้งคำถามและตอบคำถามจากนิทานนั้นได้ด้วยและมีมารยาทในการเขียนนั่นเองถ้าพร้อมแล้วมาอ่านความรู้เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญขอตัวแทนอ่าน1คนอ่านนำเพื่อนเชฟเดี๋ยวเชฟอ่านนำเพื่อนอ่านตามนั่งตัวตรงต้นทางและปลายทางเชฟพร้อมไหมครับ
2: พร้อมครับ
0: โอเคเชฟอ่านนำเพื่อนอ่านตามต้นทางและปลายทางเริ่ม
2: การอ่านจับใจความสำคัญ
1: การอ
2: ่
1: านจ
2: ับ
1: ใจความสำค
2: ั
1: ญ
2: คือการอ่านที่มุ่งค้นหาสาระของเรื่อง
1: การอ่านที่มุ่งค้นหาสาระของเรื่อง
2: หรือของหนังสือแต่ละเล่ม
1: หรือของหนังสือแต่ละเล่ม
2: ที่เป็นส่วนใจความสำคัญและส่วนขยายใจความสำคัญของเรื่อง
1: และส่วนขยายใจความสำคัญของเรื่อง
2: การหาใจความสำคัญจะต้องหาคำสำคัญหรือคำหลักโดยการตั้งคำถาม
1: แล้วตอบคำถามว
2: ่
1: า
2: ข้อความในย่อหน้านั้นตัวละครมีใครบ้าง
1: ต
2: ั
1: วละครทำอะไร
2: และผลเป็นอย่างไร
1: จ
2: ากนั้นนำคำสำคัญหรือคำหลักมาเรียบเรียงให้เป็นประโยคใจความสำคัญด้วยสำนวนภาษาของตนเอง
0: เรียบร้อยจ้าเก่งมากทุกคนอ่านได้ดีมากนี่คือความหมายของการจับใจความสำคัญแน่นอนที่ครูทำสีสีไว้คือเราอ่านแล้วเราต้องตอบคำถามว่าตัวละครมีใครบ้างตัวละครทำอะไรและผลเป็นอย่างไรนะครับจากนั้นเราก็ค่อยนำคำถามเหล่านี้ที่เราตั้งนำมาเขียนเรียบเรียงเป็นเรื่องราวของเรานะครับโดยขั้นตอนมีดังนี้ขั้นตอนและวิธีการหาใจความสำคัญจากนิทานข้อที่1อ่านเองเก่งจังทั้งต้นทางและปลายทาง1 2 3
1: 1

0: ตลอดทั้งเรื่องก่อนอ่านไปเลย1รอบไม่เข้าใจก็2รอบ3รอบได้นะครับข้อที่2ทำอย่างไรเห็นไหมถ้าอ่านไม่เข้าใจก็อ่านได้อีกครั้งหนึ่งต่อไปข้อที่3
1: ตั้งคำถามหาคำสำคัญหรือคำหลักของแต่ละย่อหน
0: ้าตั้งคำถามว่าอย่างไรบ้าง1
1: ตัวละครย่อหน้านี้มีใครบ้าง2ตัวละคร
0: ตั้งคำถามนำ3ข้อแล้วนำไปเขียนต่อไปข้อที่4ทำอย่างไรลูก
1: 4เขียนเรื่องเรียงประโยคใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้า
0: อีก1ครั้งอ่านตก1คำ1 2 3
1: ว
0: ิธีสุดท้ายวิธีที่5คือ

นี่คือความรู้ที่เราได้เรียนไปก็คือเราอ่านนิทานเรื่องยาวๆเลยใช่ไหมแล้วมันก็มีย่อหน้าที่1ย่อหน้าที่2ย่อหน้าที่3เด็กๆปลายทางก็น่าจะนึกออกเราต้องจับใจความเป็นย่อหน้าย่อหน้าย่อหน้าแยกเป็นย่อหน้าแล้วนำมาเขียนรวบรวมแต่วันนี้คุณครูกันบอกแล้วว่าชั่วโมงที่ผ่านมาเด็กๆปลายทางและต้นทางจะต้องเตรียมนิทานอีสปมาคนละ1เล่มซึ่งนิทานอีสปเป็นนิทานที่มีเรื่องที่ยาวไม่ลูกไม่ยาวเป็นเรื่องสั้นๆดังนั้นเด็กๆ ก็ไม่ต้องจับใจความเป็นย่อหน้าก็สามารถตั้ง

ได้เลยโดยที่ไม่ต้องแบ่งเป็นย่อหน้านะครับโดยที่เด็กต้องทำตามวิธีการที่เราได้เรียนไปก็คือเราต้องทำอย่างไรลูก1เราต้องอ่านก่อนตลอดทั้งเรื่องถ้ารอบแรกยังไม่รู้เรื่องหรือยังไม่เข้าใจมากพอให้อ่านทำไมอ่านอีกครั้งนึงก็ได้แล้วค่อยจับใจความสำคัญนะครับถ้าพร้อมแล้วตอนนี้เด็กๆเตรียมสมุดขึ้นมานะครับแล้วก็มีนิทานคนละ1เล่มนะครับแล้วก็จับใจความสำคัญได้เลยโดยที่คุณครูปลายทางช่วยให้คำแนะนำนักเรียนด้วยเวลาที่เด็กๆกำลังทำงานนะครับว่าจับใจความได้ถูกต้องไหมตัวละครครบไหมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครบไหมแล้วผลเป็นอย่างไรส่วนเด็กๆก็ต้องทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับมีมารยาทในการเขียนและการอ่านนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำงานได้เลย

เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กๆปลายทางและต้นทางตอนนี้หยุดลงมือปฏิบัติกิจกรรมหยุดอ่านนิทานของเราหยุดเขียนจับใจความสำคัญของเราก่อนแล้วก็มาติดตามความก้าวหน้าจากเพื่อนๆต้นทางไปพร้อมๆกันโดยที่วันนี้คนที่มาส่งคุณครูคนแรกเลยก็คือเชฟครับขอเชิญเชฟมานำเสนองานลูกให้เพื่อนๆของเราได้ดูของเชฟเรื่องนิทานอีสปเรื่องแพะกับเถาองุ่นนะครับเดี๋ยวคุณครูอ่านเรื่องราวให้ฟังก่อนแล้วค่อยฟังเชฟนะเชฟสัมภาษณ์ให้ลูกด้วยนะก่อนที่จะฟังเชฟเดี๋ยวฟังนิทานก่อนนิทานเรื่องเต็มๆจากคุณครูเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังนะเรื่องนิทานแพะกับเถาองุ่นแพะตัวหนึ่งเดินหลงอยู่ในป่าแต่เพียงลำพังขณะที่กำลังหาทางกลับอยู่นั้นมันได้หันไปเห็นได้ไปเห็นพรานป่าคนหนึ่งเข้าด้วยความกลัวมันรีบวิ่งหนีไปโดยเร็วเสียงฝีเท้าของมันทำให้นายพรานหันมาเห็นเขาจึงวิ่งไล่แพะตัวนั้นไปทันทีแพะวิ่งหนีสุดชีวิตโดยมีนายพรานวิ่งตามมาไม่ห่างนักแพะเห็นเถาวัลย์องุ่นซึ่งมีใบปกคลุมอยู่หนาทึบมันจึงรีบเข้าไปซ่อนตัวเงียบอยู่ในนั้นนายพรานไม่ทันสังเกตจึงวิ่งเลยเถาองุ่นนั้นไปเมื่อนายพรานวิ่งเลยผ่านไปแล้วแพะก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกแต่กลิ่นอันหอมหวานของผลองุ่นที่แพะใช้หลบอยู่นั้นทำให้มันเกิดความหิวขึ้นมาทันใดมันจึงค่อยๆและเล็มผลและใบองุ่นกินอย่าง

0: เพลินจนเกือบหมดแพ้จึงไม่มีสิ่งใดมาปิดบังมันไว้อีกต่อไปนายพรานซึ่งบังเอิญย้อนกลับมาทางเก่าจึงมองเห็นแพะได้อย่างชัดเจนเขาจึงเล็งหน้าม้ายิงไปที่แพะตัวนั้นทันทีลูกธนูพุ่งไปถูกแพะล้มลงใครตายทันทีจบแล้วนั่นนี่คือที่ทางของเชฟและเชฟเขียนสรุปใจความสำคัญได้ว่าอย่างไรอาเชิญเลยลูก
1: มีแพะตัวหนึ่งเดินหลงอยู่ในป่าขณะเดินอยู่ในป่าแพะก็หันไปเห็นนายพรานด้วยความกลัวของมันมันจึงวิ่งหนีด้วยเสียงสี่เท้าของมันนายพรานก็ไล่แต่แพะไปแอบในเถาองุ่นจึงทำให้นายพรานมองไม่เห็นแพะเห็นองุ่นจึงกินหมดพอนายพานมาอีกรอบหนึ่งนายพานจึงเห็นแพะและยิงแพะก็เสียชีวิตครับนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่ไม่รู้จักบุญคุณของผู้อื่นย่อมได้รับการลงโทษเสมอครับ
0: จ้าได้เห็นไหมว่าภาษาที่เชฟใช้เขียนแตกต่างจากนิทานไหมแตกต่างมันเป็นภาษาของใครลูกของเชฟเองของเชฟเองแต่จริงแล้วสัตว์ใช้คำว่าตายก็ได้นะครับถ้าคนใช้เสียชีวิตยอดเยี่ยมมากปรบมือเชฟอีกครั้งหนึ่งไปนั่งที่ได้ประมาณนี้เด็กๆปลายทางและต้นทางคนอื่นๆก็หวังว่าจะทำได้เหมือนกันประมาณนี้โดยที่เด็กๆบางคนที่คุณครูเดินตรวจดูบางคนลอกจากนิทานมาเลยเขาขึ้นว่ามีอยู่วันหนึ่งก็ฉันก็มีอยู่วันหนึ่งด้วยเลยใช่ไหมเขียนลอกกันมาเลยแบบนี้ไม่ใช่การจับใจความสำคัญแล้วเพราะภาษาที่ใช้เขียนต้องเป็นภาษาของเราเองเหมือนเราอ่านหนังสือนิทานเล่มหนึ่งแล้วเราจะเล่าให้เพื่อนฟังนั่นแหละครับเด็กๆต้องนำภาษาที่อยู่ในหัวเราเนี่ยนำมาเขียนเป็นเรื่องราวแล้วก็เล่าให้เพื่อนเข้าใจว่าใครทำอะไรที่ไหนแล้วผลเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับแล้วของเราก็จบเพียงเท่านี้แต่สิ่งที่คุณครูและนักเรียนจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปก็มีใบความรู้ที่3เรื่องเพลงกล่อมเด็ก4ภาคเพราะว่าเด็กๆต้นทางและปลายทางตอนเด็กๆใครเคยฟังเพลงกล่อมเด็กจากคุณพ่อคุณแม่คุณย่ามั่งคุณยายมีไหมหลายคนใครไม่เคยฟังเพลงกล่อมเด็กเลยบางคนก็ยังไม่เคยแต่สมัยคุณครูนะครับก็ต้องมีเพลงกล่อมเด็กด้วยเพราะว่าเวลาที่กล่อมเด็กอยู่ในเปโดนไกวเปลไปด้วยมีเพลงฟังช้าๆเนิบๆมันทำให้เราทำไมลูกหลับสบายแล้วก็หลับฝันดีนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในชั่วโมงถัดไปก็ขอให้กลับไปอ่านใบความรู้นะครับมาล่วงหน้านะครับแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้คุณครูการขอให้คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางและต้นทางทุกคนนะครับโชคดีนะครับสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดพร้อมครบ

0: กับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัย
1: จากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: อนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
5: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
6: นายคือใครเนี่ย
5: ฉันชื่อ DLTV
6: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
5: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
6: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
4: เหรอออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2

3.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับผมบูธกิจธรรมข่าวแจ้งนะครับแล้วทุกคนก็อยู่กับผมในวิดีโอสอนโปรแกรม Cubase นะครับเรามาเริ่มต้น EP ที่2นะครับ EP ที่2คือ Add Track Setting นะครับโปรแกรม Cubase เนี่ยเขาสามารถที่จะบันทึกข้อมูลออดิโอนะครับข้อมูล MIDI ลงไปได้ด้วยคราวนี้เรามาดูกันว่าเราจะเพิ่มแทร็กต่างเหล่านี้เนี่ยลงไปอย่างไรนะครับเซตอัพอย่างไรแทร็กต่างๆมีกี่ประเภทอะไรบ้างแล้วที่สำคัญนะครับมันสามารถสร้างเสียงเครื่องดนตรีได้เลยไม่ว่าจะเป็นเบสกลองกีตาร์เครื่องเป่าอยู่บนปลั๊กอินที่เรียกว่า Instrument Track ใน EP นี้เลยนะครับไปครับเสียเวลาไปลุย
1: สวัสดีครับแล้วก็เจอกันใน EP ที่2นะครับก็จะไปอย่างรวดเร็วนะครับใครที่ดู EP แรกมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังมีบางอย่างที่เอ๊ะเหมือนยังไม่ได้บอกเอ๊ะเหมือนยังไม่ได้เจาะลึกลงไปเนี่ยพยายามจะบอกอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วในทุกๆ EP เนี่ยจะมีการเซตติ้งอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะครับเผอิญว่าอยากจะให้วิดีโอเนี่ยมันกระชับและสั้นอาจจะต้องดูทุก EP นะฮะห้ามข้ามทีเดียวโอเค EP นี้เนี่ย EP ที่2เราจะไปดูเรื่องแทร็กต่างๆการเพิ่มแทร็กต่างๆอย่าลืมนะครับวิดีโอสอนทุกๆ EP ครั้งนี้เนี่ยเราทำเพื่อจุดประสงค์สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มใช้งานด้วยนะครับอย่าลืมตรงจุดนี้กันนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ใช้เป็นแล้วก็ดูทบทวนได้เช่นเคยแทร็กต่างๆใน Cubase นะครับอย่างที่เราคุยกันนะครับช่วงนี้เราอยู่ที่ Cubase เวอร์ชั่น13แล้วแน่นอนนะครับ13แล้วแน่ๆนะครับโอเคคราวนี้เราไปดูกันนะครับว่าแทร็กต่างๆหน้าตามันเป็นอย่างไรเอแอดแทร็กตรงไหนได้บ้างนะครับไปดูกันครับโอเคเรามาดูนะครับการที่จะแอดแทร็กลงไปเนี่ยพื้นที่จะอยู่ทางด้านฝั่งนี้นะครับมันจะมีเครื่องหมายบวกอยู่ตรงนี้นะฮะเครื่องหมายบวกอยู่ตรงนี้นะครับนี่เครื่องหมายบวกกดแล้วก็สามารถแอดแทร็กได้แบบนี้นะครับแอดแทร็กได้แบบนี้เครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็แอดแทร็กแบบนี้นะครับก็จะมีทั้งออดิโออินสตรูเมนต์แซมเพลอร์มิดี้นะครับเราไปดูก่อนว่าแทร็กอื่นๆล่ะแทร็กที่เป็นฟังก์ชันการทำงานล่ะมีหรือเปล่านะครับก็มีเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือกดเครื่องหมายบวกเป็นอย่างนี้นะฮะคลิกขวาที่พื้นที่นี้ครับคลิกขวาครับ right click นะครับปึ๊กก็จะมี add track add instrument track นะครับ add midi track add sample track แล้วก็มี effect track group track vca track นะครับตรงนี้เนี่ย3ตัวนี้จะไปเกี่ยวข้องกับมิกเซอร์ด้วยนะครับไปเกี่ยวข้องกับมิกเซอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากัน folder track นะครับ

marker track rules track นะครับ arrange track chord track signature track tempo track transport track แล้วก็ video trackนะครับเยอะมากเลยทีเดียวกับแทร็กต่างๆในโปรแกรม Cubase นะครับเราไปดูง่ายๆก่อนเช่น Tempo Track ครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้Tempo Track สามารถที่จะเปลี่ยน Tempo เขียนเปลี่ยน Tempo ได้เลยนั่นเองนะครับอันนี้120แล้วเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะฮะพอบาร์ที่3เปลี่ยนเป็นสัก80ก็ได้นะครับเราสามารถทำได้เลยโอเคเดี๋ยวลองดูนะโอเคนะครับลองดูนะครับจาก120นะครับเปลี่ยนเป็น80นี่ดูนะฮะคอยดูนะครับเปลี่ยนไม่พอนะครับ Tempo Track เนี่ยเรายังมีSignature Track ด้วยนะครับ Signature Track เนี่ยก็จะบอกถึงการนับนะครับดนตรีเป็นบาร์แบบ4 4 6 8นะครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำเพลงเนี่ยเพลงนี้จะมีจังหวะแบบ4 4 3 4 6 8 11 8 7 8ก็ว่ากันไปเป็นการนับห้องดนตรีนั่นเองนะครับเราก็สามารถเขียนได้เช่นเริ่มต้นด้วย4 4นะครับเสร็จปั๊บผมเอาดินสอมาเขียนใหม่ตรงบาร์ที่ตรงนี้นะครับเป็นให้นับเป็น68แทนนะครับตรงนี้นะครับสามารถใส่สีได้ด้วยนะฮะเมื่อเราเปลี่ยนเป็น68ให้เป็นสีส้มลองดูนะครับลองดูตรงนี้นะฮะไปครับ44แล้วเปลี่ยนเป็น68ครับอันนี้คือ Tempo Track และ Signature Track เราสามารถทำ Marker Track ก็ได้นะครับนี่ Marker Trackไว้นะครับเราสามารถเอาไว้ข้างบนย้ายไปแล้วเราเขียนเลยว่าตรงนี้อันที่1เป็น intro นะครับเข้าตรงนี้เป็นคำว่า show start ก็ได้นะครับให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับโอเคintro ขึ้นมาตรงหมายเลข1นะครับแล้วก็เขียนขึ้นมาใหม่อีก1อันเป็นดินสอนะครับเขียนที่บาร์ที่3แล้วเขียนว่า show start แบบนี้นะฮะต้อง show start ใส่สีแดงหน่อยเพื่อจะได้รู้ว่าเริ่มจริงๆเห็นไหมครับเราก็สามารถที่จะตั้งค่าต่างๆได้นะครับนี่ยังไม่ได้เริ่มต้นอัดเสียงหรือทำงานเพลงเลยนะครับเรามีแทร็กต่างๆมากมายทีเดียวอันนี้ที่จำเป็นนะครับมีทั้ง marker นะครับ tempo นะครับแล้วก็ signatureอันนี้คือเท่าที่จำเป็นเลยนะครับว่าจะเริ่มทำต้นทำงานแต่คราวนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปครับแต่ละเวอร์ชันของ Cubase เนี่ยจะมีเวอร์ชัน Element นะครับเวอร์ชัน Artist เวอร์ชัน Pro ฟังก์ชันต่างๆเหล่านี้ Track ต่างๆเหล่านี้อาจจะมีไม่ครบทุกฟังก์ชันนะครับต้องตามดูในคู่มือของ Cubase สักหน่อยนึงว่าเวอร์ชันใดมีอะไรให้ใช้บ้างนะครับโอเคผมอนุญาตลบตรงนี้ทิ้งไปนะครับคราวนี้เราไปดู Track อื่นๆเช่น Folder Track เราสร้าง Folder Track นะครับมีอยู่ตรงนี้ folder track คืออะไร folder track ก็คือจัดหมวดหมู่ของ track ต่างๆนะครับจัดเรียงไว้อย่างเช่นการมิกเสียงกลองอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยสำคัญมากกับ folder track ลอง folder track แล้วเขียนว่าเป็นดรัมนะครับไว้อย่างนี้สมมุตินะฮะแล้วผมก็สร้าง track ขึ้นมานะครับเป็นโมโนสัก8 track ปึ๊บเห็นไหมฮะ8 track นี้ผมจับโยนเลยครับ1 2 3จับโยนเป็นลูกศรสีเขียวแบบนี้ปั๊บพลึบมันก็จะทั้งหมดทั้ง8 track นี้จะอยู่ในโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า drum นะครับโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า drum อยู่ตรงนี้เลยนะครับพอกด expand มาปั๊บขยายก็จะเห็นเลยทันทีอันนี้ก็คือโฟลเดอร์ track นั่นเองนะครับโฟลเดอร์ track อันนี้ก็เป็นอีก track นึงนะครับหรือว่าเป็นอีกแบบ track สำคัญเหมือนกันในการที่จะทำงานกับมันนะครับเราสามารถที่จะmove ทิ้งได้เลยนะครับจะทำอย่างไร move ไป delete อะไรได้หมดนะครับสามารถทำได้ตามปกติเลยครับไม่มีปัญหาใดๆเลยเราลองไป remove กัน remove selected track เห็นไหมครับ remove เราสามารถ remove ได้หมดเลยนะครับอย่างนี้ทำงานง่ายมากนะครับและนี้ก็คือ track ต่างๆที่พอสำคัญในการทำงานนะครับโอเคต่อไปครับเรามี instrument trackinstrument track คืออะไรสามารถที่จะสร้าง

เครื่องดนตรีได้นะครับลองดูนะครับ instrument track add ตรงนี้ก็ได้นะครับคลิกขวา addแล้วเขาก็จะมีให้เลือกว่าเราจะเลือกเป็นปลั๊กอินเรียนแบบเสียงเครื่องดนตรีใดที่เรามีอยู่ในเครื่องของเราเราก็เปิดใช้หรือจะกดที่เครื่องหมายบวกตรงนี้ก็ได้หรือทางฝั่งนี้ก็ได้นะครับทางฝั่งขวามือเดี๋ยวผมเอาตัวผมเองหลบไปก่อนนะครับทางฝั่งขวามือของเราก็สามารถที่จะแอดแทร็กได้เช่นเดียวกันอยู่ตรงนี้

ก็ต้องระวังนิดนึงเหมือนกันนะครับโอเคเราไปดูกันว่าไอ้ instrument track กับ midi track เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับผมจะไปอย่างรวดเร็วนิดนึงวิดีโอจะได้ไม่ยาวจนเกินไปนะฮะโอเคเราไปดู add instrument track อันนี้ผมลองเลือกเป็นเสียงกลองของ Steinberg นะครับออกมาผมก็จะได้แล้วเป็น track เสียงกลองผมก็เปลี่ยนชื่อนะครับเป็น drum นะครับตั้งเทมโปใหม่สักหน่อยเอาสัก80พอตรงนี้นะครับเป็นทริปอีกทริปนึงนะครับเปลี่ยนเทมโปตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคโหลดเสียงกลองขึ้นมากด Edit Instrument นะครับโหลดเสียงกลองขึ้นมาใช้สัก1เสียงนะครับปึ๊บโอเคลากเป็นแพทเทิร์นก็ได้นะครับอันนี้ก็จะแอบมีฟังก์ชันต่างๆให้พวกเราได้เห็นด้วยนะครับว่าทำงานยังไงเห็นไหมฮะเราโหลดเสียงกลองมาปั๊บนี่ผมจับตรงนี้โยนเข้าไปเลยผมได้แล้วเรียบร้อยนะครับง่ายเลยแต่เห็นไหมฮะเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะเหมือนมีเทมโปเปลี่ยนๆนี่ไงครับเทมโปมันถูกเปลี่ยนอยู่ปึ๊บเทมโปแทร็กแปดสิบตรงฮะโอเคอันนี้ก็คือกลองคราวนี้เราลองมาดูหน้ามิกเซอร์ของเขากันครับหน้ามิกเซอร์กด F3 นะครับหน้ามิกเซอร์กด F3 ซึ่งจะเป็นความรู้ EP ต่อไปด้วยนะครับหน้ากด F3 ขึ้นมาครับหน้าตาของ F3 ก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะว่ามันจะมี input ที่ผมใช้พูดไมค์อยู่นะครับแล้วก็เสียงกลองอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็นี่คือ output นะครับเห็นไหมฮะแต่มันจะไม่มี track MIDI ให้เราเพราะเราสร้างเป็น instrument track นะครับเราสร้างเป็น instrument track มันจึงไม่มี track MIDI ให้เรากดเป็น lower zone อย่างนี้ก็ได้ครับสำหรับคนที่มีจอคอมพิวเตอร์แค่จอเดียวเนาะจอคอมพิวเตอร์แค่จอเดียวเดี๋ยวผมหุบตัวเองเป็นเล็กลงอีกนิดนึงนะครับทุกคนจะได้เห็นชัดๆใครที่มีจอคอมพิวเตอร์แบบจอเดียวสามารถกดแบบนี้ได้เลยครับกดตรงนี้ฮะปึ๊บแม่ก็จะมีหน้ามิกเซอร์ขึ้นมาตรงนี้นะครับสามารถปรับได้ก็จะเห็นว่ามันมีดรัมอยู่ตรงนี้โอเคผม instrument track อีก track นึงนะครับเป็นเสียงปลั๊กอินที่เรียนแบบเสียงเครื่องดนตรีเหมือนกันชื่อว่า Halion Sonic นะครับก็เป็นของ Steinberg หรือ Cubase เองเช่นเดียวกันนะครับผมก็ถ้างั้นขอเสียงเปียโนมาสักอันนึงแล้วกันนะโอเคใส่มานะครับลองเขียนดูนะครับมีเสียงกลองแล้วก็เขียนมิดี้เอาดินสอเขียนมิดี้อึ๊บเขียนคอร์ดสัก1คอร์ดให้ทุกคนได้เห็นนะครับโอเค

ก็เป็นโอเคนะครับลองดูอันนี้เราสอนกันเห็นกันชัดๆเลยนะครับแล้วก็นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นนะฮะว่าเรามีกลองแล้วก็มีเสียงของอิเล็กทริกเปียโนอยู่ตรงนี้นะครับเขียนว่า E เปียโนไว้สักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็จะสามารถดังเบาตรงนี้ได้ครับก็เบากลองแต่คราวนี้เนี่ยไม่มีแทร็ก MIDI คราวนี้เราจะแล้ว MIDI มันอยู่ตรงไหนอ่ะมันกลายเป็น instrument track ไปเลยอ่ะแล้วเราอันไหนกันแน่ที่เป็น MIDI track อันนี้มันเป็นข้อแตกต่างสมมุติว่านะครับเราไปดูความสัมพันธ์กันนะครับของ track นี้ขอพูดเรื่องนี้ยาวนิดนึงนะครับก็จะเห็นได้ว่าทางฝั่งขวามือเนี่ยครับเราเริ่มเห็นแล้วนะครับว่ามันมี track กลองและมันมี E piano อยู่ขึ้นเป็น instrument track อยู่นะครับคราวนี้ลองลบสิผมลบทิ้งนะครับคลิกขวา remove ปึ๊บแท็กมันหายไปเลยครับมันไม่อยู่แล้วก็แสดงว่าลบปั๊บก็ลบเลยนะครับเป็นอย่างนั้นโอเคคราวนี้ลองมาดูกันว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยสร้างอีกแบบนึงนะครับสร้างยังไงโอเคลองดูนะครับสร้างอีกแบบนึงคือสร้างเป็น MIDI track วิธีการสร้างแบบนี้ก็คือผมจะสร้างแบบ

แบบแร็กขึ้นมาก่อนนะครับทางขวามือที่ VSTI ตรงนี้นะครับผมจะสร้างแร็กอินสตูเมนต์เลือกเป็นกลองเห็นไหมฮะเลือกเป็นกลองมานะครับแล้วเขาก็จะถามตรงนี้แหละครับว่าเราจะสร้าง MIDI track เพื่อมาใช้งานกับแร็กตัวนี้หรือไม่นะครับก็กด create แล้วผมก็โหลดเหมือนเดิมนะครับปกติเลยจับโยนไปเหมือนเดิมปกตินะครับเห็นไหมเรามี track MIDI อยู่ตรงนี้นะครับจับกรุ๊ป1โยนลงไปปึ๊บเห็นไหมครับที่เดิมทุกอย่างคราวนี้เนี่ยเห็นไหมครับความแตกต่างเราจะเห็นว่าเรามีMIDI track ตรงนี้และเรามี output ของตัวกลองอยู่ตรงนี้เลยครับอยู่ตรงนี้เห็นไหมดังเบาและข้อมูล MIDI อยู่ทางนี้การสร้างแบบนี้นะครับก็จะปลอดภัยกว่าในการจัดการเรื่องของการ mix ต่อไปเรื่องของ data ของ MIDI ของเราอยู่ครบไม่ตกหล่นแน่ๆนะครับสร้างแบบเป็น rack instrument แล้วมี MIDI ไปควบคุมดีกว่าแต่ถ้าอยากรวดเร็วในเพลงมี track ไม่มากนะครับก็สร้างเป็น instrument track ไปเลยก็ไม่ผิดนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับในเรื่องของ track MIDI ยาวนิดนึงนะครับต่อไปดู track audio track กันครับแวบและแล้วก็มีกีตาร์มาอยู่เรามาว่ากันต่อครับเรื่อง audio trackคราวนี้เนี่ย audio track มันสัมพันธ์กันยังไงครับจำ EP แรกได้ใช่ไหมครับเรากด F4 ขึ้นมาเนี่ยเราจะเจอกับหน้าตั้งค่าต่างๆนะครับของ input audio input คราวนี้เนี่ยต้องไปดูก่อนครับเราต่อกับ audio interface แบบใดไว้นะครับเอาไปดูกันสักหน่อยนะครับวันนี้ของผมเนี่ยตั้งค่าต่างๆเนี่ยจะต้องสัมพันธ์กับ audio interface ที่ผมเสียบไว้นั่นเองไปดู audio interface ของผมกันครับaudio interface ของผมคือตัวนี้นะครับ channel ที่1เนี่ยผมเสียบเป็นกีตาร์ไว้นะครับ channel ที่2เสียบเป็นไมโครโฟนไว้นั่นเองนะครับคราวนี้เนี่ยเราจะมาจัดการเรื่องของ track ใช่ไหมครับว่า track มันควรจะเป็นอย่างไรลองดูครับที่หน้า F4 ของผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัดลองบันทึกเสียงเล่นๆเนี่ยผมก็จะต้องทำการ input นะครับขึ้นมาเห็นไหมฮะ input ที่1 input ที่2ของผมแต่เราจะเห็นได้ชัดเจนมากเพราะว่า input เนี่ยมันจะมีแค่ input 1 2 3 4เท่านั้น input 1 2 3 4เท่านั้นเพราะอะไรครับเพราะว่าซาวการ์ดตัวนี้ที่ผมใช้งานเนี่ยมันมี input 1 input 2 input 1 input 2และ input 3 4ทางด้านหลังแค่นั้นเองนะครับมีแค่4 input เพราะฉะนั้นระบบของ Cubase ก็จะเห็นว่าเรามี input แค่4 input เท่านั้นนะครับเพราะเราต่อ audio interface ตัวนี้ไว้เพราะฉะนั้นผมจะบันทึกเสียงได้พร้อมกันบน audio interface ตัวนี้ก็4 channel แต่วันนี้เดี๋ยวผมจะ add audio track แล้วอัดเสียงให้ดูสัก2 channel คลิกขวามา add 2 channel นะครับอึ๊บแล้วก็1เป็น GT นะครับ2เป็น Vox นะครับGT ผมก็ต้องไปดูที่ F4 นะครับGT เสียบที่ channel ที่1นะครับแล้วก็ไมค์เสียบที่ channel ที่2นะครับกีตาร์1นะครับแล้วก็ไมค์2นะครับโอเคคราวนี้เราก็ต้องตั้งค่าให้ตรงนะครับตั้งค่าให้ตรง1เป็นกีตาร์2เป็นร้องเห็นไหมฮะเราสามารถเปลี่ยนดีไวซ์พอร์ตตรงนี้ได้อ่ะ1เห็นไหมขนาดเสียงผมที่เอาไว้สอนเนี่ยยังหายไปเลยเพราะว่าไมค์เสียบที่ channel ที่2นะครับคราวนี้ได้กีตาร์มาแล้วนะครับแล้วก็ได้ร้องมาแล้วเราก็ไปตั้งนะครับที่กีตาร์แล้วก็ต้องไปดูที่ input ที่1นะครับแล้วที่ร้องนะครับกดที่ตัว e ตัวนี้นะครับปึ๊บเราก็ต้องเลื่อนเป็น input ที่2นะครับกด F4 ขึ้นมาดูอีกทีนึงนะฮะเห็นไหมฮะเพราะว่ากีตาร์เสียบที่ input 1ไมค์เสียบที่ input 2เพราะฉะนั้นกีตาร์ก็จะต้องเป็น input 1นะครับแล้วก็ vox หรือร้องเนี่ยก็เป็น input 2

0: นั่นไงเห็นไหมครับก็สามารถอัดออดิโอแทร็กเนี่ยนะครับแยกได้เลยนะครับว่าจะเป็นเสียงกีตาร์1แทร็กเสียงร้อง1แทร็กถ้าใครที่มีออดิโออินเทอร์เฟซหรือซาวการ์ดเนี่ยมีจำนวนอินพุตและเอาท์พุตมากกว่านี้ก็อัดแบบพร้อมกันได้หลายหลายชาแนลมากกว่านี้นั่นเองนะครับนี่ก็คือแทร็กต่างๆของ Cubase ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าแต่ละ EP เนี่ยมีทริคต่างๆมีทริปต่างๆซ่อนอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับก็อยากจะให้ทุกคนดูกันให้ครบทุก EP ไปเจอกันใน EP ที่3ครับ
1: เห็นไหมครับนั่นคือทั้งหมดใน EP ที่2ครับไม่ยากเย็นครับไม่ว่าจะเป็นการ add track audio track midi track instrument trackเราเริ่มที่จะบันทึกเสียงลงไปในโปรแกรม Cubase ได้แล้วเพราะเรารู้จักแล้วใช่ไหมครับว่าแทร็กต่างๆมีอะไรบ้างครับแล้วก็สามารถสร้างเสียงเครื่องดนตรีเบื้องต้นได้แล้วเริ่มสนุกแล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปต่อกัน EP ที่3ครับมันแน่นอน

0: สวัสดีครับข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุเป็นข่าวที่เกิดขึ้นเสมอๆวันนี้วิตามินข่าวจึงขออาสาสร้างความเข้าใจโดยเราจะนำเสนอผ่านการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนครับเส้นทางที่พวกเราทุกคนคุ้นเคย
1: วันนี้มอเตอร์ไซค์หายไปไหนหมดเนี่ยไม่มีพี่วินเลย
0: เขาจะไปไหนครับ
1: ผมจะไปโรงเรียนครับ
0: ครับ
1: พี่ซุปรู้ไหมครับว่าก่อนผมจะไปถึงโรงเรียนได้เนี่ยผมต้องเดินทางถึง4ต่อเลยนะครับ
0: โอ้โห4ต่ออะไรบ้างครับ
1: ผมต้องนั่งทั้งมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วก็ไปต่อเรือข้ามฟากแล้วก็ต้องนั่งรถเมล์ครับแล้วผมก็ต้องเดินข้ามถนนอีกครับถึงจะถึงโรงเรียนโดยเรียบร้อย
0: โอ้โหชีวิตการเดินทางนี่เหมือนการผจญภัยเลยนะครับ
1: ใช่ครับอ้าวนั่งในมอเตอร์ไซค์มาแล้ว
0: ใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นเดี๋ยวหยุดมาการเดินทางอย่างเร่งรีบและใช้พาหนะหลายชนิดคงไม่ใช่แค่เหนื่อยเท่านั้นนะครับเส้นทางทั้ง4เส้นของน้องคอร์สที่ใช้ในการเดินทางนะครับเป็นเส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางโดยรถจักรยานยนต์การโดยสารเรือการโดยสารโดยรถประจำทางและการข้ามถนนครับอ้าวปิ๊ง
1: โชคดีนะครับเนี่ยที่พี่ซุปใช้นาฬิกาหยุดเวลาช่วยผมไม่ทันเนี่ยไม่งั้นเช้านี้ผมมีแผลโรงเรียนแน่
0: แต่ว่าชีวิตจริงของเรานะครับพอร์ตเราไม่มีนาฬิกาหยุดเวลานะครับดังนั้นนะครับเราต้องใช้สติและก็สมาธิในการเดินทางต้องไม่ประมาทครับเราลองมาย้อนดูเส้นทางจากบ้านไปโรงเรียนของน้องพอร์ตกันนะครับว่ามีปัจจัยอะไรที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้บ้างเริ่มกันที่มอเตอร์ไซค์รับจ้างก่อนเลยครับทำไมพอร์ตเลือกนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างครับ
1: เพราะว่ามันถึงที่หมายอย่างรวดเร็วทันใจวัยรุ่นแว่น
0: ไอ้เล
1: ยครับพี่วัง
0: ทุกท่านทราบไหมครับว่าการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์ถึงแม้ว่าจะถึงที่หมายอย่างรวดเร็วก็จริงนะครับแต่ก็ทำให้เราเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายมากเช่นกันครับโดยอุบัติเหตุจากมอเตอร์ไซค์นั้นสูงถึง 92% ครับและเด็กๆก็มีโอกาสเสียชีวิตจากการไม่ระมัดระวังตัวเองในการขับขี่หรือการซ้อนก่อให้เกิดการเฉียวชนล้มหล่นจากมอเตอร์ไซค์แล้วก็เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ1คนเลยนะครับพอดมาทำอะไรอยู่ที่นี่ครับ
1: ผมกำลังยืนล้อเรืออยู่ครับ
0: แล้วพอดคิดว่าการโดยสารทางเรือเนี่ยปลอดภัยไหมครับ
1: ก็สะดวกดีคร
0: ับ
1: แล้วพอเรือมาครับผมก็จะรีบวิ่งขึ้นไปเลยครับหาที่ริมๆครับเด็กตัวเล็กๆอย่างผมเนี่ยจะได้ไม่แออัดจนหายใจไม่ออกครับ
0: ใจเย็นใจเย็นลูกโอ้โหเสียหลักการยืนรอบนโป๊ะข้ามเรือเป็นสิ่งที่อันตรายและไม่ควรทำอย่างยิ่งนะครับเพราะโป๊ะเรือมีข้อจำกัดเกี่ยวกับการรับน้ำหนักครับ

0: หากมีคนลงไปรอเพื่อขึ้นเรือแบบน้องพอดทุกคนอาจทำให้โป๊ะล่มได้ง่ายๆครับและถ้าทุกคนลงเรือแล้วก็เลือกนั่งตามอำเภอใจเรือก็จะเสียสมดุลแล้วก็ล่มลงได้เช่นกันครับโอ้โหดูวิ่งกระหืดกระหอบมาเลยครับใจเย็นๆครับถึงครึ่งทางแล้วนะครับนี่รออะไรครับ
1: รอรถเมล์ครับ
0: อ๋อครับครับ
1: เอาแล้วไงรถเมล์มาแล้ว
0: โอ้โหเดินทางโดยรถเมล์ทุกวันนี่ดีเหมือนกันนะครับเพื่อนร่วมเดินทางเยอะแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
1: ก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับพอเดินขึ้นรถเมล์ไปเนี่ยนะครับก็มีคนลุกให้ผมนั่งอีกนึงค่ะและที่สำคัญเนี่ยนะครับผมก็ไม่เคยยื่นแขนหรือว่าขาออกไปนอกหน้าต่างด้วยก็ไม่น่าจะมีอะไรน่าเป็นห่วงครับ
0: แล้วมีเทคนิคอะไรบ้างครับในการขึ้นรถเมล
1: ์ก็ผมก็ต้องรีบขึ้นก่อนรถจะหยุดนะครับไม่งั้นก็จะไม่มีที่นั่งครับ
0: โอ้คิดแบบนี้เนาะนอกจากการรอรถเมล์นอกป้ายหรือรอรถบนถนนจะเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายได้ง่ายๆแล้วนะครับโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุอีกอย่างนึงก็คือที่จุดขึ้นและลงรถเมล์ครับเราควรจะรอให้รถจอดก่อนจึงจะขึ้นหรือลงรถเมล์นะครับพอดครับเกือบถึงโรงเรียนยังครับ
1: ใช่แล้วครับจะถึงแล้วครับเนี่ยข้ามถนนตรงนี้ไปก็จะถึงแล้วครับ
0: โอ้ฝั่งตรงข้ามแค่นี้นะครับวันนี้เดินทางปลอดภัยดีใจด้วยนะครับ
1: ฮัลโหลอ๋อโอเคครับ
0: โอ้ยเกือบไปพอดโอ้โหนี่เกือบไปรถเมล์เกือบเฉียวแล้วนะครับการข้ามถนนนะครับต้องข้ามอย่างมีสติแล้วก็สมาธิเสมอครับหากต้องข้ามด้วยตนเองนะครับต้องดูสัญญาณไฟให้ดีแล้วก็กะระยะให้แม่นครับถ้าหากว่าไม่แน่ใจนะครับข้ามพร้อมผู้ใหญ่ดีที่สุดครับมาพี่สุภาข้ามนะครับมองซ้ายมองขวานะครับมาเลยแม้ว่าอุบัติเหตุจะเป็นเรื่องที่คาดเดาไม่ได้ครับแต่เราก็สามารถที่จะป้องกันได้ไม่ยากเพียงแค่เริ่มปรับพฤติกรรมที่นำไปสู่อุบัติเหตุของเราแต่จะมีวิธีการปรับเปลี่ยนอย่างไรนั้นติดตามชมวิตามินข่าวตอนหน้าครับท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีนะครับน้องๆวันนี้การคิดแบบวิทยาศาสตร์จะโคจรมาพบกับสัตว์ตัวใหญ่ใจดีเหล่านี้ครับช้างไทยช้างมีความสามารถในการรับฟังเป็นอย่างดีเลยนะครับมีใบหูที่ใหญ่นะครับมีงวงเอาไว้ดูดน้ำแล้วก็หยิบจับสิ่งของนะครับได้ดีไม่แพ้มือของมนุษย์เลยทีเดียวอันนี้เป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับช้างเท่านั้นนะครับวันนี้พี่ต้อมจะพาน้องๆมาทำความรู้จักกับช้างมากยิ่งขึ้นครับช้างมีช่องเพดานปากที่ใหญ่นะครับประกอบกับเขามีงวงเขาจึงสามารถทำได้หลากหลายเสียงมากเลยครับอย่างเช่นเสียงแปลนที่คล้ายๆเสียงแปรที่พี่ต๊อบบีบนี้นะครับก็เป็นการทักทายกันเบื้องต้นเท่านั้นเองครับแต่สมมุติว่าถ้าเขาทำเสียงศูนย์แปลนขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็แสดงว่าเขากำลังตกใจนะครับผมและนี่ก็เป็นพฤติกรรมในการร้องของเขาเบื้องต้นนั่นเองยังมีอย่างอื่นอีกมากมายครับอย่างเช่นเรื่องของการนอนน้องๆสงสัยไหมครับว่าช้างเขานอนยังไงเนื่องจากช้างนะครับเขาเป็นสัตว์ที่มีขาที่แข็งแรงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขานอนนะครับเขาจะยืนนอนโดยใช้งวงของเขานะครับไปพิงไว้กับเสาหรือว่าต้นไม้หรือว่าสิ่งที่มันแข็งๆนั่นเองครับลองดูอย่างตัวนี้ใกล้ละใกล้หลับแล้วเนี่ยเบาๆนะน้องๆ

ส่วนอาหารที่ช้างชอบกินนะครับก็มีทั้งผลไม้เปลือกไม้ต้นไม้และก็ต้นไม้ที่เป็นพุ่มอย่างพุ่มของสับปะรดอย่างนี้นะครับก็ชอบไม่แพ้กับพวกกล้วยหรือว่ามะละกอเลยทีเดียว

ากภาพตัวอย่างนะครับก็รู้ได้เลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับภารกิจเราในวันนี้แล้ววันนี้ครับน้องๆช่างคิดที่อาสามาพิชิตภารกิจในรายการคิดวิทย์นะครับที่เกี่ยวข้องกับช้างตัวใหญ่เขาก็พร้อมกันอยู่แล้วขอเชิญพบกับน้องๆทีมคิดไอสตาร์

0: ยินดีต้อนรับน้องๆนะครับเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับเมื่อสักครู่พี่ต๊อบเห็นไปทำความรู้จักกับช้างกันมาแล้วบ้างใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ไปคลุกคลีไปเห็นไปฉีดน้ำบ้างไปให้อาหารบ้างใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ถามเลยดีกว่าคิดว่าวันนี้เนี่ยจะเจอภารกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับช้างน้องเอฟ
2: เก็บขี้ช้างครับ
0: เก็บขี้ช้างโอ้โหหอมแค่พูดก็ได้กลิ่นแล้วอ่ะน้องก้อง
3: เก็บขี้ช้างครับ
0: เหมือนกันเลยเหรอ
3: ครับ
0: ไม่คิดว่าเป็นอย่างอื่นเลยครับคิดว่าวันนี้เนี่ยพี่ต้อง
3: ขี่ช้างครับ
0: ขี่ช้างอันนี้ตกลงขี่ช้างหรือขี้ช้าง
2: ขี่ช้างดีกว่า
0: ขี่ช้างก้องขี่ช้างเหมือนกันอ้าว
4: อาบน้ำช้าง
0: อ่ะอาบน้ำช้างเยอะนะไม่ใช่น้อยๆแล้วช้างเยอะมากเลยนะอ่ะน้องแพร
5: ขี่ช้างค่ะ
0: ขี่ช้างเอาตั๊กแตนมาด้วยเปล่า
5: จับตั๊กแตน
0: อ่ะน้องนัก
5: ให้อาหารช้างค
0: ่
5: ะ
0: ให้อาหารช้างนะครับดูจากน้องๆเนี่ยภารกิจเนี่ยมีมากมายหลายอย่างเลยนะทั้งขี่ช้างทั้งเก็บอุจจาระหรือขี้ของช้างนะครับหรือว่าให้อาหารของช้างก็แล้วแต่มันเป็นภารกิจที่หนักหน่วงมากเลยนะเพราะช้างเนี่ยมันตัวใหญ่คิดว่าวันนี้จะพิชิตภารกิจได้หรือไม่ได้ครับ
6: ได้ครับ
0: เสียงดังฟังชัดอย่างนี้ดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าภารกิจจะใหญ่หรือเล็กนะครับพี่ต๊อบเชื่อว่าถ้าน้องๆมีกำลังใจที่ดีเนี่ยน้องๆก็สามารถพิชิตได้อย่างแน่นอนพี่ต๊อบเป็นกำลังใจให้นะแต่ก่อนอื่นตอนนี้ครับเราไปฟังกันก่อนว่าภารกิจของเราในวันนี้คืออะไรเชิญ
7: ช้างเป็นสัตว์ที่กินตลอดเวลาพวกมันกินอาหารมากกว่า16ชั่วโมงต่อวันไม่น่าแปลกเลยที่ฟางช้างขนาดใหญ่ซึ่งมีช้างเลี้ยงอยู่หลายสิบเชือกแบบนี้จะมีมูลช้างจำนวนมหาศาลภารกิจคิดวิทย์ในวันนี้จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมูลช้างธรรมดาให้กลายมาเป็นกระดาษจากมูลช้างที่สวยงามและสามารถใช้งานได้จริงแบบนี้น้องต้องให้อาหารและคัดเลือกมูลช้างที่เหมาะสมสำหรับนำมาทำเป็นกระดาษจากมูลช้างตามขั้นตอนมาตรฐานที่ถูกสุขลักษณะโดยผ่านขั้นตอนการฆ่าเชื้อก่อนที่จะนำมาผลิตเป็นกระดาษที่มีคุณภาพและใช้งานได้จริง
0: และนี่นะครับก็คือวิธีการทำกระดาษมูลจากมูลช้างนะครับที่พี่ต๊อบได้เตรียมไว้ให้กับน้องๆ นะครับถามน้องๆก่อนได้รับภารกิจที่เกี่ยวข้องกับมูลช้างแบบนี้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างอ่ะ
2: ตื่นเต้นครับ
0: ตื่นเต้นก้อง
3: ใจครับ
0: ภูมิอธิบายหน่อยภูมิใจไง
3: เราได้ออกทีวีแล้วเราได้สัมผัสอะไรที่มันขยักขยแยง
0: นี่คือครั้งแรกใช่ไหมโอเคเดี๋ยวนะครับอ่ะน้องฟลุ๊ก
8: เมนนะ
0: เมนโอเคน้องแพร
9: อยากทำค่ะ
0: อยากทำใช่ไหมน้องนัทครับ
10: ไม่กล้าจับ
0: แต่ไม่ต้องห่วงครับยังไงวันนี้น้องๆจะได้จับกันทุกคนแน่นอนนะครับต้องบอกน้องๆไว้ก่อนนะครับว่าน้องๆเนี่ยนอกจากที่จะทำกระดาษมูลช้างออกมาแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือห้ามลืมเลยคือการเลือกมูลของช้างที่มีความเหมาะสมนะครับและก็การฆ่าเชื้อให้สะอาดอันนี้ที่สำคัญมากเลยเพราะฉะนั้นถามน้องๆก่อนพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยัง
6: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดวิทย์กันได้เลยไปเลย

0: ารให้ช้างเอาไปคนละอย่างปะเดี๋ยวใครเอาข้าวโพดนัด
1: น
0: ัดใครเอาเปรี้ยวมะละกออ่ะ
1: แล้ว
0: กล้วย
1: ให้น้อง
0: อ่ะแพ้กล้วยก้อมแบวนู้นแล้วข้อหนึ่งเสร็จแล้ว
2: ให้
0: ล้างทำความสะอาดใส่ถุงมือแล้วแหวกหาไปแบบ
3: เอาถุงมือจุ่มน้ำแล้วก็เอาไอเนี้ยออกยา
2: พวกยาอะไรออก
0: แล้วข้อ3
4: หาวิธีให้
0: เยื่อกระดาษมูลช้าง
1: เปื่อยยุ่ย
0: เปื่อยยุ่ย
1: ยุ่ย
0: ยิ่งใช้น้ำได้ไหม
1: น้ำมันก็จะ
0: มันจะเละไปไหม
2: ก็
3: ใส่น
2: ิ
3: ดเดียว
2: ใส่น
0: ิ
2: ดเด
0: ีย
2: ว
0: แล้วก็คุกคนมาเข้ากัน
2: ร่อนใส่ก็
0: นี่ไงตะแกรง

0: แทงนี่แล้วก็ร่อนใส่ตรงนี
1: ้ร่อนร่อนใส่ถัง
2: ตากแดด
0: ตากแดดแถวนี้ก็ได้ร้อนร้อนอ่ะ
1: ร้อนเลย
3: ข้อที่หนึ่งค่ะเราให้อาหารช้างและเลือกให้เหมาะสมข้อที่สองล้างมูลช้างให้สะอาดนะส่วนข้อที่สามทำให้มูลช้างเปื่อยยุ่ยและข้อที่สี่นำไปร่อนในตะแกรงและไปตากแดดนี่มันน่าจะเละสองเนี่ยน่าจะเละ
1: เอ้ยอันนี้น่าจะแข็ง
3: ข้าวข้าวโพดตรงนี้ตรงเนี้ยเป็นกากใหญ่แล้วต้องรู้นะ
1: ตรงนั้นน่าจะเป็นแห้งนะ
3: เออลอง
1: เป็นแห้ง
4: ส่วนประกอบสำคัญของกระดาษมูลช้างก็คือมูลช้างนั่นนะครับแต่ก่อนจะเข้าไปเก็บมูลช้างน้องๆก็ทำความคุ้นเคยกับพี่ช้างตัวใหญ่ด้วยการให้อาหารกันซะก่อนแล้วค่อยเริ่มปฏิบัติการเก็บมูลช้าง
2: วิ่งกินนมด้วย
3: จะตักเออแล้วโหดพวกมันโง่นะ
5: อันนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอันนี้อย่าเพิ่งนะ
3: โอ้โหอะไรอ่ะเราตักแล้วว่ะค่ะ
5: เพิ่งนะอันนี้เราท
3: ำมาเอฟสนุกแบบอีอ่ะมันต้องไปตักมูช้างแล้วมันจะเลอะมือค่ะ
5: ตัวนั้นอ่ะที่
3: ชูงวง
6: กล้วยตรงไหนเหรอ
5: กล้วย
3: ตัวนั้นอ่ะมันกินทั้งสองตัว
5: เดี๋ยวพวกแกจะตักไอ้นี่ละ
3: โอ้โห
6: ขั้นตอนที่สองอะไรขั้นตอน
3: ล้าง
6: ที่เราตักมาคือหญ้านะ
5: ทำความสะอาด
3: ไอ้น้ำหน่อยนึงอ่ะแล้วก็เอาหญ้าออกจะแบ่งเป็นสองกลุ่มค่ะกลุ่มหนึ่งไปตักมูลช้างมาแล้วอีกกลุ่มหนึ่งล้างมูลช้าง
4: ตอนเก็บมูลช้างน้องๆสามารถใช้อุปกรณ์ได้แต่เมื่อมาถึงขั้นตอนการล้างที่ต้องสัมผัสมูลช้างแบบเต็มๆน้องๆเขาจะกล้ากันไหมเนี่ย
5: แม่ไปช่วยกดตรงนี้ก่อน
3: พี่ได้ซุ้มหน่อไม้แล้วพอแล้วเอานะบอกเอาได้ซุ้มหน่อไม้แล้วเลือกจากมูลช้างสดค่ะ
2: มูลช้างสดมันจะนิ่มแล้วมันสามารถล้างได้ง่ายกว่าถ้ามูลช้างแห้งคือมันจะแข็งแล้วพอล้างน้ำเนี่ยมันต้องล้างเวลานานค่ะล้างให้เหลือแต่เศษหญ้าล้างประมาณ 2-3 น้ำแล้วก็นำมายี่ให้มันยุ่ยขึ้นแล้วก็นำมาร่อนแล้วก็ตากแดดค่ะ
7: น้องเชื่อไหมครับว่าช้างเนี่ยมันกินมากถึงวันละ16ชั่วโมงด้วยกันเวลาที่มันกินมากนะครับแน่นอนที่สุดมันก็ต้องถ่ายเยอะนี่ครับแต่มูลของมันเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างที่ภารกิจน้องทำอยู่นี้นั่นก็คือทำกระดาษนั่นเองครับแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่ากระดาษนั้นเนี่ยเวลาที่มาทำเนี่ยเราต้องสังเกตมูลของเขาดีๆนะฮะนี่มูลนะครับก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันครับสมมติว่าถ้ามันกินพวกกล้วยหรือว่าเป็นพวกอ้อยเนี่ยมูลของมันก็จะมีความละเอียดนะครับแต่ว่าถ้ากินอะไรที่มีกากใยเยอะเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ครับอย่างพวกซางของสับปะรดนะครับหรือว่าเป็นพวกใบไม้แข็งๆเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะนี้ซึ่งต้องบอกไว้ก่อนครับว่าทั้งสองอย่างมีคุณสมบัติที่จะทำกระดาษเนี่ยให้มีคุณภาพที่แตกต่างกันด้วยอย่างแรกครับก็มีความละเอียดของเนื้อมากกว่านะครับและก็อย่างนี้เนี่ยก็จะสามารถที่จะทำเป็นลักษณะที่มีความหนาขึ้นและมี texture ของใยด้วยแล้วถ้าเป็นน้องๆล่ะจะเลือกแบบไหนจะทำให้มันมีความละเอียดหรือว่าจะทำให้มันมีลวดลายดีครับ
4: และตอนนี้น้องๆก็สามารถล้างมูลช้างจนสะอาดและพบว่ามีกากใยเยื่อไม้อยู่เต็มไปหมดเลย
2: มันจะมีเศษหญ้าเศษที่ช้างรับประทานไปเต็มหมดเลยส่วนมูลของช้างจริงๆมันจะมีน้อยมากค่ะ
8: ไม่น่าเชื่อว่าบรรพบุรุษของช้างไม่ได้ตัวใหญ่อย่างในปัจจุบันในยุคก่อนประวัติศาสตร์ช้างมีขนาดเท่ากับหมูตัวใหญ่ๆแค่นั้นเองนักวิทยาศาสตร์ขุดค้นพบซากของสัตว์โบราณซึ่งเป็นสัตว์สายพันธุ์เดียวกันกับช้างแต่มีขนาดตัวเล็กกว่าช้างในปัจจุบันหลายเท่าตัวอาศัยอยู่บนเกาะครีตประเทศกรีกช้างจิ๋วเหล่านี้วิวัฒนาการกลายมาเป็นแมมมอธช้างที่มีขนยาวปกคลุมร่างกายในยุคน้ำแข็งและใช้เวลาอีกหลายหมื่นปีพัฒนาตัวเองให้มีขนาดใหญ่โต จนกลายมาเป็นช้างในปัจจุบันทั้ง3สายพันธุ์คือช้างแอฟริกาช้างป่าแอฟริกาและช้างเอเชียค่ะ
2: รู้สึกตื่นเต้นค่ะตรงที่จะล้างมูลช้างยังไงให้มันสะอาด
4: และตอนนี้น้องๆก็จะลงมือต้มกากใยจากมูลช้างแล้วล่ะครับนอกจากน้ำเปล่าแล้วยังใส่โซดาไฟลงไปด้วย
2: ต้มโซดาไฟค่ะเพื่อทำความสะอาดขี้ช้างฆ่าเชื้อโรคทำให้สะอาดขึ้นมันเปื่อยมันยุ่ยเหมือนเศษกระดาษที่เอากระดาษไปโดนน้ำและขยี้อะค่ะ
7: น้องๆรู้ไหมครับว่ากระเพาะของช้างนะครับมีประสิทธิภาพในการย่อยเนี่ยน้อยกว่าสัตว์ประเภทอื่นอย่างเช่นวัวเพราะกระเพาะของเขานะครับมีการย่อยอาหารเพียงแค่ 40% เท่านั้นเวลามูลที่เขาถ่ายมาจึงไม่เต็มประสิทธิภาพและมีกากใยค่อนข้างเยอะครับที่เรานำเอามูลนะครับไปทำเป็นกระดาษมูลช้างนั้นเราจะต้องนำเอามูลนี้ไปต้มให้เรียบร้อยก่อนผสมกับโซดาไฟเพื่ออะไรครับน้องๆเพื่ออะไรครับแน่นอนที่สุดครับเป็นการต้มให้มันเปื่อยนะครับและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราต้องนำมาโดนความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อโรคนั่นเองครับอย่างนี้ครับเราก็สามารถที่จะใช้กระดาษนะครับได้อย่างสบายใจปลอดภัยจากเชื้อโรคอย่างแน่นอนครับ
2: ก็เอาถังที่ต้มขี้ช้างมาใส่แล้วก็เอาตาข่ายอ่ะเอามาใส่ในกะละมังแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเอากะละมังใบที่น้ำสะอาดที่สุดมาทำแล้วก็บีบน้ำออกค่ะ
9: ไปถึงขั้นตอนที่ต้องเอามูลช้างมาทำเป็นยุ่ยเดิมครับก็ยังไม่ยุ่ยมากครับมันต้องยุ่ยกว่านี้ครับเป็นน่าจะฝันแล้วก็ทำที่ทำให้มันเป็นฝอยๆครับร่อนนะอุ๊ยร่อน
4: น้องๆทำได้แล้วครับเยื่อไม้ที่ละเอียดเปื่อยยุ่ยพอเหมาะที่จะทำกระดาษแต่หลังจากนี้ใครจะรู้ว่าบางทีเรื่องง่ายๆก็อาจจะกลายเป็นอุปสรรคสำคัญได
10: ้ตอนนี้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกก็คือเอานำไปล้างมันสะอาดขึ้นแล้วจากนั้นก็เอาไปปั่นพอปั่นอีกก็เอามูลช้างพอปั่นเสร็จก็มาใส่ในที่ร่อนแล้วก็ร่อนมาถ้าเทอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้อ่ะมันต้องพลิกฝั่งเพราะอันนี้มันอยู่ตรงนี้ถ้าอันนี้มันก็ไม่โดนน้ำอยู่ดี
9: มันพลิกฝั่งมันก็ล้นอยู่ดีออกอยู่ดีหรือว่าให้อื่นอยู่ตรงกลาง
10: เฮ้ยมันเป็นสี่เหลี่ยมตามนี้น่าจะพอเฮ้ยเอฟยาค่อยๆถูมาเรื่อยๆออกก่อนตรงไหนมันหนาไปแล้วเราค่อยเอามาเติม
9: ไม่โอเคแล้วกระดาษไม่มีมันมีรูด้วยนะกระดาษมันก็เละเหมือนเดิม
2: แล้วไม่เอาอันนี้ทำไว้ข้างบนนี้แล้วก็นี่หรอตอนแรกหนูเอามูลขี้ช้างอ่ะมาไว้บนตาข่ายแล้วก็ร่อนแล้วมันเป็นก้อนแล้วมันไม่ได้
10: เฮ้ยเบาหน่อย
9: แล้วตักปล่อยเข้าไป
10: ใส่น้ำให้เต็ม
2: แล้วก็เอาไปนั่นตักอ่ะไอ้นั่นอยู่ไหน
10: ใส่ให้เต็ม
2: เบิร์นเลยนะเต็มที่เลยน้ำก็เอาขี้ช้างมาละลายกับน้ำแล้วก็เอาตาข่ายมาล่อนดันเอากะละมังฝั่งที่ขี้ช้างเยอะที่สุดแล้วก็เอาตาข่ายมาล่อนกับขี้ช้างที่เยอะที่สุดอะค่ะแล้วก็ได้เป็นกระดาษอย่างนี้ค่ะ
4: โอ้โหลุ้นกันแทบแย่เลยนะครับกว่าจะเจอวิธีร่อนเยื่อกระดาษบนตะแกรงแต่ก็ต้องลุ้นกันต่อนะครับว่ากระดาษจะแห้งทันแสงอาทิตย์ที่ค่อยๆเย็นลงทุกทีหรือเปล่า
8: ดว่ารู้จักช้างดีแล้วลองมาฟังเรื่องเหล่านี้ดูเพิ่มเติมสักหน่อยมนุษย์มีมือข้างที่ถนัดซ้ายหรือขวาแตกต่างกันช้างก็เหมือนกันพวกมันจะใช้งาข้างที่ถนัดในการขุดหรือดันสิ่งของมากกว่านั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมช้างจึงมีงาสองข้างยาวไม่เท่ากันสมองของช้างมีมวลประมาณ5กิโลกรัมเป็นสมองหกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกพวกมันจึงมีสติปัญญามีความเศร้าโศกรู้จักเสียงดนตรีศิลปะและการใช้ชีวิตร่วมกันเป็นฝูงได้นี่เป็นเพียงบางเรื่องเท่านั้นเรื่องของช้างยังมีรอให้น้องๆไปสืบหาความน่าทึ่งอยู่อีกเยอะเลยนะคะ
7: และตอนนี้นะครับเวลาของน้องก็ใกล้จะหมดลงแล้วนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงที่น้องๆเนี่ยจะต้องแกะผลงานกระดาษจากมูลของช้างเนี่ยออกมานะฮะลองสังเกตดีๆนะครับอันไหนที่ยังไม่แห้งเนี่ยแน่นอนที่สุดจะแกะไม่ได้แล้วก็จะขาดอย่างแน่นอนครับแต่ตอนนี้มี2ชิ้นงานที่ใกล้เคียงนะครับแต่มันยังมีความชื้นอยู่ไม่แน่ใจว่าน้องเขาจะสามารถดึงออกมาแล้วจะพิชิตภารกิจได้หรือเปล่าน้องๆทางบ้านต้องเอาใจช่วยนะครับ
10: ตอนนี้เริ่มได้แล้วขาดแค่ตรงกลางที่มันอยู่กลางๆเพราะมันจะเหนียวเร็วๆ

0: และตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาตรวจสอบคุณสมบัติกระดานมูลช้างของน้องๆแล้วนะครับว่าสามารถที่จะวาดหรือเขียนได้หรือเปล่าถ้าสมมุติว่าพี่ต๊อบเนี่ยวาดได้โดยที่ไม่ซึมหรือว่าไม่ขาดเนี่ยก็ถือว่าพิชิตภารกิจได้แต่ถ้าวาดไปแล้วเกิดขาดขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็ภารกิจไม่ผ่านทันทีนะครับมาดูพร้อมๆกันนะครับยังไม่ขาดนะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวไม่สวยเห็นไหมมันต้องย้ำๆหน่อยให้มันเยอะๆย้ำๆวันอีกสนุกดีแท้ยอยักษ์กาลันตัวสุดท้ายนะครับ
1: ตื่นเต้นอยู่ครับ
0: ยังคิดวิทย์แต่เราต้องมาดูข้างหลังกันนะครับขออนุญาตนะครับซึมไหมเดี๋ยวดูกันนะครับดูกันใกล้ๆเลยนะครับเตรียมพร้อม1 2ฮึบไม่มีรอยซึมเลยนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆพิชิตภารกิจได้สำเร็จโอ้ยลุ้นจริงๆภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราวันนี้นะครับน้องๆได้ทำภารกิจที่เรียกได้ว่าสุดเลอะเทอะเลยเป็นยังไงครับสนุกกันไหมครับวันนี
2: ้สนุกครับ
0: อยากถามว่าได้ความรู้อะไรมั่ง
3: ได้ความรู้เกี่ยวกับมูลช้างมันทำเป็นกระดาษได้ผมไม่คิดว่ามันจะทำได้
0: นี่เป็นความรู้ใหม่เลยนะครับน้องก้อง
4: แล้วเราคิดว่ามูลช้างมันสกปรกแต่ที่จริงมันสามารถมาทำประโยชน์ได้หลายอย่าง
0: สุดยอดอ้าวน้องฟลุ๊ก
5: ประเภทของมูลช้างครับ
0: ประเภทของมูลช้างก็คือแยกแยะได้ใช่ไหมครับอ่ะ
6: ว่ามูลช้างมันมีอะไรอยู่ในตัวมูลช้างค
0: ่
6: ะ
0: น้องแพร
6: ได้รู้มูลช้างมาทำประโยชน์หลายๆอย่างได้และทำกระดาษสาได้ค
0: ่
6: ะ
0: ใช่แล้วเลยครับของเสียที่เราคิดว่าไม่มีประโยชน์นะครับแต่ว่าถ้าเราคิดแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็สามารถที่จะนำมาใช้เป็นประโยชน์และผลิตเป็นกระดาษอย่างที่เราได้เห็นใช่ไหมครับเด็ก
2: ๆใช่ค่ะ
0: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมช้างต้องยืนโยกตัวไปมามันทำพฤติกรรมอย่างนี้

0: อะไรส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลและสำหรับผู้ที่อยากสมัครมาร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกให้ครบแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครมาทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่ตอนนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับช้างหน่อย
1: ภารกิจสุดมันอัศจรรย์ด้วยพี่ช้าง
0: เย้สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการคิดวิทย์สำหรับวันนี้สวัสดีครับไปเลย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจมีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใช่อากาศเป็นพิษหรือมลพิษทางอากาศหมายถึงการมีสิ่งแปลกปลอมอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเจือปนอยู่ในอากาศรอบๆตัวเราเช่นฝุ่นละอองเขม่าวควันกลิ่นและไอสารเคมีต่างๆในปริมาณและระยะเวลาต่อเนื่องกันจนทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์และพันธุ์พืชหรือทรัพย์สินอื่นๆเป็นการบั่นทอนสุขภาพอนามัยโดยเฉพาะฝุ่นละอองในอากาศที่เกิดจากอุตสาหกรรมต่างๆเช่นอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพแก่พนักงานและประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบโรงงานจึงทำให้เกิดโครงการพัฒนาเครื่องกาดในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของ
2: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าน
1: ะฮะต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถนะฮะจะพาไปดูเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะฮะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยครับ
0: ปัจจุบันปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมกำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางเพราะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของมนุษย์โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบของโรงงานและยิ่งในอุตสาหกรรมที่มีฝุ่นละอองอยู่ตลอดเวลาเช่นอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับได้เล็งเห็นข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีที่ใช้กันอยู่ยังขาดประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็นโลหะหนักในอุตสาหกรรมหล่อโลหะและปัญหาการถอดทำความสะอาดของระบบกรองอากาศที่ยุ่งยากจึงให้ความสนใจและต้องการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับขึ้นใหม่ให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับระบบกรองอากาศของต่างประเทศโดยใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศทั้งหมด
1: ที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นนะครับคือเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนั่นเองนะครับก็เราอยากจะเห็นแล้วนะฮะเจ้าของไอเดียของเรานั่นเองนะครับเอาละครับนะฮะไปเจอเขากันดีกว่านะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนั่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับวันนี้เขาก็จะมาอธิบายเรื่องราวของเครื่องเจ้าตัวนี้นะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับ

0: เอาละครับนะฮะเดี๋ยวไปถามเขาเลยดีกว่าครับทำไมถึงอาจารย์ถึงได้สนใจเจ้าเครื่องตัวนี้ล่ะครับ
1: ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับโดยสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยเราก็ได้มีการวิจัยนะครับในมหาวิทยาลัยแล้วก็รวบรวมผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัยในฐานะที่เราเป็นมหาวิทยาลัยเราก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มเป็นองค์ความรู้ที่เราพัฒนาวิจัยขึ้นมาอยู่นะคร
0: ับผม
1: เมื่ออุตสาหกรรมมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาความรู้ความจากการวิจัยเหล่านั้นเนี่ยนะครับออกมาประยุกต์ใช้ซึ่งอยากจะเรียนให้ทราบว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับภูมิปัญญาของคนไทยความรู้ของคนไทยของวิศวกรไทยเนี่ยนะครับไม่ได้แตกต่างจากต่างประเทศเลยตอนนี้จะทำยังไงที่จะเปิดโอกาสให้วิศวกรไทยหรือว่านักวิจัยไทยเนี่ยได้เอาความรู้ออกไปใช้จริงๆนะครับ
0: ผม
1: ในการเอาความรู้ออกไปใช้นี่ก็ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับก็คือมีงบประมาณมาให้เพื่อให้นักวิจัยไทยนักวิทยาศาสตร์ไทยแล้วก็วิศวกรไทยเนี่ยได้เอาองค์ความรู้ที่สะสมไว้นั่นนะครับที่ทำวิจัยและมีองค์ความรู้อยู่ในนั้นเนี่ยออกไปใช้ประโยชน
0: ์
1: ซึ่งเราก็จะได้หลายอย่างครับได้ในเรื่องของการเอาความรู้ไปใช้ประโยชน
0: ์
1: ข้อหนึ่งแล้วครับอีกอันคือเรามีนักศึกษามีเรื่องต่างเข้าไปด้วยแล้วก็เป็นการพิสูจน์ให้เห็นนักศึกษาเห็นว่าองค์ความรู้เหล่านี้ใช้ได้จริงนะครับเพราะนั้นก็ถ้าเกิดสมมติเราพัฒนาตรงนี้ขึ้นมามากๆเนี่ยนะครับเราเอาความรู้ไปใช้มากๆเนี่ยเกษตรวิศวกรไทยแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ไทยจะได้มีโอกาสได้ไปทดลองฝีมือมากขึ้นแล้วก
0: ็
1: คิดว่าในภูมิภาคเหล่านี้นะครับเราพัฒนาตรงนี้มามากเนี่ยเราก็น่าจะเอาองค์ความรู้เหล่านี้ไปกระจายใช้ในภูมิภาคเหล่านี้ได้มากขึ้นโดยซ้ำไป
0: ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกอย่างนึงว่าคนไทยได้แค่เป็นลูกมือได้แค่ยืนไม่เคยได้จับจริงไม่เคยได้ทำเองทุกวันนี้ประเทศไทยนี้ก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเช่นกัน
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ครับในสมัยก่อนมีโครงการใหญ่ๆนะครับวิศวกรไทยมีความรู้แต่ส่วนใหญ่ก็ไปยืนดูเขาไม่สามารถที่จะ
0: คือไม่มีโอกาสได้จับ
1: ไม่มีโอกาสได้จับเขาจะไม่เชื่อมือว่าวิศวกรไทยมีความสามารถขนาดนั้น
0: ครับผมนะฮะแล้วแรงบันดาลใจที่จะทำเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรฮะ
1: ก็จากการที่เรามีองค์ความรู้นะครับแล้วก็จริงๆเทคโนโลยีที่พูดถึงเนี่ยนะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่เราเอามาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัยอยู่แล้วเพราะว่าเรามีโรงหล่อเหล็กมีอะไรต่างๆนะครับเป็นช็อปเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีฝุ่นมีลักษณะเหล่านี้เกิดขึ้นเราก็ได้ทำเป็นตัวอย่างนะครับว่าในการที่เรามีโรงหล่อมีฝุ่นมีแรงต่างมากขึ้นเนี่ยเราควรจะต้องดูเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยดูเรื่องแรงต่างด้วยเพราะว่าเราใช้ทรัพยากรโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเลยเนี่ยจริงๆแล้วต้นทุนในการผลิตมันจะสูงมากขึ้นเพราะว่าเราไปทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ
0: ใช่ฮะ
1: แล้วก็แสดงเป็นตัวอย่างให้เห็นก่
0: อ
1: นพอมีโครงการนี้เข้ามาเราก็ไปร่วมกับทางด้านกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็พัฒนาตัวนี้เกิดขึ้นแล้วก็เลยคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีซึ่งจริงๆเป็นเรื่องสำคัญนะครับมีไม่มากนะครับที่ได้ตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้
0: อม
1: ส่วนใหญ่โรงงานในระดับ SME ก็คือจะผลิตเพื่อให้ได้มีมูลค่ามีเงินม
0: ีให้ได้เงินมา
1: ให้เงินเข้ามามากขึ้น
0: แต่ไม่ได้ห่วงสิ่งแวดล้อม
1: ครับก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันมีต้นทุนซึ่งเขาอาจจะคิดว่าไม่ได้เพิ่มผลผลิตหรือว่าไม่ได้ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับ
0: อ๋อครับผมแล้วรู้จักโครงพูดถึงสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยไปรู้จักโครงการนี้ได้ยังไงครับ
1: มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่ทำทางเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนะครับก็หมายความว่าเรามีความรู้แล้วเราก็มีการเอาองค์ความรู้นี่ไปใช้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วจริงๆเรามีหลายโครงการนะครับโครงการใหญ่ๆที่เราทำร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์กับกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็มีหลายโครงการทีเดียวเราก็เลยคิดว่าคือมีความร่วมมือกันอยู่แล้ว
0: ตอนนี้ก็คือก็มีความร่วมมือกันอยู่แล้วก็เรามีอะไรก็จะได้แชร์กันอยู่แล้ว
1: ครับเราก็เป็นหนึ่งในลิสต์ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ก็เห็นความสามารถของเราในบางประการที่สามารถจะไปทำให้กับอุตสาหกรรมได้แล้วก็ร่วมมือกันประจำอยู่แล้วครับ
0: อ๋อครับผมแล้วหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการนะฮะทางโครงการได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
1: ส่วนใหญ่โครงการก็จะให้เป็นลักษณะเป็นทุนสนับสนุนในการเอาผลงานวิจัยซึ่งคือมันเป็นวิจัยและพัฒนานะครับ research and development เนี่ยพอเราไปวิจัยลักษณะนี้ก็คือเรามีวิจัยนิดหน่อยเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเพราะเรามีองค์ความรู้อยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะ development คือการพัฒนาเอาไปประยุกต์ใช้ซึ่งพอไปใช้ในสนามภาคจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีวิศวกรเข้าไปมีต้องมีการปรับปรุงมีการอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเขาก็จะสนับสนุนเรื่องทุนด้านนี้ด้วย
0: โอเคก็แบบอย่างน้อยแล้วก็มีทั้งทีมวิจัยมีทั้งเงินทุนก็สามารถดำเนินงานต่อได้ง่ายๆง่ายขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะถ้าขาดส่วนนี้ไปก็จะลำบากขึ้น
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะเหมือนกับการวิจัยอะไรทั้งอย่างหนึ่งถ้าเราไม่มีเงินทุนลำบากเน
1: า
0: ะ
1: มันก็จะมีเรื่องลักษณะเรียกว่าไปเรื่องของการตรวจวัดเรื่องของการทดสอบเรื่องการอะไรต่างๆที่จะต้องมีครับก็จะต้องมีใช้เงินทุนวิจัยแต่ว่าเงินทุนวิจัยส่วนใหญ่ก็ไปลงลักษณะของการเพื่อพัฒนาเพื่อไปใช้ประโยชน์จริงซึ่งไม่มีไม่ได้ครับการวิจัยในห้องแลบเนี่ยก็จะได้เป็นเหมือนกับเป็นเครื่องต้นแบบ การจะไปใช้จริงๆเนี่ยจะต้องมีการวิจัยเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย
0: ครับผม
1: แล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ไปทดสอบ
0: นะฮะก็สำคัญ
1: ครับ
0: คือก่อนที่จะขายทำอะไรขายก็ตามต้องมีการเทสทดสอบทำอะไรที่แบบว่ามาตรฐานก่อนถึงสามารถจะปล่อยของไปได้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: เอาละครับนะฮะเบรกนี้ก็คุยกันหอมปากหอมคอแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะเจาะลึกเข้าไปอีกเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ื่องกรองระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับมีคุณภาพเทียบเท่ากับระบบกรองอากาศของต่างประเทศโดยใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยทั้งหมดมาพร้อมระบบเช็คถุงกรองตันและช่วยแก้ปัญหาผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมลดการนำเข้าเครื่องจักรราคาแพงอีกทั้งยังเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศและติดตามระบบ Cleaning System ซึ่งทำหน้าที่ในการทำความสะอาดถุงกรองและพัฒนาระบบเช็คถุงกรองตันซึ่งทำหน้าที่ในการวัดค่าปริมาณฝุ่นที่ทางออกของระบบซึ่งถ้ามีปริมาณเกินกว่าที่กำหนดจะทำให้รู้ว่าระบบอาจมีถุงกรองตันและยังสามารถตรวจเช็คได้อีกว่าระบบ Cleaning System ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
1: กลับเข้ามาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับนะฮะอยู่ในเบรกที่2กันเองนะครับและตอนนี้นะฮะเราอยากรู้ลึกรู้จริงนะครับเดี๋ยวจะถามกันต่อเลยดีกว่านะครับเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนะฮะสามารถทำอะไรได้บ้าง
2: หลักๆเลยเครื่องนี้ก็คือจะช่วยกรองอากาศที่จะออกจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่มีทำให้เกิดฝุ่นมากๆนะครับโรงงานหล่อเหล็กก็เป็นโรงงานนึงที่มีฝุ่นเยอะมากเลยนะครับ
1: มันไม่ใช่ฝุ่นธรรมดามันเป็นฝุ่นเหล็กด้วยใช่ไหมฮะ
2: มันจะเป็นฝุ่นของตัวแบบครับเป็นฝุ่นของตัวแบบซึ่งจริงๆแล้วการหล่อเหล็กนี่ก็จะใช้ทรายครับใช้ทรายมาอัดขึ้นรูปพอมาอัดขึ้นรูปเสร็จปุ๊บแล้วก็มีการหลอมโลหะหลอมโลหะแล้วเทไปในเบ้าทราย
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นตอนหลังจากนั้นก็จะมีกระบวนการรอให้มันเย็นนะครับจาก 1,400 องศาหรือประมาณ700องศาซึ่ง700องศานี่ก็เหล็กก็จะแข็งตัว
1: แข็งตัว
2: นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ลอกทรายออกไอ้การลอกทรายออกแล้วก็เอาทรายกลับไปใช้ใหม่เลยนะครับมันจะทำให้เกิดฝุ่นขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ชาวบ้านแถวนั้นแล้วก็คงจะได้รับผลกระทบเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยให้ฝุ่นนี้กระจายออกไป
1: มันก็จะหายใจเข้าไป
2: ใช่ครับแล้วตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมก็กำหนดนะครับว่าห้ามโรงงานเนี่ยปล่อยฝุ่นออกมามากเกินปริมาณที่กำหนดนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่จำเป็นที่โรงงานอุตสาหกรรมด้านนี้จะต้องมี
1: ครับผมแล้วประโยชน์ของความพิเศษของเครื่องเจ้าเครื่องกรองอากาศนี้นะฮะมีความพิเศษอย่างไรบ้างครับ
2: เครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่เป็นกรองอากาศเพื่อจะพ่นออกไปจากโรงงานนะครับก็จะมีการออกแบบทางวิศวกรร
1: ม
2: มีการดูดออกจากแหล่งที่เป็นแหล่งเจเนเรตที่เป็นแหล่งทำให้เกิดฝุ่นทั้งหมดเลยนะครับเอามารวมไว้เครื่องนี้จะมีข้อดีตรงที่ว่าเขาใช้ระบบที่ใช้โบเวอร์ตัวเดียวในการดูดอากาศออกไปนะครับแล้วก็ประหยัดผ่านเครื่องกรองประหยัดพลังงานด้วยครับ
1: เมื่อก่อนเขาบอกว่าใช้อะไรยิงใช่ไหมเป็นลมเป็น
2: จริงๆเครื่องมันจะมี2ส่วนนะครับก็คือมีเครื่องระบบทําความสะอาดคือกรองทําความสะอาดกับอีกอันนึงก็คือระบบในกรณีที่เมื่อกรองแล้วเนี่ยนะครับถุงมันจะตัน
1: ครับ
2: เพราะว่ามันจะเกิดการสะสมของฝุ่นเวลาถุงมันจะตันจะทํายังไงให้ไอ้ฝุ่นที่สะสมอยู่นั่นมันหลุดออกไปก็จะใช้วิธีใช้ลมฮะใช้แรงลมเนี่ยเป่ายิงเข้าไปเพื่อให้ฝุ่นนี่แตกแล้วก็หลุดออกมาหลุดร่วงออกมานะคร
1: ับ
2: ซึ่งก็ตรงนี้จะต้องใช้พลังงานเยอะเลยครับเพราะว่าจะต้องมีตัวคอมเพรสเซอร์มีแรงอัดอากาศสูงๆแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือปัญหาก็คือทำให้ถุงขาดด้วยครับเพราะว่าไอ้การยิงนี่ก็ยิงแรง
1: ๆอ๋อมันเป็นลมแบบเหมือนเจ็ตยิง
2: เป็นเขาเรียกพาวส์เจ็ตฮะปั้งเข้าไปยิงให้มันพอฝุ่นแตกก็จะตกออกมา
1: ก็ถ้าแบบมันขาดปุ๊บมันก็จะสิ้นเปลืองทรัพยากรมากขึ้น
2: ครับ
1: นะฮะรายจ่ายก็เยอะขึ้นด้วยนะฮะแล้วส่วนแนวคิดในการพัฒนาของเครื่องนะครับ
2: แนวคิดในการพัฒนาของเครื่องนี่ก็คือพยายามจะทำยังไงที่จะออกแบบนะครับเพื่อให้มีการฝุ่นที่สะสมอยู่เนี่ยหลุดออกมาได้เช่นเดียวกันในขณะเดียวกันก็ทำให้ถุงเนี่ยจะมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นครับอันที่สองก็คือทำให้มีการเป็นการประหยัดพลังงานก็เป็นการออกแบบโดยการที่ใช้ลมเนี่ยนะครับเป่าย้อนไปแต่การที่กรองเข้ามาแล้วมีลมเป่าย้อนไปเนี่ยก็จะมีการต้านกันนะครับ
1: ครับ
2: ก็เลยออกแบบเป็นลักษณะเป็นตัวโบรเวอร์ตัวหนึ่งแล้วก็เป็นรถครับรถที่เขาจะเรียกว่าคลีนนิ่งเป็นรถทำความสะอาด
1: ชื่อตรงมาก
2: ครับรถทำความสะอาดก็จะวิ่งไปแต่ละช่องของถุงแต่ละช่องของถุงนะครับ
1: ผม
2: เมื่อไปที่แต่ละช่องของถุงก็จะมีการยิงอากาศสวนเข้าไปโดยใช้โบรเวอร์ตัวเดียวนะครับเบาๆแล้วยิงอากาศสวนลงไปก็ทำให้ฝุ่นที่มันสะสมอยู่เนี่ยหลุดออกจากแผ่นกรองหรือว่าผ้ากรองนะครับก็หลุดร่วงลงไป
1: ครับ
2: วิธีนี้ประหยัดพลังงานลงมากเลยครับแล้วก็ขยายอายุการใช้งานของถุงได้มากทีเดียว
1: โอ้โห
2: ก็ลดค่าใช้จ่ายลงเยอะครับ
1: โอ้โหดีมากเลยนะแล้วแนวคิดทางการตลาดนะครับ
2: ทางการตลาดนะครับจริงๆเรื่องฝุ่นเนี่ยมันมีหลายลักษณะครับมีฝุ่นที่เราพูดกันถึงเนี่ยเป็นฝุ่นที่ไม่เหนียวครับไม่เหนียวการที่ใช้ระบบอย่างนี้ก็ทำให้ฝุ่นหลุดร่อนไปได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะมุ่งตลาดมาทางด้านกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่เรื่องของมีมาตรฐานคอยกำหนดไว้นะครับต่างประเทศก็

0: ก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะครับในกรณีที่เราผลิตและเราทําลายสิ่งแวดล้อมโรงงานเราไม่ได้มาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของสุขภาพของคนงานนะคร
1: ับ
0: เรื่องของเวลแฟร์อะไรต่างๆเนี่ยก็หลายบริษัทที่ค้าขายกับต่างประเทศเนี่ยก็จะยกมาตรฐานขึ้นควบคุมในมาตรฐานครับ
1: ครับผม
0: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานก็จะต้องมีระบบต่างเนี่ยขึ้นมาซ
1: ึ่
0: งคิดว่าเมื่อโครงการนี้พัฒนาขึ้นมาได้นะครับก็จะมีการใช้เครื่องมือนี้อย่างกว้างขวางต่อไป
1: ก็ว่าง่ายว่าแนวคิดทางการตลาดก็จะทําไปเรื่อยๆออกมาขาย
0: ครับ
1: ตอนนี้ได้ทําออกมาขายแล้ว
0: ตอนนี้ทําออกมาขายแล้วครับแล้วก็มีบริษัทที่ได้เห็นตรงนี้นะครับเพราะว่าเขามีการตลาดที่ออกต่างประเทศด้วยอะไรต่างด้วยนะครับก
1: ็
0: เขาก็ตระหนักเรื่องพวกนี้ก็ได้มาร่วมมือซึ่งเดี๋ยวก็คงจะเห็นว่าเอาไปใช้จริงๆยังไงนะครับมีขนาดอุตสาหกรรมเลยนะครับ
1: คือแรกๆก็ทําเป็นเครื่องเล็กก่อนเหรอฮะหลังๆรู้เดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นเครื่องใหญ่ไปแล้ว
0: ใช่ครับเครื่องเล็กเครื่องแรกนี่เราไปทําที่มหาวิทยาลัยเองเลยครับเพราะเราก็มีความตระหนักในเรื่องนี้มีองค์ความรู้เรื่องนี้ก็ทําใช้ที่มหาวิทยาลัยเลยแสดงให้เห็นว่าของเราเนี่ยก็มีมาตรฐานแล้วเราก็ใช้ระบบลักษณะนี้เช่นเดียวกัน
1: ครับผมแล้วเป้าหมายทิศทางในอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปครับ
0: ในอนาคตคิดว่าคงจะต้องพัฒนาให้มันสามารถรับฝุ่นหลากหลายรูปแบบมากขึ้นนะครับฝุ่นที่มีความเปราะและไม่เกาะกันแล้วก็แคร็กออกไปหลุดออกไปง่ายๆนี่ก็เป็นแบบหนึ่งมันจะมีฝุ่นบางอันที่มันจะมีความเหนียวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะนั้นไอการที่จะทํายังไงถึงจะออกแบบยังไงทางด้านวิศวกรรมให้ตรงนี้มันหลุดร่อนได้ง่ายได้สะดวกอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะอาจจะมีต้องพัฒนาต่อไปครับเพื่อที่จะทําตลาดสู่การกรองฝุ่นลักษณะรูปแบบต่างๆออกไปอีก
1: ครับผมนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับคือฟังกันไปแล้วนะฮะว่าง่ายๆว่าทั้งทรัพยากรด้วยประหยัดเงินด้วยแล้วก็ยังจะทําขายคือว่าง่ายๆว่าจะเมืองไทยไม่แพ้ชาติใดจริง
0: ๆครับ
1: นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปชมเครื่องนะฮะว่ามีอะไรกันบ้างใช้ยังไงอะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ก็ทำได้
1: นะครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์พาไปเยี่ยมชมหน่อยนะฮะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างครับ
2: ครับผมเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมโรงงานกันนะครับแล้วก็เพื่อให้เกิดความคล่องตัวแล้วก็ได้อาจจะได้อธิบายได้ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับผมก็จะให้ทางวิศวกรของเรานะครับคุณนพดลจันทร์ก็จะเป็นผู้พาเยี่ยมชมแล้วก็อธิบายถึงกลไกการทํางานแล้วก็อธิบายถึงจุดที่เราได้พัฒนาขึ้นมาในเพื่อใช้กับโรงงานชนิดนี้นะครับ
1: อ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวให้อาจารย์ก่อนที่จะไปให้อาจารย์ฝากไว้หน่อยนะฮะชื่อเบอร์โทร
2: ครับในนามของสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเราก็มีความภูมิใจในสิ่งที่เราทำอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเราเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางนะครับที่เน้นหนักทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ก็อยากจะเอาความรู้องค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้งานนะครับก็ผู้ที่สนใจก็สามารถจะจริงๆเรามีหลายเทคโนโลยีนะครับมีหลายเทคโนโลยีกว่านี้มากมายนะครับสามารถติดตามได้ตามเว็บไซต์แล้วก็ถ้าสนใจก็โทรไปที่บริษัทที่เบอร์นะครับ024709299นะครับยินดีให้บริการแล้วก็รับใช้อุตสาหกรรมทุกชนิดครับ
1: วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ประเวศด้วยนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: นะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องเลยดีกว่าครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับไปเลยครับครับตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้มาถึงดูตัวเครื่องตัวจริงแล้วนะครับเครื่องกองฝุ่นจะเป็นยังไงนะฮะแต่ตอนนี้นะฮะต้องถามผู้เชี่ยวชาญก่อนอีกหนึ่งท่านนะครับ
3: สวัสดีครับคุณเก่ง
4: สวัสดีครับ
1: โอ้โหนะฮะเครื่องนี้คือไอตัวสีฟ้านี่คือทั้งหมดเลย
4: ทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลย
1: อ๋อนะฮะส่วนประกอบหลักๆนะฮะมีอะไรบ้างครับ
4: ครับตัวนี่นะครับจะเรียกว่าไซโครนนะครับไว้สำหรับในการกรองฝุ่นที่มีความหนักนะครับฝุ่นที่มาตามท่อเนี่ยมันจะตกส่วนที่หนักๆจะตกลงในไซโครนนี้ก่อน นะครับแล้วก็ฝุ่นส่วนที่เบาๆเนี่ยจะถูกดูดต่อไปยังตัวผ้ากรองนะครับซึ่งอยู่ในตัวถังสี่เหลี่ยมนะครับถัดไปนั่นนะครับ
1: ครับ
4: นะครับฝุ่นที่เบาๆนะครับที่ผ่านมานะครับจะถูกกรองด้วยผ้ากรองนะครับตัวนี้แล้วก็จะเหลือเฉพาะส่วนที่เป็นลมที่บริสุทธิ์นะครับที่จะถูกปล่อยออกไปสู่บรรยากาศนะครับ
1: นะฮะก็จะปล่อยไปลมสะอาด
4: ไปลมสะอาดไป
1: ว่าไงและส่วนปล่องนี่ฮะ
4: ปล่องนี้มีไว้สำหรับในการ

0: ปล่อยนะครับปล่อยลมให้พุ่งขึ้นไปสู่ด้านบน
1: อ๋อครับผม
0: นะครับ
1: นะฮะต้องมีจำกัดความสูงไหมว่าต้องสูงเท่าไหร
0: ่ครับจะมีจำกัดความสูงอยู่ระดับนึงที่จะทำให้ลมที่ถูกปล่อยออกไปเนี่ยนะครับพ้นระยะที่ลมเนี่ยไม่ตกลงสู่ด้านล่างนะครับก็จะละลายสู่บรรยากาศด้านบนไป
1: มันจะขึ้นไปเลย
0: ครับขึ้นไปด้านบนเลยนะครับ
1: แล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะใช้ดีอย่างไรครับพี
0: ่ครับในหน้าที่ของมันนะครับโดยหลักๆนี่คือกรองฝุ่นในอากาศนะครับฉะนั้นฝุ่นอะไรต่างๆที่อยู่ภายในโรงงานเนี่ยนะครับตามเครื่องจักรที่เป็นตัวกำเนิดฝุ่นนะครับจะถูกดูดมาผ่านเครื่องตัวนี้นะครับและถูกกรองเอาพวกฝุ่นหรืออนุภาคต่างๆที่จะเป็นอันตรายนะครับต่อพนักงานหรือว่าชุมชนรอบข้างที่อยู่โรงงานเนี่ยนะครับออกไปนะครับจะเหลือเฉพาะอากาศบริสุทธิ์ที่ถูกปล่อยออกไป
1: มันจะช่วยทำให้ผู้ประกอบการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยไหมฮะ
0: ครับในแง่ของการประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพของคนงานมากกว่าในการที่จะต้องไปเส
1: ีย
0: ค่าไม่
1: เจ
0: ็
1: บ
0: ไม่ป่วยเสียค่ารักษาพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับ
1: โอ้โหนะฮะเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เราก็ได้ดูเครื่องแล้วอยากเห็นใกล้ๆเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆดีกว่าครับไปดูครับพี่
0: ครับเชิญครับ

0: ละครับตอนนี้นะฮะผมอยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วนะครับเดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวหน่อยดีกว่าครับ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่ออะไรครับ
2: ผมนายอวิรุธพายับสายนะครับเป็นตัวแทนจากผู้ประกอบการที่กำลังลงทุนและใช้เครื่องกองทุนระบบนี้อยู่ครับ
0: อ๋อครับผมนะฮะอยากทราบเหมือนกันนะฮะว่าอากาศตัวนี้นะฮะดีอย่างไร
2: ครับก่อนอื่นเลยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้เคยมีความคิดว่าเราจะใช้เครื่องกองขุ่นตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าเครื่องกองขุ่นตัวนี้จริงๆเป็นการลงทุนที่ไม่ก่อให้เกิดผลหรือก่อให้เกิดกำไรเนื่องจากว่าการลงทุนตัวนี้จะเป็นเครื่องกองขุ่นที่ไว้ช่วยในการดูแลพนักงานในฝ่ายปฏิบัติการนะครับที่ให้เขามีสุขภาพที่ดีและมีบรรยากาศในการทำงานเนี่ยที่เหมาะสมนะครับ
0: เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องดียังไงแล้วได้อะไรบ้าง
2: ครับ
0: กับเครื่องกองฝุ่น
2: สิ่งที่ได้ก็แน่นอนตอนนี้ก็เนื่องจากว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็จะมีกฎหมายที่จะกำหนดให้ว่าคุณภาพหรือคุณภาพอากาศสภาพบรรยากาศเนี่ยในการทำงานเนี่ยจะมีค่าอยู่ที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกองฝุ่นชุดนี้เนี่ยก็มาช่วยตอบโจทย์ในสิ่งนี้ที่สามารถให้เราเนี่ยขอใบอนุญาตในการประกอบการอุตสาหกรรมนี้ได้ครับผม
0: คือว่าถ้าไม่มีเครื่องมาตรฐานปุ๊บก็จะไม่สามารถเปิดโรงงานได
2: ้แน่นอนครับถูกต้องครับ
0: อ๋อคือเครื่องตัวนี้ก็เหมือนกับว่าทําให้เราทําอะไรได้ง่ายขึ้น
2: ใช่
0: ด้วยเหมือนกับถ้าของเราไม่สะอาดหรืออากาศไม่ดีปุ๊บก็จะเปิดไม่ได้เช่นกัน
2: ใช่อ๋อนั่นคือเหมือนผลประโยชน์ทางหลักก็คือเราได้ในการในส่วนของการขอใบอนุญาตประกอบการนะครับแต่ในทางอ้อมเนี่ยก็คือเราช่วยให้พนักงานหรือบุคลากรในบริษัทเนี่ยมีสภาพการทํางานที่ดีนะเท่านั้นครับ
0: ได้ทํางานไปนานได้ไม่ต้องฝึกใหม่
2: ใช่ถูกต้อง
0: คือการที่พนักงานออกไปรักษาตัวเองปุ๊บพนักงานใหม่เข้ามาก็ต้องมีการสอน
2: เทรนสอนงาน
0: แล้วก็เสียเวลา
2: ใช่ครับ
0: ก็นี่คือการประหยัดทรัพยากรและเวลามากขึ้นด้วย
2: ถูกต้องครับ
0: นะฮะก็ว่ายังไงว่าคุ้มค่า
2: ครับ
0: กับเจ้าเครื่องตัวนี้
2: ใช่ครับ
0: นะฮะอยากให้ฝากหน่อยว่าจะติดต่อกับเราได้ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: ครับก็ถ้าท่านใดนะครับสนใจเหล็กหล่อนะครับหรือชิ้นส่วนต่างๆที่เป็นเหล็กนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ในชื่อของบริษัทนะครับ ตามด้านล่างนี้ที่ระบุไว้นะครับ
0: ด้านล่างเลยนะครับก็ใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เลยนะคร
2: ับ
0: วันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากนะครับที่มาให้คำหลายอย่างที่คนหลายๆคนที่อยากรู้ว่าผู้ประกอบการเนี่ยการที่จะลงทุนอะไรทั้งอย่างหนึ่งได้อะไรบ้างนะ
2: ครับ
0: วันนี้ขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณครับ
0: นะฮะหลังจากเราคุยกันแล้วนะฮะเดี๋ยวผมพาไปปิดรายการข้างนอกดีกว่าเดินเล่นกันครับเอาละครับวันนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วนะฮะต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนะครับคุณอวิรุธนะครับพายับสายและนายนพดลจันทร์ธรนะครับและต้องขอขอบคุณ

0: วยนะฮะ Coffee Tree นะฮะที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับโครงการดีๆอย่างนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะถ้าไม่มี
1: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: และโครงการดีๆจะเกิดไม่ได้อีกเช่นกันนะฮะถ้าไม่มีสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
1: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถนะครับต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันเทปหน้าจะดูว่าอาร์ตพาไปคิดการใหญ่ที่ไหนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับทุกคนเรื่องสนุกที่เกิดขึ้นรอบตัวของเราทุกวันนี้มีอยู่มากมายโดยเฉพาะสิ่งของง่ายๆใกล้ตัวเรานั้นทำให้เราสนุกได้เสมออย่างเช่นการเป่าลูกโป่งฟองสบู่แบบนี้แล้ววันนี้ก็เช่นเคยเราไม่เคยนิ่งเฉยกับความสนุกใกล้ตัวอยู่แล้วจะต้องมีคำถามกวนใจอะไรสักอย่างอยู่ในกิจกรรมยอดฮิตของเด็กๆอย่างพวกเราแน่ๆ
1: ยังไงอ่ะ
2: เอามาจากไหนหรออ
3: ยากรู้ใช่ไหมล่ะไปสิเดี๋ยวเราพาไปดู
2: ไปอยากรู้อยากรู
3: ้นี่ไง
1: เอาบ้างดีกว่า
3: เอาเลยไอ้ดีเลย
4: แพ้น้องแพ้น้องได้ไงเนี่ยถึงเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าฟองสบู่นะคะแต่นอกจากสบู่แล้วเรายังทำอย่างอื่นทำให้เกิดฟองได้อีกด้วย
5: ผมรู้ครับผมรู้จากผงซักฟองนะครับเมื่อตอนที่คุณแม่ผมซักผ้าเนี่ยผมชอบไปเล่นมากเลยครับ
4: อ๋อ
6: หนูคิดว่าแชมพูก็ทำได้เหมือนกันนะคะ
4: ว่าอะไรคะ
7: หนูคิดว่าน้ำยาล้างจานค่ะลองนึกดูสิว่าตอนที่เราล้างจานกับล้างแก้วเนี่ยฟองนี่เต็มอ่างเลยค่ะ
4: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะจนเกิดคำถามสุดปวดในรายการ Worldwide Wit ในวันนี้ขึ้นมาว่า
8: ฟองสบู่จากอะไรใหญ่กว่ากัน
4: เสียงดังหนักแน่นมากแต่พี่เบลขอถามน้องๆก่อนเลยว่าน้องๆคิดว่าฟองจากอะไรใหญ่กว่ากัน
5: ผงซักฟอกครับ
4: เพราะอะไรครับ
5: เพราะว่าเวลาคุณแม่ซักผ้าไงครับจะมีฟองเกิดขึ้นมาเต็มกาละมังเลยคร
4: ับอ๋อแม่ตีผ้าเนาะค่ะ
6: แต่หนูว่าสบู่นะคะเพราะว่าสบู่เนี่ยเวลาเราถูตัวค่ะเราสังเกตนะคะฟองจะเต็มตัวเราหมดเลยค่ะ
4: อ๋อเวลาเราถูงี้ใช่ไหม
6: ใช่ค่ะแล้วก็ฟองสบู่เนี่ยก็ต้องทำจากสบู่ถึงจะดีที่สุด
4: อ๋อคิดดีคิดดี
7: หนูคิดว่าแชมพูค่ะเพราะว่าเวลาหนูสระผมหนูจะชอบเอาแชมพูเนี่ยมาเล่นเล่นเล่นเล่นเล่นเล่นเต็มตัวหมดเลยค่ะ
4: ฟองเต็มไปหมดเลย
7: บางครั้งก็เอามาเล่นเป็นหนวดเซนต้าเลยล่ะ
4: สุดยอดจริงๆน้องๆแต่ละคนเนี่ยตอบไม่เหมือนกันเลยนะคะแต่ก็ดีแล้วแหละเพราะว่าความคิดที่แตกต่างนะคะนำไปสู่การค้นหาคำตอบที่สร้างสรรค์เพราะฉะนั้นเราไปพิสูจน์กันเลย
8: เย้เ
4: ป่าต่อเลยไหมเราอยากแข่งกับน้องๆอ
7: ่
4: ะ
7: ได้เลย

0: เดี๋ยวพี่เปรี้ยวจะให้น้องๆแข่งทำฟองโดยที่เราจะใช้ผงซักฟอกแชมพูแล้วก็สบู่นะคะมาดูกันว่าฟองของใครจะใหญ่กว่ากันโดยมีกติกาดังนี้ค่ะ
1: การแข่งขันจะแบ่งเป็น2รอบด้วยกันโดยให้เวลารอบละ10นาทีรอบแรกอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการสร้างฟองคือหลอดดูดส่วนรอบที่2ใช้เส้นลวดกับเชือกค่ะ

0: ันดีกว่าว่าฟองของใครจะใหญ่กว่ากันพี่เปรี้ยวเนี่ยจะให้น้องๆเป่าได้คนละ3ครั้งเท่านั้นนะคะเพื่อดูว่าฟองของใครเนี่ยจะใหญ่ที่สุดเริ่มที่น้องธนาก่อนเลยเนาะพร้อมนะคะ1 2 3เอาเลยให้กำลังใจกันสุดๆว้าวรอบที่2รอบที่2ว้าวรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายใจเย็นใจเย็นค่อยๆเป่าว้าวโอเคครบ3รอบแล้วคนต่อไปเป็นน้องทิวลิปค่ะพร้อมแล้วนะ
1: พร้อมค่ะ
0: โอเคเริ่มเลยค่ะรุ่น
2: แตกต้องแตก
0: ให้กำลังใจกันให้กำลังใจกันอีกแล้ว
2: แตก
0: ว้าวว้าว
2: โอ้ยใหญ่เกินไปแล้ว
0: อู้ต่อไปรอบที่2ค่ะ
2: แตก
0: กลางกลางกลางกลาง
1: นี่ก็
3: หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว
2: โอ้ยใหญ่เกินไปแล้ว
0: ว้าวรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายเย็นๆสูดลมด้วยโอเค
1: เดี๋ยวดูของผมนะครับใหญ่ที่สุดแน่นอน
0: โอเคครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดใช่อันนี้เราทดลองเราทดลองใจเย็นใจเย็นมั้ย
3: สู้ๆนะ
0: เอ้ยเฮ้ยเกือบได้แล้วเห็นไหมใหญ่กว่าตอนแรกอีกรอบที่สามเบลเลอร์อ่ะเบลเลอร์อัจฉะอัจฉะสรุปแล้วของใครใหญ่ที่สุดคะ
4: ของหนู
1: ของผม
0: ของหนูใครของหน
2: ูใคร
0: ของหนูเดี๋ยวตัดสิน
3: ของหนู
0: สรุปแล้วก็คือของน้องธนาแล้วก็น้องทิวลิปค่ะฟองมีขนาดใกล้เคียงกันมากที่สุดส่วนน้องมาร์คไม่ต้องเสียใจนะคะฟองเราเนี่ยยังใหญ่ได้อีกแต่รอแก้ตัวรอบสองเนาะต่อไปนะคะเป็นรอบที่2แล้วมีใครอยากเพิ่มอะไรไหมคะ
1: ผมครับ
0: เพิ่มอะไรครับ
1: เดี๋ยวผมจะใส่ผงซักฟอกเพิ่มเข้าไป
0: ผงซักฟอกเพิ่มจะใส่เท่าไหร่ครับเนี่ย
1: ก็ใส่ให้เหลือนิดนึง
0: ให้เหลือนิดนึงเนาะเพราะอะไรอ่ะทำไมถึงใส่อ่ะ
1: เพราะว่าถ้าน้ำมันเยอะไปมันจะเป่าไม่ออก
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ต้องใส่
0: โอเค
1: ผงซักฟอก
0: มันไม่มีฟองใช่ไหมมีใครเพิ่มอีกไหมคะ
5: หนูเพิ่มค่ะ
0: หนูจะเพิ่มอะไรคะเพิ่มน้ำเหรอ
5: เปล่าค่ะจะเพิ่มอันนี้มันยังใส่ได้อยู่คือช้อนน้ำอันนี้ขยับ
0: โอเคโอเคมันจะไม่มีให้เพิ่มแล้วนะโอเคค่ะน้องธนาเพิ่มอะไรไหมคะ
3: อาจจะเพิ่มสบู่ขึ้นมานิดนึงค่ะเพราะฟองมันเริ่มดับแล้ว
0: อ๋อโอเคแต่รอบที่2นี้เราจะมีอันนี้เป็นตัวช่วยทำฟองของพวกเราให้ใหญ่ขึ้นค่ะน้องๆพร้อมหรือยัง
4: พร้อมค่ะ
0: โอ้โหกระปี้กระเป๋ามากถ้าพร้อมแล้ว

0: หมดเวลาแล้วค่ะวางมือวางมือเลยเช็ดมืออะไรให้เรียบร้อยนะคะมาดูกันดีกว่าว่าฟองของใครจะใหญ่ที่สุดเริ่มที่น้องทิวลิปก่อนแล้วกันเนาะ
1: ค่ะ
0: โอเค
2: อู
0: ้ว้า

0: โอ้โห
1: ไม่แพ้กันอีกรอบนึงเอ้ยลุกมี
2: เอาดวงผมนะครับเห็นไหม
1: ฮะ
2: ทำ
1: ไมอ่ะ
2: เป็นล่องหนรู้
1: นั่นเหรอ
3: ม
1: ัน
3: ใหญ่ใหญ่ปะล่ะ
2: เป็นไง
1: ใช่เอาอีกรอบนะคะพี่เปี้ยวมองไม่ทัน1 2 3จะเย็น
2: โอ้ใหญ่ไหมล่ะ
1: ไหนครับ
3: ใหญ่ๆ
2: มันล่องหนครับมันล่องหน
1: เอามาล่องหน
2: นี่ล่องหน
1: โอเคยอดมากตบมือเย้มาเรามาสรุปผลกันดีกว่าว่าฟองของใครเนี่ยใหญ่ที่สุดผลก็คือลุ้นผลคือของน้องเป็นฟองที่ได้จากสบู่นะคะเพราะว่าของน้องธนาเนี่ยพอตวัดออกมาใช่ไหมมันเป็น2ลูกอย่างเงี้ยแล้วมันก็มารวมกันมันก็เลยใหญ่ที่สุดแต่ของน้องทิวลิปก็ใหญ่เหมือนกันนะคะของน้องทิวลิปได้จากมาจากอะไรเอ่ย
4: แชมพู
1: ของแชมพูเนาะก็ใหญ่เหมือนกันส่วนของน้องมาร์ค
4: ใหญ่สุดๆเลย
1: ใหญ่มากเป็นสบู่ที่เปรี้ยวมองไม่ค่อยจะเห็นก็เลยตัดสินไม่ได้นะโอเคนะแต่ถือว่าใหญ่เหมือนกันครับ

0: ไปแล้วเนี่ยมีใครทำได้ดั่งที่ใจเราต้องการปะ
1: ของผมเดี๋ยวว่าแต่ใหญ่เลยขึ้นมันก็ยังไม่ขึ้นเลยครับพี
0: ่อย่าเสียใจไป
2: หนูเคยเห็นในทีวีนะคะเขาลากที่ทะเลค่ะยาวมาก
0: ยาวเลยเหรอ
2: คะแล้วก็อยู่นานด้วย
0: ค่ะแล้วเนี่ยฟองน้องเนี่ยกว่าจะเป่าให้มันใหญ่เนี่ยมันยากไหมคะแล้วมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าที่น้องๆทำไป
3: มีค่ะปัญหาก็คือแบบว่าหลอดอย่างเงี้ยถ้าน้ำมันไหลมาตรงเนี้ยมันก็จะแบบเราเป่ามันก็จะขึ้นตรงนี้ใช่ไหมคะมันจะไหล
0: อ๋อมันจะไม่ออกมาแล้วมันจะปากมันจะเข้ามาทางหลอด
3: แล้วก็แตก
0: แล้วมันจะเข้าคอเราด้วย
1: มันก็ข้นไปแบบใส่เยอะไปมันก็ข้น
0: ผสมไม่ลงตัวเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็แบบหลอดมันเล็กด้วย
0: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะอุปกรณ์เนี่ยก็มีผลต่อขนาดของฟองของเรานะว่าจะใหญ่หรือเล็กถ้าเรานำหลอดที่หัวมันเล็กๆแบบนี้มาตัดเป็นแฉกๆแบบนี้

0: ญ่กว่าเป้า
1: ใหญ่มากค่ะ
0: แบบนี้ก็ใหญ่กว่านะแต่ถ้าพี่เปี้ยวนำหลอดแล้วมาตัดอีกแบบนึงให้ตัดมาเป็นเฉียงๆแบบนี้เห็นไหมคะ
1: ค่ะ
0: แม่แล้วเรามาเป่าแข่งกันแต่ครั้งนี้เราต้องเป่าแรงๆนะไม่ต้องเก็บแรงไว้เลยพร้อมไหมคะ
2: รีบค่ะ
0: 1 2

0: โอ้โหโอ้โห
1: ว
0: ้
1: าว
2: ย
1: ัง
2: ไม่หมด
1: หมดแล้วหายใจก่อนเป็นยังไงบ้าง
0: อันนี้ครับจะเป่าได้นานกว่าอันที่ยังไม่ได้ตัดมากเลยครับ
1: ถูกต้องแล้วหลอดที่เราตัดเป็นเฉียงๆเนี่ยจะเป่าได้นานกว่าแล้วก็มีฟองเยอะกว่าหลอดที่เรายังไม่ได้ตัดเนาะแล้วอุปกรณ์เนี่ยถ้าอุปกรณ์มีขนาดใหญ่กว่าแบบนี้ที่เป็นลวดเป็นขดวงกลมขนาดนี้นะคะก็จะทําฟองได้ใหญ่กว่าหลอดแน่นอนน้องๆเชื่อมั้ย
0: เชื่อครับ
1: เออเชื่องั้นก็ลองทดลองกันดูเลยดีกว่า

0: นผสมของเราเนี่ยก็มีผลต่อฟองของเราด้วยเหมือนกันนะ
1: ค่ะเชื่อค่ะ
0: เนี่ย
2: ถ้าความเข้มข้นไม่พอฟองสบู่ก็จะแตกง่ายแบบนี้ค่ะแต่ถ้าความเข้มข้นมากเกินไปพอเป่าแล้วฟองสบู่จะไม่ค่อยลอยค่ะ
0: แล้วก็ผงซักฟอกน้องๆคิดว่าอันไหนทำฟองได้ใหญ่กว่ากัน
3: แชมพูค่ะ
0: สบู่เหรอ
3: แชมพูค่ะ
0: แชมพูตอบเพราะอะไรคะ
4: จากที่ธนาทำครับเห็นพอเป่าออกมามันใหญ่มากเลยครับ
5: คิดเหมือนกับ
0: คิดเหมือนมากเลย
5: แล้วหนูคิดไม่เหมือนค่ะหนูคิดว่าเป็นแชมพูเพราะว่าทุกครั้งที่หนูเล่นในห้องน้ำเนี่ยลูกมันจะได้ใหญ่มากเลยนะไม่เหมือนตอนที่เป่ากับหลอดเลยค่ะ
0: เพราะว่าเราเล่นแล้วแบบใช้มือช่วยหรือเปล่า
5: ใช้มืออย่างเงี้ยครับ
0: ได้ใหญ่ขึ้น
6: พี่เปรี้ยวค่ะแล้วพี่เปรี้ยวใช้ส่วนผสมอะไรคะเห็นเป่ามาแล้วลูกกันนะคะ
0: พี่เปรี้ยวใช้สบู่ค่ะแต่ว่ามีส่วนผสมลับที่น้องๆไม่มีอยู่ด้วยอยากรู้กันหรือเปล่า
7: อยากค่ะ
0: ถ้าอยากรู้เนี่ยพี่เปรี้ยวก็ต้องเฉลยสักหน่อยดีกว่าน้องๆจะได้รู้ว่าฟองใหญ่ยักษ์ที่แท้จริงอะมันคืออะไรเล่นอันนี้ก่อนฟองใหญ่ยักษ์ค่ะ

0: Mm, mm, mm.
1: Mm.

ผสมน้ำส้ม

0: ซรีนเป็นส่วนผสมอยู่ในของใช้ในชีวิตประจำวันของเราหลายๆอย่างเช่นแชมพูน้ำยาล้างจานยาสีฟันหรือเครื่องสำอางต่างๆและที่นิยมใช้มากก็คือใช้ในการทำสบู่นั่นเองครับกลีเซอรีนมีคุณสมบัติในการช่วยหล่อลื่นปกป้องผิวไม่ให้แห้งช่วยขจัดความสกปรกที่ฝังแน่นโดยไม่ทำให้อุดตันรูขุมขนรวมทั้งปลอดภัยต่อผิวหนังอีกด้วยครับ
1: นี่กลีเซอรีนนะคะมาเป็นก้อนแล้วก็แข็งแบบนี้น้องๆต้องจับไหมแข็งไหมคะ
2: แข็งมากเลยค่ะ
1: ใช่แล้วพี่เปี้ยวก็เลยใช้ความร้อนนะคะในการละลายกลีเซอรีนให้กลายเป็นของเหลวแบบนี
3: ้ใส่มากเลย
1: ใส่ด้วยแล้วเราก็จะเทลงในนี
4: ้โอ้ยมันแข็ง
5: ดี
4: มาก
5: แข็งข้างในอ
3: ่
5: ะ
3: โอ้มันติดตรงนั้นด้วย
1: หมดแล้ว
3: รู้สึกว่า
1: แล้วต่อไปนะคะก็คือหนึ่งในส่วนผสมลับของพี่เปี้ยวอีกอย่างนึงเหมือนกันแต่ถ้าบอกไปเนี่ยก็คงหมดสนุกแย่เลยพี่เปี้ยวให้น้องๆทายดีกว่าว่าแล้ว

0: และก็น้ำมันน้องๆเลือกอะไรคะ
1: ผมคิดว่าน้ำเชื่อมครับเพราะว่ามันหนืดหนืดครับ
0: เหนียวเหนียว
1: แล้วพอเอาไปละลายกับกรีซอลีนผมว่ามันน่าจะทำได้ดีกว่าสองอย่างนี
0: ้ดีมากค่ะ
2: หนูก็คิดว่าน้ำเชื่อมเหมือนกันค่ะคือน้ำเชื่อมเนี่ยมันแบบว่าใสแล้วก็เหนียวแล้วเวลาเราเทไปน่าจะใช้ได้ดีนะคะ
0: ใช้ได้ดีใช่ไหมเรา
3: คิดว่าน้ำมันค่ะน้ำมันเนี่ยมันก็เหนียวเหนียวเหมือนกันเคยเห็นไหมเวลาเราเทอย่างเงี้ยมันจะย้อยย้อย
0: อ๋อทุกคนมีเหตุผลหมดเลยงั้นเรามาลองดูกันดีกว่าเนาะ

0: ต่างกับเรายังไงนะ
1: ของหนูรู้สึกมันจะออกเหลืองๆแล้วก็มีฟองน้อย
0: ค่ะมีฟองน้อยแล้วมันก็ผสมตัวกันเน
2: า
0: ะ
2: ของหนูรู้สึกเหมือนว่ามันมีเส้นอะไรลอยๆอยู่ด้วยอะค่ะ
0: มันดูเหนียวแล้วก็ข้นมากเหมือนกันเลยใช่ไหมทั้งสองคน
3: มันเข้ากันแล้วครับ
2: แล้วของพี่เปรี้ยวอะคะ
0: พี่เปรี้ยวไม่เกิดอะไรขึ้นเลยค่ะแต่ว่าเกลือเนี่ยมันรู้สึกเหมือนจับก้อนกันอยู่ข้างล่างด้วยแล้วก็มีฟองคนกันได้ทีหรือยัง
3: ได้แล้ว
0: เรามาลองเป่ากันดีกว่า
2: เอาเลย
0: มาดูนะคะว่าฟองของใครจะใหญ่กว่ากัน

0: อบแล้วเนี่ยเราไปลองทำจริงกันเลยดีกว่าเนาะ
1: เอาเลย
0: เก็บอุปกรณ์ของเรา

0: รณ์ที่ใช้เนี่ยก็ต้องอย่ายักตามไปด้วยเทเล
1: โอเคเดี๋ยวนับถอยหลังนะคะเลือกยินข้างหน้าก่อน

เมื่อสบู่ละลายในน้ำจะทำให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของน้ำลดลงซึ่งก็เป็นการลดแรงตึงผิวของน้ำและทำให้เกิดฟองสบู่ขึ้นนั่นเองครับโดยที่บริเวณผิวหรือฟิล์มของฟองสบู่นั้นจะมีโมเลกุลของน้ำอยู่ตรงกลางและโมเลกุลของสบู่อยู่ด้านข้างทั้งสองฝั่งเมื่อเวลาผ่านไปโมเลกุลของน้ำภายในฟองสบู่จากด้านบนก็จะไหลลงสู่ด้านล่างทำให้ฟิล์มของสบู่ที่ด้านบนบางลงและก็แตกในที่สุดซึ่งการใส่กลีเซอรีนและน้ำเชื่อมลงไปนั้นจะช่วยเพิ่มความหนืดของน้ำทำให้การไหลของน้ำช้าลงฟองสบู่จึงอยู่ได้ทนนานและแตกยากกว่าปกติครับ

0: ฟองสบู่เป็นของเล่นแสนสนุกสวยงามและแฝงไปด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่น่าเชื่อว่าปฏิกิริยาทางเคมีที่น่าทึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราอาบน้ำหรือชำระล้างสิ่งต่างๆจะทำให้เกิดของเล่นแสนประทับใจเด็กๆเช่นนี้มาถึงคำถามประจำสัปดาห์กันแล้วช่วยบอกกันหน่อยว่าเคล็ดลับในการทำฟองสบู่ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่กับอะไรได้บ้างส่งจดหมายมาตอบคำถามตามที่อยู่นี้เลยนะครับหรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage ของรายการเราก็ได้ครับคนที่ตอบได้สร้างสรรค์ชัดเจนที่สุดจะได้รับคัดเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยครับเสื้อยืดสุดเทพแบบนี้ส่วนคำถามสุดป่วนครั้งต่อไปคือ
1: แว่นขยายทำอะไรให้สุกได้บ้าง
0: จะว่าไปรูปทรงของแว่นขยายก็คล้ายๆกับกระทะเหมือนกันนะครับแต่จะเอามาใช้ทำให้อาหารสุกได้เหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยยังเป็นเรื่องที่พวกเราต้องสงสัยและไปหาคำตอบกันเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
1: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: แล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆลันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ับสาวคนสวยการเต้นรำของเจ้าช่างงดงามตราตรึงใจยิ่งกว่าดวงดาวบนฟากฟ้าพี่ชายสุดหล่อคนนี้อยากรู้จักกับเธอให้มากขึ้นกว่านี้เราไปหาอะไรอร่อยๆกินกันไปจ้าพี่เลี้ยงเอง
1: ไม่ค่อยฉลาดทำตัวแปลกๆชอบพูดกับดอกไม้อยู่ฝ่ายเดียว
2: ไม่คิดหรอหรือหิวนะฮะวะไม่สนใจเลยอ่ะเจ้าแพนเตอร์นะครับบางครั้งเนี่ยก็เอาแต่ใจแบบนี้แต่บางครั้งเนี่ยก็ว่านอนสอนง่ายนะครับเชื่อในสิ่งที่มนุษย์เราเนี่ยพูดทุกอย่างเลยเดาอารมณ์มันไม่ถูกเหมือนกันครับถึงเราจะไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาพูดกับสัตว์เหล่านี้ได้นะครับแต่สัตว์เหล่านี้เนี่ยก็สามารถจะเข้าใจเสียงหรือว่าคำสั่งของเราแล้วก็ตอบสนองของเราได้แตกต่างจากพืชนะครับหรือว่าต้นไม้ที่อยู่ในกระถางที่ไม่สามารถที่จะตอบสนองไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ออกจากกระถางได้นะครับเพราะว่าพืชและสัตว์เนี่ยแตกต่างกันอย่างมากเลยทำให้เราสามารถจะแยกสัตว์แล้วก็พืชออกจากกันได้ง่ายๆครับแต่สัตว์ในโลกนี้นะครับมีอยู่หลายชนิดเลยนะครับแล้วก็มีความแตกต่างกันอย่างมากเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งสัตว์ออกเป็นกลุ่มๆเนี่ยก็มีหลายเกณฑ์เลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับเจ้าแพนเตอร์เนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในบ้านนะครับไม่ได้อาศัยอยู่ในป่าแล้วเจ้าแพนเตอร์เนี่ยก็มี4ขานะครับมันเดินแล้วก็วิ่งด้วยขาทั้ง4ข้างของมันแล้วเจ้าแพนเตอร์เนี่ยนะครับก็เป็นสัตว์บกไม่ชอบว่ายน้ำแน่นอนไม่ใช่สัตว์น้ำนะครับและเจ้าแพนเตอร์เองนะครับก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหมือนกับคนเราเลยนะครับนี่ไงมีนมแต่เจ้าแพนเตอร์เนี่ยเป็นตัวผู้นะครับไม่มีน้ำนมให้ลูกกินนะครับเหมือนตัวเมียแล้วสัตว์ชนิดอื่นๆล่ะครับน้องๆเคยสังเกตไหมครับว่าสัตว์เหล่านั้นเนี่ยมีความแตกต่างจากแมวอย่างเจ้าแพนเตอร์ยังไงบ้างอย่างเช่นสัตว์จำพวกแมลงนะครับอย่างด้วงตัวนี้นอกจากด้วงจะมีขนาดที่เล็กกว่าเจ้าแพนเตอร์มากแล้วนะครับภายนอกของด้วงเนี่ยยังมีโครงร่างแข็งที่คอยปกป้องมันจากอันตรายต่างๆด้วยนะครับส่วนแมวอย่างเจ้าแพนเตอร์เนี่ยด้านนอกของมันเป็นขนที่นุ่มฟูแล้วก็มีตัวนุ่มนิ่มแต่ไม่ได้หมายความว่าเจ้าแพนเตอร์เนี่ยอ่อนแอนะครับเพราะภายในร่างกายของเจ้าแพนเตอร์นะครับมีโครงกระดูกที่ทำหน้าที่ปกป้องอวัยวะภายในอยู่และยังเชื่อมต่อกับเส้นเอ็นแล้วก็กล้ามเนื้อทำให้ช่วยในการเคลื่อนไหวด้วยครับโครงกระดูกหรือว่าโครงร่างแข็งเหล่านี้นะครับเป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งสัตว์เป็นประเภทต่างๆมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยครับทำให้เราสามารถแบ่งสัตว์ออกได้เป็น2ประเภทก็คือ 1. สัตว์ที่มีโครงร่างแข็งอยู่ภายในหรือว่ากระดูกสันหลังเราเรียกว่าสัตว์มีกระดูกสันหลังครับอีกประเภทนึงคือสัตว์ที่มีโครงร่างแข็งอยู่ภายนอกอย่างเจ้าแมลงตัวนี้คือสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนั่นเองครับซึ่งพวกเราทุกคนนะครับมีโครงกระดูกอยู่ภายในร่างกายจึงจัดเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังเหมือนกับเจ้าแพนเตอร์ครับและสัตว์มีกระดูกสันหลังยังแบ่งออกเป็น5กลุ่มนะครับมี1ปลา2สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก3สัตว์เลื้อยคลาน4สัตว์จำพวกนกและก็5สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับ
3: คำถามจระเข้จัดเป็นสัตว์ประเภทใดปลาสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหรือสัตว์เลื้อยคลานคำตอบก็คือสัตว์เลื้อยคลานยังไงล่ะจระเข้เป็นสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีอายุยืนถึง70ปีจระเข้บางชนิดเมื่อโตเต็มที่อาจมีความยาวถึง9

9เมตรเลยทีเดียวมาต่อกันด้วยคำถามที่2สัตว์ใดต่อไปนี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหอยงวงช้างโลมาหรือว่าหมึกยักษ์คำตอบก็คือโลมาถึงแม้จะใช้ชีวิตอยู่ในน้ำและรูปร่างคล้ายกับพวกปลาแต่มันก็ไม่ใช่ปลานะโลมาขึ้นชื่อเรื่องความเฉลียวฉลาดและเป็นมิตรและมีอยู่ด้วยกัน5ชนิดแต่ที่ประเทศไทยจะพบได้แค่โลมาอิราวดีกับโลมาปากขวดเท่านั้น

้านี่มันมีหนวดยาวหลายหนวดหนวดเหมือนกับหมึกยักษ์เลยก็จริงแต่มันตัวเล็กมากหรือมันจะยังเป็นเด็กอยู่แค่หน้าแก่มากแล้วมันยังเดินมาอยู่บนบกได้ตลอดเวลาด้วยมันจะเป็นสายพันธุ์ที่มีความพิเศษ

0: คงไม่ใช่สายพันธุ์พิเศษหายใจในน้ำไม่ได้ไม่ใช่สัตว์น้ำแบบกุ้งหอยปูปลาและหมึก
1: วันนี้อากาศดีมากเลยนะฉันว่าจะไปหาน้ำหวานกินซะหน่อย
0: วันนี้ฉันคิดว่าจะไปสำรวจที่สวนผลไม้ฝั่งโน้นหน่อยมันลอยมาหอมน่ากินมากเลย
1: เอาแบบที่หวานมากๆเลยเป็นไงเอแต่หวานไปก็ไม่ดีนะอาจจะทำให้อ้วนเหมือนแมลงเต่าทองก็ได้ไหนว่าไง
0: นิสัยคล้ายกันมากมีเขาบนหัวเหมือนกันด้วยถ้าผลไม้อร่อยถูกใจฉันก็จะยึดมาเป็นของตัวเองให้หมดแล้วก็กำจัดเจ้าพวกมนุษย์ไปซะ
1: ช่างเถอะใครสนกันไปเถอะ
0: ไม่ใช่ผีเสื้อไม่มีปีกบินไม่ได้ไม่ใช่แมลงที่บินได้ไม่ใช่นกนายทำอะไรอยู่น่ะนายกำลังจะไปไหนนายเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทไหนนายจะให้ฉันลองชิมรสชาตินายได้ไหม

เราจำแนกประเภทของสัตว์ต่างๆโดยดูจากลักษณะภายนอกของพวกมันนะครับแล้วอวัยวะภายในของพวกมันล่ะมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงบ้างน้องๆเคยสงสัยกันไหมครับถ้ามีใครสงสัยนะครับเรามาเริ่มภารกิจสำรวจภายในกันเลยดีกว่าโดยเราจะไปเริ่มจากสัตว์ที่เราคุ้นเคยแล้วก็เคยกินเป็นอาหารมาแล้วทั้งนั้นนะครับแต่ว่าน้องๆ อาจจะยังไม่เคยเห็นพวกมันตัวเต็มๆหรือว่าสำรวจร่างกายมันเลยเหล่านี้กุ้งหอยปูปลาแล้วก็หมึกเหล่านี้นะครับล้วนเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำทั้งสิ้นแต่เวลาเราดูลักษณะภายนอกแล้วนะครับพวกมันมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับและถ้าเกิดว่าเราลองจับดูหอยเนี่ยนะครับมีเปลือกแข็งหุ้มอยู่ภายนอกส่วนปูก็มีกระดองส่วนที่เป็นเปลือกแข็งหุ้มอยู่ภายนอกเช่นกันส่วนกุ้งนะครับจะมีเปลือกที่บางกว่าหอยและปูแต่ก็ยังมีความแข็งอยู่นะครับส่วนปลาเนี่ยนะครับมีเพียงแค่เกล็ดบางๆห่อหุ้มอยู่ส่วนหมึกเนี่ยนะครับไม่มีส่วนที่แข็งห่อหุ้มอยู่ภายนอกเลยครับเอาล่ะครับเรามาสำรวจดูภายในของพวกมันดีกว่า

0: กุ้งก็มีแค่เนื้อนิ่มๆอยู่ด้านในไม่มีกระดูกแต่ปลามีก้างหรือกระดูกเป็นแกนอยู่ภายในตัวด้วยกุ้งหอยปูและหมึกนั้นจัดเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังส่วนปลานั้นเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังปลาเป็นสัตว์เลือดเย็นหายใจโดยใช้เหงือกมีครีบช่วยในการเคลื่อนที่ผิวหนังมีเกล็ดชิ้นเล็กๆติดอยู่เต็มทั่วตัวปลาจะดำรงชีวิตอยู่ในน้ำตลอดชีวิตและวางไข่จำนวนมากในน้ำส่วนสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอย่างหมึกนั้นจะเห็นได้ว่ามีลำตัวอ่อนนิ่มต่างจากกุ้งหอยและปูที่มีเปลือกแข็งๆห่อหุ้มอยู่ภายนอกด้วยมันมีหนวดอยู่หลายเส้นเพื่อใช้ในการจับเหยื่อและข่มขู่คู่ต่อสู้อีกทั้งมันยังสามารถปล่อยน้ำหมึกออกมาเพื่อช่วยในการพรางตัวได้อีกด้วยส่วนกุ้งและปูนั้นถึงจะดูต่างกันแต่ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่ากุ้งและปูนั้นมีขาเป็นป้องๆอยู่หลายขาเหมือนกันเลยเราได้สำรวจร่างกายของสัตว์น้ำกันไปแล้วคราวนี้เราลองมาสำรวจร่างกายของสัตว์ปีกกันดูบ้างเป็ดและไก่เป็นสัตว์ปีกสองเท้าที่มีลักษณะคล้ายกับนกเหมือนกันแต่บินสูงๆไม่ได้ปากเป็ดจะแบนๆส่วนไก่ปากจะแหลมหัวเป็ดจะเรียบๆส่วนไก่จะมีหงอนที่หัวเท้าเป็ดจะแบนติดกันเป็นพืชส่วนเท้าไก่จะเป็นแฉกแหลมๆแล้วภายในล่ะจะเหมือนหรือจะแตกต่างกันยังไงเรามาผ่าสำรวจกันเลยดีกว่าครับนี่คือเป็ดและนี่คือไก่อวัยวะต่างๆของพวกมันคล้ายกันมากมีกระดูกที่ส่วนต่างๆเหมือนกันถึงขนาดจะต่างกันนิดหน่อยแต่รวมๆแล้วดูคล้ายกันมากเลยสมแล้วที่เป็นสัตว์ปีกเหมือนกันเป็ดและไก่มี2ปีกและ2เท้าเหมือนกันพวกมันทั้ง2บินสูงๆไม่ได้และร่างกายของพวกมันดูเหมือนกันมากเพราะมันเป็นสัตว์ปีกเหมือนกันแต่เป็ดว่ายน้ำเก่งมากขนของเป็ดมีน้ำมันทำให้ตัวลอยน้ำได้เท้าที่มีแผ่นหนังติดกันของมันใช้แทนพายช่วยในการว่ายน้ำได้ดีส่วนไก่ไม่ชอบน้ำเลยมันว่ายน้ำไม่เป็นและมันมักจะใช้เท้าของมันเดินคุ้ยเขี่ยหาอาหารกินตามพื้นดินและมีเสียงขันที่ทรงพลังเห็นไหมครับน้องๆแค่สัตว์ที่ใกล้ตัวเรามากๆอย่างเป็ดกับไก่ทั้งคู่ก็มีความเหมือนและแตกต่างกันทั้งที่เป็นสัตว์ปีกเหมือนกันทำให้เห็นว่าสัตว์ปีกมีหลายชนิดน่าทึ่งใช่ไหมล่ะครับน้องๆ
1: มาช่วยคิดกันหน่อยว่าเจ้าตัวนี้คือใครกันเกิดมาอยู่ในน้ำพอเติบโตขึ้นก็อยู่บนบกได้เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่มีปุ่มบนผิวหนังดูคล้ายๆกบแต่ไม่ได้ร้องอบๆนะคางคกยังไงล่ะคางคกเป็นพวกเดียวกันกับกบแต่มีปุ่มเท่ๆที่ผิวหนังซึ่งมีพิษร้ายแรงอยู่ด้วยอย่าคิดว่าจะจับกินเลยทีเดียวยังไม่หมดมาสนุกกับคำถามกันต่อเลยตัวอะไรเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวใหญ่หัวของมันดูมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแขนของมันค่อนข้างยาวมันไม่มีหางและมันก็คือลิงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมันคือกอริลลาที่มีถิ่นกำเนิดอยู่แถวตอนกลางของทวีปแอฟริกาตัวของพวกมันสูงประมาณ150ซมและตัวผู้โตเต็มที่น้ำหนักอาจจะมากถึง195กิโลกรัมเลยทีเดียวว
2: ันไหนตื่นเช้ามาแล้วได้ยินเสียงนกร้องครับก็จะทำให้เรารู้สึกสดใสมากเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนตื่นก่อนเวลาเพราะว่าได้ยินเสียงเจ้าแพนเตอร์เนี่ยทะเลาะกับสุนัขข้างบ้านแล้วก็หน้าตาก็จะดูงัวงัวงัวเงี้ยแบบนี้

0: นะครับและถ้าเมื่อคืนเราลืมเก็บขนมที่เรากินทิ้งไว้นะครับก็จะเจอเจ้ามอสตัวเล็กๆเนี่ยมาช่วยเรากินขนมแบบนี้หรือบางครั้งเนี่ยอาจจะเจอกับแมลงสาบด้วยก็ได้นะครับจริงๆแล้วนะครับทุกๆวันเนี่ยเราเจอกับสัตว์มากมายหลายชนิดเลยนะครับแต่ว่าน้องๆเนี่ยอาจจะไม่ได้สนใจหรือว่าสังเกตสัตว์เหล่านั้นนะครับพี่ข้าวจะบอกว่าการเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยสิ่งที่สำคัญแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือทักษะการช่างสังเกตครับเดี๋ยวพี่ข้าวจะชวนน้องๆสังเกตสัตว์ที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับที่น้องๆเจอทุกวันว่ามีสัตว์กี่ชนิดมีสัตว์อะไรบ้างแล้วก็แต่ละตัวมีลักษณะยังไงพี่ข้าวมีวิธีง่ายๆแล้วก็สนุกๆให้น้องๆลองทำนะครับวิธีแรกเนี่ยคือเราสามารถที่จะแยกสัตว์ออกเป็นประเภทจากการดูว่ามันมีอะไรที่เหมือนกันบ้างยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นสัตว์น้ำก็ต้องอาศัยอยู่ในน้ำเหมือนกันเช่นปลากุ้งหอยปูนะครับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับตอนเด็กๆ เขาก็อาศัยอยู่ในน้ำสักพักหนึ่งก็จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างแล้วก็ขึ้นมาอาศัยอยู่บนบกอย่างเช่นเจ้ากบครับนอกจากนั้นเรายังสามารถจำแนกสัตว์ออกเป็นประเภทจากการดูว่ามันมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างอย่างเช่นปลาอาศัยอยู่ในน้ำก็จริงแต่เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังแต่พวกหมึกกุ้งหรือว่าหอยนะครับเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังครับแต่ถึงจะเป็นสัตว์ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับสัตว์หลากหลายชนิดเนี่ยก็จะมีความแตกต่างแบ่งย่อยออกไปอีกนะครับยกตัวอย่างเช่นสัตว์จำพวกนกหรือว่าสัตว์ปีกบางตัวเนี่ยก็ว่ายน้ำได้บางตัวก็ว่ายน้ำไม่ได้บางตัวเนี่ยบินได้สูงเลยแต่บางตัวก็บินได้นิดหน่อยเช่นไก่หรือว่าเป็ดนะครับหรือบางตัวก็บินไม่ได้เลยอย่างเช่นนกกีวีนกเพนกวินหรือว่านกกระจอกเทศครับแม้แต่แมวอย่างเจ้าแพนเตอร์นะครับก็มีความแตกต่างกันหลายสายพันธุ์เลยล่ะครับอย่างเจ้าแพนเตอร์เองนะครับเป็นพันธุ์อเมริกันช็อตแฮร์แต่ถ้าเกิดเป็นแมวที่ขนฟูๆแบบนี้นะครับคือแมวพันธุ์เปอร์เซียส่วนแมวที่มีลายคล้ายๆกับเสือแบบนี้คือพันธุ์เบงกอลครับส่วนแมวที่มีความเป็นไทยๆหน้าเข้มๆสีตัวอ่อนๆ อย่างนี้เรียกว่าแมววิเชียรมาศครับแม้กระทั่งแมวพันธุ์เดียวกันเนี่ยนะครับแต่ละตัวก็มีเอกลักษณ์มีลักษณะนิสัยความชอบที่ไม่เหมือนกันทำให้เราสามารถจะแยกแมวของเราจากแมวของคนอื่นได้ครับคนเราเองก็เหมือนกันนะครับมีรูปร่างหน้าตาที่ไม่เหมือนกันมีลักษณะนิสัยความชอบไม่ชอบที่แตกต่างกันแต่ว่าเราทุกคนเนี่ยก็สามารถที่จะอาศัยอยู่บนโลกใบเดียวกันได้โดยการทำความรู้จักซึ่งกันและกันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันพูดคุยสื่อสารทำความดีต่อกันแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับและนอกจากเราจะทำดีต่อคนด้วยกันเองแล้วนะครับสัตว์ร่วมโลกอย่างเจ้าแพนเตอร์เนี่ยนะครับเราเองก็ต้องมีความรักความเมตตากับพวกเขาด้วยถ้าน้องๆคนไหนนะครับมีสัตว์เลี้ยงอยู่ที่บ้านน้องๆต้องศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจพวกเขานะครับว่าเขาต้องการมีความชอบอะไรเราจะได้ดูแลเขาได้อย่างถูกวิธีให้อาหารในสิ่งที่เขาต้องการเขาจะได้อยู่กับพวกเราไปได้นานๆยังไงล่ะครับ
1: พวกนายไม่ต้องห่วงอยากได้คำแนะนำอะไรถามมาได้เลยการศึกษาของฉันด้วยเราจะได้เข้าใจกันมากขึ้น
2: ไม่น่าเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตที่ตัวอ้วนสีเขียวตลกตลกอย่างเจ้าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์เอ้ยใจดีกว่าที่ข้าคิดเอาไว
1: ้ปากไม่ดีทำตัวน่าสงสัยพวกเราอยากอยู่ที่นี่โดยไม่ให้ใครขับไล่หรือว่าทำร้ายเราจะต้องทำยังไงดีอ่ะเรื่องนี้ง่ายมากพวกนายก็แปลงร่างให้เหมือนพวกเราสิยอดเยี่ยมมากตอนนี้พวกนายดูเหมือนพวกเราเปี๊ยบเลย
3: โอ้โหพวกนายดูดีขึ้นเยอะเลยเนี่ยในเมื่อพวกนายดูเหมือนพวกเราแล้วฉันก็จะยอมเป็นเพื่อนกับพวกนายก็แล้วกันนะ
2: ขอบคุณนายมากแต่สำหรับฉันนายยังเป็นแค่ลูกกระจอกที่เหมาะจะมารับใช้พวกชนชั้นสูงอย่างพวกเราเหมือนเดิม
3: เอาล่ะวันอากาศดีๆแบบนี้ฉันจะพาพวกนายทัวร์เองตามมาทางนี้เลยนี่คือรังนกใหญ่ที่นี่มีอาหารและความสนุกมากมายรออยู่เพียงขึ้นไปที่ด้านบนรังที่สวยงามนั้นพวกนายรออะไรอยู่ล่ะไปเลย

0: ใบโอเย่ตอน
1: รู้จัก
0: หวานกระเทิง
2: น้องเหนือรู้จักสัตว์ที่เรียกว่าปลาวาฬไหมครับ
3: รู้สิครับตัวใหญ่ๆอยู่ในทะเลพ่นน้ำออกมาจากหลัง
2: แต่น้องเหนือรู้ไหมว่าปลาวาฬที่เขาเรียกปลากันเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ปลานะครับ
3: ฮะไม่ใช่ปลาหรอครับ
2: ถึงแม้หน้าตามันจะเหมือนปลาแต่ว่าถ้าปลาของจริงเนี่ยน้องเหนือลองนึกภาพเวลาเราสั่งปลาทอดมามันจะมีอวัยวะตรงนี้ฮะตรงแก้มเนี่ยที่เปิดปิดได
3: ้อ๋อผมเคยเห็นครับมันชอบกระพือ
2: ซึ่งเป็นอวัยวะที่เรียกว่าอะไร
3: เลือด
2: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นปลาวาฬเนี่ยที่เราเรียกปลาจริงๆไม่ใช่ปลาเพราะว่าไม่สามารถหายใจผ่านเหงือกได้นะฮะแต่ปลาวาฬเนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับทีนี้ปลาวาฬเนี่ยก็เหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตรงที่ว่าหายใจทาง
3: จมูก
2: ถูกต้องครับที่น้องเหนือบอกว่าปลาวาฬพ่นน้ำออกจากหลังเนี่ยนั่นก็คือรูจมูกที่ไว้หายใจนั่นเองนะครับย้อนกลับไปประมาณ50กว่าล้านปีก่อนนะครับบรรพบุรุษต้นตระกูลของปลาวาฬเนี่ยเคยอาศัยอยู่บนบกเป็นสัตว์สี่ขาหน้าตาคล้ายๆหมาด้วยหน้ายืดๆแล้วก็มีเขี้ยวอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีขนเต็มตัวเดินสี่ขานะฮะพอรุ่นลูกรุ่นหลานต่อมาเรื่อยๆเนี่ยสัตว์ตัวนี้นะครับใช้ชีวิตอยู่กับน้ำใกล้ชิดกับน้ำมากขึ้นเรื่อยๆว่ายน้ำหากินในน้ำมากขึ้นเรื่อยๆร่างกายของมันก็เลยเกิดวิวัฒนาการให้ส่วนต่างๆเนี่ยปรับเปลี่ยนกับวิถีชีวิตที่อยู่ในน้ำมากขึ้นนะครับเรามาไล่ตั้งแต่ข้างหน้าไปเลยรูจมูกเนี่ยปกติอยู่ตรงข้างหน้าอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่พอมากลายเป็นปลาวาฬปุ๊บเนี่ยครับรูจมูกมันค่อยๆกระเถิบเลื่อนขึ้นมาอยู่บนหัวนี
3: ่แล้วทำไมรูจมูกถึงย้ายไปอยู่บนหัว
2: สาเหตุที่รูจมูกวิวัฒนาการเลื่อนไปอยู่ข้างหลังเนี่ยครับเป็นเพราะว่าเพื่อความสะดวกในการขึ้นมาสูดอากาศนั่นเองนะฮะน้องเหนือลองนึกภาพถ้าเกิดเราอยู่ใต้น้ำแล้วเราขึ้นมาสูดอากาศแล้วต้องทำอย่างนี้ทุกครั้งมันเป็นไงฮะ
3: เมื่อยคอ
2: ใช่ไหมครับแต่ว่าปลาวาฬหมู่อยู่บนหัวเนี่ยขึ้นมาเป็นไง
3: ขึ้นมาแบบสง่างาม
2: แล้วก็ลงกลับไปได้เลย นั่นแหละกระเถิบมาที่บริเวณขาหน้าฮะบรรพบุรุษมี4ขาใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: ขาหน้าก็คือตอนแรกเอาไว้เดินแต่พออยู่ในน้ำมากๆไปขาหน้าค่อยๆเปลี่ยนกลายเป็นอวัยวะสำหรับว่ายน้ำครับมันเรียกว่าอะไร
3: อ๋อคีบ
2: ถูกต้องครับจากที่เคยเป็นนิ้วเนี่ยครับมันก็จะมีเนื้อเข้ามาเติมให้เต็มนะครับกลายเป็นใบพายขึ้นมาแต่ถ้าเราไปผ่าครีบของปลาวาฬทุกวันนี้ดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่าข้างในก็ยังเป็นกระดูกนิ้วอยู
3: ่เป็นกระดูกนิ้วครับ
2: คือมันเป็นการบ่งบอกว่าต้นตระกูลของมันอ่ะเคยเป็นสัตว์ที่มีนิ้วเหมือนกับเรามาก่อนต่อไปเรามาดูร่างกายท่อนล่างกันบ้างครับอย่างที่บอกต้นตระกูลปลาวาฬมี4ขาขาหลังเหมือนกับสัตว์4เท้าที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยแต่ว่าพออยู่ในน้ำปุ๊บโอ้โหขาหลังเนี่ยมันไม่ค่อยได้ใช้แล้วค่อยๆวิวัฒนาการหดเข้ามาจนกระทั่งทุกวันนี้ปลาวาฬที่เราเห็นไม่มีขาหลังแล้วนะแล้วก็หางเนี่ยส่วนหางก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยใหญ่ขึ้นเรื่อยยาวขึ้นเรื่อยๆนะฮะจนกลายเป็นรูปทรงเหมือนคล้ายๆปลาอย่างที่เราเห็นทุกวันนี
3: ้พี่แทนครับแล้วทุกวันนี้ปลาวาฬมันกินอะไรเหรอครับ
2: ปลาวาฬทุกวันนี้นะครับมันก็จะมีอยู่2แบบน้องเหนือแบบที่1เนี่ยคือเหมือนกับต้นตระกูลมันคือมีฟันที่เป็นซี่เหมือนเป็นเขี้ยวอะครับ
3: เป็นเขี้ยว
2: แล้วมันก็จับสัตว์อื่นกินเป็นอาหารเช่นจับปลากินจับแมวน้ำกินจับเพนกวินกินอย่างเง
3: ี้
2: ยยกตัวอย่างเช่นปลาวาฬเพชฌฆาตอีกตัวนึงที่อาจจะมีคนรู้จักเยอะก็คือปลาวาฬที่อยู่ในการ์ตูนเรื่องพินอคคิโอนึกภาพออกไหมที่มันหัวมันจะโหนกๆออกมา
3: ใช่ครับแล้วมันอมพินอคคิโอแล้วในปาก
2: แล้วก็มีฟันเป็นซี่ใหญ่ๆเลยฮะอันนี้เขาเรียกว่าปลาวาฬหัวทุยแบบที่2ครับเป็นปลาวาฬที่มีฟันพิเศษฟันมันจะไม่ได้เป็นซี่แต่มันจะเป็นขนลงมาแบบนี
3: ้เหมือนแปรงสีฟันใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
3: เอามาแปรง
2: คือเป็นปลาวาฬที่มีแปรงสีฟันอยู่ในปากนะฮะน้องเหนือรู้ไหมว่าฟันแบบนี้ในธรรมชาติเอาไว้ใช้ทำอะไร
3: ไม่รู้เหมือนกันนะครับ
2: เดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังครับปลาวาฬประเภทนี้จะเป็นปลาวาฬที่ตัวใหญ่มากเลยนะจริงๆเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยตัวนึงที่คนน่าจะรู้จักก็คือปลาวาฬสีน้ำเงินน้องเดือรู้ไหมว่าในน้ำเนี่ยโดยเฉพาะน้ำทะเลนะฮะจริงๆแล้วมันมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เราเรียกว่าแพลงก์ตอนเนี่ย
3: แพลงก์ตอน
2: ใช่ล่องลอยอยู่เต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปลาวาฬอมน้ำเข้าไปเยอะๆแล้วใช้ฟันที่เหมือนแปรงสีฟันของมันเนี่ยรีดเอาน้ำออกไปแล้วให้เหลือแต่แพลงก์ตอนอยู่ในปากเหมือนน้องเหนือแบบว่าอมน้ำเข้าไปแล้วก็แบบเอาน้ำออกไปให้หมดแล้วเหลือแต่ของกินอยู่ข้างในปาก
3: เหมือนเรารีดผ้าเปียกๆไว้ครับก็รีดน้ำออก
2: อันนั้นมันรีดผ้าครับ เอาละครับน้องเหนือสรุปแล้ววันนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ
3: 1ได้รู้ว่าปลาวาฬไม่ใช่ปลาแต่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับ2บรรพบุรุษของปลาวาฬมี4ขาอยู่บนบกเหมือนหมาเลยครับ
2: ครับผมและ3
3: ได้รู้ว่าฟันของปลาวาฬเนี่ยมี2แบบแบบเป็นเขี้ยวแบบเป็นเหมือนแป้งสีฟัน
2: เก็บความรู้เสริมอีกข้อครับคำว่าปลาวาฬถ้าเราจะเรียกให้ถูกตามชีววิทยาจริงๆเราต้องเรียกว่าวาฬเฉยๆไม่มีคำว่าปลานะครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะฮะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับและที่ผู้ยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกกันว่าถนนสายเนื้อซึ่งคนที่นี่นะเขาบอกว่ามามหาสารคามทั้งทีนะต้องกินเนื้อให้ได้เพราะว่าเนื้อนี่ขึ้นชื่อมากนะครับวันนี้เลยพามากินร้านหนึ่งร้านนี้ชื่อว่าลำชี2เขามีเนื้อนี่ตั้งอยู่หน้าร้านนี่แขวนกันเป็นแบบขาๆเลยนะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีเมนูเนื้ออะไรบ้างและเด็ดขนาดไหนตามผู้มาเลยนะครับ
1: นี่เลย70 บาทครับ
0: ตอนนี้อยู่กับพี่ออดแล้วนะครับพี่ออดนี่คือประจำอยู่ตรงหน้าเขียงเลยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: เนี่ยผู้เห็นเนื้อนี่มีแขวนกันเป็นขาเลยนะ
2: ใช่ครับเอาว่าเป็นโตนี่ครับไปเขาลงเชียดแล้วก็ช้ำแล้วออกมาก็มีสันมีขาหน้าขาหลังนี่ครับ
0: ขาหน้าขาหลังสันคอ
2: ครับ
0: มีหมดตรงนี
2: ้มีครับ
0: เขาบอกว่ามามหาสารคามนี่ถ้าไม่กินเนื้อถือว่าพลาดจริงไหม
2: มาบ่ฮอดครับ
0: มาไม่ถึง
2: แมนครับเพิ่นว่าเนื้อไม่สดยุ่
0: คือเส้นนี้คือเขาว่าถนนสายเนื้อเหรอ
2: ใช่
0: ทำไมเขาถึงมาขายกันตรงนี้เยอะล่ะ
2: เพราะใหญ่ไม่ใหญ่ผ้าเห็ดมาเหรอครับ
0: มาทำกันมาตั้งแต่โบราณปู่ย่าตายายก็อยู่ตรงนี้แหละ
2: แมนครับ
0: คือตรงนี้ผู้เห็นว่าร้านเรานี่ลำชี2แปลว่าต้องมี1ไหม
2: มีครับร้านหนึ่งอ่ะคือว่าเป็นลุงครับ
0: อ๋อเป็นเครือญาติกันหมดเลย
2: ครับ
0: แล้วไปรับเนื้อมานี่คือวันต่อวันเลยไหมครับหรือว่า
2: เฮ็ดมือต่อมือครับเนื้อนี่ก็ต้องมึงนี่แหละครับพันแดงยังสิคือว่าเนื้อไม้นี่ครับเนื้อมือนี่ยังนี่แหละครับอ๋อเนื้อซีซีก็คือว่าเนื้อแซ่แข็งมาแล้วครับ
0: ตรงนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นหน้าเขียงนี่คือก็จะเป็นแบบว่าทำสดลูกค้าอยากได้เป็นชิ้นส่วนอะไรก็ส่งให้ได
2: ้ส่งได้ครับ
0: แล้วทีเนี้ยก็คือมีเป็นเมนูไหมครับ
2: มีครับ
0: มีเป็นอะไรบ้างครับพี
2: ่มีก้อยซอยจุย่างเสือย่างนมลวกขาลายต้มแซ่บต้มขมเนื้อแดดเดียวส้ม
0: เรียบเลย
2: แหนมก็มี
0: มีหมด
2: ไส้กรอกก็มีครับ
0: วันนี้นะสายเนื้อนี่น่าจะตื่นตาตื่นใจ
2: ครับ
0: เดี๋ยววันนี้จัดเมนูเนื้อแบบเน้นๆมาให้พูดเลยนะ
2: ได้ครับ
0: เดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวพี่ออดจัดให้
2: ครับผม
0: อ่ะเจอกันครับ
2: ขอบ
0: คุณครับพี่ออด
2: ครับผม

มาครับมาลองเนื้อนะครับในดินแดนแห่งเนื้อกันบ้างนะครับว่าจะเด็ดขนาดไหนนะครับเริ่มจากทางซ้ายมือผู้เลยนะครับนี่เป็นลาบนะพี่เขาบอกว่านี่คือลาบเนื้อลายน่ากินมากเลยดูนุ่มมากเลยนะฮะตัดมาเป็นเสือร้องไห้เนื้อแดดเดียวไส้กรอบเนื้อทอดแล้วก็นี่ลวกจิ้มรวมเนื้อแล้วก็นี่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทีเด็ดนะฮะเป็นก้อยเสือคั่วนะฮะและอันนี้นะครับอุรวมนะครับเป็นภาษาของที่นี่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นภาคกลางหน่อยก็คืออ่อมนั่นแหละเป็นอ่อมรวมเนื้อเดี๋ยวลองชิมกันเลยเริ่มจากง่ายๆก่อนเสือร้องไห้นี่มาเป็นแบบนี้ย่างใหม่นะครับมาเดี๋ยวลองชิมแบบไม่ต้องมีน้ำจิ้มใช้คำว่าดื่มด่ำได้เลยนะพอเนื้อมันสดนะครับแค่เอามาย่างก็อร่อยแล้วหอมมากเลยนะครับตรงส่วนที่เป็นมันนะฮะเราย่างมาไม่แห้งเกินไปกลิ่นเนื้อชัดเจนหอมไม่มีกลิ่นสาบมาดูที่เมนูนี้นะครับเป็นลาบขาลายหรือว่าน่องลายนี่แหละเป็นอีกหนึ่งส่วนของเนื้อนะครับที่อร่อยนะครับเดี๋ยวลองชิมดูนะครับเนื้อน่องลายหรือขาลายนะครับมันจะมีเอ็นแทรกอยู่มันจะมีความกรึบๆตรงนี้แหละแล้วเนื้อเนี่ยพอมันสดปุ๊บมันมีความแบบนุ่มแล้วไม่มีกลิ่นนะครับแล้วก็ลาบมาได้กลมกล่อมไม่เผ็ดเกินไปนะครับออกไปทางเค็มเผ็ดอันนี้เป็นส่วนของไส้เนื้อทอดนะครับนี่มากรอบๆแบบนี้เลยไส้กรอกเนื้อทอดเนี่ยก็คือเป็นไส้กรอกอีสานแต่เป็นใช้เนื้อทำนะครับอร่อยมากเลยมีเปรี้ยวแต่เป็นเปรี้ยวแบบบางๆแล้ว

0: กลิ่นเนื้อหอมมากเอาไปทอดนะเด็ดเลยต่อที่จานนี้นะครับก้อยเสือคั่วนะครับก็จะใช้ส่วนของเสือร้องไห้เนี่ยมาสับแล้วก็เอามาคั่วนะครับมันจะเอาแบบส่วนของเลือดอะมาคั่วด้วยเนาะมันก็จะออกเป็นสีแบบนี้นะครับดำกินกับพริกด้วยแล้วก็กระเทียมผักเผือกนี่ให้เติมไม่อั้นนะครับก้อยเสือคั่วหอมมากตรงมันนั่นแหละน้องกัดไปโดนนะมันจะหอมขึ้นมาเลยรสชาติกลมกล่อมมากเลยนะครับเค็มนิดๆแล้วมีกลิ่นของเนื้อที่มันชัดอะอร่อยต่อที่นี่เลยนะครับอุรวมนะครับหรือว่าอ่อมนั่นแหละนี่เขาก็ใส่เลือดลงไปด้วยนะครับทำให้มีความข้นแล้วมีสีแบบเข้มๆหน่อยคือตามแบบฉบับอ่อมเลยนะครับก็จะมีผักเยอะๆรวมอยู่ในนี้นะครับอุรวมดีมากเลยเนื้อนุ่มเป็นส่วนของน่องลายนะครับรสชาติเค็มนัวมันไปอร่อยตรงที่มันเป็นเอาเลือดลงไปด้วยนี่แหละนอกจากเนื้อแล้วก็จะมีนี่เป็นเครื่องในนะครับมีม้ามมีหัวใจมีผู้โดนนำม้ามไปนะครับอร่อยมากเลยอ่อมคือสุดยอดไม่เผ็ดมากเผ็ดแบบเบาๆต่อที่จานนี้นะครับเป็นลวกจิ้มรวมเนื้อนะฮะก็จะมีทั้งส่วนของเนื้อนะฮะแล้วก็เป็นเครื่องในนี่จะเป็นผักกีริ้วนะแล้วก็จะมีตับนี่แล้วอีกหนึ่งทีเด็ดนะครับอยู่นี่คันแพนานะครับเขาบอกว่ามันจะกรึบนะครับเดี๋ยวลองดูกรึบมากเลยคันแพนานี่จะกรุบกรับนะครับคือกินแบบรสชาติอร่อยกว่าขอบกระด้งนะสำหรับผู้นะขอบกระด้งจะให้ความเหนียวกว่าแต่นี่คือกรุบกรับหนึบหนึบเลยนี่สุดท้ายนะครับเป็นเนื้อแดดเดียวทอดโอ้ยเนื้อแดดเดียวอร่อยมากมีขายหน้าร้านด้วยผ่านมาทางถนนสายเนื้อแวะซื้อได้เลยนะครับเอาไปทอดเองอร่อยน้ำจิ้มเด็ดสมคำล่ำลือใส่ดีน้ำขมขมแบบขมอร่อยขมนัวกินไปสักพักหวานอร่อยมากเลยมาดูราคากันหน่อยนะครับว่าเท่าไหร่กันบ้างนะครับบอกเลยว่าไม่แพงสำหรับเมนูที่เป็นเนื้อนะฮะเริ่มจากนี่เลยไส้กรอกเนื้อทอดนะครับชิ้นละ30บาท2ชิ้น60ลาบเนื้อน่องลายนะครับหรือขาลายก็70บาทนอกนั้นนะ80บาททั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเสือร้องไห้เนื้อแดดเดียวหรือว่าจะเป็นลวกจิ้มรวมนะฮะก้อยเสือคั่วแล้วก็อุรวมราคา80บาทข้าวเหนียว10บาททั้งหมดวันนี้540บาทเท่านั้นนี่กินกันได้หลายคนเลยนะครับอาหารกันนี่ตกคนละไม่เท่าไหร่ไม่ถึง100นะฮะได้เนื้อสดๆหวานๆมาลองชิมกันได้นะครับร้านนี้นะฮะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดแล้วเปิด24ชั่วโมงด้วยอยากกินเนื้อตอนไหนก็ตื่นมาแล้วก็มาได้เลยนะฮะอยู่ที่อำเภอเมืองนะครับถนนถีนานนท์หรือว่าถนนสายเนื้อมาไม่ถูกไม่เป็นไรนะครับพิมพ์คำว่าลำชี2เจอแน่นอนจะมีเนื้อเป็นแบบขาใหญ่เป็นเขียงอยู่ข้างหน้าร้านเลยมาลองกินดูนะครับอร่อยมาก
1: เรียกเด็ดเอตโร
2: จะปัดเพดานจะกวาดที่พื้นหรือจะขัดพื้นเปียกทำได้ครบจบในด้านเดียวเรื่องเด็ดเอตโรวันนี้ค่ะจะพาไปชมและดูวิธีการทำไม้กวาดสารพัดประโยชน์อย่างไม้กวาดใหญ่โหนดกันค่ะไม้กวาดใหญ่โหนดถือเป็นมรดกภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ล่อเลี้ยงชาวบ้านคลองท่านตำบลปากนครอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชมานานกว่า50ปีเลยค่ะ
3: มีมานานแล้วตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตั้งแต่รุ่นแม่เฒ่าพ่อเฒ่าเขาทำมานานประมาณ 5-60 ปีแล้วแหละตั้งแต่จำความได้คือทำไม้กวาดมาแล้วมานานมากแล้วอาชีพหลักเลยแหละเมื่อก่อนกับต้นตาลมันเยอะไงต้นตาลเยอะแล้วก็อุปกรณ์อะไรมันก็หาง่ายกว่าทุกวันนี้คือเขาดำรงมาตั้งนานแล้วเราเป็นรุ่นลูกเราก็เลยอยากจะสืบทอดมาต่อเก็บคือภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนนะ
2: ดยที่เรียกว่าไม้กวาดใยโหนดนะคะก็เพราะว่าใยโหนดนั้นได้จากกาบ

0: ต้นโหนดหรือว่าต้นตาลตะโหนดซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำไม้กวาดนั่นเองค่ะ
1: ใยใยตาลใยโหนดเนี่ยแบบนี้ใยมันจะเหนียวนะเนี่ยมันอยู่ในกาบแบบนี้อยู่ข้างในแบบนี้
0: กาบโหนดที่จะนำมาใช้ก็ไม่สามารถใช้ได้ทุกกาบหรือว่าทุกต้นนะคะต้องเลือกที่เหมาะสมโดยต้นโหนดที่สามารถนำกาบมาใช้ได้ก็ต้องมีความสูง3เมตรขึ้นไปส่วนกาบที่ใช้ก็ต้องเป็นกาบที่อยู่เหนือโคนต้นขึ้นมาอีกด้วยค่ะ
2: ที่โคนมันกาบมันเล็กอ่ะมันแข็งถ้าว่าอันที่ว่าอยู่ข้างล่างเนี้ยมันจะแห้งเห็นไหมแห้งอย่างเงี้ยมันก็ตีไม่ออกแช่น้ำก็ไม่เข้าเพราะลำโคนนี้ออกก่อนให้เลยลำโคนขึ้นมาประมาณเท่าโคนออกก่อนแล้วก็ชวนปลายเอาได้ตลอดเลยไปถึง
0: กาบโหนดที่ใช้ได้นะคะก็จะตัดแล้วก็นำมาแช่น้ำไว้ประมาณ 30-40 วันเพื่อให้ซึมน้ำกาบโหนดที่แช่น้ำแล้วนะคะก็จะเปลี่ยนจากสีแดงส้มเป็นสีดำแบบนี้ค่ะจะเปื่อยเปลือกจะนิ่มและช่วยให้การทำไม้กวาดใยโหนดในขั้นต่อไปนั้นง่ายยิ่งขึ้นค่ะ
1: ต้องให้มันเข้าน้ำให้มันเปื่อยก่อนแล้วก็มันไม่แข็งถ้าเอามาตีสดๆมันจะแข็งแล้วก็จะเจ็บมือด้วยพอจะขึ้นจากบ่อแล้วมันจะนิ่มกว่ามันจะนิ่มแล้วก็ตีง่ายกว่าขั้นตอนต่อไปก็เอามาทุบกับไม้มีไม้ทุบมี2แบบทุบแบบตีกับแบบทุบแบบตีไว้ตีกาบมันไงตีกาบพอมันเป็นกาบแบบนี้เรามาจะมาตีแบบนี้พอตีแบบนี้แล้วมันจะมาแบบนี้พอแบบนี้เราปอกใช่ไหมปอกพอเรามาปอกแกะเปลือกนี้มันออกหมดใช่ไหมเราก็จะใช้ไม้นี้ตีมันจะใยไม่ขาดตีให้มันละเอียดอีกต้องละเอียดแบบนี้ละเอียดแล้วก็มาสาง

0: ำหรับขั้นตอนการสางนั้นนะคะก็จะใช้ไม้สางซึ่งเป็นไม้ที่ตอกตะปูให้มีลักษณะเป็นซี่ๆคล้ายกับหวีค่ะจะใช้สางส่วนที่เป็นขุยๆหรือที่เรียกว่าขี้ออกให้เหลือเฉพาะส่วนที่เป็นใยแบบนี้ค่ะ
1: ก็จะสางแบบนี้มันจะได้เกลี้ยงใยมันจะได้สะอาดขึ้น
0: หลังจากนั้นก็จะนำมาตากแดดให้แห้งก่อนที่จะนำมามัดเป็นจุกๆค่ะโดยไม้กวาด1ด้ามนั้นนะคะจะใช้ใยโหนดทั้งหมด12จุกเลยค่ะสำหรับด้ามไม้กวาดนะคะก็จะใช้ไม้ไผ่ผากเพราะว่าเขามีลำปล้องตรงยาวน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงด้วยนะคะนำมาเกลาตรงข้อเพื่อป้องกันบาดมือเวลาใช้งานส่วนตรงหัวนะคะก็ผ่าให้เป็นรูปตัว U โดยทำไว้สำหรับใส่ไม้ที่จะเป็นฐานยึดกับใยโหนดนั่นเองค่ะ
1: เป็นรูแล้วพอเราจะแต่งนิดหน่อยนะเพื่อจะให้มันเสมอกันอะไว้ใส่ไม้กางเขนเนี่ยไม้ใส่ไว้ตอกกับจุกไงจะได้ยึดไม้ส่วนมากเมื่อก่อนเราใช้ไม้ปอแต่ตัวนี้ไม้ปอมันหายากก็เคยใช้ไม้ส้มชาเขาเรียกอีกชื่อหนึ่งอะไรใช่จามจุรีแล้วก็เอาไม้ที่เราเตรียมไว้แล้วนะ
0: พอทำด้ามเรียบร้อยนะคะก็จะนำจุกโหนดมาวางรัดด้วยสายพลาสติกซึ่งเหตุผลที่ไม้กวาดใยโหนดของบ้านคลองท่านนั้นแข็งแรงแล้วก็มีอายุใช้งานนานก็เพราะว่าจะทำการตอกตะปูยึดไว้ด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะนำยางนอกล้อรถมาลัดเพิ่มบริเวณช่วงปลายที่อยู่ติดกับด้ามให้เรียบร้อยแล้วก็ตอกตะปูย้ำความแข็งแรงกันอีกครั้งตัดแต่งส่วนปลายโหนดให้เท่ากันเพื่อความสวยงามก็จะได้ไม้กวาดใยโหนดไม้กวาดสารพัดประโยชน์1ด้ามค่ะ
1: นี่ไงแต่ใช้ตะปูตอกมันจะยึดแน่นกว่าใช้เชือกถ้าเชือกมันจะหลุดออกง่ายแต่ตอนเด็กของเราอะชับกว่าเรามั่นใจใช่เราตั้งใจเราทำทุกขั้นตอนก็ปราณีตนะคือมันใช้ได้นานนะได้ประมาณนี้ใช้ได้นานอันนึงถ้าคนใช้ดีๆก็ประมาณปี2ปีนะอันนึงอ่ะ
0: การผลิตไม้กวาดใยโหนดนั้นใช้แรงงานคนในทุกขั้นตอนค่ะซึ่งทุกวันนี้นะคะแม้คนจะทำน้อยลงแต่ก็ยังมีคนรุ่นใหม่คนหนุ่มสาวและเด็กๆที่สนใจจึงมีการรวมเป็นกลุ่มทำไม้กวาดใยโหนดปากคลองท่านเพื่อสืบสานภูมิปัญญาชุมชน

0: คุณผู้ชมที่สนใจไม้กวาดสารพัดประโยชน์ด้านนี้ก็สามารถติดต่อสั่งซื้อกับทางกลุ่มตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยค่ะ
1: วันนี้นะคะมินนี่พาคุณผู้ชมมาที่แหล่งปลูกสตรอเบอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะตอนนี้อยู่ที่อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่เจ้าสตรอเบอรี่ลูกแดงๆแบบนี้นะคะเขาบอกว่าที่สวนนี้เนี่ยเด็ดปุ๊บกินได้ปั๊บเพราะว่าเขาปลูกแบบปลอดภัยไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเลยเขาจะมีวิธีการปลูกยังไงนะคะสตรอเบอรี่ที่นี่เนี่ยเขาเป็นพันธุ์อะไรเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของสวนกันค่ะและตอนนี้นะคะมินนี่ก็อยู่กับแม่นานะคะเจ้าของไร่ดิษพงศ์อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่อันนี้มินเคยไปเที่ยวอยู่สวนสตรอเบอรี่เนาะเขาก็จะปลูกคล้ายๆแม่ก็คือปลูกเป็นร่องๆค่ะแล้วก็มีผ้าใบเนี่ยคลุมหน้าดินเอาไว้แล้วก็มีต้นสตรอเบอรี่อยู่ตรงกลางแต่ที่แปลกคือมินเห็นว่าแม่ปลูกนี่อันนี้คือต้น
2: กระเทียมค่ะ
1: ต้นกระเทียมแม่ปลูกแทรกเข้าไปเนี่ยระหว่างสตรอเบอรี่นี่คือมีทุกแถวเลยนะคะตั้งแต่แปลงแรกยันแปลงสุดท้ายเนี
2: ่
1: ยเป็นแบบนี้หมดเลยอันนี้เป็นเทคนิคเหรอคะแม
2: ่ก็จะว่าเทคนิคก็ใช่ช่วยไล่แมลงบางอย่างได้เหมือนกันค่ะแต่เราจะปลูกไว้คือเอาไว้กินแล้วก็ขายด้วย
1: สตรอเบอรี่กับกระเทียม
2: ค่ะได้ค่ะก็แม่ก็จะใช้ประเภทน้ำหมักแล้วก็เชื้อราฆ่าก็มีเชื้อราฆ่าเชื้อราก็มีค่ะแล้วก็มีน้ำหมักไล่แมลงหลายตัวด้วย
1: แล้วศัตรูพืชของสตรอเบอรี่เนี่ยคืออะไรแม่
2: เพี้ยไฟแล้วก็อะไรแดงต้นจะแค่แกนแล้วลูกเขาจะไม่ค่อยออกอะค่ะค่ะนี่คือศัตรูตัว
1: ฉกาจของสตรอเบอรี
0: ่การปลูกสตรอเบอรี่แบบปลอดภัยของแม่นานะคะจะต้องดูแลแปลงกันเป็นพิเศษเริ่มกันตั้งแต่ช่วงเตรียมแปลงปลูกในช่วงนอกฤดูเลยค่ะจะมีการปลูกพืชตระกูลถั่วนะคะหรือว่าปอเทืองเพื่อบำรุงดินมีการฝังปุ๋ยหมักในช่วงยกร่องเพื่อเพิ่มธาตุอาหารการดูแลต้นนะคะก็จะใช้ชีวพันธุ์ปลอดสารอย่างน้ำหมักและเชื้อราที่เป็นประโยชน์และตลอดฤดูกาลนะคะก็ต้องหมั่นดูแลถอนวัชพืชทำสาวตัดแต่งใบแก่เพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของแมลงและให้สตรอเบอรี่นั้นให้ผลผลิตได้ดีด้วยค่ะ
1: เราต้องเก็บลูกแบบไหนคะแม่
2: ก็ลูกที่มันออกสีแล้วค่ะ
1: ลูกที่มันออกสีแล้วนี่มินให้ดูว่าช่อนี้เนี่ยคือสมบูรณ์เลยใบสวยมีดอกน่ารักน่ารักแล้วก็มีลูกสตรอเบอรี่เยอะแยะแต่ว่าลูกที่ดูจะเก็บได้คืออันนี้เนาะคราวนี้วิธีการนี่หนูต้องเด็ดยังไงโอเคแบบนี้ค่ะให้ดูว่าแม่เก็บเนี่ยก็คือมีขั้วติดมาด้วย
2: ค่ะต้องมีขั้วติดเพราะว่าถ้าเราไม่ให้มีขั้วไปจับที่หน่วยหรือที่ลูกมันอ่ะแล้วก็มันจะช้ำ
1: โอเคไปเพราะฉะนั้นเลือกเก็บลูกแบบนี้เดี๋ยวมินทำลูกนี้ก็ได้เหมือนก
2: ัน
0: ที่อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่นะคะมีพื้นที่การปลูกสตรอเบอรี่มากถึง 4,120 ไร่เลยค่ะซึ่งถือว่าเยอะที่สุดในประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ในตำบลบ่อแก้วมีลักษณะเป็นพื้นที่ดอยสูงอยู่ในหุบเขามีอากาศหนาวเย็นซึ่งสายพันธุ์ที่นิยมปลูกแล้วก็ให้ผลผลิตได้ดีก็คือสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน80ค่ะลักษณะผลจะเป็นรูปทรงกล้วยเมื่อสุกจะมีสีแดงสดใสรสชาติหวานอมเปรี้ยวแล้วก็มีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์อีกด้วยค่ะ
1: เขาจะเริ่มเก็บเกี่ยวเนี่ยหนูจะได้เริ่มกินตั้งแต่เดือนไหนไปจนถึงเดือนไหน
2: พฤศจิกาก็เริ่มแล้ว
1: ไปจนถึงเดือน
2: อย่างเก่งก็มีนาเนี่ยแหละค่ะมีนาสิ้นเดือนนี่ก็จะหมดละจะไม่นานอะไรพอถึงฤดูนั้นมาจะมีฝนสตรอเบอรี่เขาไม่ชอบฝน

0: มินโมมาตั้งแต่แรกแล้วว่าสวนแม่เนี่ยคือเด็ดปุ๊บกินได้ปั๊บชิมหน่อยดีกว่าแม
1: ่ชิมได้เลยค่ะ
0: ลูกแบบไหนดีแม่จ๋า
1: ถ้าอยากฉ่ำๆต้องแบบนี
0: ้โอ้ยนี่แดงฉ่ำมากนี่คือเขาเรียกว่าสุกคาต้นเลยเนาะแม่เนาะหวานมากหวานชื่นใจมากแม่คือเปรี้ยวน้อยมากค่ะเหมือนระยะลูกเนี้ยที่มินกินอ่ะคือเขามีความสุกเต็มที่ของเขาแหละและที่สำคัญคือเนื้อไม่เละเลยเพราะว่าเราเด็ดเอาไว้จากต้นแบบสด
1: ๆค่ะ
0: และอากาศที่นี่คือเย็นมากนะคะไม่ต้องแช่ตู้เย็น
1: ไม่ต้องแช่เดี๋ยวจะให้ชิมแบบนี้ยิ่งช้ำมาก
0: จริงหรอ
1: ค่ะ
0: เมื่อกี้เนี้ยลูกที่มินกินมันแดงกว่าอันนี้นะแม่
1: น้องชิมดูค่ะแล้วจะรู้รสชาติเป็นยังไง
0: ลูกเนี้ยเล็กกว่าลูกเมื่อกี้แล้วก็สีเนี่ยอ่อนกว่าเมื่อกี้ด้วย
1: ต้องชิมรสชาติต่างกัน
0: อุ๊ยทำไมมันหวานกว่าแม
1: ่มันก็ไม่รู้ถ้าลูกเล็กๆมันจะหวานนะคะ
0: แล้วมันหอมกว่าด้วยอุ๊ยแปลกมากกรอบกว่าหวานกว่าหอมกว่าเฮ้ย
1: ต้องชิมหลายๆสีให้สีนี้ชิมอีก
0: แม่จะ
1: ชิมทุกวัน
0: อ
1: ่ะ
0: เอามาสัก10สีค่ะแม่
1: มันจะแตกต่างกันไปอ่ะรสชาติแต่ละสี
0: แม่มันก็อร่อยอยู่ดีอ่ะ
1: ค่ะอร่อยค่ะ
0: เปรี้ยวน้อยมาก
1: แล้ว
0: มันหวานอมเปรี้ยวอยู่แล้วค่ะสตรอเบอรี่แต่ว่ามันหอมอ่ะ
1: ค่ะมันจะกินของสตรอเบอรี่ออกอ่ะเขากินเฉพาะตัวของเขามีค่ะ
0: อืมเนาะปกติเนี่ยหนูก็จะรู้สึกว่าสตรอเบอรี่คือกลิ่นสตรอเบอรี่แต่อันนี้มันมีความหอมของดอกไม้มาด้วยเมนมอนนิ่งอาจจะเป็นรสชาติที่เราไม่ได้จากการที่เราไปซื้อที่เขาเก็บมานานๆแล้วอ่ะถูกไหมเมนว่ามันได้ตอนที่เราเด็ดปุ๊บแล้วมันกินปั๊บเลย
1: ลูกค้าเขาจะชอบหวานๆกรอบๆค่ะก็คือเขาจะโทรมาพูดคุยด้วยก
0: ็
1: มีค่ะ
0: มีฟีดแบ็กมาหาเราเนาะ
1: มีค่ะ
0: สตรอเบอรี่มีกี่ไซส์ที่แม่ขายอยู
1: ่ถ้าที่แม่แพ็คกล่องมันจะมีไซส์ใหญ่แล้วก็กลางเล็กค่ะตามกล่องแต่ว่าคัดทั่วไปที่เขาขายตามตลาดจะมี VIP แล้วก็มีพิเศษแล้วก็มีจัมโบ
0: ้
1: ลูกใหญ่กลางเล็ก
0: โอ้โห
1: จิ๋ว
0: แต่แบบนี้สำหรับหนูก็คือ VIP แล้วเพราะว่าเก็บในสวนสดๆแล้วก็กินกันสดๆแบบนี้นะคะสตรอเบอรี่ที่เก็บมาสดๆนะคะก็จะถูกคัดแบ่งขนาดแล้วก็คุณภาพแพ็คลงกล่องส่งขายค่ะโดยที่สวนของแม่นานะคะจะส่งขาย2ที่ด้วยกันทั้งในห้างริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตภายในตัวจังหวัดเชียงใหม่และส่งให้กับล้งเพื่อขายในพื้นที่ห่างไกลถ้าคุณผู้ชมทางบ้านนะคะอยากจะชิมสตรอเบอรี่ปลอดภัยก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะแล้ววันนี้นะคะรายการเรื่องเดเอตาโรของเราก็หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 น.ทางอมรินทร์ TV HD 234ค่ะ

0: ทำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออ่ะเราทำไม่ได้ทีหากระผมเพื่อนก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
2: การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลเป็นทักษะที่มีความสำคัญกับชีวิตของคนในสังคมอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลมีความทันสมัยและหลากหลายมากยิ่งขึ้นดังนั้นผู้ใช้งานดิจิทัลควรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างถ่องแท้รวมทั้งควรตระหนักรู้เท่าทันและใช้สื่อดิจิทัลอย่างรอบคอบนะครับ
0: ทำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออ่ะเราทำไม่ได้ทีเลยหาคำตอบเพื่อนก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
0: มันก็คือแอปแชทคำตอบคล้ายๆกับ Google นั่นแหละแต่ว่าไม่ว่าคำถามจะยากแค่ไหนแชท GPT ก็จะช่วยเราได
1: ้โอ้งั้นเราช่วยเราทำได้ไหม
0: ได้สิ
1: โอ้สุดยอดไปเลยหาคำตอบที่ไม่เจอหมดแล้ว
2: น้องๆ อาจสงสัยว่าChat GPT คืออะไร Chat GPT เป็นแชทบอทปัญญาประดิษฐ์จากฝีมือของ Open AI หน่วยงานพัฒนา AI โดยเปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565 Chat GPT นี้เป็นระบบแชทบอทที่สามารถพูดคุยได้กับทุกคนและช่วยทำงานได้หลากหลายด้านเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่อุดมไปด้วยองค์ความรู้มากมายที่พร้อมสนับสนุนผู้ใช้ทั้งในด้านวิชาการปรัชญาหรือแม้แต่ปรึกษาปัญหาหัวใจ
0: การบ้านที่ครูให้ทำวันก่อนอะที่เธอใช้ GPT อะเป็นยังไงบ้างหรออ
1: ๋อครูให้เราทำไหมนะพอดีครูบอกว่าเราทำเหมือนในแชท GPT มากเกินไปหน่อยอะ
0: อ้าว
2: ถึงแม้ว่า AI อย่าง Chat GPT และแอปพลิเคชันในยุคดิจิทัลจะมีประโยชน์ช่วยให้เราทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้นแต่ถ้าเราหวังพึ่งสิ่งเหล่านี้จนเกินไปจนทำให้เราคิดน้อยลงและค่อยๆลดทอนความคิดสร้างสรรค์ของเราลงไปแบบนี้ต้องปรับใหม่นะครับทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติและเกิดประโยชน์จริงๆนะครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ของเล่นในวันนี้นั่นก็คือ
1: เกมปริศนาเถาวงกตของเล่นที่ประดิษฐ์จากฝากล่องรองเท้าเหลือใช้พี่ข้าวตูรับประกันเลยว่าสนุกมากๆอุปกรณ์จะมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
2: ขอดูดน้ำ
3: ลูกแก้วค่ะ
0: ฝากล่องรองเท้าก
3: ระดาษสี
0: กาว
3: ใช้ไม้ตีค่ะ
0: กรรไกรเริ่มแรกเลยนะคะเราต้องใช้กระดาษสีเขียวแบบนี้แล้วก็ฝากล่องรองเท้าเราจะมาตัดกระดาษสีเขียวติดเข้าไปด้านในฝากล่องรองเท้าค่ะพี่กระตูจะใช้สอสีแบบนี้นะคะขีดตามรอยเลยเมื่อขีดได้รอยแบบนี้แล้วนะคะใช้กรรไกรตัดตามรอยเลยแต่รอบนี้ให้ประวันตัดอันนี้ก่อนนะคะประวันตัดให้พี่ประตูหน่อยใช่แล้วส่วนพิมบูลมาดูอันนี้กันดีกว่านะคะเด็กๆก็ตัดมาแล้วก็จะได้เป็นกล่องแบบไหนพิมบูล
3: แบบนี้ค
0: ่
3: ะ
0: ได้กล่องแบบนี้เนอะคราวนี้นะคะเราก็จะเอากระดาษแผ่นนี้ติดเข้าไปด้านในเรียบร้อยแล้วหลอดให้พี่เข้าตัวหน่อยค่ะ
2: หลอด
0: เราจะมาลองประกอบให้เป็นเขาวงกตกันนี่ต่อตรงนี้เดี๋ยวพี่ตูจะให้ช่วยกันต่อนะตัดก่อน
2: อยากลองตัดอ่ะ
0: อยากลองตัดอ่ะเดี๋ยวให้พิมพ์บนตัดสีเขียวอันนึงโอเคอ่ะระวังตัดสีชมพู
4: ตัดตรงนี
0: ้ใช่มั้ยได้ครับตัดคราวนี้พิมพ์บนเอากาวมาค่ะ
3: กาว
0: กาว
3: เราอยากติด
0: ให้ติดกันช่วยกันติดนะผัดกันติดเริ่มจากพี่ข้อตูก่อนพี่ข้อตูโตสุดพี่ข้อตูจะติดก่อนอ
3: ีกและหนูก็ตาม
0: โอเคแล้ว
3: ว่าหนูอายุ6ขวบ
0: ฮะ
4: หนูอายุ5เอง
0: อายุ5ขวบเองเหรอพี่ข้อตูแก่มากเลยมาติดกันดีกว่านับ1 2 3 4
3: 5 6 7 8 9 10
0: เร็วไปนิดนะประวานเราก็จะใช้หลอดหลายๆสีแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาวัดว่าเราจะวางตำแหน่งไหนบ้างแต่บางทีมันอาจจะยาวเกินไปค่ะพี่ข้าวตูก็จะใช้กรรไกรตัดบางส่วนออกไปก่อนคราวนี้เราก็มาลองวางตำแหน่งดูนะคะว่าเราจะวางที่ตำแหน่งไหนบ้างวางตำแหน่งแล้วเราก็จะมาใช้กาวติดหลังจากนั้นนะคะเราก็รอให้กาวแห้งก่อนเมื่อแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเขียนจุดสตาร์ทกันแล้วก็มาวาดจุดฟินิชกันค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเขาวงกตจากกล่องรองเท้า
5: วงกต
0: พร้อมที่จะเล่นยังเอ่ย
3: พร้อมค่ะ
0: โอเคเรามีกฎกติกาห้ามโยนไอเนี้ยเนี่ยห้ามโยนนะ
2: ถ้าโยนแบบนี้
0: ห้ามโยนเด็ดขาดต้องค่อยๆกลิ้งแบบนี้ทำให้ดูก่อนตัวอย่างงี้ต้องค่อยๆกลิ้งอย่างงี้ใครโยนฟาวเลยถือว่าแพ้โอเคป่ะต้องค่อยๆกลิ้งนิ่งๆเลยนะ
2: ใครแบบนี้ไม่ได้
0: ไม่ได้เด็ดขาดเริ่มที่จุดสตาร์ทยังคะ
2: ครับ
3: เริ่มแล้วค่ะ
0: วางเดี๋ยววางลูกแก้วให้จะได้นับเวลาพร้อมกันมานะ1สองสามอ้าวหนึ่งค่อยค่อยกลิ้งห้ามโยนนะใครโยนฟาวเลยนะดูสิใครถึงหรือยังเฮ้ยเฮ้ยอ้าวถึงยังครับพี่บอล
2: ถึงแล้ว
0: อ้าวของป้าวันถึงแล้วของพี่บุ้ยถึงยังจะได้ถึงแล้วเข้ามาสิเข้ามาสิอ้าวถึงแล้วเก่งมากคู่เลยอ่ะเดี๋ยวให้
2: สลับกัน
0: สลับกันเล่นแต่ว่าอยากเล่นอันที่ใหญ่กว่านี้ไหม
3: อยาก
0: เราไปดูอันที่แบบขยายบิ๊กบึ้มกันเลย yeah. และเราก็ได้เขาวงกตอันขนาดนี้เลย oh. ใหญ่ปะล่ะจุดสตาร์ทอยู่ไหนคะ
3: จุดสตาร์ทอยู่ตรงนี
0: ้แล้วโกอยู่ไหนโกอยู่ตรงนี่เดี๋ยวให้ช่วยกันเล่นพร้อมแล้วนะเริ่มนะหนึ่งสองสามไปฮึบ
2: ไปจะไปทางไหน
0: กิ้งมากิ้งมากิ้งมาฮึบใช่ไหมทางนี้ใช่ไหมไม่ใช่เอาออกทางอื่นสิยังไงเออ กับน้องประวานลองเล่นเกมเขาวงกตแล้วจะเห็นได้เลยว่าสนุกมากแต่นอกจากสนุกแล้วยังมีประโยชน์อีกด้วยเดี๋ยวเราไปถามประโยชน์จากคุณหมอแก้วตากันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอแก้วตาสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณหมอยังค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
0: และนี่คือคุณหมอแก้วตานพมณีจำรัดเลิศจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ของน้องๆเนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนการพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญาเดี๋ยววันนี้เราจะมาวัดพลังกันว่าเกมของเราเนี่ยจะได้ดาวพัฒนาการกี่ดวงวันนี้มาพี่บุญนับนะคะ

0: ช่วยกันหยิบช่วยกันหยิบอ่ะอีกสีหนึ่ง
1: ค่
0: ะ
1: พ
0: ี่โอ้โหทำไมวันนี้ได้เยอะจังเลย
1: ได้กี่ดาวเนี่ย
0: ต้องถามคุณหมอเลยค่ะว่าเจ้าเกมค่ะวงกตเนี่ยทำไมถึงได้พัฒนาครบทั้ง4ด้านเลยคะ
1: โอเคค่ะก็การที่เรามีกิจกรรมให้เด็กทำนะคะโดยเฉพาะกิจกรรมเขาวงกตเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเด็กได้ใช้ร่างกายคือกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือใช้ทั้งกรรไกรตัดใช้ทั้งมือในการแปะแล้วก็ลงมือทำต่างๆที่สำคัญเวลาที่เขาถืออันใหญ่แล้วเขาจะต้องทรงตัวแล้วก็ถือแล้วก็ยะต่างๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของร่างกายแล้วก็ในเรื่องของสติปัญญาที่ได้ไปพร้อมๆกันค่ะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์ก็คือความรู้สึกมันเกมนี้ท้าทายมากอยากจะเอาให้ชนะให้ได้แต่ยังต้องควบคุมว่าเฮ้ย
0: เราจะต้องนิ่งๆก่อนเราจะกระปุกกระปากไม่ได้
1: ใช่นี่คือการควบคุมอารมณ์ของตัวเองเป็น EQ นะฮะอันเนี้ย
0: EQ ของเขา
1: แต่ว่าที่สำคัญอย่างที่บอกอีกอย่างนึงเมื่อไหร่มีผู้ใหญ่มีคุณพ่อคุณแม่ลงมาเล่นด้วยกับเด็กอันนี้ได้ครบหมดเลยเพราะฉะนั้นกิจกรรมอันนี้เนี่ยเวลาที่มีเพื่อนเล่นด้วยกันที่สำคัญคือด้านสังคมอารมณ์ค่ะถ้าเราดูจริงๆเราจะเห็นว่าขณะที่เด็กเล่นกันเราจะเห็นอะไรบ้างคะ
0: เห็นว่าเขาต้องมีการแบบพูดคุยกันวางแผนร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะและเด็กเขาจะมีวิธีการเล่นที่ต่างไปจากที่เราคิดถ้าเป็นเด็กๆเขาเล่นกันแบบนี้แต่เขาดูมีความสุขในแบบของเขา
1: ใช่
0: ก็คือสามารถที่จะพัฒนาในด้านของสังคมของเขาได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะอันนี้มันจะต้องทำงานร่วมกันเป็นทักษะสำคัญมากในเด็กนะคะเด็กบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เอาแล้วยากอาจจะเกิดปัญหาพฤติกรรมตีเพื่อนหรือว่าเลิกเล่นไปเลยแล้วก็ถ้าเราเห็นเด็กทะเลาะกันนะคะไม่ต้องตกใจนะคะมันเป็นเรื่องปกติมากที่เขาจะต้องทะเลาะกันหน้าที่เราก็ค่อยๆเข้าไปช่วยสอนให้เขาเรียนรู้ว่ากฎกติกาคือยังไงหรือถ้าเราโกรธเราต้องทำยังไง
0: ให้คุณหมอฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ดีกว่าค่ะเกี่ยวกับการเล่นของลูกๆค่ะ
1: ค่ะก็หากิจกรรมให้เด็กทำค่ะอย่าปล่อยให้เด็กอยู่ว่างๆถ้าเวลาอยู่ว่างๆเนี่ยเขาก็อาจจะไปเล่นเกมหรือว่าไปเล่นในมือถือแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมลูกติดแต่มือถือเพราะฉะนั้นลงมาหากิจกรรมให้ลูกทำแล้วก็ลงมาร่วมทำกิจกรรมกับลูกที่สำคัญมากๆก็คือเปิดโอกาสให้เขาได้เล่นกับเด็กวัยเดียวกันเพราะว่าเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยทักษะทางสังคมสอนกันไม่ได
0: ้ต้องให้เขาลองฝึกเองในสังคมจริงๆ
1: ใช่จะแก้ปัญหายังไงจะต่อรองกันยังไงเพื่อนเบิ้ลเราแล้วเราแพ้อย่างเงี้ยเฮ้ยลูกเราแสดงพฤติกรรมอะไรต่างๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้สอนกันไม่ได้ค่ะต้องเปิดโอกาสให้ลูกได้มีประสบการณ์ตรง
0: มีปัญหานึงค่ะคุณหมอหนักอกหนักใจคุณพ่อคุณแม่มากเลยเวลาเขาเล่นกันแล้วทะเลาะกันเราจะทำยังไงดีอะคะ
1: อย่างแรกพลิกความคิดก่อนเป็นโอกาสค่ะเขาทะเลาะกันเนี่ยผู้ใหญ่ไม่ต้องรีบวิ่งเข้าไปอย่าเพิ่งตกใจทะเลาะกันลูกเราแก้ปัญหายังไงลูกคนนี้ทำยังไงถ้าเขายังไม่ได้ลงไม้ลงมือกันเนี่ยรอปล่อยโอกาสให้ลูกได้ลองแก้ปัญหาเองก่อนนิดนึงแต่เมื่อไหร่ถ้าเกิดมีการลงไม้ลงมือมีการทำร้ายกันเราค่อยเข้าไปแล้วลองหยุดค่ะแล้วก็อาจจะค่อยๆชวนเขาสอนเขาว่าวิธีการเล่นที่ถูกต้องทำยังไงการขอการแบ่งปันกันทำยังไงซึ่งอย่างนึงเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติที่เด็กเล่นกันแล้วจะต้องทะเลาะกันค่ะ
0: มันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนเราต้องเปลี่ยนความคิดว่านี่เป็นเรื่องปกติ
1: ใช่แล้วเราต้องถ้าเราไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติเราจะหงุดหงิดมากถ้าเกิดเขาโมโหเริ่มโมโหมากๆอาจจะชวนเขาสงบตัวเองนิดนึงค่ะอาจจะเข้าไปกอดเขา

0: แล้วก็อาจจะชวนเขาคุยนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งที่จริงๆเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่า
1: ให้เขาลองทบทวนเหตุการณ์ใหม่
0: ให้เขาทบทวนเหตุการณ์แล้วเขาก็อาจจะบอกว่าพี่อยากได้ของแล้วหนูก็อยากได้เอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะพี่ก็อยากได้น้องก็อยากได้เราทำยังไงดีล่ะตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือโอกาสในการที่เราเปิดโอกาสให้ลูกได้เจอประสบการณ์ที่หลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ลูกทะเลาะกัน

0: ่อไปเราจะมาประดิษฐ์เต่าน้อยจากไหมพรมอุปกรณ์ก็คือไหมพรมลูกตาปลอมสีไม้สครีมกรรไกรกาว
1: ถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
2: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์จ
1: ริงๆแต่วันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย
0: และของเล่นในวันนี้นั่นก็คือเต่าน้อยจากไหมพรมอุปกรณ์ก็คือ
1: สีเมจิก
3: ไหมพรม
1: ไอศกรีม
3: กาว
1: ลูกตาปลอมเริ่มขั้นตอนแรกเลยเราต้องใช้อันนี้อะไรครับประวัน
3: ไม้ไอศกรีมค
1: ่
3: ะ
1: ไม้ไอศกรีมแบบนี้จะใช้ทั้งหมด3อันนะคะแล้วเราก็จะมาติดกาวต่อกันให้เป็นแฉกๆแบบนี้มาประวันอยากติดไหมอ
3: ยาก
1: มาข้าตัวหยิบกาวให
3: ้ตรงกลางใช่ไหมครับ
1: ใช่ละครับอ่ะหยอดกาวลงไปตรงกลางไม่นั่นอึ๊บนี่ตรงนี
3: ้ตรงนี้ตรงกลางแล้วก็เอาอะไรมาใส่ดี
1: นี่เอามาติด
3: แบบน
1: ี้
3: ใช่ไหมคร
1: ับใช่ครับติดเลยตึ๊บกลางไหมครับ
3: โดนเทเลยนะครับ
1: เป็นกากบาทแบบนี้ก่อน
3: แล้วก็มีตรง
1: นี้นะคะแล้วก
3: ็งั้นเราก็ต้องติดกาวตรงนี
1: ้โอเคมาเอาอีกอันนึงมาติดตรงไหนครับแล้วก็จัดให้มันสวยงามอย่างนี
3: ้ใช่ครับ
1: ไหนประวันโชว์หน่อยเป็นแบบไหนครับ
3: เป็นแบบนี้ครับ
1: เป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะใช้ไหมพรมมาพันเป็นตัวพี่เต่าเอาสีอะไรครับ
3: เอาสีนี้น้ำเงินกับสีฟ้า
1: น้ำเงินกับฟ้างั้นพี่ข้าตูใช้สีชมพูกับสีเหลืองละกันคราวนี้เราจะมาเริ่มพันกันพี่ข้าตูจะใช้ไหมพรมสีชมพูแล้วก็สีเหลืองใช้สีชมพูพันด้านใน1 2 3 4 5แล้วก็เปลี่ยนมุมเป็น1 2 3 4 5แล้วก็เปลี่ยนมุมอีก1 2 3 4 5แล้วก็ทำแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าพี่เต่าของเราเนี่ยจะตัวอ้วนขึ้น1
3: 1 2 3 4 5
1: แล้วประมาณก็หมุนอีกด้านนึง
3: ก็หมุน
1: แล้วก็พัน
3: 1 2

0: พอเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี
1: ้โอเคแล้วก็มาทำสีต่อไปกันหลังจากที่ตัวใช้ไหมพรมสีเหลืองมาทำเป็นตัวเต่าด้านนอกเริ่มจากใช้นิ้วทับไว้แบบนี้นะคะไหมพรมไว้ด้านหลัง

0: แล้วก็จะไขว้กันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะทุกครั้งที่เปลี่ยนตำแหน่งเนี่ยเราก็จะเอาไหมพรมไว้ด้านบนนี่พาดไว้ด้านบนลงมาออกมาแบบนี้แล้วก็พาดมาแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆเลยงานนี้ต้องค่อยๆทำเลยนะคะเห็นคุณเต่าตัวเล็กๆแบบนี้แต่ว่าต้องใช้สมาธิในการทำมากๆเลย
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้วเหรอไหนดูหน่อยของแบบนกประวานะคะเขาจะไม่ได้ไขว้เป็นลายเนี่ยแต่ก็จะเป็นการพันอีกแบบนึงซึ่งสามารถทำได้เหมือนกันเป็นคุณเต่าเหมือนกันไหนโชว์ซิประวานของประวานอันไหนครับ
1: อันนี้ครับ
0: นี่ของพี่ก็ตัวอันนี้ขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรกันดีครับ
1: ปลาครับ
0: เรามาติดให้คุณเต่ากันค่ะมาหลังจากนั้นพี่ข้าวตุ๊กก็จะมาติดตาให้กับพี่เต่าใช้กาวแล้วก็ลูกตาปลอมสองข้างแบบนี้เล็งตำแหน่งเลยนะคะตรงนี้พี่ข้าวตุ๊กจะทำเป็นหัวขาสี่ขาแล้วก็ตรงนี้เป็นหาง

0: นี่พี่เต่าของเราก็มีตาแล้วหลังจากนั้นก็จะใช้ปากกาเมจิกสีดำเราก็จะวาดปากให้พี่เต่าแบบนี้แล้วก็วาดขาสี่ขาแต่ละขาก็จะมีนิ้วนี่พี่เต่าก็จะวาดนิ้วให้พี่เต่าด้านสุดท้ายตรงนี้นะคะเราก็เว้นไว้เป็นหางเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่เต่าของเราเต่าเอ้ยเต่ามีสี่ขาเสร็จแล้วไหนประวันดูของประวันสิครับแสดงยากไหมครับประวัน
1: ไม่ยาก
0: เลยเพื่อนๆน่าจะทำได้ไหมครับ
2: ทำได
0: ้ทำง่ายแน่นอนเลยแล้วก็จะมีพี่เต่าหลายๆตัวแบบนี้มาเล่นกันนั่นเองค่ะ
3: และนอกจากเราจะนำไอศกรีมกับไหมพรมมาทำเป็นรูปเต่าได้แล้วน้องๆยังนำเทคนิคเดียวกันนี้ไปดัดแปลงเป็นสัตว์อื่นๆที่ชอบได้อย่างเช่นเจ้าแมงมุมจอมซนตัวนี
0: ้เดี๋ยวเราไปดูแหละว่าจะมีวิธีการเล่นยังไงประวานเดี๋ยวเรามาหมุนกลมล้อกันประวานมาหมุนเลยหมุนติ๊

0: บสิครับไหนดูสิตะวันได้กี่ดวงเนี่ย
1: ได้4 ดวง
0: เดี๋ยวให้คุณหมอมาติดให้ดีกว่าคุณหมอสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ตะวันสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ติดครบทั้ง4ดวงแล้วแปลว่ากิจกรรมของเราวันนี้เนี่ยได้ครบทั้ง4ด้านเลยให้คุณหมออธิบายให้ฟังดีกว่าค่ะว่าทำไมวันนี้ถึงได้ครบทั้ง4ด้านเลย
2: การทำกิจกรรมศิลปะทุกอย่างเลยนะคะก็อย่างแรกก็จะได้ในเรื่องของสติปัญญาแล้วก็ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กอันนี้กิจกรรมศิลปะทุกอย่างได้ตรงนี้ในด้านสติปัญญาก็คือการที่เด็กจดจ่อมีสมาธิในการทำงานตรงนี้ค่ะเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆในเรื่องของสติปัญญานะคะเราก็จะเห็นว่าน้องประวานเนี่ยก็พยายามทำแล้วก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์ตอนที่ลงมือทำด้วยแล้วก็ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็เหมือนกันก็จะเห็นว่าน้องประวานก็จะลงมือทำทั้งในเรื่องของการพยายามร้อยให้มันเป็นระเบียบความละเอียดอ่อนเหล่านี้ค่ะเป็นพื้นฐานที่ทำให้เด็กมีความละเมียดละไมแล้วก็เป็นพื้นฐานในเรื่องของทั้งหมดทั้งสติปัญญาด้วยก็ในด้านอารมณ์สังคมนะคะก็มีพี่เข้าตูลงมาเล่นด้วยเด็กก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเวลาที่มีผู้ใหญ่ลงมาอยู่กับเด็กเนี่ยเด็กมันจะเป็นพื้นฐานที่ในเรื่องของความมั่นใจในตัวเองของเด็กเพราะเขารู้สึกว่าเขามีคุณค่ามากพอที่ผู้ใหญ่ลงมาอยู่กับเขานะคะแต่ว่าถ้าให้ดีไปกว่านั้นเนี่ยถ้าได้เล่นกับเพื่อนเนี่ยด้านสังคมมันจะ
0: มันจะดีกว่านี้
2: มันจะสนุกมากกว่านี
0: ้เล่นในวัยเดียวกันมากกว่าน
2: ี้ใช่มันจะท้าทายมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าในเด็กวัยเดียวกันเขาก็จะมีแกล้งกันบ้างแย่งกันบ้างก็เป็นทักษะทางสังคมที่ต้องฝึกผ่านประสบการณ์จริง
0: ค่ะ
2: กิจกรรมศิลปะส่วนใหญ่ก็อาจจะขาดในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่เนา
0: ะ
2: คือการวิ่งการเคลื่อนไหวร่างกายการกระโดดซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญและเด็กจะชอบมากเพราะฉะนั้นวันนี้คุณหมอก็เตรียมกิจกรรมนะคะมีตะกร้า3ใบ
0: วันนี้เราจะเล่นเกมโยนเต่าใส่ตะกร้าประวานพร้อมเล่นยังคะ
2: เดี๋ยวเรามาลองดูซิ
0: พร้อมเล่นแล้วตอนนี้เราก็มีเต่าแล้วก็มีตะกร้าด้วยเล่นยังไงคะคุณหมอ
2: โยนค่ะง่ายๆเลยนะตะกร้าเราก็จะมีคะแนน10แล้วก็30คะแนนนะคะแข่งกันโยนแล้วก็กลับมาคืนค่ะแล้วก็จับเวลาด้วยเพื่อความสนุกสนาน
0: กี่วิคะคุณหมอ
2: สัก30วินาทีก็พอค่ะ
0: 30วิดูว่าใครจะได้แต้มรวมกันมากที่สุดประวันถ้าเกิดว่าประวันโยนไปแล้วมันไม่เข้าเนี่ยประวันต้องวิ่งไปเก็บมาใหม่นะ
3: อย่างเช่นอะสมมติว่าอันนี้คือโยนนะ
0: อันไม่เข้าประวันก็วิ่งไปเก็บ
3: แล้วก็โยนใหม่
0: ต้องโยนที่เส้นแดงนี่นะถ้าเกิดใครออกไปถือว่าโกงเลยนะ
3: แบบนี้เหรอ
0: ใช่อย่างนี้ว่าไม่ได้ต้องโยนที่เส้นแดงโอเค
2: 1 2 3
0: ไม่ได
2: ้ประวัน
3: รับประวัน
0: เอ้ยยังไม่เข้าเลยนี่ใกล้สุดแล้วนะเนี่ย
2: ทีนึงเล็งดีๆประวันเล็งดีๆ
0: พี่ตุ๊กต้องชนะแน่เลยล่ะประวัน
2: ไม่ได
0: ้30แล้ว
2: ทีนึงอีกทีนึงครับ
3: ทีนึงใช่ไหม
0: อยู่เลย
2: หมดเวลาแล้วค่ะ
0: หมดเวลาแล้วใครชนะคะเนี่ยวันนี
2: ้ประวานได้40
0: พี่เขาตู
2: ได้30
0: รอบนี้ใครชนะครับป้าวานชนะแล้วเกมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ให้เขาได้ลองฝึกเล่นกับเพื่อนๆด้วยใช่ไหมคะ
2: ก็อยากชวนคุณพ่อคุณแม่ว่าเวลาเราทำกิจกรรมศิลปะอะไรแล้วเนี่ยอาจจะเพิ่มในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มการเล่นที่มันเป็นความท้าทายเพิ่มขึ้นก็จะได้ทั้งในเรื่องของอารมณ์สังคมเพิ่มขึ้นแล้วก็ร่างกายค
0: ่ะวันนี้ก็เรียกว่ามีเกมกิจกรรมสนุกๆที่ได้ความรู้ด้วยมาให้กับน้องประวานวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปสนุกกับเกมตกปลาสุดมันอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยกิ่งไม้กาวที่เจาะกระดาษคลิปหนีบกระดาษไหมพรมกระดาษหนังสือพิมพ์สีกระดาษแข็งหลายๆสีฝากถึงแฟนๆรายการของเรานะคะถ้าเกิดไม่อยากพลาดรายการจิวซ่านักประดิษฐ์ของเราสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ www.youtube.com แล้วเซิร์ชคำว่ามหิดลคิสก็จะมีรายการจิวซ่านักประดิษฐ์ของเราแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือผ่านนี่แอปพลิเคชันชื่ออะไรครับประวั
3: ติมหิดลแชทเดอร์ตรงนี้ครับ
0: กดเข้าไปเลยแล้วทำไงต่อครับ
3: แล้วก็ทัชเฮียตรงนี้แล้วก็ไปข้างบนสุด
0: ทีวีโปรแกรมแล้วรายการ
3: ต้องกดจิวซ่านักประดิษฐ์นี่
0: มีรายการของประวัติเต็มเลย มีหลายตอนเลยนะคะที่น้องๆสามารถกลับไปย้อนดูได้เลยนะคะส่วนสำหรับวันนี้เราสองคนเดี๋ยวขอไปดูรายการย้อนหลังของเรากันก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
3: บ๊ายบาย
0: บ๊ายบาย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่8กันยายน2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าประเทศไทยนะคะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปค่ะทั้งนี้นะคะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนใต้และจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามและลาวตอนบนในระยะต่อไปค่ะส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตอนตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะหลังจากนั้นค่ะในช่วงวันที่10ถึง13กันยายน2569ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตอนออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายน2559จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตอนตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเอาสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตอนตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่9ถึง11กันยายนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งแล้วกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ยอ๋อ
1: เขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: อื้อน่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดและเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดลายแก้ว
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันได้ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ๆไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
4: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
7: เพี้ยนเหรอเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
6: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
7: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
6: ่เอ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
7: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
4: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
6: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
7: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงและพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการร่วมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
6: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
7: เจ้าเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
6: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวเก็บหมดเล้าเลยนะ
7: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมเล่าแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมาๆๆๆ
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: องที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่แม่แม
3: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติต้นภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกทวนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ดี LTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: พลอยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดซ้อชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่อ
1: ย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเป็นไงเบสี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้ง

0: จากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
1: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในช่วงหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
2: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
0: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
2: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
1: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
0: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
2: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
0: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
1: ตลอดทั้งทัวร์มาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
0: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
2: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV มาทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
1: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
0: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
2: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่น

ขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ไบโอโอเย่ตอนเอ๊ะนี่มันตัวอะไรกันแน่เนี่ย
5: เอาละครับน้องๆวันนี้เราจะมาเล่นเกมทายปริศนาภาพกันเป็นยังไงซาเฟียร่า
6: ดีค่ะ
5: มั่นใจไหมครับมั่นใจไหม
6: 100% ค่ะ
5: นะครับน้องๆทางบ้านเล่นตามไปด้วยนะครับถ่ายให้ถูกว่านี่คือภาพของอะไรครับภาพแรกมาครับรูปอะไร
6: นี่มันหนามต้นไม้นี่คะ
5: ถ่ายว่าหนามของต้นไม้ใช่ไหมครับจริงๆมันก็เหมือนมากเลยนะเหมือนกิ่งไม้ชนิดหนึ่งที่มีหนามหนามเล็กใช่ไหมครับแต่เชื่อหรือไม่ว่าจริงๆแล้วหนามแต่ละหนามนั้นเนี่ยคือแมลงหนึ่งตัวนะครับ
6: มันจะเป็นแมลงได้ยังไงคะ
5: ก็ถ้าเกิดเราย่องเข้าไปดูใกล้ๆนะเราจะเห็นว่าหนามแต่ละหนามเนี่ยจริงๆแล้วมันมีลูกตามีขาด้วยนะครับในความเป็นจริงแล้วมันคือแมลงชนิดหนึ่งที่เรียนแบบรูปทรงของหนามต้นไม้ฮะ
6: แต่ทำไมมันต้องเรียนแบบตามต้นไม้ด้วยอะคะ
5: ก็เพราะว่าเวลามันเหมือนหนามต้นไม้แล้วเนี่ยศัตรูของมันก็จะมองผ่านมันไปฮะไม่รู้ว่าเจ้าแมลงเนี่ยเกาะอยู่ตรงนั้นก็จะผ่านไปเฉยมันก็จะรอดจากการถูกกินได้วันนี้ครับเราจะพาไปดูตัวอย่างต่างๆนะครับว่าในโลกเรามีสัตว์มากมายที่ไปเรียนแบบหน้าตาของสิ่งอื่นนะครับส่วนจะเรียนแบบอะไรแล้วก็เรียนแบบเพื่ออะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันนะฮะมาทายปริศนาภาพกันต่อตัวต่อมาครับนี่คือผีเสื้อชนิดหนึ่งที่เรียนแบบอะไรบางอย่างสเฟียร่าทายสิเรียนแบบอะไร
6: นี่มันเหมือนอึนกนะคะ
5: ถูกต้องครับอึนกทำไมถึงเหมือนอึนก
6: สีมันเหมือนนะคะ
5: ทีนี้พี่จะให้ทายต่อว่าถ้าผีเสื้อตัวนี้มันไปเหมือนกับอึนกเนี่ยแล้วเวลามันไปเกาะอยู่บนต้นไม้ใบไม้เนี่ยฮะมันจะได้ประโยชน์อะไร
6: อ๋อถ้านกมาเห็นมันก็จะไม่สนใจใช่ไหมคะ
5: ถูกต้องครับเพราะว่านกเนี่ยมันก็คงจะไม่อยากไปกินอึตัวเองนะดังนั้นเราจะเห็นว่านี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการไปเรียนแบบอะไรสักอย่างที่กินไม่ได้เพื่อให้เอาตัวรอด
6: โอ้มันฉลาดมากเลยนะคะพี่แทน
5: ใช่แล้วครับต่อมาเรายังมีตัวอย่างของสัตว์ที่ตัวมันเองเนี่ยไม่มีอันตรายอะไรเลยแต่ไปเรียนแบบสัตว์ที่อันตราย

0: นะฮะให้ทายว่านี่คือตัวอะไร
1: นี่มันพึ่งนี่คะพี่แทน
0: มันเหมือนพึ่งเหมือนตรงไหนบ้างครับ
1: มันเหมือนตรงสีเหลืองสีดำร่างกายมันกลมๆเหมือนกัน
0: ก้นป่องๆขนฟูๆด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: แ
0: ต่เชื่อหรือไม่ครับเฉลยนะครับรูปนี้จริงๆแล้วไม่ใช่พึ่งเลยแต่เป็นแมลงวัน
1: ฮะจะเป็นแมลงวันได้ยังไงคะพี่แทน
0: อันนี้นะฮะมันเป็นแมลงวันชนิดนึงที่ไปเรียนแบบหน้าตาของผึ้งครับแล้วก็ถ้าเราซูมไปดูใกล้ๆมันจริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันยังหน้ามันเนี่ยยังมีความเป็นแมลงวันอยู่เราดูออกนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าสัตว์อื่นผ่านไปผ่านมาดูเร็วๆอย่างเงี้ยจะนึกว่าเป็นผึ้งเจ้าแมลงวันที่เรียนแบบผึ้งเนี่ยเวลามันบินไปไหนมาไหนก็จะไม่มีใครกล้ามายุ่งอะไรกับมันนะครับเพราะว่าพอคนเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นผึ้งแล้วก็จะกลัวโดนอะไร
1: โดนต่อย
0: ตัวต่อไปมาครับนี
1: ่ผีสยอง
0: โอ้ยไม่ต้องกลัวนะอันนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่สัตว์อันตรายอะไรเลยเราเห็นเหมือนมันมีหน้าใหญ่ๆใช่ไหมฮะจริงๆแล้วมันคือหนอนผีเสื้อตัวเล็กๆที่มีลูกตาปลอมแปะไว้อยู่ตรงบนนะฮะเวลาศัตรูมันมาปุ๊บเนี่ยมันโชว์แบบนี้ให้ดูศัตรูได้ตกใจเพราะว่าไปเหมือนตัวอะไร
1: งูค่ะ
0: คล้ายๆงูใช่ไหมมีหนอนผีเสื้ออีกตัวนึงครับที่เหมือนงูมากกว่านี้อีกลองดูรูปนี้ครับ
1: อ
0: ันนี้เหมือนมากเลยเน
1: า
0: ะ
1: เหมือนมาก
0: จริงๆมันคือด้านท้องของหนอนผีเสื้อนะครับพอใครไปยุ่งกับมันปุ๊บมันแบะท้องนี้ให้ดูกลายเป็นแปลงร่างเป็นงูได้เลยเอาละตะกี้เราดูสัตว์ที่ไม่มีอันตรายแต่ปลอมตัวเป็นสัตว์ที่อันตรายต่อไปเรามาดูสลับกันบ้างครับสัตว์ที่มีอันตรายแต่ปลอมตัวทำเป็นบริสุทธิ์สดใสซื่อไม่อันตรายเลยลองดูรูปนี้ครับ
1: มดค่ะ
0: มดนะฮะหน้าเหมือนมดมากๆแต่ว่าถ้าเราไปดูใกล้ๆจริงๆเนี่ยเราจะพบว่าตัวตนที่แท้จริงของมันก็คือแมงมุมนะครับ
1: พี่แทนคะดูยังไงมันก็ไม่ใช่แมงมุมนะคะดูยังไงมันก็เป็นมดอะค่ะ
0: ซาเฟียร่าต้องดูดีๆเราจะสังเกตฮะถ้าเป็นแมงมุมมีกี่ขา
1: 8ขาค่ะ
0: ครับผมเพราะฉะนั้นเรานับเนี่ยมันมี8ขานะฮะถ้าเป็นมดจริงๆต้องมี6ขาแล้วก็ถ้าดูหน้าตามันครับแมงมุมจะมีลูกตาหลายลูกมากและเพื่อปลอมตัวให้แนบเนียนยิ่งขึ้นนะครับแมงมุมบางทีก็เอาขาหน้าที่เกินมาของมันเนี่ยยกขึ้นทำแบบนี้เพื่อจะปลอมเป็นหนวดของมดนะฮะมันก็จะเหมือนกับมันมี6ขาแล้วก็ไอ้ขาที่เกินมา2ข้างก็กลายเป็นหนวดมด
1: แล้วมันปลอมตัวทำไมล่ะคะพี่แทน
0: กรณีนี้ครับก็คือว่าเจ้าแมงมุมเนี่ยจริงๆแล้วมันอยากจะไปจับมดกินหรือมันอาจจะแอบเข้ามาในรังมดนะฮะเพื่อจะขโมยไข่มดหรือว่าลูกของมดเนี่ยมากินการปลอมตัวในที่นี้ของมันก็คือการแฝงตัวเข้าไปอย่างแนบเนียนให้ฝูงมดเนี่ยไม่รู้ว่ามีศัตรูเข้ามาครับ
1: มันก็ฉลาดเหมือนกันนะคะเนี่ย
0: ใช่ครับคือไปหลอกกินเขานั่นเองนะฮะเอาละซาเฟียร่าสรุปแล้ววันนี้เราได้เรียนรู้อะไรจากการเล่นเกมถ่ายภาพกันบ้างครับ
1: สัตว์บางตัวปลอมตัวให้เหมือนสิ่งแวดล้อม
0: เพื่อที่ว่าศัตรูของมันจะได้หามันไม่เจอนะ
1: ใช่ค่ะ2สัตว์บางตัวปลอมตัวให้ตัวเองดูอันตราย3สัตว์บางตัวปลอมตัวให้ตัวเองไปกินตัวอื่น

ดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ชีวิตของพืชปัจจัยที่ทำให้พืชเจริญเติบโตและวัฏจักรของพืชดอกกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาดูกันว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างดินแต่ละชนิดมีสมบัติและลักษณะอย่างไรนะคะและนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างไปติดตามกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากผลของการผุพังสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆผสมคลุกเคล้ารวมกับอินทรีย์วัตถุหรืออินทรีย์สารที่ได้มาจากการสลายตัวของเศษซากพืชและสัตว์จนเป็นเนื้อเดียวกันปกคลุมพื้นผิวโลกอยู่เป็นชั้นบางๆและเป็นที่ยึดเหนี่ยวในการเจริญเติบโตของพืชลักษณะเนื้อดินมีผลต่อสมบัติการจับตัวและการอุ้มน้ำของดินซึ่งนักวิทยา

0: วิทยาศาสตร์นำลักษณะและสมบัติเหล่านี้มาใช้เป็นเกณฑ์ในการจำแนกดินออกเป็น3ชนิดได้แก่ดินร่วนดินเหนียวและดินทรายดินร่วนเป็นดินเนื้อดินนุ่มมือจับตัวได้ปานกลางและสามารถอุ้มน้ำได้ปานกลางอากาศถ่ายเทได้ดีกว่าดินเหนียวดินร่วนมีส่วนผสมของซากพืชซากสัตว์อยู่มากจึงเหมาะแก่การทำการเกษตรมากกว่าดินร่วนจึงเรียกอีกอย่างว่าดินเกษตรเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชทั่วไปเช่นผักและผลไม้ชนิดต่างๆดินเหนียวเป็นดินที่มีเนื้อดินละเอียดเม็ดดินจับตัวแน่นระบายน้ำได้น้อยแต่กักเก็บน้ำได้ดีมากและทำให้ความชื้นและอากาศซึมเข้าไปได้ยากเมื่อเปียกน้ำดินนี้มีความเหนียวมากเมื่อเวลาแห้งจะจับตัวเป็นก้อนแข็งดินเหนียวเป็นดินประเภทที่หนาแน่นและหนักที่สุดเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชที่ต้องการน้ำมากเช่นข้าวบัวนอกจากนี้ยังสามารถนำมาปั้นเป็นเครื่องใช้ต่างๆได้เรียกว่าเครื่องปั้นดินเผาเช่นแจกันหรือกระถางดินทรายเป็นดินที่มีเนื้อดินหยาบเม็ดดินใหญ่สากมือและไม่จับตัวกันจึงไม่สามารถปั้นเป็นก้อนได้และอากาศซึมผ่านได้ง่ายจึงอุ้มน้ำได้น้อยเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำดินทรายจึงเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชทนแล้งหรือพืชที่ต้องการน้ำน้อยเช่นอ้อยมะพร้าวนอกจากนี้ทรายยังนำมาใช้เป็นวัสดุผสมสำหรับก่อสร้างเช่นนำมาผสมกับปูนซีเมนต์เพื่อสร้างบ้านสร้างถนนดินทั่วไปจะมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนดังนี้อนินทรีย์วัตถุเกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆการสลายตัวของหินและแร่ธาตุขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นลมฝนแสงแดดกระแสน้ำอินทรีย์วัตถุหรือฮิวมัสเกิดจากซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยทับถมกันเป็นแหล่งกำเนิดธาตุอาหารซึ่งเป็นอาหารของพืชน้ำมาจากน้ำฝนที่ตกลงมาบนผิวดินหรือน้ำจากใต้ดินแทรกอยู่ในส่วนที่เป็นช่องว่างระหว่างเม็ดดินอากาศแทรกอยู่ตามช่องว่างระหว่างเม็ดดินในส่วนที่ไม่มีน้ำซึ่งเรียกว่าความพรุนของดิน
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ลมซอย L O A M S O I L ลมซอยแปลว่าดินร่วนclay soil c l a y s o i l clay soil แปลว่าดินเหนียว sandy soil s a n d y s o i l sandy soil แปลว่าดินทรายน้องๆได้รู้กันแล้วนะคะว่าดินมีกี่ชนิดและแต่ละชนิดประกอบด้วยอะไรและมีประโยชน์อย่างไรดังนั้นเราจึงควรให้ความสำคัญกับการใช้ดินให้เหมาะสมกับพืชสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันค่ะว่าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพหรือปนเปื้อนสารพิษเรามีวิธีการจัดการดินยังไงเพื่อให้พืชเจริญเติบโตและให้ผลผลิตตามปกติติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางของห้องเรียน Coding for Better Life นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กิจกรรมโคดดิ้งกันนะฮะใครทายออกบ้างวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง
1: การแก้ปัญหา
0: โคดไอ้ยี
1: ่แก้ปัญหาด้วยตัวเอง
0: การแก้ปัญหาด้วยตัวเองเยี่ยมมากนะครับอัลกอริทึมนะครับวันนี้มีกิจกรรมสนุกสนุกให้เล่นแน่นอนเนาะเราจะทำสามสิ่งนี้วันนี้นะครับมีอะไรบ้างครับ
2: ทำงานทำใจและทำอะไร
0: อย่างแรกเราจะลงมือทำกิจกรรมนะอันที่สองปุ๊บทำเราต้องใช้ความคิดด้วยนะครับคิดแล้วปุ๊บท้าทายเอาสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ต่อยอดนะครับนักเรียนปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราจะทำสามสิ่งเนาะหนึ่งก็คือลงมือทำกิจกรรมตามใบงานที่คุณครูมอบหมายเนาะสองก็คือคิดตามนะครับสามก็คือท้าทายเอาไปใช้ต่อยอดนะครับผมวันนี้เราจะมีคนทายถูกนะครับเราจะแก้ปัญหาด้วยการแยกส่วนคิดว่าคืออะไรครับการแยกส่วน
3: ก็คือการที่เรา
1: แก้ปัญหาด้วยตัวเอง
3: ในแต่ละทาง
0: คิดในแต่ละทางแตกต่างกันโอ้โหเก่งมากเลยนะครับมีใครอยากต่อยครับยกมือแยกส่วนคืออะไรเอ่ยมีไหมมีใครอยากตอบไหมให้เวลาคิดให้เวลาคิดนิดนึงเชิญครับผม
4: ก็คือการที่เราเอาของอะไรมาแยกเป
0: ็
4: นหลายส่วน
0: ของอย่างนึงมาแยกเป็นหลายส่วนใช่ไหมนะครับเดี๋ยวเราใครที่ยังไม่รู้ไม่เป็นไรเนาะเราวันนี้เราจะเรียนรู้สิ่งนี้กันแล้วเราจะรู้ว่าเอ๊ะทำไมเราต้องแยกส่วนนะการแยกส่วนทำให้เราแก้ปัญหาได้ยังไงบ้างนะครับผมดูรูปนี้ครับนี่คือรูปอะไรเอ่ย
2: ไอติม
0: ใครชอบกินไอติมบ้างยกมือขึ้นโอเคมือลงอันนี้เรียกว่าอะไรครับรู้ชื่อไหมรู้ชื่อไหมไอติมกล้วย
5: เป็นกล้วยใส่ไอ
6: เป็นก้านไอ้กล้วย
0: ก้านกล้วยไอศกรีมนี้ชื่อว่าบานาน่าสปริตบานาน่าแปลว่ากล้วยใช่ไหมผ่าครึ่งแบ่งออกแล้วก็วางไอติมตรงกลางนี่คือบานาน่าสปริตนะครับวันนี้ครูอยากจะพาพวกเราไปทำบานาน่าสปริตกันนะครับแต่ว่าจะทำมันได้มันต้องมีของใช่ไหมต้องมีอุปกรณ์ใช่ไหมงั้นเราไปดูตู้เย็นก่อนนะตู้เย็นสมมตินะครับไปเปิดตู้เย็นดูปรากฏว่ามีของที่เราอยากจะทำบานาน่าสปริตหรือเปล่านะ
2: กล้วย
6: นม
0: ในตู้เย็นมี
2: ไอศกรีม
0: รส
6: ช็อกโกแลต
0: มีหนึ่งอย่างแล้วนะมีไอศกรีมช็อกโกแลตแล้วนะในตู้เย็นมี
6: ไอติมรสวานิลา
0: ไอติมรสวานิลาเบอร์รี่มีอะไรอีกนะ
2: แล้วก็เชอร
0: ์รี่ต้องใส่ไหม
2: ใส
0: ่ใช่ไหมมีอะไรอีกให้ทายวิปครีมมีใครไม่รู้จักวิปครีมบ้างรู้จักหรือไม่
7: ร
0: ู้
7: จ
0: ัก วิปครีมก็คือครีมที่ใส่อยู่บนไอศกรีมใช่ไหมนะครับไปดูในตู้เย็นอีกมีอะไรอี
2: ก
0: มีกล้วยนะครับเปิดตู้เย็นมี6อย่างต่อไปนี้พอไหมนะ
2: พอ
0: จะทำบานาน่าสปริตตามรูปเมื่อกี้หรือเปล่าคิดว่าพอไหมมีจานมีอยู่แล้วนะครับที่บ้านมีจานอยู่แล้วเนาะนะครับเดี๋ยวพี่เชอร์จะมีโจทย์ให้พวกเรานะครับพอไม่พอเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ปัญหาดูก่อนเนาะไปวิเคราะห์ดูว่าเอ๊ะไอศกรีมต้นแบบที่อยากจะได้เนี่ยมันลักษณะยังไงบ้างแล้วถ้าของที่เรามีอยู่6อย่างนี้เพียงพอหรือเปล่าเอ๊ะหรือมีบางอย่างขาดหายไปนะครับพี่เชอร์แจกคนละแผ่นนะครับสิ่งที่พี่เชอร์จะแจกเป็นใบงานที่1นะครับสําหรับนักเรียนต้นทางสามารถดูใบงานที่1ได้นะครับในใบงานที่1เนาะด้านขวามือนะครับด้านซ้ายมือจะประกอบด้วยรูปไอศกรีมงานที่เราต้องการทำก็คือเราต้องการไอศกรีมแบบนี้เนาะรูปขวามือคืออะไรครับของที่มีอยู่ในตู้เย็นเนาะคำถามคืออะไร
8: ต้องซื้อ
0: โอ๊ยตั้งคำถามได้เก่งมาก1มีพอหรือเปล่าแล้วเราต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมโอเคไหมทีเชอร์จะให้ใบงานนี้กับพวกเรานะครับแล้วก็แจก1คน1ใบนะครับเราลองดูนะครับว่าเอ๊ะของที่มีอยู่เพียงพอหรือเปล่านะครับ
9: ผมก็แจ้ง
0: ถ้าไม่พอบอกนะครับ กคนลองหาครับผมถ้าเขียนลงไปครับเขียนลงไป
5: เขียนอะไรอ่ะ
0: เขียนสิ่งที่ต้องซื้อเพิ่มเติมเขียนตรงไหนก็ได้ครับเขียนตรง question mark เนี่ยครับตรงเครื่องหมายคำถามนะครับได้ไปไง

0: มันจะมีของที่มีอยู่ในตู้เย็นนะครับแล้วก็มีของที่ต้องซื้อเพิ่มเติมเนาะนะครับนักเรียนลองวิเคราะห์รูปภาพนะครับแล้วลองดูว่าอะไรที่มีแล้วอะไรที่ยังไม่มีให้ระบุลงไปเขียนลงไปเขียนตรง question mark เลยครับใครเขียนเสร็จแล้วคว่ำกระดาษลงโอเคไหมเขียนเสร็จแล้วคว่ำกระดาษลง
1: มันไม่ใช่
0: คว่ำลงคว่ำกระดาษครับเสร็จแล้วคว่ำกระดาษโอเคเยี่ยมพี่ปุณเร็วมาก

0: แปลว่าถูกนะไม่ต้องเชื่อเพื่อนนะครับอันนี้เขียนให้ดูเฉยๆนะถ้าเราคิดต่างไม่เป็นไรคิดต่างได้ช็อกโกแลต
1: โอ้ยไม่มีแล้วช็อกโกแลตอ่ะ
0: ไม่ต้องเชื่อเพื่อนนะคิดไอเดียของเราเองได้เลยเพื่อนอาจจะผิดก็ได้น่าจะเสร็จหมดแล้วเนาะน่าจะเสร็จหมดแล้วนะครับใครคิดว่าเราหาเจอบ้านของที่หายไปขอดูมือหน่อยใครหาเจอขอดูมือหน่อยหาเจอไหมตัวหลังไม่ยกมือหาเจอไหมเจอเนาะไม่เจอหรอไม่เจอไม่เป็นไรเดี๋ยวลองฟังจากเพื่อนเนาะพอฟังจากเพื่อนลองตรวจสอบดูนะครับว่าใช่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวพี่เชื่อให้ตอบพร้อมกันดีไหมตอบพร้อมกันเนาะของอย่างแรกพร้อมยังพร้อมยังพร้อมนะครับของอย่างแรกที่หายไปคือ
1: ช็อกโกแลต
0: มี2เสียง1ก็คือซอสช็อกโกแลตอีกอันนึงคือ
1: ถั่ว
0: ใครตอบเหมือนเพื่อนขอดูมือหน่อยโอ้ยเกือบทุกคนเลยคราวนี้ลองตรวจสอบสิตรวจสอบที่จริงหรือเปล่าคำตอบเนี้ยอย่าเพิ่งเชื่อจริงมั้ย
1: จริ
0: งนะครับถูกต้องครับผมสิ่งที่หายไปคือซอสช็อกโกแลตกับถั่วนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องมีเพิ่มเติมเพื่อเราจะทำไอศกรีมบานาน่าสปริตได้นะครับโอเคนะครับสิ่งที่เราแก้ปัญหานี้ได้เนาะเรากำลังทำสิ่งที่เราเรียกว่าการแยกส่วนอยู่นะครับเราบอกได้ว่าอะไรมีอะไรขาดเราจะแก้ปัญหายังไงเนี่ยเราแยกองค์ประกอบของงานที่เราสนใจเนาะดูจากภาพเก่งมากนะครับการแยกส่วนเนี่ยทำให้เราแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นเนาะแล้วก็สามารถจัดการกับปัญหาได้ยกอย่างเช่นรูปนี้นี่คืองานของเราเราก็แตกออกองค์ประกอบนะครับจากนั้นในการแยกส่วนเนี่ยก็สามารถแยกต่อไปอีกได้อีกเนาะนะครับยกตัวอย่างเช่นทุกคนดูทุกคนดูสไลด์นะครับยกตัวอย่างงานที่เราต้องการทำคือทำ
1: ไอศกร
0: ีมซึ่งไอศกรีมประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆใช่ไหมครับผมเราก็ดูว่าเอ๊ะมีครบหรือยังนะ
1: ย
0: ัง
1: ไม่ครบ
0: แล้วส่วนที่เราแยกมาสามารถแยกต่อได้อีกเนาะอย่างเช่นไอศกรีมก็จะประกอบไปด้วยอาจจะมีนมหรือว่ามีช็อกโกแลตชิพอยู่ข้างในนั้นแล้วแต่รสชาติอะไรใช่ไหมครับสิ่งนี้เราเรียกว่าแยกส่วนเนาะวิธีการแยกส่วนครับง่ายๆเลยทำได้หลายแบบนะครับคุณครูอยากให้เราดู3วิธี1ครับดูจากรูปเนาะแล้วก็แยกมันออกไปเป็นส่วนๆนะครับบางคนอาจจะดูรูปไอศกรีมใช่ไหมแล้วก็วงกลมแล้วก็ขีดแยกส่วนออกจากกันนะครับ2ครับวาดเป็นแผนภาพมีใครใช้วิธีนี้ไหมเอ่ยหรอ
2: ไม่
0: อ๋อไม่ใช่ไหมนะครับไม่ใช้ไม่เป็นไรอันนี้คือวิธีตัวอย่างเนาะ3ก็คือเขียนเป็นรายการออกมานะครับเราอาจจะใช้วิธีที่3เป็นหลักใช่ไหมเราก็ลิสต์ว่ามีรายการอะไรบ้าง1 2 3 4นะครับเราจะใช้ความรู้นี้ไปเล่นเกมกันมีใครพร้อมเล่นเกมแล้วบ้างยกมือขึ้นโอเคนักเรียนปลายทางพร้อมเล่นเกมไปกับเราหรือยังครับผมเราจะเริ่มจากเกมง่ายๆนะครับผมเกมที่1ก็คือเกมแยกส่วนประกอบเก้าอี้

เดี๋ยวทีเชอร์จะเวียนไปทีละโต๊ะดีไหมขอ1โต๊ะละ1คำตอบแต่ว่าคนตอบห้ามซ้ำกันนะครับจะเริ่มต้นที่โต๊ะนี้ก่อนแล้วเวียนไปโต๊ะข้างหลังนะเวียนไปโต๊ะนี้เวียนไปโต๊ะนี้นักเรียนปลายทางนะครับสามารถเขียนลงในเวิร์กชีทของตัวเองได้เลยนะครับว่าส่วนประกอบของเก้าอี้มีอะไรได้บ้างแยกยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับโอเคเริ่มต้นที่โต๊ะข้างหน้าครับส่วนประกอบแรกคือ

0: ติดตั้งเก้าอี้เรียกว่า
1: ขา
0: เก้าอี้นะครับผม
2: มันคือผ้าหรือมันคือหลัง
0: โอเคครับ
2: บอก
0: หนึ่งคำตอบครับเชิญ
2: บอ
0: กขอเดี๋ยวทีละหนึ่งคำตอบนะครับบอกนั่ง
2: บอกนั่งลวด
0: โต๊ะหลังครับหนึ่งคำตอบครับ
2: ตะไคร
0: ้ตะไคร้ตรงไหนตะไคร้
2: ม
0: ัน
2: ไม่มีตะไคร้
0: พนักพิงใช่ไหม
2: ลวด
0: พนักพิง
2: แต่ผมมีคำตอบที่ดีกว่านั้น
0: เดี๋ยวทีเชอร์เดี๋ยวครูกลับมาถามเดี๋ยวครูกลับมาถามเก็บไว้ก่อนเก็บไว้เดี๋ยวเพื่อนรู้เก็บไว้ในใจโต๊ะหน้าหนึ่งคำตอบครับยังเหลือไหมฮะเอาไม้มาทำอะไรไม้ทำขาไปละไม้ทำพนักพิงไปละทำเบาะไปละเหลืออะไรครับ
2: ที่พิง
0: ตรงนี้ใช่ไหม
2: ไปแล้ว
0: มีอะไรอีกไหมหรือหมดละ
2: เหล็ก
0: ทำอะไรครับ
2: น็อต
0: ฮะ
2: น
0: ็อตเอ้ยเยี่ยมมากแสดงว่ามองลึกลงไปเลยนะเนี่ยนะใครมีคำตอบที่แตกต่างเชิญเลยครับ
2: เบาะผ้า
0: เบาะนั่งเนาะเสริมว่าเป็นผ้านะครับเชิญครับครูผามีคำตอบใช่ไหมครับไม่มีนะครับเราได้4รายการเนาะเชิญ
2: สปริ งที่เป็นเหล็กที่มัน
3: บนเก้าอี
0: ้สปริงอยู่ตรงส่วนไหนของเก้าอี้
2: ใต้
0: บอกให้มันนั่งแล้วมันเด้งเงี้ยเหรออ๋อ
2: เตียงค่ะ
3: ปิงครับมันเด้งด้วยเหรอ
0: ถ้าจะพิสูจน์ต้องไงครับแกะดูใช่ไหมรู้ว่ามีสปริงหรือเปล่าใช่ไหม
2: ก็แกะแล้วมาดูว่าม
0: ีบางทีใช้ฟองน้ำเนาะบางทีใช้สปริงจริงๆก็มีเชิญครับฮะอันนี้มองเห็นนุ่นคนนั้นมองเห็นสปริงนะครับเยี่ยมมากมีอีกไหมเอ่ยมีอีกไหมไม่มีไม่เป็นไรนะครับเราได้6รายการฟองน้ำนี่เอาคำตอบครูมาตอบใช่ไหมเมื่อกี้
2: ใช่
3: เ
2: ลี้ยงเลี้ยงน้องแหวนเขาบอกให้ผมเอา
3: เชื่อ
2: ลิปบอลลิปบิน
0: ลิปบินอยู่ตรงไหนเอ่ย
2: ตรงนี้มันแ
0: ฉกประมาณโอเคหมดแล้วเนาะลิปบินโอเคยอดเยี่ยมจริงๆเราจะมองแตกต่างกันได้นะครับบางคนมองละเอียดก็เห็นเยอะใช่ไหมบางคนมองภาพรวมก็เห็นน้อยเราค่อยๆฝึกกันไปนะครับแต่ว่าห้องเราเนี่ยเก่งมากเราได้7ถึง8อันเลยแสดงว่าเราแยกองค์ประกอบเก่งนะครับไปดูอีกอันนึงพร้อมยังอีกนึงขอเริ่มจากโต๊ะหลังก่อนได้มั้ยแล้วมาที่เราดีมั้ยมาที่โต๊ะเราเนาะแล้วค่อยเวียนแบบนี้เนาะโอเคถ้ายกมือที่เชิญชี้ค่อยตอบนะครับผมนักเรียนทางบ้านเช่นเดียวกันนะครับสามารถลิสต์ของตัวเองได้เนาะแล้วก็ลองดูว่าเอ๊ะที่นักเรียนต้นทางตอบเนี่ยมีอย่างที่เราคิดหรือเปล่าถ้าไม่มีก็เพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับเชิญครับ
2: ยางครับ
0: ฮะ
2: ยางเป็นล้อรถ
0: ยาง
2: กระจกครับ
0: กระจกตัวนี้ครับ
2: น้องไก่เย
0: ้ให้ชี้ก่อนแล้วตอบ
2: ไฟ
0: ส่องสว่างข้างหลังครับ
2: เล็ก
0: ทำอะไรเอ่ย
2: กระจกรถ
3: ขวดเก็บน
0: ้ำเดี๋ยววนกลับมาให้เพื่อนบ้างเพื่อนให้เพื่อนบ้าง
2: กระจก
0: เอาไปแล้ว
2: ขวดเก็บน้ำ
0: เดี๋ยวรอก่อนให้เพื่อนบ้างใช่
2: สี
3: ทิศทางรถแต่ครับเชื่อ
0: โครงรถใช่ไหมโครงรถ
2: ขวดเก็บน้ำ
3: ที่เชื่อกับพวงมาลัย
0: โอเคเดี๋ยวคุณครูกลับมาตัวนี้ครับ
2: ถ
0: ัง
2: ใส่น
0: ้
2: ำม
0: ัน ถังใส่น้ำมันเอ้ยอันนี้มองเห็นที่อยู่ภายในด้วย
2: เครื่องยนต์อะไร
3: เบาะนั่ง
2: เ
3: บาะนั่ง
2: เครื่องยนต์เครื่องอะไร
0: ฝั่งนี้ก่อน
4: แล้วใส่แค่หัวไ
0: ม้โอ้มันมีเยอะมากเลยอ่ะทิชเ
2: ชอร์แตร
0: สปริง
2: น็อต
0: อ่ะตบมือตัวเองหน่อยครับยอดเยี่ยมมากมีไม่หวั่นไม่ไหวเลยเนาะนะครับแสดงว่าการทำรถขึ้นมาได้1คันเนี่ยมันมีองค์ประกอบเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหม
2: แล้วต้องมีเครื่องยนต์ด้วยครับ
0: โอเค
2: ไม่มีมอเตอร
0: ์คราวนี้แสดงว่าเราพร้อมการเล่นเกมแล้วเกมนี้ชื่อว่าเกม
2: ฉั
0: ฉันคืออะไร

0: ทีเชอร์ขอดูมือหน่อยพี่ปุ้นโอเคเยี่ยมฉันคืออะไรนะครับทีเชอร์จะให้คำใบ้เป็นส่วนประกอบของสิ่งของใครตอบได้ทำไงอย่าเพิ่งตอบเดี๋ยวเพื่อนจะรู้ยกมือขึ้นโอเคไหมถ้าตอบถ้ารู้นะถ้ารู้นะนะครับเอามือลงครับคอยดูเนาะฉันคืออะไรนะครับทีเชอร์จะบอกส่วนประกอบนะฉันคือยังไม่บอกเลยจุนักเรียนทางบ้านก็เล่นไปด้วยกันได้นะครับผมนักเรียนปลายทางเนาะฉันคือฉันมีขาสองขาเอามือลงก่อนมือลงก่อนถ้าตอบผิดหมดสิทธิ์ตอบนะคิดดีๆนะหรือว่าจะรอก่อนก็ได้นะฉันมีขาสองขา
1: สองข้างเอาไว้เดิน
0: สองข้างสองข้างขออภัย
1: เอาไว้เดิน
0: ฉันมีเชือกผูกขาฉันไว้มั่นใจใช่ไหมตอบแล้วห้ามตอบแล้วตัวนี้จะหมดสิทธิ์ตอบนะ
1: อย
0: ่างไม่เอาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคุยกันก่อนคุยกันในโต๊ะก่อนฉันมีกระจกใสติดตัวหมดแล้วคำใบ้หมดแล้วมีแค่นี้ทีเชอร์นับ10วินาทีถ้าตอบได้จะได้ก้อนนี้ไป1ก้อนเป็นคะแน
1: นมันมีเช
0: ือ
1: กติ ด
0: มันขา
1: เออม
0: ัน
1: มีได้
0: ฮะ
1: เดินไม่ได
0: ้ของสิ่งของคืออะไรเดี๋ยวทีเชอร์จะเรียกให้ตอบทีเชอร์เรียกให้ตอบนับ10
1: คนมีเชือก
0: 9
1: คนมีคนอะไรอ่ะ
0: 8 7ตอบเลยครับหก
1: ไม
0: ่
1: ใช
0: ่
1: รถ
0: ไม่ใช่ห้าร
1: องเท
0: ้
1: า
0: ไม่ใช่สี่สามสองหนึ่งนักเรียนปลายทางได้ไหมครับผมนักเรียนต้นทางไม่ได้นะครับผมเฉลย
2: อะไรอ่ะ
0: นัดเว้นตาขาแว่นไงมีขาแว่นมี2ขา
1: เดี๋ยวแต่ไม่รู้เลย
0: นี่อ่ะต่อไปอีก1อันพร้อมยังขอความเงียบชูมือขอมือครับโอเคเอามือลงฉันคืออะไรฉันมี2หูถ้าตอบแล้วหมดสิทธิ์ตอบนะถ้าตอบตอนนี้ตอบหมดสิทธิ์ตอบนะฉันมีตูดแบนและทนร้อน
1: อะไรอ่ะ
0: ฉันมีฝาปิด
1: หักอ่างหม้อ
0: หม้อถูกไหม
3: ถูกก็จะตอบอยู่แล้วว่า
0: หม้อนะครับผมได้รางวัลไป1ก้อนรางวัล1ก้อนนะครับผมโอเคเก่งมากนะครับเป็นรางวัลของกลุ่มนะครับคราวนี้ตาพวกเราบ้างทีเชอร์จะให้เราคิดสิ่งของที่เราอยากจะทายเพื่อนๆออกมาโอเคไหมแล้วก็เขียนองค์ประกอบเนาะสิ่งของที่ว่าเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับวิธีการเล่นคือเราจะไปจับคู่กับเพื่อนเราจะไปทายให้เพื่อนฟังว่าฉันคือเราก็อ่านให้ฟัง1 2 3 4ให้เพื่อนทายโอเคมั้ยนะนักเรียนปลายทางนะครับเขียนตามได้เช่นเดียวกันยกตัวอย่างสมมุติทีเชอร์เขียนนะครับทีเชอร์เขียนฟังตัวนี้ครับผมฟังคงฟังนะครับยกตัวอย่างทีเชอร์นึกในใจเนาะรถยนต์แต่ห้ามให้เพื่อนเห็นนะถ้าเพื่อนเห็นเพื่อนจะรู้ทันทีโอเคไหมซ่อนไว้นะครับจากนั้นมาเขียนองค์ประกอบครับรถยนต์มีล้อมีไฟส่องสว่างมีพวงมาลัยมีกระจกหน้ามีแอร์มีเครื่องยนต์ห้ามให้เพื่อนเห็นเช่นเดียวกันจากนั้นเดินไปจับคู่ครับและอ่านให้เพื่อนฟังว่าฉันมีอ่านไล่ตามลำดับถ้าเพื่อนตอบได้เขียนชื่อเพื่อนมาครับพร้อมกับว่าเพื่อนตอบได้ตอนได้คำใบ้ไปกี่อันโอเคไหมนะครับตอนนี้

ใครเข้าใจขอดูมือถ้าเข้าใจยกมือขึ้นครับแม็กกี้แม็กกี้เข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจนะนะครับทีเชอร์จะแจกใบงานนะครับเป็นใบงานที่2ครับนักเรียนปลายทางก็สามารถทำไปได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ

0: ขียนไม่ออกมาหาที่หาคุณครูนะครับหรือคุณครูบอกให้นะฮะมาหาคุณครูได้หาทีละคนหาทีละคน
1: ทิชเชอร์ครับใบมีกี่ข้ออะครับ
2: ใบที่เขียนไม่
0: ใบจนกว่าเพื่อนจะตอบได้ครับ
1: ทิชเชอร์ครับเหมือนคำ
0: ลองต้องระบุครับเขียนชื่อด้วยเนาะเวลาเพื่อนตอบถูกจะได้ให้เพื่อนดูได้

โอเคนักเรียนตอนนี้นักเรียนคิดทำใบขอตัวเองเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแล้วก็วาดรูปไว้ด้วยนะครับคราวนี้เราจะเล่นยังไงเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะตอนนี้ทีเชอร์มีทำใบของทีเชอร์นะครับแล้วก็ทีเชอร์ก็จะเล่าให้เราฟังบอกทำใบทีละหนึ่งคำถ้าใครทายออกว่าเป็นอะไรก็ยกมือตอบได้เลยนะครับพร้อมหรือยังมาดูคำใบ้ที่หนึ่งฉันมีสองล้อนึกออกไหมถ้านึกออกไปคำใบ้ต่อไปครับฉันมีเบาะนั่งฉันมีกระดิ่งกริ๊งกริ๊งฉันมีตะกร้าฉันมีโซ่แล้วสุดท้ายครับฉันมีที่วางเท้าสำหรับทีมคืออะไรครับคิดว่านักเรียนน่าจะตอบได้ใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางก็สามารถทายไปด้วยกันได้เนาะครับว่าใครสามารถใช้คำพูดน้อยที่สุดแล้วก็สามารถทายถูกต้องเลยคือฉันคือรถจักรยานนะครับถ้านักเรียนเขียนคำใบ้ได้ดีนะเพื่อนก็จะสามารถตอบโดยใช้คำใบ้น้อยที่สุดนะแสดงว่าเราเลือกลักษณะสำคัญที่แทนสิ่งของสิ่งนั้นเดี๋ยวเราลองเล่นอีก3อันนะครับพร้อมหรือยังเอ่ยนะครับคำใบ้ที่1ก็คือฉันมีสายหนังฉันมีรูบนสายหนังฉันมีเข็มโลหะสั้นฉันมีเข็มโลหะยาวฉันมีตัวเลขและฉันมีกรอบวงกลมคืออะไรครับผมเฉลยก็คือนาฬิกาข้อมือนะครับก็อาจจะแสดงรูปให้เพื่อนดูเนาะว่าสิ่งที่เราวาดไว้เนี่ยมันสอดคล้องกับส่วนประกอบเรากำหนดหรือเปล่านะถ้าไม่ตรงเนี่ยเพื่อนๆแย้งได้นะครับผมอันที่3เราจะลองเล่นอีก2อันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะจับคู่เล่นกับเพื่อนแบบนี้นะครับอันที่3อันข้อคำใบ้ที่1ก็คือฉันมีทานยึดฉันมีแผ่นไม้ฉันมีเชือกมีใครเดาได้หรือยังนะ3คำใบ้ถ้าเราเลือกคำใบ้ที่ดีเพื่อนน่าจะเดาได้เนาะแต่ถ้ายังไม่ได้ไปต่อครับฉันมีเสาฉันมีห่วงยึดทางและท้ายฉันมีน็อตยึดสิ่งนี้คือมีใครรู้ไหมครับมันคือชิงช้านั่นเองนะครับโอเคสุดท้ายเราลองมาเล่นด้วยกันสุดท้ายก่อนที่เราจะไปเล่นกับเพื่อนเนาะฉันมีหลอดไฟเอ่ยฉันมีสายไฟฉันมีฐานรูปวงกลมและฉันก็มีสวิตช์ปิดเปิดฉันมีเสาที่งอได้และฉันมีน็อตยึดฉันคือใครรู้ไหมครับเฉลยฉันคือโคมไฟตั้งโต๊ะโอเคเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้ครับกับเพื่อนๆแล้วถ้าเกิดเพื่อนตอบได้ก็เขียนชื่อเพื่อนๆไว้เนาะครับเพื่อนตอบได้ตั้งแต่คำใบ้ที่ไหนก็เขียนชื่อไว้เดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นกันนะครับให้นักเรียนจับคู่นะครับแล้วก็อย่าให้เพื่อนเห็นทับทายของเราแล้วก็ตกลงกันครับใครจะเป็นคนที่อ่านคำใบ้ก่อนใครจะเป็นคนทายพอทายเสร็จก็สลับกันพอทั้งสองฝ่ายได้ทายก็เปลี่ยนคู่นะครับกลับไปหาเพื่อนคนใหม่แล้วก็ลองดูว่าคำใบ้ที่เราเขียนเนี่ยมันเฉพาะเจาะจงเพียงพอที่ทำให้เพื่อนสามารถที่จะรู้ได้หรือเปล่าว่าวัตถุที่เราเลือกมาคืออะไรโอเค

0: ทุกคนยกมือขอดูมือขอดูมือสัญญาณของเราคนหาวอยู่พี่ปูนพี่ปูนพี่ปูนเรายกมืออยู่พี่ปูนครับยกมือครับโอเคเอามือลงครับโอเคนักเรียนนะครับจากกิจกรรมที่ผ่านมานะทุกคนสามารถเขียนแยกส่วนได้เนาะแล้วพอเราฟังเพื่อนเราก็สามารถทายได้แสดงว่าเราเก่งมากนะครับเราสามารถแยกส่วนได้คราวนี้เราแยกส่วนไปทำไมนะประโยชน์ของการแยกส่วนเนาะ1 นะครับเอาไว้ตรวจสอบรายการใช่ไหมว่ามีครบหรือยังอะไรยังขาดอยู่ยกตัวอย่างเช่นต้นคาบเราทำไอศกรีมใช่ไหมครับเราก็มาเช็คดูว่าเรามีครบหรือเปล่าเราก็แยกส่วนออกมาก่อนเราจะได้เช็คได้เนาะแล้วเราได้รู้ว่าขาดอะไรอยู่นะครับหรือว่าเราต้องการไปเล่นกีฬาใช่ไหมถ้าจะไปว่ายน้ำลืมแว่นตาว่ายน้ำเป็นไงครับว่ายไม่ได้เพราะถ้าการที่เราจำแนกออกเนาะเป็นรายการเราก็ตรวจสอบทำให้เราสามารถเช็คได้ว่าของเราไปครบหรือเปล่านะต่อมาเอาไว้สื่อสารลักษณะสำคัญใช่ไหมครับเกมที่คุณครูให้เล่นเนี่ยให้เขียนแค่3ลักษณะแปลว่าเราต้องเลือกลักษณะที่มันสำคัญที่สุด3อันขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้เป็นการฝึกการคิดเนาะการเลือกลักษณะที่สำคัญของสิ่งของครับพี่ปูนครับพี่ปูนครับฟังทีเชอร์ก่อนนะครับผมสุดท้ายครับเราแตกรายการเพื่อวิเคราะห์ปัญหานะครับเช่นขับรถไปแล้วรถดับทำไงครับ
1: น้ำมันครับ
0: เรารู้ได้ไงว่าปัญหามาจากน้ำมันเราไม่รู้ใช่ไหมเราอาจจะต้องวิเคราะห์ก่อนเนาะนะครับซึ่งในการวิเคราะห์เนี่ยเราก็ต้องแตกแยกองค์ประกอบก่อนว่ารถมีปัญหาอะไรบ้างปัญหาเกี่ยวกับล้อมีอะไรบ้างครับ
2: ล้อแตก
0: ยางแตกใช่ไหมเป็นไปได้ไหมปัญหาเกี่ยวกับไฟเป็นอะไรได้บ้างครับ
2: ไฟด
0: ับไฟดับเวลาขับกลางคืนอันตรายใช่ไหมนะครับปัญหาเกี่ยวกับพวงมาลัยเป็นอะไรได้บ้างครับพวงมาลัยก่อนพวงมาลัย
2: พวงมาล
0: ั
2: ยห
0: ักพวงมาลัยหักเคยไหมเคยไหมอะไรนะ
3: พวงมาลัยแข็ง
0: พวงมาลัยแข็งเสียงว่าเคยขับรถเหรอนะปัญหาเกี่ยวกับกระจกหน้าเป็นอะไรบ้างครับ
3: กระจกแตก
0: กระจกแตกขับได้ไหม
3: ไม่ได้
0: ยากเนาะขับยากขับยากปัญหาเกี่ยวกับแอร์เป็นอะไรบ้างครับ
3: ร้อน
4: แอร์เสีย
0: แอร์เสียมีแต่ลมไม่มีความเย็นใช่ไหม
3: ร้อน
0: แตกปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์เป็นอะไรบ้างครับแสดงว่าเคยใช่ไหมเคยใช่ไหม
3: แล้วก็แบตหมด
0: แบตหมดนี่แหละนี่แหละคือประโยชน์ของการแตกแยกย่อยนะเพื่อแก้ปัญหานะครับเราจะได้วิเคราะห์ได้ว่าปัญหามันเกิดมาจากอะไรกันแน่นะครับสุดท้ายครับนักเรียนนะครับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางด้วยนะครับวันนี้นะครับวันนี้เราเรียนรู้เรื่องการแก้ปัญหาด้วยการแยกส่วนเนาะการแยกส่วนทำได้หลายแบบใช่ไหมครับเราวาดรูปเราสร้างเป็นแผนภาพหรือเราจะเขียนเป็นตารางก็ได้นะครับ
5: เดี๋ยวเรามาสรุปสิ่งที่เราเรียนรู้กันในวันนี้นะครับวันนี้เราเรียนรู้เรื่องของการแยกส่วนนะครับซึ่งการแยกส่วนเนี่ยเป็นการระบุส่วนย่อยของวัตถุหรือส่วนย่อยของปัญหาเพื่อทำให้เราสามารถจัดการงานหรือแก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้นนะครับในการแยกส่วนหรือแยกย่อยปัญหานั้นเนี่ยเราสามารถพิจารณาออกเป็นขั้นๆให้มันละเอียดลงไปได้หลายระดับนะครับถ้าเรายังจำได้นะครับเรานึกถึงกิจกรรมที่เราอยากจะทำไอศกรีมใช่ไหมครับซึ่งในการทำไอศกรีมนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาวิเคราะห์ดูว่าเอ๊ะไอศกรีมมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับและถ้าเกิดเราสามารถวิเคราะห์แยกย่อยลงไปในรายละเอียดเราก็จะเข้าใจงานที่เราต้องการทำหรือว่าปัญหาที่เรากำลังจะแก้ไขได้มากยิ่งขึ้นนะครับเราได้เรียนรู้เทคนิคในการที่เราจะแยกส่วนปัญหาหรืองานที่เราต้องการทำเทคนิคที่1ก็คือเราสามารถอาจจะวาดเป็นรูปภาพ

0: ครับก็แยกออกมาเป็นชิ้นส่วนก็จะเป็นวิธีการสื่อสารที่ทำให้เราเข้าใจองค์ประกอบของงานนั้นๆหรือปัญหานั้นๆได้ดียิ่งขึ้นนะครับสองก็คือการวาดเป็นแผนภาพนะมันก็ทำให้เราแยกย่อยองค์ประกอบออกมาได้ชัดเจนนะแล้วก็สุดท้ายนะครับที่เราเล่นเกมวาดรูปแล้วก็เขียนส่วนประกอบต่างๆแล้วก็ไปถ่ายเพื่อนๆก็คือทำเป็นตารางรายการนะครับเราจะเลือกใช้แบบไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการทำงานการแก้ปัญหาของเรานะครับแล้วก็ในการแยกส่วนนี้นะครับมันก็อาจจะทำให้เราสามารถตรวจสอบรายการเนาะบางทีเราอาจจะหลงลืมนะครับหรือว่าเราต้องการทำงานงานหนึ่งเราก็ต้องมีรายการที่เราเช็คว่าเราทำงานครบถ้วนสมบูรณ์หรือยังนะครับหรือถ้าเราต้องการจะตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นการแยกองค์ประกอบออกมาเป็นดูทีละส่วนก็จะทำให้เราวิเคราะห์ปัญหาได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายครับมันทำให้เราสื่อสารลักษณะสำคัญของวัตถุได้เก่งขึ้นนั่นเองครับเราจะมาลองทำใบงานไปด้วยกันนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถที่จะปริ้นใบงานนะครับออกมาแล้วก็ทำไปด้วยกันได้นะเราจะทำใบงาน CLB 04นะครับ CLB 04ก็จะเป็นใบงานที่นักเรียนจะต้องวิเคราะห์แยกส่วนองค์ประกอบของวัตถุที่กำหนดให้นะครับบอกว่าสิ่งที่กำหนดให้มันประกอบด้วยส่วนอะไรบ้างแล้วส่วนนั้นมันมักจะเกิดปัญหาอะไรนะครับเรามาลองทำไปด้วยกันเลยนะครับนักเรียนอาจจะพอสวิดีโอนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ลองเติมแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาแลกเปลี่ยนกันนะครับสิ่งที่ทีเชอร์บอกอาจจะตรงกับที่นักเรียนเขียนนะครับหรืออาจจะแตกต่างที่นักเรียนเขียนนักเรียนก็อาจจะได้เขียนเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดนักเรียนพร้อมแล้วเรามาลองดูกันทีละอันเลยนะครับผมอันที่1ครับบอกส่วนประกอบของรถจักรยานครับผมรถจักรยานประกอบด้วยอะไรบ้างครับจริงๆมันแล้วแต่ว่าเราจะแยกส่วนประกอบละเอียดขนาดไหนนะครับแต่ว่าทีเชอร์ได้ลองแยกออกมาดังนี้ครับ1มีล้อรถนะมีโครงรถมีเบาะนั่งมีแฮนด์แฮนด์ก็คือตัวที่บังคับนะครับทิศทางของล้อมีโซ่มีเบรกนะครับจริงๆสามารถเขียนได้เยอะกว่านี้นะครับขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะต้องการความละเอียดของมันขนาดไหนส่วนใดมักเกิดปัญหาครับทีเชอร์เลือกโซ่ออกมานะครับแล้วทีเชอร์ก็บอกว่าปัญหาของโซ่ก็คือมันมักจะขาดหรือนักเรียนอาจจะบอกว่าโซ่มันหลุดโซ่มันตกนะครับก็ได้นะครับหรือถ้านักเรียนเลือกล้อก็อาจจะบอกว่าเอ้ยล้อมันเบี้ยวอาจจะเคยไปขับชนมาแล้วก็ล้อเกิดเบี้ยวขึ้นมาหรือบางคนอาจจะเลือกยางเพราะยางมันแบนยางมันรั่วครับอันนี้เปิดกว้างเลยนะครับนักเรียนจะตอบอะไรก็ได้เนาะแล้วก็ตอบหลากหลายได้นะครับลองดูนะครับว่าที่ทีเชอร์นำเสนอเนี่ยตรงกับที่นักเรียนเขียนหรือเปล่านะครับถ้าไม่ตรงแล้วมันเพิ่มเติมก็อาจจะเขียนเพิ่มเข้าไปได้นะครับเราจะได้เพิ่มความละเอียดในการวิเคราะห์ปัญหาของเรามากขึ้นนะครับรูปที่2ครับก็คือรูปชิงช้าใช่ไหมครับในรูปชิงช้านี้ประกอบด้วยอะไรบ้างครับทีเชอร์ก็อาจจะเขียน3อันหลักๆเนาะก็คือมีโซ่มีแผ่นไม้และก็มีน็อตนะครับส่วนใดมักเกิดปัญหาทีเชอร์เลือกว่าโซ่ครับผมโซ่ปัญหาของโซ่ก็คือมันอาจจะขาดหรืออาจจะเป็นสนิมนะครับแผ่นไม้ปัญหาของแผ่นไม้คือแผ่นไม้มันหักนะครับเล่นกันรุนแรงจนแผ่นไม้หักนะครับหรือบางคนอาจจะเลือกน็อตนะครับแล้วก็บอกว่าปัญหาก็คือน็อตมันหายไปน็อตมันหลุดนะครับทำให้เจ้าตัวชิงช้าเนี่ยมันใช้งานไม่ได้นะครับหรือว่ามันไม่ปลอดภัยในการใช้งานนะครับเนี่ยคือเราวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อที่จะระบุว่าเอ้ยอะไรมันคือปัญหาสาเหตุของปัญหาถ้าเรารู้สาเหตุเราก็จะได้แก้ให้มันตรงนะครับรูปต่อไปครับก็คือรูปปิ่นโตนะครับปิ่นโตมีองค์ประกอบอะไรบ้างทีเชอร์กำหนดมา3อันก็คือฝาหูหิ้วแล้วก็ตัวล็อกนะครับส่วนใดมักจะเกิดปัญหาทีเชอร์บอกว่าฝาครับปัญหาก็คือ ฝาหายครับผมจริงๆอาจจะไม่ใช่ฝาหายใช่ไหมครับอาจจะหายทั้งอันเลยก็ได้ครับอันที่สองก็คือตัวล็อกครับตัวล็อกปัญหาของตัวล็อกก็คือตัวล็อกมันหลุดครับมันไม่สามารถที่จะล็อกได้นี่เราก็ต้องดูว่าถ้าเกิดเรารู้สาเหตุการปัญหาเราก็ต้องดูว่าแก้ไขได้หรือเปล่าเราซ่อมได้หรือเปล่านะครับผมถ้าซ่อมได้เราก็จะได้ปิ่นโตมาใช้งานเหมือนเดิมตัวที่ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อใหม่นะครับรูปต่อมาครับโคมไฟตั้งโต๊ะนะครับโคมไฟตั้งโต๊ะประกอบด้วยมีหลอดไฟมีโครงมีตัวบังแสงแล้วก็มีสายไฟนะส่วนใดมักจะเกิดปัญหาก็เป็นหลอดไฟปัญหาของหลอดไฟก็คือหลอดไฟขาดถ้าหลอดไฟขาดต้องทำยังไงครับก็เปลี่ยนหลอดไฟถูกไหมครับแล้วมีปัญหาอื่นๆหรือเปล่าทีเชอร์ก็ยกตัวอย่างเนาะอย่างเช่นตัวบังแสงปัญหาของตัวบังแสงก็คือมันอาจจะขาดใช่ไหมพอมันขาดปุ๊บแสงมันก็อาจจะเข้าตาเรานะโดยตรงนะทำให้มันรู้สึกมีแสงไฟแยงเข้ามาในตานะครับ
1: เพราะนั้นถ้าเราจำแนกเป็นเนี่ยเราก็จะรอบคอบมากขึ้นนะครับโอเคสำหรับคลาสห้องเรียน Coding for Better Life วันนี้นะครับทุกคนเยี่ยมมากตบมือตัวเองครับผม
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องการชั่งการตวงและการวัดกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยข้อที่1ข้าวสาร3ใน4ของถังคิดเป็นกี่ลิตรสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้จากมาตราการตวงของระบบไทย1ถังมีความจุเท่ากับ20ลิตรจะได้ว่า3ใน4ของถังคิดเป็นเศษ3ส่วน4คูณกับ20เมื่อเด็กๆตัดทอนแล้วจะได้คำตอบคือ15ลิตรดังนั้นข้าวสาร3ใน4ของถังคิดเป็น15ลิตรข้อที่2น้ำผลไม้7ลิตรแบ่งใส่ขวดที่มีความจุใบละ200มิลลิลิตรจะได้ทั้งหมดกี่ขวดสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการตวงในระบบเมตริก

1ลิตรมีความจุเท่ากับ 1,000 มิลลิลิตรน้ำผลไม้7ลิตรคิดเป็น7คูณกับ 1,000 ได้เท่ากับ 7,000 มิลลิลิตรนำน้ำผลไม้แบ่งใส่ขวดที่มีความจุใบละ200มิลลิลิตรจะได้ทั้งหมด 7,000 หารด้วย200เด็กๆตัดทอนแล้วเด็กๆจะได้คำตอบคือ35ขวดค่ะดังนั้นน้ำผลไม้7ลิตรแบ่งใส่ขวดได้ทั้งหมด35ขวดนั่นเองค่ะข้อที่3ข้าวสาร2เกวียนคิดเป็นกี่ลิตรสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการตวงของระบบไทย1เกวียนมีความจุเท่ากับ100ถังข้าวสาร2เกวียนมีความจุเท่ากับ2คูณกับ100ได้เท่ากับ200ถังและจากมาตราการตวงของระบบไทย1ถังมีความจุเท่ากับ20ลิตรข้าวสาร200ถังมีความจุเท่ากับ200คูณกับ20ได้เท่ากับ 4,000 ลิตรดังนั้นข้าวสาร2เกวียนคิดเป็น 4,000 ลิตรนั่นเองค่ะข้อที่4ตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้าหนัก3เมตริกตัน430กิโลกรัมคิดเป็นกี่กิโลกรัมสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการชั่ง1เมตริกตันหนักเท่ากับ 1,000 กิโลกรัมตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้าหนัก3เมตริกตัน430กิโลกรัมคิดเป็น3คูณกับ 1,000 บวกกับ430ได้เท่ากับ 3,430 กิโลกรัมดังนั้นตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้าหนัก 3,430 กิโลกรัมนั่นเองค่ะข้อที่5ข้อใดต่อไปนี้มีความยาวมากที่สุด 1. ริบบิ้นยาว8เมตร 2. ท่อนไม้ยาว4วา 3. เชือกยาว320นิ้วและ 4. สายไฟยาว18ศอกเด็กๆจะเห็นว่าหน่วยความยาวของตัวเลือกทั้ง4ข้อมีหน่วยความยาวคนละหน่วยกันในการเปรียบเทียบความยาวเด็กๆจะต้องเปลี่ยนหน่วยความยาวทุกข้อให้มีหน่วยเดียวกันเสียก่อนซึ่งแนวคิดสำหรับโจทย์ข้อนี้นะคะเราจะเปลี่ยนหน่วยความยาวทุกข้อให้มีหน่วยเป็นเมตรข้อที่1ริบบิ้นยาว8เมตรสำหรับข้อนี้หน่วยเป็นเมตรอยู่แล้วข้อที่2ท่อนไม้ยาว4วา1วายาวเท่ากับ2เมตรดังนั้นท่อนไม้ยาว4วาคิดเป็น4คูณ2เท่ากับ8เมตรข้อ3เชือกยาว320นิ้ว1นิ้วยาวประมาณ 2.5 เซนติเมตรจะได้ว่าเชือกยาว320นิ้วคิดเป็น320คูณกับ 2.5 ได้เท่ากับ800เซนติเมตร100เซนติเมตรยาวเท่ากับ1เมตรจะได้ว่าเชือกยาว800เซนติเมตรคิดเป็น800หารด้วย100เท่ากับ8เมตรดังนั้นเชือกยาว320นิ้วคิดเป็น8เมตรนั่นเองค่ะข้อที่4สายไฟยาว18ศอก4ศอกยาวเท่ากับ1วาจะได้ว่าสายไฟยาว18ศอกยาวเท่ากับหารด้วย4ได้เท่ากับ 4.5 วา1วายาวเท่ากับ2เมตรจะได้ว่าสายไฟยาว 4.5 วาคิดเป็น 4.5 คูณ2ได้เท่ากับ9เมตรดังนั้นสายไฟยาว18ศอกคิดเป็น9เมตรเมื่อเปลี่ยนหน่วยความยาวของทุกข้อให้มีหน่วยความยาวเป็นเมตรแล้วเด็กๆจะเห็นว่าข้อ1ริบบิ้นยาว8เมตรข้อ2ท่อนไม้ยาว8เมตรข้อที่3เชือกยาว8เมตรและข้อ4สายไฟยาว9เมตรดังนั้นสายไฟมีความยาวมากที่สุดเราจึงตอบข้อที่4ค่ะข้อ6ไม้ไผ่ลำหนึ่งยาว 9.7 เมตรจ้อยนำไปตัดเป็นท่อนได้ทั้งหมด7ท่อนแต่ละท่อนยาวเท่ากันแล้วเหลือไม้ไผ่ยาว25เซนติเมตรจ้อยตัดไม้ไผ่ยาวท่อนละกี่เมตรสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการวัดในระบบเมตริก1เมตรยาวเท่ากับ100เซนติเมตรจะได้ว่าไม้ไผ่ยาว 9.7 เมตรคิดเป็น 9.7 คูณกับ100ได้เท่ากับ970เซนติเมตรนำไปตัดเป็นท่อนได้ทั้งหมด7ท่อนแต่ละท่อนยาวเท่าๆกันเมื่อนำไปตัดแล้วเหลือไม้ไผ่ยาว25เซนติเมตรจะได้ว่าไม้ไผ่ทั้ง7ท่อนยาวรวมกัน970ลบด้วย25เท่ากับ945เซนติเมตร

เพราะฉะนั้นไม้ไผ่แต่ละท่อนจะยาวท่อนละ945หารด้วย7ได้เท่ากับ135เซนติเมตรเราต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นเมตรจาก100เซนติเมตรยาวเท่ากับ1เมตรดังนั้น135เซนติเมตรก็จะยาวเท่ากับ135หารด้วย100ได้เท่ากับ 1.35 เมตรดังนั้นจ้อยตัดไม้ไผ่ยาวท่อนละ 1.35 เมตรค่ะข้อที่7เชือกเส้น1ยาว 63.50 เมตรลวดเส้น1ยาว 3,275 เซนติเมตรเชือกยาวกว่าลวดเท่าใดสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการวัดในระบบเมตริก1เมตรยาวเท่ากับ100เซนติเมตรจะได้ว่าเชือกยาว 63.50 เมตรคิดเป็น 63.50 คูณกับ100ได้เท่ากับ 6,350 เซนติเมตรและลวดยาวเท่ากับ3,275เซนติเมตรดังนั้นเชือกยาวกว่าลวดเท่ากับ6,350 ลบด้วย 3,275 ได้เท่ากับ 3,075 เซนติเมตรเราต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นเมตรจาก100เซนติเมตรยาวเท่ากับ1เมตรดังนั้น 3,075 เซนติเมตรจะยาวเท่ากับ 3,075 หารด้วย100ได้เท่ากับ30เมตร75เซนติเมตรดังนั้นเชือกยาวกว่าลวด30เมตร75เซนติเมตรนั่นเองค่ะข้อที่8อีทต้องการขนเกลือ 1.14 เมตริกตันไปที่โรงเก็บเกลือโดยใช้รถเข็นที่สามารถขนเกลือได้มากที่สุดเที่ยวละ90กิโลกรัมอีทต้องขนเกลือไปเก็บที่โรงเก็บอย่างน้อยที่สุดกี่เที่ยวสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการชั่ง1เมตริกตันหนักเท่ากับ 1,000 กิโลกรัมอีทต้องการขนเกลือ 1.14 เมตริกตันคิดเป็น 1.14 คูณกับ 1,000 ได้เท่ากับ 1,140 กิโลกรัมใช้รถเข็นที่สามารถขนเกลือได้มากที่สุดเที่ยวละ90กิโลกรัมเพราะฉะนั้นอีทจะต้องขนเกลือไปเก็บที่เก็บทั้งหมด 1,140หารด้วย90ได้ประมาณ 12.67 เที่ยวดังนั้นอีทต้องขนเกลือไปเก็บที่โรงเก็บอย่างน้อยที่สุด13เที่ยวนั่นเองค่ะข้อที่9ถ้า1ช้อนโต๊ะสามารถตักน้ำตาลทรายได้ 12.5 กรัมแล้วหากต้องการตักน้ำตาลทรายทั้งหมด 1.5 กิโลกรัมจะต้องตักทั้งหมดกี่ช้อนโต๊ะสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการชั่ง1กิโลกรัมหนักเท่ากับ 1,000 กรัมต้องการตักน้ำตาลทรายทั้งหมด 1.5 กิโลกรัมคิดเป็น 1.5 คูณกับ 1,000 ได้ทั้งหมด 1,500 กรัม1ช้อนโต๊ะนั้นสามารถตักน้ำตาลทรายได้ 12.5 กรัมเพราะฉะนั้นจะต้องตักทั้งหมด 1,500 หารด้วย 12.5 ได้ทั้งหมด 120 ช้อนโต๊ะดังนั้นจะต้องตักทั้งหมด 120 ช้อนโต๊ะค่ะข้อที่10กบตัว1กระโดดไกลครั้งละ35เซนติเมตรเท่ากันทุกๆครั้งถ้ากบตัวนี้กระโดดไปข้างหน้าเรื่อยๆกบจะต้องกระโดดอย่างน้อยกี่ครั้งจึงจะได้ระยะทางไม่ต่ำกว่า50เมตรสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะกบกระโดดได้ไกลครั้งละ35เซนติเมตรเท่ากันทุกๆครั้งกบจะต้องกระโดดให้ได้ระยะทางไม่ต่ำกว่า50เมตรตามมาตราการวัดในระบบเมตริก1เมตรยาวเท่ากับ100เซนติเมตรระยะทาง50เมตรคิดเป็น50คูณกับ100ได้เท่ากับ 5,000 เซนติเมตรเพราะฉะนั้นกบจะต้องกระโดดทั้งหมด 5,000 หารด้วย35ได้ประมาณ 142.86 ครั้งดังนั้นกบจะต้องกระโดดอย่างน้อย143ครั้งจึงจะได้ระยะทางไม่ต่ำกว่า50เมตรตามต้องการค่ะ

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องวงกลมกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลย

รูปวงกลมรูปหนึ่งมีรัศมียาว 5.6 เซนติเมตรจะมีเส้นรอบวงยาวเท่าใดกำหนดพายเท่ากับเศษ22ส่วน7เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการหาความยาวของเส้นรอบวงกลมสูตรการหาความยาวของเส้นรอบวงกลมเท่ากับ2คูณพายคูณ r แทนค่าพายเท่ากับเศษ22ส่วน7และ r เท่ากับ 5.6 จะได้2คูณกับเศษ22ส่วน7คูณกับ 5.6 เมื่อเด็กๆตัดทอนแล้วจะได้เท่ากับ44คูณกับ 0.8 ซึ่งได้ผลลัพธ์เท่ากับ 35.2 เซนติเมตรดังนั้นวงกลมรูปนี้จะมีเส้นรอบวงยาว 35.2 เซนติเมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่2สนามแห่งหนึ่งเป็นรูปวงมีรัศมียาว42เมตรสุดาวิ่งไปได้เพียงเศษ2ส่วน5ของระยะทางรอบสนามสุดาวิ่งได้กี่เมตรกำหนดพายเท่ากับเศษ22ส่วน7เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการหาระยะทางรอบสนามนั่นคือความยาวของเส้นรอบวงกลมนั่นเองค่ะสูตรการหาความยาวของเส้นรอบวงกลมเท่ากับ2คูณพายคูณ r แทนค่าพายเท่ากับเศษ22ส่วน7 r เท่ากับ42จะได้2คูณกับเศษ22ส่วน7คูณกับ42เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้44คูณกับ6ซึ่งได้ผลลัพธ์เท่ากับ264เมตรจะได้ว่าระยะทางรอบสนามนี้คือ264เมตรแต่สุดาวิ่งได้เพียงเศษ2ส่วน5ของระยะทางรอบสนามดังนั้นสุดาจึงวิ่งได้เพียงเศษ2ส่วน5คูณกับ264ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 105.6 เมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่3สนามหญ้าเป็นรูปวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลาง63เมตรเสียค่าใช้จ่ายในการปูหญ้าตารางเมตรละ55บาทจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทกำหนดพายเท่ากับเศษ22ส่วน7เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการหาค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการปูหญ้าซึ่งหาได้จากพื้นที่ของสนามหญ้าแห่งนี้คูณกับค่าใช้จ่ายในการปูหญ้าต่อตารางเมตรสูตรการหาพื้นที่วงกลมเท่ากับพายคูณ r ยกกำลัง2แทนค่าพายเท่ากับเศษ22ส่วน7ซึ่งรัศมีมีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางได้ว่า r เท่ากับ63หารด้วย2จะได้เศษ22ส่วน7คูณกับเศษ63ส่วน2คูณกับเศษ63ส่วน2เมื่อเด็กๆตัดทอนเด็กๆจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 3,118.5 ตารางเมตรจะได้ว่าสนามหญ้าแห่งนี้มีพื้นที่ 3,118.5 ตารางเมตรเสียค่าใช้จ่ายในการปูหญ้าตารางเมตรละ55บาทดังนั้นจะต้องจ่ายเงินทั้งหมด 3,118.5คูณกับ55ได้เท่ากับ 171,517.50 บาทนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่4รูปวงกลมรูป1มีเส้นรอบรูปยาว10พายเมตรจะมีรัศมียาวเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์กำหนดความยาวเส้นรอบวงกลมเท่ากับ10พายต้องการหาความยาวรัศมีของวงกลมรูปนี้จากสูตรความยาวของเส้นรอบวงกลมเท่ากับ2คูณพายคูณ r แทนค่าความยาวของเส้นรอบวงเท่ากับ10พายจะได้10พายเท่ากับ2พาย r และได้ว่า10พายหารด้วย2พายเท่ากับ r เมื่อเด็กๆตัดทอนเด็กๆจะได้ r เท่ากับ5ดังนั้นวงกลมรูปนี้มีรัศมียาว5เมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่5สนามหญ้าแห่งหนึ่งเป็นรูปครึ่งวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว10เมตรจงหาพื้นที่ของสนามหญ้าแห่งนี้กำหนดให้

y เท่ากับ 3.14 เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการหาพื้นที่ของหญ้าซึ่งเป็นรูปครึ่งวงกลมจากสูตรการหาพื้นที่ของวงกลมเท่ากับพายคูณ r ยกกำลัง2จะได้ว่าพื้นที่ของครึ่งวงกลมเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณพายคูณ r ยกกำลัง2แทนค่าพายเท่ากับ 3.14 ซึ่งโจทย์กำหนดให้เส้นผ่านศูนย์กลางยาวเท่ากับ10เมตรซึ่งรัศมีมีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางจะได้ว่า r เท่ากับ10หารด้วย2จะได้ r เท่ากับ5นั่นคือพื้นที่ของวงกลมเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณกับ 3.14 คูณกับ5คูณกับ5จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 39.25 ตารางเมตรดังนั้นสนามหญ้าแห่งนี้มีพื้นที่ 39.25 ตารางเมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่6กระดาษรูปวงกลมแผ่นหนึ่งวัดความยาวรอบรูปได้22เซนติเมตรกระดาษแผ่นนี้มีพื้นที่เท่าใดกำหนดพายเท่ากับเศษ22ส่วน7เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการหาพื้นที่ของกระดาษซึ่งกำหนดความยาวของเส้นรอบวงกลมมาให้เราจึงต้องหารัศมีของวงกลมรูปนี้ก่อนจากสูตรความยาวของเส้นรอบวงกลมเท่ากับ2คูณพายคูณ r แทนค่าความยาวของเส้นรอบวงกลมเท่ากับ22และแทนค่าพายเท่ากับเศษ22ส่วน7จะได้22เท่ากับ2คูณกับเศษ22ส่วน7คูณกับ r จะได้22คูณกับเศษ7ส่วน22คูณกับเศษ1ส่วน2เท่ากับ r เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้ r เท่ากับเศษ7ส่วน2แสดงว่ากระดาษรูปวงกลมแผ่นนี้จะมีรัศมียาวเศษ7ส่วน2เซนติเมตรจากสูตรพื้นที่ของวงกลมเท่ากับพายคูณ r ยกกำลัง2แทนค่าพายเท่ากับเศษ22ส่วน7แทนค่า r เท่ากับเศษ7ส่วน2จะได้เศษ22ส่วน7คูณด้วยเศษ7ส่วน2คูณด้วยเศษ7ส่วน2เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเศษ77ส่วน2หรือมีค่าเท่ากับ 38.5 ตารางเซนติเมตรดังนั้นกระดาษรูปวงกลมแผ่นนี้มีพื้นที่ 38.5 ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่7ล้อจักรยานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 75.8 เซนติเมตรถ้าล้อหมุนไปได้15รอบจะได้ทางประมาณกี่เมตรเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะโจทย์กำหนดให้ความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อรถจักรยานยาว 75.8 เซนติเมตรโจทย์ต้องการหาระยะทางที่ล้อรถจักรยานเคลื่อนที่ไปซึ่งได้จากการหาความยาวของเส้นรอบวงกลมคูณด้วยจำนวนรอบที่ล้อหมุนไปได้แต่ก่อนอื่นเด็กๆจะต้องหาความยาวรัศมีของล้อรถจักรยานเสียก่อนซึ่งรัศมีจะมีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมรัศมีนั้นหาได้จาก 75.8 หารด้วย2เมื่อเด็กๆตั้งหารเด็กๆจะได้ผลหารมีค่าเท่ากับ 37.9 จากสูตรการหาความยาวของเส้นรอบวงกลมเท่ากับ2คูณพายคูณ rแทนค่าพายเท่ากับ 3.14 และ r เท่ากับ 37.9 จะได้ยาวเส้นรอบวงกลมเท่ากับ 2 คูณกับ 3.14 คูณกับ 37.9 จะได้ว่าความยาวของเส้นรอบวงกลมเท่ากับ 238.012 ล้อรถจักรยานวิ่ง1รอบได้ระยะทาง 238.012 เซนติเมตรถ้าวิ่งไป15รอบจะได้ระยะทาง 238.012 คูณด้วย15ได้เท่ากับ 3,570.18 เซนติเมตรจากมาตราการวัด100เซนติเมตรมีค่าเท่ากับ1เมตรจะได้ว่า 3,570.18 เซนติเมตร
จะเท่ากับ 3,570.18 หารด้วย100ได้เท่ากับ 35.7018 เมตรดังนั้นล้อจักรยานคันนี้ถ้าวิ่งไป15รอบจะได้ระยะทางประมาณ 35.70 เมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่8จงหาบริเวณที่แรงเงากำหนดพายเท่ากับ22ส่วน7เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะพิจารณารูปที่แรงเงาหากนำส่วนโค้งด้านล่างมาต่อแทนที่ส่วนที่หายไปด้านบนจะพบว่าพื้นที่ของส่วนที่แรงเงาคือครึ่งหนึ่งของรูปวงกลมพอดีจากสูตรการหาพื้นที่ของวงกลมเท่ากับพายคูณ r ยกกำลัง2จะได้ว่าพื้นที่ของครึ่งวงกลมเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณด้วยพายคูณด้วย r ยกกำลัง2แทนค่าพายเท่ากับเศษ22ส่วน7และแทนค่า r เท่ากับ28จะได้เศษ1ส่วน2คูณกับเศษ22ส่วน7คูณกับ28คูณกับ28เมื่อเด็กๆตัดทอนเด็กๆจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 1,232 ตารางเซนติเมตรดังนั้นบริเวณที่แรงเงามีพื้นที่ 1,232 ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่9กำหนดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาวด้านละ20เซนติเมตรจงหาพื้นที่ที่แรงเงากำหนดพายเท่ากับ 3.14 เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะพิจารณารูปที่แรงเงาพบว่าเป็นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีส่วนหนึ่งไม่ได้แรงเงาโดยส่วนที่ไม่ได้แรงเงานั้นเป็นรูปครึ่งวงกลมแสดงว่าเราจะต้องหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเสียก่อนแล้วจึงลบด้วยพื้นที่ที่ไม่ได้แรงเงาซึ่งเป็นรูปครึ่งวงกลมจากสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับด้านคูณกับด้านซึ่งแต่ละด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้มีความยาว20เซนติเมตรจะได้ว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับ20คูณกับ20ได้เท่ากับ400ตารางเซนติเมตรและจากสูตรการหาพื้นที่ของวงกลมเท่ากับพายคูณ r ยกกำลัง2จะได้ว่าพื้นที่ของครึ่งวงกลมเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณด้วยพายคูณด้วย r ยกกำลัง2เนื่องจากความยาวด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมและรัศมีมีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมทำให้ได้ว่ารัศมีของวงกลมยาว20หารด้วย2ซึ่งเท่ากับ10เซนติเมตรเราจึงแทนค่า r 10และแทนค่าพายเท่ากับ 3.14 จะได้เศษ1ส่วน2คูณกับ 3.14 คูณกับ10คูณกับ10เมื่อเด็กๆตัดทอนเด็กๆจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ157ตารางเซนติเมตรดังนั้นพื้นที่บริเวณที่แรงเงาเท่ากับ400ลบด้วย157ได้ผลลัพธ์เท่ากับ243ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่10โรงเรียนแห่งหนึ่งมีห้องประชุมดังรูปจงหาพื้นที่ของห้องประชุมนี้กำหนดพายเท่ากับ22ส่วน7เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะพิจารณารูปที่แรงเงาจะพบว่าเมื่อแยกเป็นภาพย่อยๆจะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า1รูปและรูปครึ่งวงกลม2รูปเมื่อนำมารวมกันจะได้เป็นรูปวงกลม1รูปพอดีแสดงว่าเราจะต้องหาพื้นที่ของทั้ง2ส่วนนั่นเองพื้นที่ส่วนแรกเป็นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจากสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับกว้างคูณกับยาวจะได้ว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับ21คูณกับ30ได้เท่ากับ630ตารางเมตรและพื้นที่ส่วนที่2เป็นรูปวงกลมเนื่องจากวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว21เมตรรัศมีมีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมจะได้ว่า
รัศมียาวเท่ากับ21หารด้วย2ได้เท่ากับ 10.5 เมตรจากสูตรการหาพื้นที่ของวงกลมเท่ากับพายคูณ r ยกกำลัง2แทนค่าพายเท่ากับเศษ22ส่วน7และแทนค่า r เท่ากับ 10.5 จะได้เศษ22ส่วน7คูณกับ 10.5 คูณกับ 10.5 เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 346.5 ตารางเมตรดังนั้นพื้นที่ห้องประชุมทั้งหมดเท่ากับพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าบวกด้วยพื้นที่รูปวงกลมจะได้พื้นที่ห้องประชุมเท่ากับ630บวกด้วย 346.5 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 976.5 ดังนั้นหอประชุมของโรงเรียนแห่งนี้มีพื้นที่เท่ากับ 976.5 ตารางเมตรนั่นเองค่ะ

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียในโอกาสวันเอกราช

ติและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียซึ่งตรงกับวันที่8กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนางกอร์ดานาซิลยานอฟสกาดาฟโกวาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียกรุงสโกเปียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติสุขความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนอร์ทมาซิโดเนียประเทศไทยและสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2548ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีให้มีความก้าวหน้าในขณะที่เราก็แสวงหาโอกาสใหม่ๆเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่362วันนี้เวลา 14:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งทรงเป็นอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่362และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์มีระเบียบรายการประชุมเรื่องต่างๆอาทิความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการโลหิตอวัยวะและผลิตภัณฑ์ชีววัตถุการดำเนินงานของสถาบันการพยาบาลศรีสิรินธิราสภากาชาดไทยความคืบหน้าของคณะกรรมการพัฒนาสถานีกาชาดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์เพิ่มเติมรายงานประจำปี2568ของสำนักงานจัดการทรัพย์สินและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชาธรรมไพทักษ์ตลอดระยะเวลา133ปีสภากาชาดไทยสนับสนุนการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกสถานการณ์ยึดมั่นในหลักการช่วยเหลือโดยไม่เลือกปฏิบัติพร้อมเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ในการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขอย่างต่อเนื่องจากภารกิจในอดีตที่มุ่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสงครามสภากาชาดไทยได้พัฒนาการดำเนินงานให้ครอบคลุมภารกิจสำคัญทั้งการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขการบริการโลหิตการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตลอดจนการดูแลผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลอนุวงศ์องคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าเวลา8รูปรับพระราชทานฉันเพลเวลา8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเรนเทราเทพพยา

ดีกรมหลวงราชสายได้เสด็จพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดจักรพรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำรับละ4รูปทําหน้าที่สวดพระพิธามรับบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 17:00 นในพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดจักรพรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันทีหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยวันนี้เวลา 14:00 นณศาลาดุสิตดาลัยสุนทรจิตรดาพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยก่อนออกเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569เพื่อพัฒนาการกีฬาของประเทศไทยเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีและความสามัคคีกับนานาประเทศโดยมีนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันใน43ชนิดกีฬาประกอบด้วยนักกีฬาชาย356คนนักกีฬาหญิง338คนเจ้าหน้าที่ประจำทีม297คนรวมจำนวน991คนในการนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยในครั้งนี้ท่านทั้งหลายกำลังจะเข้าแข่งขันมหากรรมกีฬาซึ่งถือเป็นสนามสำคัญที่ทุกคนรอคอยไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาและผู้ฝึกสอนหรือผู้ชมการแข่งขันในประเทศต่างๆของทวีปเอเชียรวมถึงทั่วโลกนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ท่านจะได้แสดงความสามารถของนักกีฬาไทยให้เป็นที่ประจักษ์แต่ในเกมการแข่งขันก็ย่อมมีอุปสรรคและสภาวะความกดดันที่ท่านทั้งหลายจะต้องเผชิญและต้องฝ่าฟันไปให้ได้เพื่อชัยชนะที่มุ่งหวังจึงขอให้ทุกท่านสมบูรณ์พร้อมด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาโดยเชื่อมั่นในการฝึกฝนเตรียมความพร้อมของตนตลอดการฝึกซ้อมที่ผ่านมาทั้งในด้านสมรรถภาพร่างกายหลักวิชาความรู้ทักษะทางกีฬาและความเข้มแข็งมั่นคงของจิตใจสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานและปัจจัยอันแข็งและปัจจัยอันแข็งหนักแน่นที่จะช่วยให้ทุกท่านลงสนามแข่งขันได้อย่างสง่างามและไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรแต่ละคนก็สามารถภูมิใจได้เต็มที่ว่าได้ทำหน้าที่ตัวแทนของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์และสมศักดิ์ศรีองคมนตรีเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือว่าด้วยการยกระดับการแพท

และสาธารณสุขการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์วันนี้ที่อาคารสารสนเทศ50ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือหรือ MOU ว่าด้วยการยกระดับการแพทย์และสาธารณสุขการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับกรมราชทัณฑ์เพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาที่มีพระราชประสงค์และพระประสงค์ให้ผู้ต้องขังได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมในด้านสาธารณสุขและการแพทย์โดยมีพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมในพิธีทันทีจากการที่กรมราชทัณฑ์มีผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศ143แห่งมากกว่า 300,000 รายและมีโรงพยาบาลรองรับผู้ต้องขังป่วยโดยตรงเพียงแห่งเดียวคือทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์กรุงเทพมหานครซึ่งไม่เพียงพอในการรองรับผู้ต้องขังป่วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจะมีพระดำริให้หมู่นิธิราชทัณฑ์ปันสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสร้างโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่2ซึ่งเป็นทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ส่วนขยายคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2570แต่ยังขาดบุคลากรทางการแพทย์และจาก MOU ดังกล่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ถ่ายทอดองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุขรวมทั้งการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรอาจจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังและประสิทธิภาพการดำเนินงานของทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ส่วนขยายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่แห่งโอกาสสำหรับผู้ต้องขังในการทำงานหรือฝึกงานด้านการดูแลผู้ป่วยหรือ caregiver ในโรงพยาบาลเพื่อพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษเพื่อผู้ต้องขังสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปต่อยอดในการประกอบอาชีพและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณและอย่างมีคุณค่าหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทพรอัมพรุ่งเรืองขนส่งจำกัดสำนักงานเขตสุขภาพที่5จังหวัดราชบุรีสำนักงานกฎหมายไตรเดนท์ลอและโรงเรียนปฐุมคงคากรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดราชนัดดารามวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดราชบำรุงวัดหัวป่าวัดหัววังวัดศาลาหลวงบนวัดมะขามเฒ่าวัดศาลาทันจังหวัดสงขลาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีคณะศิษย์เก่าคณะนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่32บริษัทน้ำตาลทรายกำแพงเพชรจำกัดกองทุนเกษตรศาสตร์32ร่วมใจรักและพัฒนามูลนิธิคอนฟิลเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและบริษัทสำนักวิจัยอินราจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบ้านเปลือยใหญ่จังหวัด101วัดเทพปุรนารามวัดศรีพิมลวัดศรีสว่างนนทันจังหวัดขอนแก่นวัดหน้าพระบรมธาตุวัดชนสังขรณะพิจิตรจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดประเสริฐทรงธรรมวัดสว่างสันติธรรมวัดธาตุมังคลารามวัดศรีบุญเรืองจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสัจปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนหนองแหนวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราสมาคมนามทารีสังคัตแห่งประเทศไทยและบริษัทฟินิกซ์พาวเนอร์จีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุดิบราชรังสฤษฎิ์วัดธรรมมงคลถาบุญยนนทวิหารวัดสมณัฐวิหารกรุงเทพมหานครวัดบึงขุมเงินจังหวัดยโสธรวัดวะผู่แก้วจังหวัดนครราชสีมาวัดด่านทองประชาสามัคคีจังหวัดบุรีรัมย์และวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครสวดมาติกาสัจปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัท SIP สยามอินเตอร์แปซิฟิกจำกัดสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมสารบัญทหารบกคณะศิษย์พระเทพสิทธาคมวิหลวงพ่อสายกิติปาโลและบริษัทปิยะชันอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนแสงอรุณกรุงเทพมหานครเทศบาลตำบลโคกโพจังหวัดปัตตานีองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลตำบลวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพจังหวัดสุพรรณบุรีและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและสมาชิกคนละข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเทศบาลตำบลท่าพระจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนแสงอรุณกรุงเทพมหานครเทศบาลตำบลโคกโพจังหวัดปัตตานีองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลตำบลวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อจังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครและมูลนิธิคอนฟิลเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคม

พระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานเป็นมอบให้แก่กำลังพลที่ทุพพลภาพจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บทุพพลภาพและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนฤทธิ์ถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการหมู่เรียนดิจิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ทุพพลภาพและพักรักษาตัวณภูมิลำเนาจังหวัดน่านดังนี้ณบ้านเลขที่48หมู่8ตำบลหนองแดงอำเภอแม่จริมเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่สิบเอกนิพิตพลอุตยราชสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่29ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์และณบ้านเลขที่103หมู่7ตำบลขึ่งอำเภอเมียงสาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่จ่าสิบเอกอดิศักดิ์ศรีวิชัยกองพันทหารม้าที่13กรมทหารม้าที่3ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถสายพานลำเลียงพลเสียหลักพลิกคว่ำตกสะพานขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ช่องสงำตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริศักดิ์วภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ปอครับทำไมกับข้าววันนี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ยอ๋อ
1: เขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: อืมน่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดและเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดลายแก้ว
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม

0: ปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน่ๆ
1: ไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
0: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
2: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
3: เพี้ยนล่ะเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
2: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
3: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
2: ่เฮ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
3: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะเพราะสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
0: อ๋อกระแสทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
2: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
3: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงแล้วพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการร่วมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
2: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
3: จะเอาเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
2: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
3: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมาๆๆๆ
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: ื่องที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่แม่แม
3: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

อันนี้เป็นขั้นตอนการที่จะเอามารวมทั้งหมดนะครับก็ทำเหมือนเดิมก็แทรกอันนี้จะมีแบ็กกราวด์ข้างหลังที่ทำไว้ก็คือสามารถสร้างแบ็กกราวด์ในนี้ได้เลย AI นะครับอันนี้ก็ได้สร้างไว้แล้วแบ็กกราวด์จะมี2ชิ้นก็จะมีชิ้นแรกก่อนแล้วก็ลงมาแล้วก็จัดหน้ากระดาษให้เรียบร้อยนะแล้วก็อีกอย่างนึงอันนี้จะเป็นท้องฟ้านะก็จะประมาณนี้แล้วก็

แล้วก็สามารถเอาเครื่องเล่นเราลงก่อนได้เลยนะที่ลงง่ายๆก็จะมีตอนเอาลงนี่เราไม่ต้องทำใหม่ครับแค่เราไปเปิดโฟลเดอร์ที่เซฟแยกไว้อาจจะเป็นอันนี้ก็เอากระเช้าลอยฟ้ามาก็เปิดโฟลเดอร์ที่เคยเซฟไว้ก็กด copy 2อันก็คือกดคลิกวัตถุอันหนึ่งแล้วก็คลิกชิปค้างแล้วกดอีกอันหนึ่งนะแล้วก็คัดลอกแล้วก็มาวางกด Ctrl V ตรงนี้ได้เลยแล้วก็จัดให้มันพอดีกันนะครับก็อย่างอันนี้ก็ได้ให้มันเล็กๆหน่อยแล้วก็เอาอันนี้มาใส่

ก็จัดให้มันเท่ากันฮะแล้วก็ลองเล่นประมาณนี้นะครับก็จะไปกลับแล้วก็อย่างเรืออย่างเงี้ยเรือไวกิ้งเอ้ยเรือล่องแก่งตรงนี้ก็เราก็สร้างอันนี้ผมสร้างมาในแบ็กกราวด์เรียบร้อยแล้วก็เอาแค่เรือลงมาเอาเรือลงมาเอาขนาดให้มันพอดีกันนะประมาณนี้แล้วก็ใช้เครื่องมือเดินมาภาพกันหน่อยแล้วก็ไปที่อันนี้เส้นทางแล้วก็ลากตามที่เราสร้างมานะการกดชิปอันนี้มันจะเป็นการที่ทำให้เส้นตรงนะครับ

แล้วก็พื้นที่ว่างประมาณนี้ครับแล้วเราก็เซตใหม่ก็คือ Total Effect นี่ก็ปรับเป็น0อันนี้ก็ประมาณ8วิ

ประมาณนี้ครับแล้วก็จะกดเล่นพร้อมกันกับก่อนหน้านี้ก็คือจะเล่นพร้อมกับอันนี้2อันนี้ประมาณนี้ครับก็2เล่นแล้วก็เอาเครื่องเล่นชิ้นต่อไปมาอย่างเครื่องเล่นตัวนี้ทำการกดเหมือนกันครับกดคลิกกรอบรวมทั้ง2อันแต่ไม่ต้องกรุ๊ปนะก็กดคอนโทรล C ไปที่หน้าที่เราเรียงกดคอนโทรล V เป็นคีย์ลัดนะฮะแล้วก็ย่อย่อจะทำให้มันเล็กหน่อยนะเพราะว่าของเครื่องเล่นมันเยอะมากอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เราจะเรียงไว้ครับอันนี้ก็จะเรียงไว้ตรงนี้ประมาณตรงนี้แล้วก็ถ้าอันนี้มันเลยไม่เป็นไรครับแก้ใหม่ได้ก็เรียงใหม่อันนี้ก็ลากลงมากดที่สีแดงแล้วก็กดชิปค้างแล้วก็ลากที่เราต้องการที่จะวางไว้แล้วก็เช็คดูอันนี้ก็จะเซตมาหมดแล้วที่เราเคยสร้างไว้แล้วก็ลองเล่นดูมันจะเล่นพร้อมกันแล้วก็เครื่องเล่นชิ้นต่อไปเลยครับนำมารวม

อย่างเครื่องเล่นตัวนี้ก็จะก๊อปง่ายหน่อยหรือไม่ก็กดคอนโทรล A ก็ได้ครับคอนโทรล A ถ้าแบบว่าไม่มีเพื่อนหลังอะไรในนี้แล้วกดคอนโทรล C เป็นคีย์ลัดของโปรแกรมนะแล้วก็กดคอนโทรล V วางในนี้แล้วก็ย่อ

อย่างอันกลางเนี่ยจะจัดเรียงยากหน่อยเพราะว่ามันอยู่ข้างหลังของตัวเสาก็ประมาณนี้แล้วเราก็ลองเล่นดูประมาณนี้ครับแล้วก็เครื่องเล่นต่อไปอันนี้อาจจะมีฐานวางข้างล่างอาจจะมีเดี๋ยวเราใส่ที่หลังรอวางเครื่องเล่นเสร็จก่อนนี่ก็เครื่องเล่นชิ้นต่อไปเลยครับใส่เหมือนกันอย่างรถไฟกดคอนโทรล A ครับ copy คอนโทรล C แล้วก็วางแล้วก็ย่อก็จะประมาณนี้แล้วก็จัดเรียงใหม่อันนี้ไว้หลังสุดแล้วก็กดที่แบ็คกราวด์อันนี้แล้วก็ไว้หลังสุดจะให้มันโชว์ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ลากอันนี้ไปให้ยาวสุดขอบแล้วก็รถไฟอันนี้กดคอนโทรลคลิก2อันลากลงมาแล้วเราก็จัดเรียงใหม่ก็จะขยับตัวนี้ไว้ประมาณนี้แล้วก็ตัวที่2ไว้ประมาณแล้วก็ลองเล่นดูตัวนี้ก็ยังไม่ได้ตั้งว่าให้เล่นพร้อมกันก็จะกดเล่นพร้อมกันนะครับลองเล่นดูอันนี้อาจจะติดปัญหาตรงที่ว่าอันนี้เวลามัน3วิอันนี้ต้องตั้งเป็นจนสิ้นสุดสไลด์เหมือนกันแล้วก็อันนี้เหมือนกันแล้วก็ลองเล่นดูอันนี้อาจจะไม่มาจะไม่โชว์ก็ตั้งอันนี้เป็น

ลองดูก่อนนี่มันอาจจะไม่กลับเราก็ต้องตั้งใหม่

นี่ก็ตั้งเวลาใหม่7วิ7.25 7วิอันนี้อาจจะติดบั๊กตรงที่ว่าอันนี้2อันนี้มันจะไม่โชว์จะไปไม่สุดแล้วก็ลากนี่มาให้สุดปึ๊บลองเล่นดูครับ

นี่นะครับเราก็ต้องลองเซตใหม่นี่เราก็ลองเซตใหม่กด delete ครับแล้วก็กดที่อันนี้เพิ่มเป็นหายไปนี่จะเล่น

0: ก็คือต่อไปนี้นี่คือสิ่งที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่ก็คือเราตกลงกันว่าต่อไปนี้นะครับถ้าเลข1ให้แทนด้วยสัญลักษณ์อะไรเลข2ให้แทนด้วยไอ้เจ้าขาวดำขาวดำขาวเนี่ยอย่างไร3อย่างไร4อย่างไร5อย่างไรเนี่ยไล่ไปเรื่อยๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแสดงว่าถ้าเราสามารถนับช่องทั้ง7ช่องสำหรับแต่ละตัวเลขว่ามันเป็นขาวๆดำๆขาวๆดำๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็สามารถมาเทียบกับตารางนี้เราก็สามารถตีความไอ้เจ้าแท่งขาวๆดำๆเป็นตัวเลขได้นั่นเองโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทุกคนลองสังเกตดีๆเนาะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต่อไปนี้แถบเนี้ยสังเกตนะถ้าเป็นดำเดียวเนี่ยแถบมันจะบางๆหน่อยเนาะ
1: ค่ะ
0: นั้นถ้าเราเห็นแถบที่หนาขึ้นมานิดอย่างเงี้ยต้องเป็น2ดำติดกันแน่ๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเป็นหนาปักอย่างนี้เลยก็3ดำ
1: 3ดำ
2: ถ้าหนาแบบขนาด
0: แต่จะหนาไงก็ตามสุดท้ายต้องประกอบด้วยแค่7ช่องด้วยเหตุนี้อาจารย์เลยคิดว่าเอ๊ะอาจารย์น่าจะอยากให้พวกเราลองไขปริศนาบาร์โค้ดกับอาจารย์สนุกสนุกดีไหมแต่ถ้าทำได้อาจารย์มีรางวัลให้
1: คืออะไรนะ
3: พอพูดถึงรางวัลน้องๆก็ตาลุกวาวกันเลยนะครับ
0: โดยโจทย์ของอาจารย์มีต่อไปนี้เดี๋ยวอาจารย์จะให้บาร์โค้ดที่ไม่มีตัวเลขด้านล่างไขตัวเลข3หลักสุดท้ายคือรหัสไขขุมทรัพย์ของอาจารย์ถ้าใครทําได้ขุมทรัพย์ด้านในจะเป็นของผู้ที่สามารถไขปริศนาได้ทันที
3: ได้เวลาไขปริศนาบาร์โค้ดกันแล้วมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ได้รับรางวัลในครั้งนี
0: ้นี่คือหีบสมบัติแม
3: ่อาจารย์เอาของรางวัลมาตั้งอยู่ข้างหน้าแล้วแต่ว่าจะมีอะไรอยู่ข้างในนั้นเราต้องไปลุ้นกันครับ
0: ข้างในนี้มีขุมทรัพย์ซ่อนอยู่มันถูกล็อกไว้ด้วยกุญแจ
1: 000
0: ที่มีรหัส3ตัว
1: 000
0: และรหัส3ตัวนี้นี่เองจะต้องได้มาจากการที่พวกเราต้องไขรหัสบาร์โค้ดของอาจารย์ให้ได
1: ้
0: พร้อมยัง
1: เครียด
0: พร้อมรับโจทย์จากอาจารย์หรือยัง
1: ไม่พอ
0: พร้อม
1: นี่
0: พร้อมไม่พร้อม
3: โถไม่ต้องเครียดนะครับน้องไอรีนปริศนาบาร์โค้ดกำลังเริ่มต้นแล้วสู้ๆนะครับ
0: น้องไอรีนจ้าเป็นไงบ้างดูสูตรเต็มหน้ากระดาษไปหมดเลยโอ้โหมีบวกลบคูณหารอะไรด้วยเนี่ยเท่าที่อาจารย์ดูด้วยสายตาแล้วนะ
1: แปด
0: ยังไม่ถูกเลยสักเล
3: ยไม่ธรรมดาเลยนะครับเนี่ยแก๊งตัวจิ๋วของเราตั้งใจไขปริศนากันใหญ่เลยมาดูกันครับว่าใครจะเจอคำตอบเป็นคนแรก
4: ก็มั่วเกือบหมดเลย

0: าละพวกเราขอดูคำตอบหน่อยว่าพวกเราได้เลขอะไรออกมาโชว์อาจารย์เลยผิงหยางผมมีชัวร์คำตอบถูก 100% คือ
1: 933
0: พี่ออกัส
2: 636
0: ไอรีน
3: 557
0: สิ่งที่พวกเราทำมานั้นอาจารย์บอกว่ามีคนใกล้เคียงมากพี่ผิงหยางใกล้เคียงที่สุด
4: wow.
0: แต่ยังไม่ถูกต้องนะครับ
5: สุดยอดไปเลยครับน้องผิงหยางไขปริศนาได้ใกล้เคียงที่สุดเลย
0: มีพี่ผิงหยางใกล้เคียงแต่ยังไม่ครบทั้งหมดเดี๋ยวอาจารย์จะใบ้หนึ่งตัวท้ายให้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ3ขีด3ช่องหลังเราไม่นับเนาะเพราะนั้นเป็นตัวจบเฉยๆเนาะเป็นตัวต้นตัวเริ่มต้นตัวหยุดเฉยๆเพราะนั้นไอ้เจ้าเป็นดำขาวดำตัวนี้เราตัดทิ้งไปก่อนที่เป็นเส้นยาวๆเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยพอเราเข้ามาด้านในเราจะเห็นได้ว่ามันเริ่มจากขาวก็คือเป็นสว่างๆเนาะแล้วก็ดำแล้วก็ขาวตั้งยาวเนาะคือมันยาวมากเนี่ยยาวแบบยาวพิลึกกึ๋ยนะยาวเลยนะเพราะฉะนั้นเท่าที่อาจารย์เดาก็เลยน่าจะมองว่าเป็นขาวสีแล้วก็ดำอีกหนึ่งโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเป็นขาวดำขาวแล้วก็ต้องดำอีกตัวหนึ่งให้ครบ7ถูกไหม
3: ค
0: ่
3: ะ
0: แต่ว่าเราลองดูแค่แพทเทิร์นก็พอไม่ต้องเอาเป๊ะขนาดนี้มันใกล้เคียงกับอันไหนในเลข1ถึง0ของเรานี่เลยคือหมายเลข3มาเดี๋ยวดันบอกใบ้ตัวที่2ให้หลังจากที่เราได้เลข3มาแล้วเนาะ
3: ค่ะ
0: รูปร่างของไอ้เจ้าตัวแถบขาวๆดำๆถัดมามันแทบจะเหมือนกันเลยอะสังเกตป่ะม
3: ัน
0: เป็นขาวดำขาวดำแล้วก็ขาวดำขาวดำ
3: ก็เป็น3
0: นั่นแหละอาจารย์ถึงบอกว่าพี่ผิงหยางใกล้มากเพราะจริงๆแล้วตัวถัดมาก็3อีกตัวนึงเหลืออีกแค่ตัวเดียวเท่านั้นอะไรที่เป็นตัวก่อนหน้าเลข3ทั้ง2ตัวนี
5: ้น้องๆทางบ้านลองทายกันดูครับว่าเลขตัวหน้าคือหมายเลขอะไร
0: เอาล่ะมีใครได้คำตอบบ้างหรือยังไหน
3: 833ค
0: ่ะ833สูงน้ำสามถึงยัง
6: ไม่ได้เลย
0: ยังไม่ได้เหรอจริงๆถึงยังมาใกล้ที่สุดแล้วนะเอาอย่างนี้เท่าที่สังเกตแล้วเรามาลองดีกว่าว่ามีใครได้รหัสที่ถูกต้องหรือเปล่านะมาแล้วมาดูขุมทรัพย์ของเรา
3: 833
0: จัดเลย
7: ไอรินก่อน
0: 833ไม่ออก
3: ไม่ใช่ค่ะ
0: ให้พี่ออกัสลองพี่ออกัส

0: ดลูกได้ไหม
1: ได้
2: และผู้ชนะของเราก็คือน้องออกัสนั่นเองครับที่สามารถไขรหัสออกได้เรามาดูกันครับว่าคุ้มทรัพย์ที่อยู่ในกล่องคืออะไร
3: โกรธไหม
1: น่ากินอ่ะ
3: โอ้โหไม่ต้องน่ากินนะมือหยิบไปแล้วเรียบร้อยแหมและนี่คือของรางวัลของขุมทรัพย์โอเคเยี่ยมยอด
4: วันนี้น้องๆก็ได้เรียนรู้ว่าเจ้าบาร์โค้ดนั้นทำงานอย่างไรและฟิสิกส์ที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของเครื่องอ่านบาร์โค้ดนั้นเป็นเช่นไรรวมไปถึงความสำคัญที่มีต่อระบบธุรกิจต่างๆทั่วโลกนะครับและแน่นอนครับเรื่องราวทางฟิสิกส์ที่อยู่รอบตัวเรานั้นยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ยังมีเรื่องราวสนุกๆเกี่ยวกับฟิสิกส์รอบตัวเราให้ติดตามกันอีกในรายการฟิสิกส์สนุกสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ของคนไทยถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ในยุคประวัติศาสตร์อาหารแต่ละอย่างได้ผ่านการคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้เหมาะกับภูมิอากาศภูมิประเทศในการค้นหาวัตถุดิบในการปรุงอาหารและได้คุณค่าทางโภชนาการถึงแม้ว่าในอดีตคนไทยไม่มีวิวัฒนาการในด้านวิทยาศาสตร์แต่มีความรู้เรื่องประโยชน์ในการนำวัตถุดิบมาประกอบอาหารเพราะส่วนใหญ่ที่ใช้วัตถุดิบนั้นเป็นสมุนไพรใช้ในการรักษาและป้องกันโรคได้ค่ะ
1: เช่นแกงหน่อไม้ใบย่านาของภาคอีสานคนโบราณเชื่อว่าหน่อไม้มีคุณค่าสูงมีโปรตีนมีวิตามินที่สำคัญมีกรดอะมิโนที่ร่างกายผลิตเองไม่ได้แต่ก็มีฤทธิ์ทำให้ท้องอืดและปวดตามข้อเชื่อว่าในหน่อไม้มีสารพิวรินซึ่งไม่เหมาะกับผู้ป่วยโรคเกาต์และแพทย์จะห้ามกินอาหารที่มีพิวรินซึ่งสารตัวนี้มีส่วนทำให้กรดยูริกสูงขึ้นดังนั้นจึงต้องแก้ด้วยน้ำใบย่านางซึ่งมีฤทธิ์เป็นยาเย็นทำให้หน่อไม้กับใบย่านางเป็นของคู่กันแถมรสชาติยังเข้ากันได้ดีอีกด้วยสรรพคุณอีกอย่างหนึ่งของน้ำย่านางคือช่วยล้างสารพิษภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานจะใส่น้ำขันใบย่านางลงไปในแกงเห็ดด้วยเพราะจะช่วยลดความเป็นพิษในเห็ดได้
0: ยังมีความมหัศจรรย์หลายอย่างของพืชผักผลไม้ที่เรารับประทานอีกหลายอย่างเช่นเวลาเรากินทุเรียนต้องกินคู่กับผลไม้ดับร้อนอย่างเช่นมังคุดเพราะทุเรียนมีฤทธิ์ร้อนทำให้ร่างกายร้อนขึ้นและมังคุดเป็นราชินีแห่งผลไม้มีฤทธิ์เย็นช่วยลดความร้อนในร่างกายการรับประทานคู่กันจะช่วยทำให้ร่างกายเกิดความสมดุลค่ะ

0: ักสดควรจะทานภายใน 1-2 วันเพื่อให้ได้สารอาหารสูงสุดแต่ถ้าต้องการแช่ผักในตู้เย็นหลังจากล้างผักเสร็จแล้วให้ห่อผักด้วยกระดาษเช็ดมือแผ่นใหญ่แล้วค่อยนำไปแช่ตู้เย็นกระดาษจะช่วยเก็บความชื้นไม่ให้ระเหยออกไปซึ่งจะช่วยคงความสดให้นานขึ้นและอย่าลืมเด็ดผักมาที่ช้ำหรือเน่าทิ้งไปก่อนด้วยผลไม้ดิบที่ยังเป็นสีเขียวให้นำใส่ถุงกระดาษที่เจาะรูอากาศที่ไหลเวียนจะช่วยคงความสดได้ดียิ่งขึ้น
1: เรื่องอาหารเล่าเท่าไหร่ก็เล่าไม่หมดเพราะภูมิปัญญาเรื่องอาหารมีไม่แต่ข้อสรุปก็คือกินอาหารให้เป็นยาอย่ากินยาเป็นอาหารนะคะทักษะชีวิตเก่าวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆฝึกสังเกตตั้งคำถามได้เลือกอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุล

0: สวัสดีครับผมบูธกิจธรรมข่าวแจ้งนะครับแล้วทุกคนก็อยู่กับผมในวิดีโอสอนโปรแกรม Cubase นะครับเรามาเริ่มต้น EP ที่2นะครับ EP ที่2คือ Ad Track Setting นะครับโปรแกรม Cubase เนี่ยเขาสามารถที่จะบันทึกข้อมูลออดิโอนะครับข้อมูล MIDI ลงไปได้ด้วยคราวนี้เรามาดูกันว่าเราจะเพิ่ม Track ต่างๆเหล่านี้เนี่ยลงไปอย่างไรนะครับ Set up อย่างไร Track ต่างๆมีกี่ประเภทอะไรบ้างและที่สำคัญนะครับมันสามารถสร้างเสียงเครื่องดนตรีได้เลยไม่ว่าจะเป็นเบสกลองกีตาร์เครื่องเป่าอยู่บนปลั๊กอินที่เรียกว่า Instrument Track ใน EP นี้เลยนะครับไปครับเสียเวลาไปลุย
1: สวัสดีครับแล้วก็เจอกันใน EP ที่2นะครับก็จะไปอย่างรวดเร็วนะครับใครที่ดู EP แรกมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังมีบางอย่างที่เอ๊ะเหมือนยังไม่ได้บอกเอ๊ะเหมือนยังไม่ได้เจาะลึกลงไปเนี่ยพยายามจะบอกอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วในทุกๆ EP เนี่ยจะมีการเซตติ้งอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะครับเผอิญว่าอยากจะให้วิดีโอเนี่ยมันกระชับและสั้นอาจจะต้องดูทุก EP นะฮะห้ามข้ามทีเดียวโอเค EP นี้เนี่ย EP ที่2เราจะไปดูเรื่องแทร็กต่างๆการเพิ่มแทร็กต่างๆอย่าลืมนะครับวิดีโอสอนทุกๆ EP ครั้งนี้เนี่ยเราทำเพื่อใน Cubase นะครับอย่างที่เราคุยกันนะครับช่วงนี้เราอยู่ที่ Cubase version 13แล้วแน่นอนนะครับ13แล้วแน่ๆนะครับโอเคคราวนี้เราไปดูกันนะครับว่าแทร็กต่างๆหน้าตามันเป็นอย่างไรเอแอดแทร็กตรงไหนได้บ้างนะครับไปดูกันครับโอเคเรามาดูนะครับการที่จะแอดแทร็กลงไปเนี่ยพื้นที่จะอยู่ทางด้านฝั่งนี้นะครับมันจะมีเครื่องหมายบวกอยู่ตรงนี้นะฮะเครื่องหมายบวกอยู่ตรงนี้นะครับนี่เครื่องหมายบวกกดแล้วก็สามารถแอดแทร็กได้แบบนี้นะครับแอดแทร็กได้แบบนี้เครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็แอดแทร็กแบบนี้นะครับก็จะมีทั้ง audio instrument sampler midi นะครับเราไปดูก่อนว่าแทร็กอื่นๆล่ะแทร็กที่เป็นฟังก์ชันการทำงานล่ะมีหรือเปล่านะครับก็มีเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือกดเครื่องหมายบวกเป็นอย่างนี้นะฮะคลิกขวาที่พื้นที่นี้ครับคลิกขวาครับ right click นะครับปึ๊กก็จะมี add track add instrument track นะครับ add midi track add sample track แล้วก็มี effect trackกรุ๊ปแทร็ก VCA แทร็กนะครับตรงนี้เนี่ย

3ตัวนี้จะไปเกี่ยวข้องกับมิกเซอร์ด้วยนะครับไปเกี่ยวข้องกับมิกเซอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันโฟลเดอร์แทร็กนะครับมาร์เกอร์แทร็กรูสแทร็กนะครับอาร์เรนแทร็กคอร์ดแทร็กซิกเนเจอร์เทมโปแทร็กทรานสโพสแทร็กแล้วก็วิดีโอแทร็กนะครับเยอะมากเลยทีเดียวกับแทร็กต่างๆในโปรแกรม Cubase นะครับเราไปดูง่ายๆก่อนเช่น Tempo Track ครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้Tempo Track สามารถที่จะเปลี่ยน Tempo เขียนเปลี่ยน Tempo ได้เลยนั่นเองนะครับอันนี้120แล้วเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะฮะพอบาร์ที่3เปลี่ยนเป็นสัก80ก็ได้นะครับเราสามารถทำได้เลยโอเคเดี๋ยวลองดูนะโอเคนะครับลองดูนะครับจาก120นะครับเปลี่ยนเป็น80นี่ดูนะฮะคอยดูนะครับเปลี่ยนไม่พอนะครับ Tempo Track เนี่ยเรายังมีSignature Track ด้วยนะครับ Signature Track เนี่ยก็จะบอกถึงการนับนะครับดนตรีเป็นบาร์แบบ4 4 6 8นะครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำเพลงเนี่ยเพลงนี้จะมีจังหวะแบบ4 4 3 4 6 8 11 8 7 8ก็ว่ากันไปเป็นการนับห้องดนตรีนั่นเองนะครับเราก็สามารถเขียนได้เช่นเริ่มต้นด้วย4 4นะครับเสร็จปั๊บผมเอาดินสอมาเขียนใหม่ตรงบาร์ที่3ตรงนี้นะครับเป็นให้นับเป็น68แทนนะครับตรงนี้นะครับสามารถใส่สีได้ด้วยนะฮะเมื่อเราเปลี่ยนเป็น68ให้เป็นสีส้มลองดูนะครับลองดูตรงนี้นะฮะไปครับ44แล้วเปลี่ยนเป็น68ครับอันนี้คือ Tempo Track และ Signature Track เราสามารถทำ Marker Track ก็ได้นะครับนี่ Marker Trackไว้นะครับเราสามารถเอาไว้ข้างบนย้ายไปแล้วเราเขียนเลยว่าตรงนี้อันที่1เป็น intro นะครับเข้าตรงนี้เป็นคำว่า show start ก็ได้นะครับให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับโอเค intro ขึ้นมาตรงหมายเลข1นะครับแล้วก็เขียนขึ้นมาใหม่อีก1อันเป็นดินสอนะครับเขียนที่บาร์ที่3แล้วเขียนว่าโชว์สตาร์ทแบบนี้นะฮะต้องโชว์สตาร์ทใส่สีแดงหน่อยเพื่อจะได้รู้ว่าเริ่มจริงๆเห็นไหมครับเราก็สามารถที่จะตั้งค่าต่างๆได้นะครับนี่ยังไม่ได้เริ่มต้นอัดเสียงหรือทำงานเพลงเลยนะครับเรามีแทร็กต่างๆมากมายทีเดียวอันนี้ที่จำเป็นนะครับมีทั้งมาร์กเกอร์นะครับเทมโปนะครับแล้วก็ซิกเนเจอร์อันนี้คือเท่าที่จำเป็นเลยนะครับว่าจะเริ่มทำต้นทำงานแต่คราวนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปครับแต่ละเวอร์ชันของ Cubase เนี่ยจะมีเวอร์ชัน Element นะครับเวอร์ชัน Artist เวอร์ชัน Pro ฟังก์ชันต่างๆเหล่านี้แทร็กต่างๆเหล่านี้อาจจะมีไม่ครบทุกฟังก์ชันนะครับต้องตามดูในคู่มือของ Cubase สักหน่อยนึงว่าเวอร์ชันใดมีอะไรให้ใช้บ้างนะครับโอเคผมอนุญาตลบตรงนี้ทิ้งไปนะครับคราวนี้เราไปดูแทร็กอื่นๆเช่น Folder Trackเราสร้างโฟลเดอร์แทร็กนะครับมีอยู่ตรงนี้โฟลเดอร์แทร็กคืออะไรโฟลเดอร์แทร็กก็คือจัดหมวดหมู่ของแทร็กต่างๆนะครับจัดเรียงไว้อย่างเช่นการมิกเสียงกลองอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยสำคัญมากกับโฟลเดอร์แทร็กลองโฟลเดอร์แทร็กแล้วเขียนว่าเป็นดรัมนะครับไว้อย่างนี้สมมุตินะฮะแล้วผมก็สร้างแทร็กขึ้นมานะครับเป็นโมโนสัก8แทร็กปึ๊บเห็นไหมฮะ8แทร็กนี้ผมจับโยนเลยครับ1 2 3จับโยนเป็นลูกศรสีเขียวแบบนี้ปั๊บพลึบมันก็จะทั้งหมดทั้ง8แทร็กนี้จะอยู่ในโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่าดรัมนะครับโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่าดรัมอยู่ตรงนะครับพอกด expand มาปั๊บขยายก็จะเห็นเลยทันทีอันนี้ก็คือโฟลเดอร์แทร็กนั่นเองนะครับโฟลเดอร์แทร็กอันนี้ก็เป็นอีกแทร็กนึงนะครับหรือว่าเป็นอีกแบบแทร็กสำคัญเหมือนกันในการที่จะทำงานกับมันนะครับเราสามารถที่จะmove ทิ้งได้เลยนะครับจะทำอย่างไร move ไป delete อะไรได้หมดนะครับสามารถทำได้ตามปกติเลยครับไม่มีปัญหาใดๆเลยเราลองไป remove กัน remove selected tag เห็นไหมครับ remove เราสามารถ remove ได้หมดเลยนะครับอย่างนี้ทำงานง่ายมากนะครับและนี้ก็คือ track ต่างๆที่พอสำคัญในการทำงานนะครับ

โอเคต่อไปครับเรามี instrument track instrument track คืออะไรสามารถที่จะสร้างเครื่องดนตรีได้นะครับลองดูนะครับ instrument track add ตรงนี้ก็ได้นะครับคลิกขวา addแล้วเขาก็จะมีให้เลือกว่าเราจะเลือกเป็นปลั๊กอินเรียนแบบเสียงเครื่องดนตรีใดที่เรามีอยู่ในเครื่องของเราเราก็เปิดใช้หรือจะกดที่เครื่องหมายบวกตรงนี้ก็ได้หรือทางฝั่งนี้ก็ได้นะครับทางฝั่งขวามือเดี๋ยวผมเอาตัวผมเองหลบไปก่อนนะครับทางฝั่งขวามือของเราก็สามารถที่จะแอดแทร็กได้เช่นเดียวกันอยู่ตรงนี้ครับนี่ VST เลือกแลกออกมาเห็นไหมฮะก็สามารถที่จะเลือกได้เช่นเดียวกันคราวนี้มันมีความแตกต่างสำคัญอยู่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยใช้งานเลยเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงเหมือนกันนะครับโอเคเราไปดูกันว่าไอ้ instrument track กับ midi track เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับผมจะไปอย่างรวดเร็วนิดนึงวิดีโอจะได้ไม่ยาวจนเกินไปนะฮะโอเคเราไปดู add instrument track อันนี้ผมลองเลือกเป็นเสียงกลองของ Steinberg นะครับออกมาผมก็จะได้แล้วเป็นแทร็กเสียงกลองผมก็เปลี่ยนชื่อนะครับเป็นดรัมนะครับตั้งเทมโปใหม่สักหน่อยเอาสัก80พอตรงนี้นะครับเป็นทริปอีกทริปนึงนะครับเปลี่ยนเทมโปตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคโหลดเสียงกลองขึ้นมากด Edit Instrument นะครับโหลดเสียงกลองขึ้นมาใช้สัก1เสียงนะครับปึ๊บโอเคลากเป็นแพทเทิร์นก็ได้นะครับอันนี้ก็จะแอบมีฟังก์ชันต่างๆให้พวกเราได้เห็นด้วยนะครับว่าทำงานยังไงเห็นไหมฮะเราโหลดเสียงกลองมาปั๊บนี่ผมจับตรงนี้โยนเข้าไปเลยผมได้แล้วเรียบร้อยนะครับง่ายเลยแต่เห็นไหมฮะเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะเหมือนมีเทมโปเปลี่ยนๆนี่ไงครับเทมโปมันถูกเปลี่ยนอยู่ปึ๊บเทมโปแทร็กแปดสิบตรงฮะโอเคอันนี้ก็คือกลองคราวนี้เราลองมาดูหน้ามิกเซอร์ของเขากันครับหน้ามิกเซอร์กด F3 นะครับหน้ามิกเซอร์กด F3 ซึ่งจะเป็นความรู้ EP ต่อไปด้วยนะครับหน้ากด F3 ขึ้นมาครับหน้าตาของ F3 ก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะว่ามันจะมี input ที่ผมใช้พูดไมค์อยู่นะครับแล้วก็เสียงกลองอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็นี่คือ output นะครับเห็นไหมฮะแต่มันจะไม่มีแทร็ก MIDI ให้เราเพราะเราสร้างเป็น instrument track นะครับเราสร้างเป็น instrument track มันจึงไม่มีแทร็ก MIDI ให้เรากดเป็น lower zone อย่างนี้ก็ได้ครับสำหรับคนที่มีจอคอมพิวเตอร์แค่จอเดียวเนาะจอคอมพิวเตอร์แค่จอเดียวเดี๋ยวผมหุบตัวเองเป็นเล็กลงอีกนิดนึงนะครับทุกคนจะได้เห็นชัดๆใครที่มีจอคอมพิวเตอร์แบบจอเดียวสามารถกดแบบนี้ได้เลยครับกดตรงนี้ฮะปึ๊บแม่ก็จะมีหน้ามิกเซอร์ขึ้นมาตรงนี้นะครับสามารถปรับได้ก็จะเห็นว่ามันมีอยู่ตรงนี้โอเคผม instrument track อีกแทร็กนึงนะครับเป็นเสียงปลั๊กอินที่เรียนแบบเสียงเครื่องดนตรีเหมือนกันชื่อว่า Hylion Sonic นะครับก็เป็นของ Steinberg หรือ Cubase เองเช่นเดียวกันนะครับผมก็ถ้างั้นขอเสียงเปียโนมาสักอันนึงแล้วกันนะโอเคใส่มานะครับลองเขียนดูนะครับมีเสียงกลองแล้วก็เขียน MIDI เอาดินสอเขียน MIDI อึ๊บเขียนคอร์ดสัก1คอร์ดให้ทุกคนได้เห็นนะครับโอเค

ก็เป็นโอเคนะครับลองดูอันนี้เราสอนกันเห็นกันชัดๆเลยนะครับแล้วก็นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นนะฮะว่าเรามีกลองแล้วก็มีเสียงของอิเล็กทริกเปียโนอยู่ตรงนี้นะครับเขียนว่า E เปียโนไว้สักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็จะสามารถดังเบาตรงนี้ได้ครับก็เบากลองแต่คราวนี้เนี่ยมันไม่มีแทร็ก MIDI คราวนี้เราจะแล้ว MIDI มันอยู่ตรงไหนอ่ะมันกลายเป็น instrument track ไปเลยอ่ะแล้วเราอันไหนกันแน่ที่เป็น MIDI track อันนี้มันเป็นข้อแตกต่างสม

มุติว่านะครับเราไปดูความสัมพันธ์กันนะครับของแทร็กนี้ขอพูดเรื่องนี้ยาวนิดนึงนะครับก็จะเห็นได้ว่าทางฝั่งขวามือเนี่ยครับเราเริ่มเห็นแล้วนะครับว่ามันมีแทร็กกองและมันมีอีเปียโนอยู่ขึ้นเป็นอินสตรูเมนต์แทร็กอยู่นะครับคราวนี้ลองลบสิผมลบทิ้งนะครับคลิกขวารีมูฟปึ๊บแทร็กมันหายไปเลยครับมันไม่อยู่แล้วก็แสดงว่าลบปั๊บก็ลบเลยนะครับเป็นอย่างนั้นโอเคคราวนี้ลองมาดูกันว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยสร้างอีกแบบนึงนะครับสร้างยังไง

โอเคลองดูนะครับสร้างอีกแบบหนึ่งคือสร้างเป็น MIDI track วิธีการสร้างแบบนี้ก็คือผมจะสร้างแบบ rack ขึ้นมาก่อนนะครับทางขวามือที่ VSTi ตรงนี้นะครับผมจะสร้าง rack instrument เลือกเป็นกลองเห็นไหมฮะเลือกเป็นกลองมานะครับแล้วเขาก็จะถามตรงนี้เลยครับว่าเราจะสร้าง MIDI track เพื่อมาใช้งานกับ rack ตัวนี้หรือไม่นะครับก็กด create แล้วผมก็โหลดเหมือนเดิมนะครับปกติเลยจับโยนไปเหมือนเดิมปกตินะครับเห็นไหมเรามี track MIDI อยู่ตรงนี้นะครับจับกรุ๊ป1โยนลงไปปึ๊บเห็นไหมครับที่เดิมทุกอย่างคราวนี้เนี่ยเห็นไหมครับความแตกต่างเราจะเห็นว่าเรามี MIDI track ตรงนี้และเรามี output ของตัวกลองอยู่ตรงนี้เลยครับอยู่ตรงนี้เห็นไหมดังเบาและข้อมูล MIDI อยู่ทางนี้การสร้างแบบนี้นะครับก็จะปลอดภัยกว่าในการจัดการเรื่องของการมิกซ์ต่อไปเรื่องของ data ของ MIDI ของเราอยู่ครบไม่ตกหล่นแน่ๆนะครับสร้างแบบเป็น rack instrument แล้วมี MIDI ไปควบคุมดีกว่าแต่ถ้าอยากรวดเร็วในเพลงมี track ไม่มากนะครับก็สร้างเป็น instrument track ไปเลยก็ไม่ผิดนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับในเรื่องของ track MIDI ยาวนิดนึงนะครับต่อไปดู trackAudio track กันครับแวบและแล้วก็มีกีตาร์มาอยู่เรามาว่ากันต่อครับเรื่อง Audio track คราวนี้เนี่ย Audio track มันสัมพันธ์กันยังไงครับจำ EP แรกได้ใช่ไหมครับเรากด F4 ขึ้นมาเนี่ยเราจะเจอกับหน้าตั้งค่าต่างๆนะครับของ input audio input คราวนี้เนี่ยต้องไปดูก่อนครับเราต่อกับ audio interface แบบใดไว้นะครับเอาไปดูกันสักหน่อยนะครับวันนี้ของผมเนี่ยตั้งค่าต่างๆเนี่ยจะต้องสัมพันธ์กับ audio interface ที่ผมเสียบไว้นั่นเองไปดู audio interface ของผมกันครับaudio interface ของผมคือตัวนี้นะครับ channel ที่1เนี่ยผมเสียบเป็นกีตาร์ไว้นะครับ channel ที่2เสียบเป็นไมโครโฟนไว้นั่นเองนะครับคราวนี้เนี่ยเราจะมาจัดการเรื่องของแทร็กใช่ไหมครับว่าแทร็กมันควรจะเป็นอย่างไรลองดูครับที่หน้า F4 ของผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัดลองบันทึกเสียงเล่นๆเนี่ยผมก็จะต้องทำการ input นะครับขึ้นมาเห็นไหมฮะ input ที่1 input ที่2ของผมแต่เราจะเห็นได้ชัดเจนมากเพราะว่า input เนี่ยมันจะมีแค่ input 1 2 3 4เท่านั้น input 1 2 3 4เท่านั้นเพราะอะไรครับเพราะว่า sound card ตัวนี้ที่ผมใช้งานเนี่ยมันมี input 1 input 2นะครับ input 1 input 2และ input 3 4ทางด้านหลังแค่นั้นเองนะครับมีแค่4 input เพราะฉะนั้นระบบของCubase ก็จะเห็นว่าเรามี input แค่4 input เท่านั้นนะครับเพราะเราต่อ audio interface ตัวนี้ไว้เพราะฉะนั้นผมจะบันทึกเสียงได้พร้อมกันบน audio interface ตัวนี้ก็4 channel แต่วันนี้เดี๋ยวผมจะ add audio track แล้วอัดเสียงให้ดูสัก2 channel คลิกขวามา add 2 channel นะครับอึ๊บแล้วก็1เป็น GT นะครับ2เป็นVox นะครับGT ผมก็ต้องไปดูที่ F4 นะครับ GT เสียบที่ channel ที่1นะครับแล้วก็ไมค์เสียบที่ channel ที่2นะครับกีตาร์1นะครับแล้วก็ไมค์2นะครับโอเคคราวนี้เราก็ต้องตั้งค่าให้ตรงนะครับตั้งค่าให้ตรง1เป็นกีตาร์2เป็นร้องเห็นไหมฮะเราสามารถเปลี่ยนดีไวซ์พอร์ตตรงนี้ได้เนื้อเห็นไหมขนาดเสียงผมที่เอาไว้สอนเนี่ยยังหายไปเลยเพราะว่าไมค์เสียบที่ channel ที่2นะครับคราวนี้ได้กีตาร์มาแล้วนะครับแล้วก็ได้ร้องมาแล้วเราก็ไปตั้งนะครับที่กีตาร์เราก็ต้องไปดูที่ input ที่1นะครับแล้วที่ร้องนะครับกดที่ตัว E ตัวนี้นะครับปึ๊บเราก็ต้องเลื่อนเป็น input ที่2นะครับกด F4 ขึ้นมาดูอีกทีหนึ่งนะฮะเห็นไหมฮะเพราะว่ากีตาร์เสียบที่ input 1ไมค์เสียบที่

input 2เพราะฉะนั้นกีตาร์ก็จะต้องเป็น input 1นะครับแล้วก็ vox หรือร้องเนี่ยก็เป็น input 2กดทำการกด record เตรียมไว้นะครับแล้วก็ไปฟังกันมาลองดู

0: นั่นไงเห็นไหมครับก็สามารถอัดออดิโอแทร็กเนี่ยนะครับแยกได้เลยนะครับว่าจะเป็นเสียงกีตาร์1แทร็กเสียงร้อง1แทร็กถ้าใครที่มีออดิโออินเทอร์เฟซหรือซาวการ์ดเนี่ยมีจำนวนอินพุตและเอาท์พุตมากกว่านี้ก็อัดแบบพร้อมกันได้หลายๆชาแนลมากกว่านี้นั่นเองนะครับนี่ก็คือแทร็กต่างๆของ Cubase ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าแต่ละ EP เนี่ยมีทริคต่างๆมีทริปต่างๆซ่อนอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับก็อยากจะให้ทุกคนดูกันให้ครบทุก EP ไปเจอกันใน EP ที่3ครับ
1: เห็นไหมครับนั่นคือทั้งหมดใน EP ที่2ครับไม่ยากเย็นครับไม่ว่าจะเป็นการ add track audio track midi track instrument track เราเริ่มที่จะบันทึกเสียงลงไปในโปรแกรม Cubase ได้แล้วเพราะเรารู้จักแล้วใช่ไหมครับว่า track ต่างๆมีอะไรบ้างครับแล้วก็สามารถสร้างเสียงเครื่องดนตรีเบื้องต้นได้แล้วเริ่มสนุกแล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปต่อกัน EP ที่3ครับมันแน่นอน

เพื่อนๆหลายคนคงจะใช้ Google Drive ในการจัดเก็บไฟล์งานใช่ไหมล่ะครับแต่รู้หรือเปล่าว่าจริงๆแล้ว Google Drive มีคีย์ลัดรวมถึงฟีเจอร์เด็ดๆอีกมากมายเลยนะครับที่จะช่วยให้การทำงานสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการจัดระเบียบไฟล์งานให้เรียบร้อยอีกด้วยครับสำหรับอย่างแรกการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ครับผมโดยปกติแล้วเราจะเลือกที่ New ตามด้วยโฟลเดอร์ครับหรือคลิกขวาที่พื้นที่ว่างแล้วตามด้วยโฟลเดอร์แต่เราสามารถใช้คีย์ลัดด้วยการกด Shift ตามด้วย F หรือกดปุ่ม C แทนการกดปุ่ม New ครับแล้วเลือกเมนูที่ต้องการเสร็จแล้วกด Enter ได้เลยครับการเปลี่ยนสีโฟลเดอร์ให้เราคลิกขวาแล้วกด Change Color ครับการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์โดยปกติเราจะใช้วิธีการคลิกขวาที่โฟลเดอร์แล้วกด Rename เราสามารถใช้คีย์ลัดได้โดยคลิกที่โฟลเดอร์ตามด้วยปุ่ม N คีย์ลัดในการสร้างเอกสารใหม่สามารถทำได้โดยกด Shift ตามด้วย T จะเป็นการสร้าง Google Doc ใหม่กด Shift ตามด้วย P เป็นการสร้าง Google Slides กด Shift ตามด้วย Sเป็นการสร้าง Google Sheets กด Shift ตามด้วย O เป็นการสร้างฟอร์มและกด Shift ตามด้วย D เป็นการสร้าง Google Drawing ครับเมื่อเราทำงานบนเอกสารต่างๆที่เราสร้างใหม่จะปรากฏ Save to Drive ที่ด้านบนซ้ายก็แสดงว่าเอกสารได้มีการเซฟไว้ที่ Google Drive ในโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้แล้วครับและถัดไปครับคีย์ลัดในการจัดการไฟล์ใน Google Drive สามารถทำได้โดยการอัพโหลดไฟล์กดคีย์ลัด Shift ตามด้วย U แล้วเลือกไฟล์ที่ต้องการอัพโหลดการอัพโหลดไฟล์ทั้งโฟลเดอร์กดคีย์ลัด Shift ตามด้วย I แล้วเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการอัพโหลดการแชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์คลิกที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์ตามด้วยจุดแล้วเลือก Copy Link หรือส่งอีเมลให้เพื่อนครับการติดดาวให้กับไฟล์ที่สำคัญคลิกที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์กด S ครับไฟล์ที่เราติดดาวอยู่ก็จะไปปรากฏในแท็บ Star ครับถ้าหากต้องการเอาดาวออกให้กด S อีกทีครับการย้ายไฟล์ไปที่โฟลเดอร์อื่นคลิกที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์กด Z ครับเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการย้ายกด Move ไฟล์ที่เราเลือกไว้ก็ย้ายไปที่โฟลเดอร์ปลายทางแล้วครับการลบไฟล์หรือโฟลเดอร์ให้คลิกที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์

ด delete สำหรับ Windows นะครับหรือกดฟังก์ชันตามด้วย delete สำหรับ Mac ครับการจัดเรียงเมนูจาก list ให้เป็นกริดให้กดปุ่ม V ครับการจัดเรียงมุมมองความหนาให้กดปุ่ม Q 2ครั้งครับถัดไปครับคือการใช้เทคโนโลยี OCR ใน Google Drive OCR หรือ Optical Character Recognition คือตัวช่วยในการแปลงไฟล์จากไฟล์ PDF ไฟล์รูปภาพให้เป็นตัวอักษรหรือข้อความนั่นเองครับวิธีการก็คือให้เราอัปโหลดไฟล์รูปภาพที่ต้องการแปลงเป็นข้อความไปที่ Google Drive คลิกขวาที่ไฟล์รูปภาพเลือกเปิดด้วย Google Docs รอประมวลผลโดย Google Driveจะสร้างไฟล์อีกไฟล์หนึ่งขึ้นมาที่เป็น Google Docs ให้เราคัดลอกข้อความด้านล่างไปใช้งานซึ่งข้อความที่ได้ออกมานั้นอาจจะไม่สมบูรณ์ในส่วนของภาษาไทยแต่ช่วยลดเวลาในการพิมพ์เอกสารได้อย่างมากเลยครับก่อนจากกันครับผมก็มีคำศัพท์ ICT มานำเสนอซึ่งวันนี้เราได้มีการพูดถึงการจัดเก็บไฟล์งานผ่านบริการของ Google Drive ผมก็เลยอยากจะเสนอคำนี้ครับ Cloud Storageหรือการจัดเก็บไฟล์ไว้บนเซิร์ฟเวอร์ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าถึงไฟล์ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตครับโดยผู้ให้บริการ Cloud Storage จะเป็นผู้จัดการทั้งบำรุงและรักษาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของการจัดเก็บไฟล์ครับทำให้ผู้ใช้บริการสามารถลดต้นทุนส่วนนี้ได้ด้วยครับซึ่งข้อดีของ Cloud Storage ก็คือผู้ใช้สามารถเข้าถึงไฟล์ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผู้ใช้สามารถเพิ่มหรือขยายพื้นที่ในการจัดเก็บไฟล์ผู้ใช้สามารถตั้งค่าความปลอดภัยในการเข้าถึงไฟล์และที่สำคัญเราสามารถแบ่งปันไฟล์ให้เพื่อนๆ เข้ามาร่วมทำงานด้วยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ด้วยครับ Cloud Storage มีทั้งรูปแบบฟรีและจ่ายเงินเพื่อใช้บริการเช่นการเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บและเราสามารถสร้าง Cloud Storage เองได้เพียงซื้ออุปกรณ์ที่รองรับมาเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตที่บ้านเพียงเท่านี้เราก็จัดเก็บไฟล์ข้อมูลได้ทันทีเลยครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้งตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีนะครับน้องๆวันนี้การคิดแบบวิทยาศาสตร์จะโคจรมาพบกับสัตว์ตัวใหญ่ใจดีเหล่านี้ครับช้างไทยช้างมีความสามารถในการรับฟังเป็นอย่างดีเลยนะครับมีใบหูที่ใหญ่นะครับมีงวงเอาไว้ดูดน้ำแล้วก็หยิบจับสิ่งของนะครับได้ดีไม่แพ้มือของมนุษย์เลยทีเดียวอันนี้เป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับช้างเท่านั้นนะครับวันนี้พี่ต้อมจะพาน้องๆมาทำความรู้จักกับช้างมากยิ่งขึ้นครับช้างมีช่องเพดานปากที่ใหญ่นะครับประกอบกับเขามีงวงเขาจึงสามารถทำได้หลากหลายเสียงมากเลยครับอย่างเช่นเสียงแปลนที่คล้ายๆเสียงแตรที่พี่ต๊อบบีบนี้นะครับก็เป็นการทักทายกันเบื้องต้นเท่านั้นเองครับแต่สมมุติว่าถ้าเขาทำเสียงศูนย์แปลนขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็แสดงว่าเขากำลังตกใจนะครับผมและนี่ก็เป็นพฤติกรรมในการร้องของเขาเบื้องต้นนั่นเองยังมีอย่างอื่นอีกมากมายครับอย่างเช่นเรื่องของการนอนน้องๆสงสัยไหมครับว่าช้างเขานอนยังไงเนื่องจากช้างนะครับเขาเป็นสัตว์ที่มีขาที่แข็งแรงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขานอนนะครับเขาจะยืนนอนโดยใช้งวงของเขานะครับไปพิงไว้กับเสาหรือว่าต้นไม้หรือว่าสิ่งที่มันแข็งๆนั่นเองครับลองดูอย่างตัวนี้ใกล้ละใกล้หลับแล้วเนี่ยเบาๆนะน้องๆ

ส่วนอาหารที่ช้างชอบกินนะครับก็มีทั้งผลไม้เปลือกไม้ต้นไม้และก็ต้นไม้ที่เป็นพุ่มอย่างพุ่มของสับปะรดอย่างนี้นะครับก็ชอบไม่แพ้กับพวกกล้วยหรือว่ามะละกอเลยทีเดียว

ดูจากภาพตัวอย่างนะครับก็รู้ได้เลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับภารกิจเราในวันนี้แล้ววันนี้ครับน้องๆช่างคิดที่อาสามาพิชิตภารกิจในรายการคิดวิทย์นะครับที่เกี่ยวข้องกับช้างตัวใหญ่เขาก็พร้อมกันอยู่แล้วขอเชิญพบกับน้องๆทีมคิดไอสตาร์

0: ยินดีต้อนรับน้องๆ นะครับเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับเมื่อสักครู่พี่ต๊อบเห็นไปทำความรู้จักกับช้างกันมาแล้วบ้างใช่ไหม
1: ครับ
0: ไปคลุกคลีไปเห็นไปฉีดน้ำบ้างไปให้อาหารบ้างใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ถามเลยดีกว่าคิดว่าวันนี้เนี่ยจะเจอภารกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับช้างน้องเอฟ
1: เก็บขี้ช้างครับ
0: เก็บขี้ช้างโอ้โหหอมแค่พูดก็ได้กลิ่นแล้วอ่ะน้องก้อง
2: เก็บขี้ช้างครับ
0: เหมือนกันเลยเหรอ
1: ครับ
0: ไม่คิดว่าเป็นอย่างอื่นเลยครับคิดว่าวันนี้เนี่ยพี่ต้อง
1: ขี่ช้าง
0: ขี่ช้างอันนี้ตกลงขี่ช้างหรือขี้ช้าง
1: ขี่ช้างดีกว่า
0: ขี่ช้างก้องขี่ช้างเหมือนกันอ้าว
3: อาบน้ำช้าง
0: อ่ะอาบน้ำช้างเยอะนะไม่ใช่น้อยๆแล้วช้างเยอะมากเลยนะอ้าวน้องแพร
4: ขี่ช้างค่ะ
0: ขี่ช้างเอาตั๊กแตนมาด้วยเปล่า
4: ดับตั๊กแตน
0: อ่ะน้องนัง
4: ให้อาหารช้างค
0: ่
4: ะ
0: ให้อาหารช้างนะครับดูจากน้องๆเนี่ยภารกิจเนี่ยมีมากมายหลายอย่างเลยนะทั้งขี่ช้างทั้งเก็บอุจจาระหรือขี้ของช้างนะครับหรือว่าให้อาหารของช้างก็แล้วแต่มันเป็นภารกิจที่หนักหน่วงมากเลยนะเพราะช้างเนี่ยมันตัวใหญ่คิดว่าวันนี้จะพิชิตภารกิจได้หรือไม่ได้ครับ
5: ได้ครับ
0: เสียงชัดอย่างนี้ดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าภารกิจจะใหญ่หรือเล็กนะครับพี่ต๊อบเชื่อว่าถ้าน้องๆมีกำลังใจที่ดีเนี่ยน้องๆก็สามารถพิชิตได้อย่างแน่นอนพี่ต๊อบเป็นกำลังใจให้นะแต่ก่อนอื่นตอนนี้ครับเราไปฟังกันก่อนว่าภารกิจของเราในวันนี้คืออะไรเชิญ
6: ช้างเป็นสัตว์ที่กินตลอดเวลาพวกมันกินอาหารมากกว่า16ชั่วโมงต่อวันไม่น่าแปลกเลยที่ปางช้างขนาดใหญ่ซึ่งมีช้างเลี้ยงอยู่หลายสิบเชือกแบบนี้จะมีมูลช้างจำนวนมหาศาลภารกิจคิดวิทย์ในวันนี้จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมูลช้างธรรมดาให้กลายมาเป็นกระดาษจากมูลช้างที่สวยงามและสามารถใช้งานได้จริงแบบนี้น้องๆต้องให้อาหารและคัดเลือกมูลช้างที่เหมาะสมสำหรับนำมาทำเป็นกระดาษจากมูลช้างตามขั้นตอนมาตรฐานที่ถูกสุขลักษณะโดยผ่านขั้นตอนการฆ่าเชื้อก่อนที่จะนำมาผลิตเป็นกระดาษที่มีคุณภาพและใช้งานได้จริง
0: และนี่นะครับก็คือวิธีการทำกระดาษมูลจากมูลช้างนะครับที่พี่ต๊อบได้เตรียมไว้ให้กับน้องๆนะครับถามน้องๆก่อนได้รับภารกิจที่เกี่ยวข้องกับมูลช้างแบบนี้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างอ่ะ
1: ตื่นเต้นครับ
0: ตื่นเต้นก้อง
2: ใจครับ
0: ภูมิอธิบายหน่อยภูมิใจไง
2: เราได้ออกทีวีแล้วเราได้สัมผัสอะไรที่มันขยักขยั่ง
0: นี่คือครั้งแรกใช่ไหมโอเคเดี๋ยวดูกันนะครับอ่ะน้องฟลุ๊ก
7: เหม็นนะ
0: เหม็นโอเคน้องแพร
8: อยากทำค่ะ
0: อยากทำใช่ไหมน้องนัทครับ
8: ไม่กล้าจับ
0: แต่ไม่ต้องห่วงครับยังไงวันนี้น้องๆจะได้จับกันทุกคนแน่นอนนะครับต้องบอกน้องๆไว้ก่อนนะครับว่าน้องๆเนี่ยนอกจากที่จะทำกระดาษมูลช้างออกมาแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือห้ามลืมเลยคือการเลือกมูลของช้างที่มีความเหมาะสมนะครับและก็การฆ่าเชื้อให้สะอาดอันนี้ที่สำคัญมากเลยเพราะฉะนั้นถามน้องๆก่อนพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยัง
5: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดวิทย์กันได้เลยไปเลย

0: อาหารให้ช้างเอาไปคนละอย่างปะเดี๋ยวใครเอาข้าวโพดอ่ะนัด
1: นัด
0: อ่ะใครเอาเอฟเอามะละกออ่ะ
1: แล้ว
0: กล้วย
1: ให้น้อง
0: อ่ะแพ้กล้วยก้อนแบวนู้นแล้วข้อหนึ่งเสร็จแล้ว
2: ให้
0: ล้างทำความสะอาดใส่ถุงมือแล้วแหวกหาไปแบบ
1: ช่วยเอาถุงมือจุ่มน้ำแล้วก็เอาไอเนี้ยออกยา
0: พวกยาอะไรออกแล้วข้อ3
3: หาวิธีให้
0: เยื่อกระดาษมูลช้าง
1: เปื่อยยุ่ย
0: ยิ่ง

0: ได้ไหม
1: เออน้ำมันก็จะ
0: มันจะเล็กมันจะเล็กไปไหม
2: เล็ก
3: ใส
2: ่
3: น
2: ิ
3: ดเด
2: ีย
3: ว
2: ใส่น
3: ิ
2: ดเดียว
0: ใส่นิดเดียวเออใส่นิดเดียวแล้วก็คุกคุกคุกเออคุยมาแล้วกัน
2: ล่อนใส่ก็
0: นี่นี่ไงตะแกรงตะแกรงอยู่นี่แล้วก็ล่อนใส่ตรงนี
3: ้ล่อนล่อนใส่ถัง
2: ตากแดด
0: ตากแดดแถวนี้ก็ได้ร้อนร้อนอ่ะ
3: ร้อนเลย
0: ข้อที่หนึ่งอะเราให้อาหารช้างและเลือกให้เหมาะสมข้อที่สองล้างมูลช้างให้สะอาดนะส่วนข้อที่สามทำให้มูลช้างเปื่อยยุ่ยและข้อที่สี่นำไปล่อนในตะแกรงและไปตากแดดนี่มันน่าจะเละสองเนี่ยน่าจะเละ
3: เฮ้ยอันนี้น่าจะแข็ง
0: ข้าวข้าวโพดมีตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป็นกากใหญ
3: ่
0: แล้วตรงนู้นอ่ะ
3: ตรงนั้นก็น่าจะเป็นแข้งนะ
0: เออลองลองดู
4: ส่วนประกอบสำคัญของกระดาษมูลช้างก็คือมูลช้างนั่นแหละครับแต่ก่อนจะเข้าไปเก็บมูลช้างน้องๆก็ทำความคุ้นเคยที่ช้างตัวใหญ่ด้วยการให้อาหารกันซะก่อนแล้วค่อยเริ่มปฏิบัติการเก็บมูลช้าง
3: วิ่งกินนมด้วย
0: จะตักเออเออแล้วโหดพวกมันงูนะ
2: อันนี้อย่าพึ่งอย่าเทสอย่าพึ่งอย่าพึ่งอันนี้อย่าพึ่งนะ
0: ไม่โหอะไรอ่ะเราตักแล้วว่ะ
2: พึ่งนะอันนี้เราทำ
0: มาเอฟสนุกแบบอีอีอ่ะมันต้องไปตักมูช้างแล้วมันจะเลอะมืออ่ะตัวนั้นอ่ะที่ชูงวง
5: กล้วยตรงไหนเหรอ
2: กล้วย
0: ตัวนั้นอ่ะ
5: กิน
0: มันกินทั้งสองตัวเดี๋ยวพวกแกไปตักไอ้นี่ละโอ้โห
5: ขั้นตอนที่สองอะไรขั้นตอน
0: ล้าง
5: นี้ที่เราตักมาคือหญ้านะ
2: ทำความสะอาดทำความสะอาด
0: ไอ้น้ำหน่อยนึงอ่ะแล้วก็เอาหญ้าออกจะแบ่งเป็นสองกลุ่มค่ะกลุ่มหนึ่งไปตักมูลช้างมาแล้วอีกกลุ่มหนึ่งล้างมูลช้าง
4: ตอนเก็บมูลช้างน้องๆสามารถใช้อุปกรณ์ได้แต่เมื่อมาถึงขั้นตอนการล้างที่ต้องสัมผัสมูลช้างแบบเต็มๆน้องๆเขาจะกล้าทำกันไหมเนี่ย
2: แม่มาช่วยกดตรงนี้ก่อน
0: เฮ้ยได้ซุ้มหน่อไม้แล้วพอแล้วเอานะบอกเหรอได้ซุ้มหน่อไม้แล้วเลือกจากมูลช้างสดนะ
6: มูลช้างสดมันจะนิ่มแล้วมันสามารถล้างได้ง่ายกว่าถ้ามูลช้างแห้งคือมันจะแข็งและพอล้างน้ำเนี่ยมันต้องล้างเวลานานล้างให้เหลือแต่เศษหญ้าล้างประมาณ 2-3 น้ำแล้วก็นำมายี่ให้มันยุ่ยขึ้นแล้วก็นำมาล่อนแล้วก็ตากแดดค่ะ
7: น้องๆเชื่อไหมครับว่าช้างเนี่ยมันกินมากถึงวันละ16ชั่วโมงด้วยกันเวลาที่มันกินมากนะครับแน่นอนที่สุดมันก็ต้องถ่ายเยอะนี่ครับแต่มูลของมันเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างที่ภารกิจน้องก็ทำอยู่นี้นั่นก็คือทำกระดาษนั่นเองครับแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่ากระดาษนั้นเนี่ยเวลาที่มาทำเนี่ยเราต้องสังเกตมูลของเขาดีๆนะฮะนี่มูลนะครับก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันครับสมมติว่าถ้ามันกินพวกกล้วยหรือว่าเป็นพวกอ้อยเนี่ยมูลของมันก็จะมีความละเอียดนะครับแต่ว่าถ้ากินอะไรที่มีกากใยเยอะเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ครับอย่างพวกซางของสับปะรดนะครับหรือว่าเป็นพวกใบไม้แข็งๆเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะนี้ซึ่งต้องบอกไว้ก่อนครับว่าทั้งสองอย่างมีคุณสมบัติที่จะทำกระดาษเนี่ยให้มีคุณภาพที่แตกต่างกันด้วยอย่างแรกครับก็มีความละเอียดของเนื้อมากกว่านะครับและก็อย่างนี้เนี่ยก็จะสามารถที่จะทำเป็นลักษณะที่มีความหนาขึ้นและมี texture ของใยด้วยแล้วถ้าเป็นน้องๆล่ะจะเลือกแบบไหนจะทำให้มันมีความละเอียดหรือว่าจะทำให้มันมีลวดลายดีครับ
4: และตอนนี้น้องๆก็สามารถล้างมูลช้างจนสะอาดและพบว่ามีกากใยเหยื่อไม้อยู่เต็มไปหมดเลย
6: มันจะมีเศษหญ้าเศษที่ช้างรับประทานไปเต็มหมดเลยส่วนมูลของช้างจริงๆมันจะมีน้อยมากค่ะ
8: ไม่น่าเชื่อว่าบรรพบุรุษของช้างไม่ได้ตัวใหญ่อย่างในปัจจุบันในยุคก่อนประวัติศาสตร์ช้างมีขนาดเท่ากับหมูตัวใหญ่ๆแค่นั้นเองนักวิทยาศาสตร์ขุดค้นพบซากของสัตว์โบราณซึ่งเป็นสัตว์สายพันธุ์เดียวกันกับช้างแต่มีขนาดตัวเล็กกว่าช้างในปัจจุบันหลายเท่าตัว อาศัยอยู่บนเกาะครีตประเทศกรีกช้างจิ๋วเหล่านี้วิวัฒนาการกลายมาเป็นแมมมอสช้างที่มีขนยาวปกคลุมร่างกายในยุคน้ำแข็งและใช้เวลาอีกหลายหมื่นปีพัฒนาตัวเองให้มีขนาดใหญ่โตจนกลายมาเป็นช้างในปัจจุบันทั้ง3สายพันธุ์คือช้างแอฟริกาช้างป่าแอฟริกาและช้างเอเชียค่ะ
6: รู้สึกตื่นเต้นค่ะตรงที่จะล้างมูลช้างยังไงให้มันสะอาด
4: และตอนนี้น้องๆก็จะลงมือต้มกากใยจากมูลช้างแล้วล่ะครับนอกจากน้ำเปล่าแล้วยังใส่โซดาไฟลงไปด้วย
6: ต้มโซดาไฟค่ะเพื่อทำความสะอาดขี้ช้างฆ่าเชื้อโรคทำให้สะอาดขึ้นมันเปื่อยมันยุ่ยเหมือนเศษกระดาษที่เอากระดาษไปโดนน้ำและขยี้อะค่ะ
7: น้องๆรู้ไหมครับว่ากระเพาะของช้างนะครับมีประสิทธิภาพในการย่อยเนี่ยน้อยกว่าสัตว์ประเภทอื่นอย่างเช่นวัวเพราะกระเพาะของเขานะครับมีการย่อยอาหารเพียงแค่ 40% เท่านั้นเวลามูลที่เขาถ่ายมาจึงไม่เต็มประสิทธิภาพและมีกากใยค่อนข้างเยอะครับเวลาที่เรานำเอามูลนะครับไปทำเป็นกระดาษมูลช้างนั้นเราจะต้องนำเอามูลนี้ไปต้มให้เรียบร้อยก่อนผสมกับโซดาไฟเพื่ออะไรครับน้องๆเพื่ออะไรครับแน่นอนที่สุดครับเป็นการต้มให้มันเปื่อยนะครับและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างนึงก็คือว่าเราต้องนำมาโดนความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อโรคนั่นเองครับอย่างนี้ครับเราก็สามารถที่จะใช้กระดาษนะครับได้อย่างสบายใจปลอดภัยจากเชื้อโรคอย่างแน่นอนครับ
6: ก็เอาถังที่ต้มขี้ช้างมาใส่แล้วก็เอาตาข่ายอ่ะเอามาใส่ในกะละมังแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเอากะละมังใบที่น้ำสะอาดที่สุดมาทำแล้วก็บีบน้ำออกค่ะ
2: ไปถึงขั้นตอนที่ต้องเอามูลช้างมาทำเป็นยุ่ยเดิมครับก็ยังไม่ยุ่ยมากครับมันต้องยุ่ยกว่านี้ครับน่าจะปั่นแล้วก็ทำที่ทำให้มันเป็นฝอยๆครับ
1: ร่อนนะอุ๊ยร่อน
4: น้องๆทำได้แล้วครับเยื่อไม้ที่ละเอียดเปื่อยยุ่ยพอเหมาะที่จะทำกระดาษแต่หลังจากนี้ใครจะรู้ว่าบางทีเรื่องง่ายๆก็อาจจะกลายเป็นอุปสรรคสำคัญได
1: ้ตอนนี้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกก็คือเอานำไปล้างมันสะอาดขึ้นแล้วจากนั้นก็เอาไปปั่นพอปั่นอีกก็เอามูลช้างพอปั่นเสร็จก็มาใส่ในที่ร่อนแล้วก็ร่อนถ้าเทอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้อ่ะมันต้องพลิกฝั่งเพราะอันนี้มันอยู่ตรงนี้ถ้าอันนี้มันก็ไม่โดนน้ำอยู่ดี
2: มันพลิกฝั่งมันก็ล้นอยู่ดีออกอยู่ดี
1: หรือว่าให้อื่นอยู่ตรงกลางเฮ้ยมันเป็นสี่เหลี่ยมตามนี้น่าจะพอเฮ้ยเอฟยาค่อยๆถูมันเรื่อยๆออกก่อนตรงไหนมันหนาไปแล้วเราค่อยเอามาเติม
2: ไม
1: ่โอเคแล้ว
2: กระดาษไม่มีมันมีรูด้วยนะกระดาษ
1: มันก็เละเหมือนเดิม
6: แล้วไม่เอาอันนี้ทำไว้ข้างวันนี้แล้วก็นี่หรอ
1: เออ
6: ตอนแรกหนูเอามูลช้างอ่ะมาไว้บนตาข่ายแล้วก็ร่อนแล้วมันเป็นก้อนแล้วมันไม่ได
1: ้เฮ้ยเบาหน่อย
2: เออต่อขวาเข้าไป
6: ช้างอ่ะมาละลายกับน้ำแล้วก็เอาตาข่ายมาล่อนดันเอากะละมังฝั่งที่ขี้ช้างเยอะที่สุดแล้วก็เอาตาข่ายมาล่อนกับขี้ช้างที่เยอะที่สุดอะค่ะแล้วก็ได้เป็นกระดาษอย่างนี้ค่ะ
4: โอ้โหลุ้นกันแทบแย่เลยนะครับ กว่าจะเจอวิธีร่อนเยื่อกระดาษบนตะแกรงแต่ก็ต้องลุ้นกันต่อนะครับว่ากระดาษจะแห้งทันแสงอาทิตย์ที่ค่อยๆเย็นลงทุกทีหรือเปล่า
8: ถ้าคิดว่ารู้จักช้างดีแล้วลองมาฟังเรื่องเหล่านี้ดูเพิ่มเติมสักหน่อยมนุษย์มีมือข้างที่ถนัดซ้ายหรือขวาแตกต่างกันช้างก็เหมือนกันพวกมันจะใช้งาข้างที่ถนัดในการขุดหรือดันสิ่งของมากกว่านั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมช้างจึงมีงาสองข้างยาวไม่เท่ากันสมองของช้างมีมวลประมาณ5กิโลกรัมเป็นสมองของสัตว์บกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกพวกมันจึงมีสติปัญญามีความเศร้าโศกรู้จักเสียงดนตรีศิลปะและการใช้ชีวิตร่วมกันเป็นฝูงได้นี่เป็นเพียงบางเรื่องเท่านั้นเรื่องของช้างยังมีรอให้น้องๆไปสืบหาความน่าทึ่งอยู่อีกเยอะเลยนะคะ
7: และตอนนี้นะครับเวลาของน้องก็ใกล้จะหมดลงแล้วนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงที่น้องๆเนี่ยจะต้องแกะผลงานกระดาษจากมูลของช้างเนี่ยออกมานะฮะลองสังเกตดีๆนะครับอันไหนที่ยังไม่แห้งเนี่ยแน่นอนที่สุดจะแกะไม่ได้แล้วก็จะขาดอย่างแน่นอนครับแต่ตอนนี้มี2ชิ้นงานที่ใกล้เคียงนะครับแต่มันยังมีความชื้นอยู่ไม่แน่ใจว่าน้องเขาจะสามารถดึงออกมาแล้วจะพิชิตภารกิจได้หรือเปล่าน้องๆทางบ้านต้องเอาใจช่วยนะครับ
1: ตอนนี้เริ่มได้แล้วขาดแค่ตรงกลางที่มันอยู่กลางๆเพราะมันจะเหนียว

0: และตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาตรวจสอบคุณสมบัติกระดานมูลช้างของน้องๆแล้วนะครับว่าสามารถที่จะวาดหรือเขียนได้หรือเปล่าถ้าสมมุติว่าพี่ต๊อบเนี่ยวาดได้โดยที่ไม่ซึมหรือว่าไม่ขาดเนี่ยก็ถือว่าพิชิตภารกิจได้แต่ถ้าวาดไปแล้วเกิดขาดขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็ภารกิจไม่ผ่านทันทีนะครับมาดูพร้อมๆกันนะครับยังไม่ขาดนะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวไม่สวยเห็นไหมมันต้องย้ำๆหน่อยให้มันเยอะๆย้ำๆวันอีกสนุกดีแท้ยอยักษ์กาลันตัวสุดท้ายนะครับ
1: ตื่นเต้นอยู่ครับ
0: ยังคิดวิทย์แต่เราต้องมาดูข้างหลังกันนะครับเราต้องมาดูข้างหลังกันขออนุญาตนะครับซึมไหมเดี๋ยวดูกันนะครับดูกันใกล้ๆเลยนะครับเตรียมพร้อม1 2ฮึบไม่มีรอยซึมเลยนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆพิชิตภารกิจได้สำเร็จโอ้ยลุ้นจริงๆภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราวันนี้นะครับน้องๆได้ทำภารกิจที่เรียกได้ว่าสุดเลอะเทอะเลยเป็นยังไงครับสนุกกันไหมครับวันนี
2: ้สนุกครับ
0: อยากถามว่าได้ความรู้อะไรมั่ง
3: ได้ความรู้เกี่ยวกับมูลช้างมันทำเป็นกระดาษได้ผมไม่คิดว่ามันจะทำได้
0: นี่เป็นความรู้ใหม่เลยนะครับน้องก้อง
1: แล้วเราคิดว่ามูลช้างมันสกปรกแต่ที่จริงมันสามารถมาทำประโยชน์ได้หลายอย่าง
0: สุดยอดอ้าวน้องฟลุ๊ก
4: ประเภทของมูลช้างครับ
0: ประเภทของมูลช้างก็คือแยกแยะได้ใช่ไหมครับอ่ะ
5: ว่ามูลช้างมันมีอะไรอยู่ในรวมมูลช้างค
0: ่
5: ะ
0: น้องแพร
5: ได้รู้ว่ามูลช้างมาทำประโยชน์หลายๆอย่างได้และทำกระดาษสาได้ค
0: ่
5: ะ
0: ใช่แล้วเลยครับของเสียที่เราคิดว่าไม่มีประโยชน์นะครับแต่ว่าถ้าเราคิดแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็สามารถที่จะนำมาใช้เป็นประโยชน์และผลิตเป็นกระดาษอย่างที่เราได้เห็นใช่ไหมครับเด็กๆ
2: ใช่

0: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมช้างต้องยืนโยกตัวไปมามันทำพฤติกรรมอย่างนี้เพื่ออะไรส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลและสำหรับผู้ที่อยากสมัครมาร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกให้ครบแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครมาทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่ตอนนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับช้างหน่อย
1: ภารกิจสุดมันอัศจรรย์ที่ยี่ช้าง
0: เย้สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการคิดวิทย์สำหรับวันนี้สวัสดีครับไปเลย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ได้อากาศเป็นพิษหรือมลพิษทางอากาศหมายถึงการมีสิ่งแปลกปลอมอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเจือปนอยู่ในอากาศรอบๆตัวเราเช่นฝุ่นละอองขม่าวควันกลิ่นและไอสารเคมีต่างๆในปริมาณและระยะเวลาต่อเนื่องกันจนทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์และพันธุ์พืชหรือทรัพย์สินอื่นๆเป็นการบั่นทอนสุขภาพอนามัยโดยเฉพาะฝุ่นละอองในอากาศที่เกิดจากอุตสาหกรรมต่างๆเช่นอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพแก่พนักงานและประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบโรงงานจึงทำให้เกิดโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของ
2: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าน
1: ะฮะต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถนะฮะจะพาไปดูเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะฮะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยครับ
0: ปัจจุบันปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมกำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางเพราะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของมนุษย์โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบของโรงงานและยิ่งในอุตสาหกรรมที่มีฝุ่นละอองอยู่ตลอดเวลาเช่นอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับได้เล็งเห็นข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีที่ใช้กันอยู่ยังขาดประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็นโลหะหนักในอุตสาหกรรมหล่อโลหะและปัญหาการถอดทำความสะอาดของระบบกรองอากาศที่ยุ่งยากจึงให้ความสนใจและต้องการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับขึ้นใหม่ให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับระบบกรองอากาศของต่างประเทศโดยใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศทั้งหมด
1: ที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นนะครับคือเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนั่นเองนะครับก็เราอยากจะเห็นแล้วนะฮะเจ้าของไอเดียของเรานั่นเองนะครับเอาละครับนะฮะไปเจอเขากันดีกว่านะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนั่นเองนะครับ

0: บอกเลยนะครับวันนี้เขาก็จะมาอธิบายเรื่องราวของเครื่องเจ้าตัวนี้นะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับเอาละครับนะฮะเดี๋ยวไปถามเขาเลยดีกว่าครับทำไมถึงอาจารย์ถึงได้สนใจเจ้าเครื่องตัวนี้ล่ะครับ
1: ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับโดยสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยเราการวิจัยนะครับในมหาวิทยาลัยแล้วก็รวบรวมผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัยในฐานะที่เราเป็นมหาวิทยาลัยเราก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มเป็นองค์ความรู้ที่เราพัฒนาวิจัยขึ้นมาอยู่นะคร
0: ับผม
1: เมื่ออุตสาหกรรมมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาความรู้ความจากการวิจัยเหล่านั้นเนี่ยนะครับออกมาประยุกต์ใช้ซึ่งอยากจะเรียนให้ทราบว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับภูมิปัญญาของคนไทยความรู้ของคนไทยของวิศวกรไทยเนี่ยนะครับไม่ได้แตกต่างจากต่างประเทศเลยตอนนี้จะทำยังไงที่จะเปิดโอกาสให้วิศวกรไทยหรือว่านักวิจัยไทยเนี่ยได้เอาความรู้ออกไปใช้จริงๆนะครับ
0: ผม
1: การเอาความรู้ออกไปใช้เนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับก็คือมีงบประมาณมาให้เพื่อให้นักวิจัยไทยนักวิทยาศาสตร์ไทยแล้วก็วิศวกรไทยเนี่ยได้ออกองค์ความรู้ที่สะสมไว้นั่นนะครับที่ทำวิจัยและมีองค์ความรู้อยู่ในนั้นเนี่ยออกไปใช้ประโยชน
0: ์
1: ซึ่งเราก็จะได้หลายอย่างครับได้ในเรื่องของการเอาความรู้ไปใช้ประโยชน
0: ์
1: ข้อหนึ่งแล้วครับอีกอันคือเรามีนักศึกษามีแรงต่างเข้าไปด้วยแล้วก็เป็นการพิสูจน์ให้เห็นนักศึกษาเห็นว่าองค์ความรู้เหล่านี้ใช้ได้จริงนะครับเพราะนั้นก็ถ้าเกิดสมมติเราพัฒนาตรงนี้ขึ้นมามากๆเนี่ยนะครับเราเอาความรู้ไปใช้มากๆเนี่ยเกษตรวิศวกรไทยแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ไทยจะได้มีโอกาสได้ไปทดลองฝีมือมากขึ้นแล้วก
0: ็
1: คิดว่าในภูมิภาคเหล่านี้นะครับเราพัฒนาตรงนี้มามากเนี่ยเราก็น่าจะเอาความรู้เหล่านี้ไปกระจายใช้ในภูมิภาคเหล่านี้ได้มากขึ้นโดยซ้ำไป
0: ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกอย่างนึงว่าคนไทยได้แค่เป็นลูกมือได้แค่ยืนดูไม่เคยได้จับจริงไม่เคยได้ทำเองทุกวันนี้ประเทศไทยนี้ก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเช่นกันใช่ไหมฮะ
1: ครับในสมัยก่อนมีโครงการใหญ่ๆนะครับวิศวกรไทยมีความรู้แต่ส่วนใหญ่ก็ไปยืนดูเขาไม่สามารถที่จะ
0: คือไม่มีโอกาสได้จับ
1: ไม่มีโอกาสได้จับเขาจะไม่เชื่อมือว่าวิศวกรไทยมีความสามารถขนาดนั้น
0: ครับผมนะฮะแล้วแรงบันดาลใจที่จะทำเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรฮะ
1: ก็จากการที่เรามีองค์ความรู้นะครับแล้วก็จริงๆเทคโนโลยีที่พูดถึงเนี่ยนะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่เราเอามาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัยอยู่แล้วเพราะว่าเรามีโรงหล่อเหล็กมีอะไรต่างๆนะครับในเป็นช็อปเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีฝุ่นมีลักษณะเหล่านี้เกิดขึ้นเราก็ได้ทำเป็นตัวอย่างนะครับว่าการที่เรามีโรงหล่อมีฝุ่นมีแรงต่างมากขึ้นเนี่ยเราควรจะต้องดูเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยดูเรื่องแรงต่างด้วยเพราะว่าเราใช้ทรัพยากรโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเลยเนี่ยจริงๆแล้วต้นทุนในการผลิตมันจะสูงมากขึ้นเพราะว่าเราไปทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ
0: ใช่ฮะ
1: แล้วก็แสดงเป็นตัวอย่างให้เห็นก่อนพอมีโครงการนี้เข้ามาเราก็ไปร่วมกับทางด้านกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็พัฒนาตัวนี้เกิดขึ้นแล้วก็เลยคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีซึ่งจริงๆเป็นเรื่องสำคัญนะครับมีไม่มากนะครับที่ได้ตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้
0: อม
1: ส่วนใหญ่โรงงานในระดับ SME ก็คือจะผลิตเพื่อให้ได้มีมูลค่ามีเงินม
0: ีให้ได้เงินมา
1: ให้เงินเข้ามามากขึ้น
0: แต่ไม่ได้ห่วงสิ่งแวดล้อม
1: ครับก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันมีต้นทุนซึ่งเขาอาจจะคิดว่าไม่ได้เพิ่มผลผลิตหรือว่าไม่ได้ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับ
0: อ๋อครับผมแล้วรู้จักพูดถึงสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยไปรู้จักโครงการนี้ได้ยังไงครับ
1: มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่ทำทางเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนะครับก็หมายความว่าเรามีความรู้แล้วเราก็มีการเอาองค์ความรู้นี่ไปใช้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วจริงๆเรามีหลายโครงการนะครับโครงการใหญ่ๆที่เราทำร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์กับกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็มีหลายโครงการทีเดียวเราก็เลยคิดว่าคือมีความร่วมมือกันอยู่แล้ว
0: ตอนนี้ก็คือก็มีความร่วมมือกันอยู่แล้วก็เรามีอะไรก็จะได้แชร์กันอยู่แล้ว
1: ครับเราก็เป็นหนึ่งในลิสต์ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ก็เห็นความสามารถของเราในบางประการที่สามารถจะไปทำให้กับอุตสาหกรรมได้แล้วก็ร่วมมือกันประจำอยู่แล้วครับ
0: อ๋อครับผมแล้วหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการนะฮะทางโครงการได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
1: ส่วนใหญ่โครงการก็จะให้เป็นลักษณะเป็นทุนสนับสนุนในการเอาผลงานวิจัยซึ่งคือมันเป็นวิจัยและพัฒนานะครับ research and development เนี่ยพอเราไปวิจัยลักษณะนี้ก็คือเรามีวิจัยนิดหน่อยเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเพราะเรามีองค์ความรู้อยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะ development คือการพัฒนาเอาไปประยุกต์ใช้ซึ่งพอไปใช้ในสนามภาคจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีวิศวกรเข้าไปมีต้องมีการปรับปรุงมีการอะไรต่างๆเขาก็จะสนับสนุนเรื่องทุนด้านนี้ด้วย
0: โอเคก็แบบอย่างน้อยเราก็มีทั้งทีมวิจัยมีทั้งเงินทุนก็สามารถดำเนินงานต่อได้ง่ายๆง่ายขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะถ้าขาดส่วนนี้ไปก็จะลำบากขึ้น
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะเหมือนกับการวิจัยอะไรทั้งอย่างหนึ่งถ้าเราไม่มีเงินทุนลำบากเน
1: า
0: ะ
1: มันก็จะมีเรื่องลักษณะเรียกว่าไปเรื่องของการตรวจวัดเรื่องของการทดสอบเรื่องการอะไรต่างๆที่จะต้องมีครับก็จะต้องมีใช้เงินทุนวิจัยแต่ว่าเงินทุนวิจัยส่วนใหญ่ก็ไปลงลักษณะของการเพื่อพัฒนาเพื่อไปใช้ประโยชน์จริงซึ่งไม่มีไม่ได้ครับการวิจัยในห้องแลบเนี่ยก็จะได้เป็นเหมือนกับเป็น เครื่องต้นแบบการจะไปใช้จริงๆนั้นจะต้องมีการวิจัยเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย
0: ครับผม
1: แล้วก็ไปประยุกต์ใช้ไปทดสอบ
0: นะฮะก็สำคัญ
1: ครับ
0: คือก่อนที่จะขายจะทำอะไรขายก็ตามต้องมีการเทสทดสอบทำอะไรที่แบบว่ามาตรฐานก่อนถึงสามารถจะปล่อยของไปได้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: เอาละครับนะฮะเบรกนี้ก็คุยกันหอมปากหอมคอแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะเจาะลึกเข้าไปอีกเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ได
1: ้เครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับมีคุณภาพเทียบเท่ากับระบบกรองอากาศของต่างประเทศโดยใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยทั้งหมดมาพร้อมระบบเช็คถุงกรองตันและช่วยแก้ปัญหาผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมลดการนำเข้าเครื่องจักรราคาแพงอีกทั้งยังเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศและติดตามระบบ Cleaning System ซึ่งทำหน้าที่ในการทำความสะอาดถุงกรองและพัฒนาระบบเช็คถุงกรองตันซึ่งทำหน้าที่ในการวัดค่าปริมาณฝุ่นที่ทางออกของระบบซึ่งถ้ามีปริมาณเกินกว่าที่กำหนดจะทำให้รู้ว่าระบบอาจมีถุงกรองตันและยังสามารถตรวจเช็คได้อีกว่าระบบ Cleaning System ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม
2: ่กลับเข้ามาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับนะฮะอยู่ในเบรกที่2นั่นเองนะครับและตอนนี้นะฮะเราอยากรู้ลึกรู้จริงนะครับเดี๋ยวไปถามกันต่อเลยดีกว่านะครับเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนะฮะสามารถทำอะไรได้บ้าง
3: หลักๆเลยเครื่องนี้ก็คือจะช่วยกรองอากาศที่จะออกจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่มีทำให้เกิดฝุ่นมากๆนะครับโรงงานหล่อเหล็กก็เป็นโรงงานหนึ่งที่มีฝุ่นเยอะมากเลยนะครับ
2: มันไม่ใช่ฝุ่นธรรมดามันเป็นฝุ่นเหล็กด้วยใช่ไหมฮะ
3: มันจะเป็นฝุ่นของตัวแบบครับเป็นฝุ่นตัวแบบซึ่งจริงๆแล้วการหล่อเหล็กนี่ก็จะใช้ทรายครับใช้ทรายมาอัดขึ้นรูปพอมาอัดขึ้นรูปเสร็จปุ๊บแล้วก็มีการหลอมโลหะหลอมโลหะแล้วเทไปในเบ้าทราย
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นก็หลังจากนั้นก็จะมีกระบวนการรอให้มันเย็นนะครับจาก 1,400 องศาหรือประมาณ700องศาซึ่ง700องศานี่ก็เหล็กก็จะแข็งตัว
2: แข็งตัว
3: แข็งตัวนะครับหลังจากนั้นเราก็ลอกทรายออกการลอกทรายออกแล้วก็เอาทรายกลับไปใช้ใหม่เลยนะครับมันจะทำให้เกิดฝุ่นขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ชาวบ้านแถวนั้นแล้วก็คงจะได้รับผลกระทบเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยให้ฝุ่นนี้กระจายออกไป
2: ม
3: ัน
2: ก็จะหายใจเข้าไป
3: ใช่ครับและตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมก็กำหนดนะครับว่าห้ามโรงงานเนี่ยปล่อยฝุ่นออกมามากเกินปริมาณที่กำหนดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่จำเป็นที่โรงงานอุตสาหกรรมด้านนี้จะต้องมี
2: ครับผมแล้วประโยชน์ของความพิเศษของเครื่องเจ้าเครื่องกรองอากาศนี้นะฮะมีความพิเศษอย่างไรบ้างครับ
3: เครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่เป็นกรองอากาศเพื่อจะพ่นออกไปจากโรงงานนะครับก็จะมีการออกแบบทางวิศวกรร
2: ม
3: มีการดูดออกจากแหล่งที่เป็นแหล่งเจเนเรตที่เป็นแหล่งทำให้เกิดฝุ่นทั้งหมดเลยนะครับเอามารวมไว้เครื่องนี้จะมีข้อดีตรงที่ว่าเขาใช้ระบบที่ใช้โบเวอร์ตัวเดียวในการดูดอากาศออกไปนะครับแล้วก็ประหยัดผ่านเครื่องกรองประหยัดพลังงานครับ
2: เมื่อก่อนเขาบอกว่าใช้อะไรยิงใช่ไหม
3: จริงๆเครื่องมันจะมี2ส่วนนะครับก็คือมีเครื่องระบบทำความสะอาดคือกรองทำความสะอาดกับอีกอันนึงก็คือระบบในกรณีที่เมื่อกรองแล้วเนี่ยนะครับถุงมันจะตัน
2: ครับ
3: เพราะว่ามันจะเกิดการสะสมของฝุ่นเวลาถุงมันจะตันจะทำยังไงให้ไอ้ฝุ่นที่สะสมอยู่นั่นมันหลุดออกไปก็จะใช้วิธีใช้ลมใช้แรงลมเนี่ยเป่ายิงเข้าไปเพื่อให้ฝุ่นนี่แตกแล้วก็หลุดออกมาหลุดร่วงออกมานะคร
2: ับ
3: ซึ่งก็ตรงนี้จะต้องใช้พลังงานเยอะเลยครับเพราะว่าจะต้องมีตัวคอมเพรสเซอร์มีการแรงอัดอากาศสูงๆแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือปัญหาก็คือทำให้ถุงขาดด้วยครับเพราะว่าไอ้การยิงนี่ก็ยิงแรง
2: ๆอ๋อเป็นลมแบบเหมือนเจ็ตยิง
3: เป็นเขาเรียกพาวส์เจ็ตปั้งเข้าไปยิงให้มันพอฝุ่นแตกก็จะตกออกมา
2: ก็ถ้าแบบมันขาดปุ๊บมันก็จะสิ้นเปลืองทรัพยากรมากขึ้น
3: ครับ
2: นะฮะรายจ่ายก็เยอะขึ้นด้วยนะฮะแล้วส่วนแนวคิดในการพัฒนาของเครื่องอะครับ
3: แนวคิดในการพัฒนาของเครื่องนี่ก็คือพยายามจะทำยังไงที่จะออกแบบนะครับเพื่อให้มีการฝุ่นที่สะสมอยู่เนี่ยหลุดออกมาได้เช่นเดียวกันในขณะเดียวกันก็ทำให้ถุงเนี่ยจะมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นครับอันที่สองก็คือทำให้มีการเป็นการประหยัดพลังงานก็เป็นการออกแบบโดยการที่ใช้ลมเนี่ยนะครับเป่าย้อนไปแต่การที่กรองเข้ามาแล้วมีลมเป่าย้อนไปเนี่ยก็จะมีการต้านกันนะครับ
2: ครับ
3: ก็เลยออกแบบเป็นลักษณะเป็นตัวโบรเวอร์ตัวหนึ่งแล้วก็เป็นรถครับรถที่เขาจะเรียกว่าคลีนนิ่งคาร์เป็นรถทำความสะอาด
2: ชื่อตรงมาก
3: ครับรถ

0: เราทหารก็จะวิ่งไปแต่ละช่องของถุงแต่ละช่องของถุงนะครับ เมื่อไปที่แต่ละช่องของถุงก็จะมีการยิงอากาศสวนเข้าไปโดยใช้โรเวอร์ตัวเดียวนะครับเบาๆแล้วยิงอากาศสวนลงไปก็ทำให้ฝุ่นที่มันสะสมอยู่เนี่ยหลุดออกจากแผ่นกรองหรือว่าผ้ากรองนะครับก็หลุดร่วงลงไป
1: ครับ
0: วิธีนี้ประหยัดพลังงานลงมากเลยครับแล้วก็ขยายอายุการใช้งานของถุงได้มากทีเดียว
1: โอ้โห
0: ก็ลดค่าใช้จ่ายลงเยอะครับ
1: โอ้โหดีมากเลยนะแล้วแนวคิดทางการตลาดนะครับ

0: จะมุ่งตลาดมาทางด้านกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่เรื่องของมีมาตรฐานคอยกำหนดไว้นะครับต่างประเทศก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะครับในกรณีที่เราผลิตและเราทำลายสิ่งแวดล้อมโรงงานเราไม่ได้มาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของสุขภาพของคนงานนะคร
1: ับ
0: เรื่องของเวลแฟร์อะไรต่างๆเนี่ยก็หลายบริษัทที่ค้าขายกับต่างประเทศเนี่ยก็จะยกมาตรฐานขึ้นควบคุมในมาตรฐานครับ
1: ครับผม
0: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานก็จะต้องมีระบบต่างเนี่ยขึ้นมาซ
1: ึ่
0: งคิดว่าเมื่อโครงการนี้พัฒนาขึ้นมาได้นะครับก็จะมีการใช้เครื่องมือนี้อย่างกว้างขวางต่อไป
1: ก็ว่าง่ายว่าแนวคิดทางการตลาดก็จะทำไปเรื่อยๆออกมาขาย
0: ครับ
1: ตอนนี้ได้ทำออกมาขายแล้ว
0: ตอนนี้ทำออกมาขายแล้วครับแล้วก็มีบริษัทที่ได้เห็นตรงนี้นะครับเพราะว่าเขามีการตลาดที่ออกต่างประเทศด้วยอะไรต่างด้วยนะครับก
1: ็
0: เขาก็ตระหนักเรื่องพวกนี้ก็ได้มาร่วมมือซึ่งเดี๋ยวก็คงจะเห็นว่าเอาไปใช้จริงๆยังไงนะครับมีขนาดอุตสาหกรรมเลยนะครับ
1: คือแรกๆก็ทำเป็นเครื่องเล็กก่อนเหรอฮะหลังๆรู้เดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นเครื่องใหญ่ไปแล้ว
0: ใช่ครับเครื่องเล็กเครื่องแรกนี่เราไปทำที่มหาวิทยาลัยเองเลยครับเพราะเราก็มีความตระหนักในเรื่องนี้มีองค์ความรู้เรื่องนี้ก็ทำใช้ที่มหาวิทยาลัยเลยแสดงให้เห็นว่าของเราเนี่ยก็มีมาตรฐานแล้วเราก็ใช้ระบบลักษณะนี้เช่นเดียวกัน
1: ครับผมแล้วเป้าหมายทิศทางในอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปครับ
0: ในอนาคตคิดว่าคงจะต้องพัฒนาให้มันสามารถรับฝุ่นหลากหลายรูปแบบมากขึ้นนะครับฝุ่นที่มีความเปราะและไม่เกาะกันแล้วก็แคร็กออกไปหลุดออกไปง่ายๆนี่ก็เป็นแบบหนึ่งมันจะมีฝุ่นบางอันที่มันจะมีความเหนียวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะนั้นไอการที่จะทำยังไงถึงจะออกแบบยังไงทางด้านวิศวกรรมให้ตรงนี้มันหลุดร่อนได้ง่ายได้สะดวกอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะอาจจะมีต้องพัฒนาต่อไปครับเพื่อที่จะทำตลาดสู่การกรองฝุ่นลักษณะรูปแบบต่างๆออกไปอีก
1: ครับผมนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับคือฟังกันไปแล้วนะฮะว่าง่ายๆว่าทรัพยากรด้วยประหยัดเงินด้วยแล้วก็ยังจะทำขายคือว่าง่ายว่าจะเมืองไทยไม่แพ้ชาติใดจริง
0: ๆครับ
1: นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปชมเครื่องนะฮะว่ามีอะไรกันบ้างใช้ยังไงอะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ได
1: ้เอาละครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์พาไปเยี่ยมชมหน่อยนะฮะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างครับ
2: ครับผมเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมโรงงานกันนะครับแล้วก็เพื่อให้เกิดความคล่องตัวแล้วก็ได้อาจจะได้อธิบายได้ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับผมก็จะให้ทางวิศวกรของเรานะครับคุณนพดลจันทร์ก็จะเป็นผู้พาเยี่ยมชมแล้วก็อธิบายถึงกลไกการทํางานแล้วก็อธิบายถึงจุดที่เราได้พัฒนาขึ้นมาในเพื่อใช้กับโรงงานชนิดนี้นะครับ
1: อ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวให้อาจารย์ก่อนที่จะไปให้อาจารย์ฝากไว้หน่อยนะฮะชื่อเบอร์โทร
2: ครับในนามของสํานักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเราก็มีความภูมิใจในสิ่งที่เราทำอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเราเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางนะครับมีเน้นหนักทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ก็อยากจะเอาความรู้องค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้งานนะครับก็ผู้ที่สนใจก็สามารถจะจริงๆเรามีหลายเทคโนโลยีนะครับมีหลายเทคโนโลยีกว่านี้มากมายนะครับสามารถติดตามได้ตามเว็บไซต์แล้วก็ถ้าสนใจก็โทรไปที่บริษัทที่เบอร์นะครับ024709299นะครับยินดีให้บริการแล้วก็รับใช้อุตสาหกรรมทุกชนิดครับ
1: วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ประเวศด้วยนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: นะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องเลยดีกว่าครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับไปเลยครับครับตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้มาถึงดูตัวเครื่องตัวจริงแล้วนะครับเครื่องกองฝุ่นจะเป็นยังไงนะฮะแต่ตอนนี้นะฮะต้องถามผู้เชี่ยวชาญก่อนอีกหนึ่งท่านนะครับ
3: สวัสดีครับคุณเก่ง
4: สวัสดีครับ
1: โอ้โหนะฮะเครื่องนี้คือไอตัวสีฟ้านี่คือทั้งหมดเลย
4: ทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลย
1: อ๋อนะฮะส่วนประกอบหลักๆนะฮะมีอะไรบ้างครับ
4: ครับตัวนี่นะครับจะเรียกว่าไซโครนนะครับไว้สำหรับในการกรองฝุ่นที่มีความหนักนะครับฝุ่นที่มาตามท่อเนี่ยมันจะตกส่วนที่หนักๆจะตกลงในไซโครนนี้ก่อน นะครับแล้วก็ฝุ่นส่วนที่เบาๆเนี่ยจะถูกดูดต่อไปยังตัวผ้ากรองนะครับซึ่งอยู่ในตัวถังสี่เหลี่ยมนะครับถัดไปนั่นนะครับ
1: ครับ
4: นะครับฝุ่นที่เบาๆนะครับที่ผ่านมานะครับจะถูกกรองด้วยผ้ากรองนะครับตัวนี้แล้วก็จะเหลือเฉพาะส่วนที่เป็นลมที่บริสุทธิ์นะครับที่จะถูกปล่อยออกไปสู่บรรยากาศนะครับ

0: ะฮะก็จะปล่อยไปลมสะอาด
1: ไปลมสะอาดไป
0: ว่าง่ายและส่วนปล่องนี้ฮะ
1: ปล่องนี้มีไว้สำหรับในการปล่อยนะครับปล่อยลมให้พุ่งขึ้นไปสู่ด้านบน
0: อ๋อครับผม
1: นะครับ
0: นะฮะต้องมีจำกัดความสูงไหมว่าต้องสูงเท่าไหร
1: ่ครับจะมีจำกัดความสูงอยู่ระดับนึงที่จะทำให้ลมที่ถูกปล่อยออกไปเนี่ยนะครับพ้นระยะที่ลมเนี่ยไม่ตกลงสู่ด้านล่างนะครับก็จะละลายสู่บรรยากาศด้านบนไป
0: มันจะขึ้นไปเลย
1: ครับขึ้นไปด้านบนเลยนะครับ
0: แล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะใช้ดีอย่างไรครับพี
1: ่ครับในหน้าที่ของมันนะครับโดยหลักๆนี่คือกรองฝุ่นในอากาศนะครับฉะนั้นฝุ่นอะไรต่างๆที่อยู่ภายในโรงงานเนี่ยนะครับตามเครื่องจักรที่เป็นตัวกำเนิดฝุ่นนะครับจะถูกดูดมาผ่านเครื่องตัวนี้นะครับและถูกกรองเอาพวกฝุ่นหรืออนุภาคต่างๆที่จะเป็นอันตรายนะครับต่อผนังหรือว่าชุมชนรอบข้างที่อยู่โรงงานเนี่ยนะครับออกไปนะครับจะเหลือเฉพาะอากาศบริสุทธิ์ที่ถูกปล่อยออกไป
0: มันจะช่วยทำให้ผู้ประกอบการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยไหมฮะ
1: ครับในแง่ของการประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพของคนงานมากกว่าในการที่ต้องไปเส
0: ีย
1: ค่า
0: ไม่
1: เจ็บไม่ป่วยเสียค่ารักษาพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับ
0: โอ้โหนะฮะเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เราก็ได้ดูเครื่องแล้วอยากเห็นใกล้ๆเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆดีกว่าครับไปดูครับพี่
1: ครับเชิญครับ

0: ละครับตอนนี้นะฮะผมอยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วนะครับเดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวหน่อยดีกว่าครับ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่ออะไรครับ
2: ผมนายอวิรุธพายับสายนะครับเป็นตัวแทนจากผู้ประกอบการที่กำลังลงทุนและใช้เครื่องกองทุนระบบนี้อยู่ครับ
0: อ๋อครับผมนะฮะอยากทราบเหมือนกันนะฮะว่าเครื่องกองอากาศตัวนี้นะฮะดีอย่างไร
2: ครับก่อนอื่นเลยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้เคยมีความคิดว่าเราจะใช้เครื่องกองฝุ่นตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าเครื่องกองฝุ่นตัวนี้จริงๆเป็นการลงทุนที่ไม่ก่อให้เกิดผลหรือก่อให้เกิดกำไรเนื่องจากว่าการลงทุนตัวนี้จะเป็นเครื่องกองฝุ่นที่ไว้ช่วยในการดูแลพนักงานในฝ่ายปฏิบัติการนะครับที่ให้เขามีสุขภาพที่ดีและมีบรรยากาศในการทำงานเนี่ยที่เหมาะสมนะครับ
0: เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องดีอย่างไรแล้วได้อะไรบ้าง
2: ครับ
0: กับเครื่องกองฝุ่น
2: สิ่งที่ได้ก็แน่นอนตอนนี้ก็เนื่องจากว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็จะมีกฎหมายที่จะกำหนดให้ว่าคุณภาพหรือคุณภาพอากาศสภาพบรรยากาศเนี่ยในการทำงานเนี่ยจะมีค่าอยู่ที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกองฝุ่นชุดนี้เนี่ยก็มาช่วยตอบโจทย์ในสิ่งนี้ที่สามารถให้เราเนี่ยขอใบอนุญาตในการประกอบการอุตสาหกรรมนี้ได้ครับผม
0: คือว่าถ้าไม่มีเครื่องมาตรฐานปุ๊บก็จะไม่สามารถเปิดโรงงานได
2: ้แน่นอนครับถูกต้องครับ
0: อ๋อคือเครื่องตัวนี้ก็เหมือนกับว่าทำให้เราทำอะไรได้ง่ายขึ้น
2: ใช่
0: ด้วยเหมือนกับถ้าของเราไม่สะอาดหรืออากาศไม่ดีปุ๊บก็จะเปิดไม่ได้เช่นกัน
2: ใช่
0: อ๋อ
2: นั่นคือเหมือนผลประโยชน์ทางหลักก็คือเราได้ในการในส่วนของการขออนุญาตประกอบการนะครับแต่ในทางอ้อมเนี่ยก็คือเราช่วยให้พนักงานหรือบุคลากรในบริษัทเนี่ยมีสภาพการทำงานที่ดีนะเท่านั้นครับ
0: ได้ทำงานไปนานได้ไม่ต้องฝึกใหม่
2: ใช่ถูกต้อง
0: คือการที่พนักงานออกไปรักษาตัวเองปุ๊บพนักงานใหม่เข้ามาก็ต้องมีการสอน
2: เทรนสอนงาน
0: แล้วก็เสียเวลา
2: ใช่ครับ
0: ก็นี่คือการประหยัดทรัพยากรและเวลามากขึ้นด้วย
2: ถูกต้องครับ
0: นะฮะก็ว่าไงว่าคุ้มค่า
2: ครับ
0: กับเจ้าเครื่องตัวนี้
2: ใช่ครับ
0: นะฮะอยากให้ฝากหน่อยว่าจะติดต่อกับเราได้ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: ครับก็ถ้าท่านใดนะครับสนใจเหล็กหล่อนะครับหรือชิ้นส่วนต่างๆที่เป็นเหล็กนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ในชื่อของบริษัทนะครับ ตามด้านล่างนี้ที่ระบุไว้นะครับ
0: ด้านล่างเลยนะครับก็ใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เลยนะคร
2: ับ
0: วันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากนะครับที่มาให้คำหลายอย่างที่คนหลายๆคนที่อยากรู้ว่าผู้ประกอบการเนี่ยการที่จะลงทุนอะไรทั้งอย่างนึงได้อะไรบ้างนะ
2: ครับ
0: วันนี้ขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณครับ
0: นะฮะหลังจากเราคุยกันแล้วนะฮะเดี๋ยวผมพาไปปิดรายการข้างนอกดีกว่าเดินเล่นกันครับเอาละครับวันนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วนะฮะต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประ

0: ตุ้ยเต็มวงนะครับคุณอวิรุธนะครับทายับสายและนายนพดลจันทร์นะครับและต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะ Coffee Tree นะฮะที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับโครงการดีๆอย่างนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะถ้าไม่มี
1: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: และโครงการดีๆจะเกิดไม่ได้อีกเช่นกันนะฮะถ้าไม่มีสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
1: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถนะครับต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันเทปหน้าจะดูว่าอาร์ตพาไปคิดการใหญ่ที่ไหนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ับสาวคนสวยการเต้นรำของเจ้าช่างงดงามตราตรึงใจยิ่งกว่าดวงดาวบนฟ้าพี่ชายสุดหล่อคนนี้อยากรู้จักกับเธอให้มากขึ้นกว่านี้เราไปหาอะไรอร่อยๆกินกันไปจ้าพี่เลี้ยงเอง
1: ไม่ค่อยฉลาดทำตัวแปลกๆชอบพูดกับดอกไม้อยู่ฝ่ายเดียว
2: ไม่คิดหรอเดี๋ยวหิวนะฮะไม่สนใจเลยอ่ะเจ้าแพนเตอร์นะครับบางครั้งเนี่ยก็เอาแต่ใจแบบนี้แต่บางครั้งเนี่ยก็ว่านอนสอนง่ายนะครับเชื่อในสิ่งที่มนุษย์เราเนี่ยพูดทุกอย่างเลยเดาอารมณ์มันไม่ถูกเหมือนกันครับถึงเราจะไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาพูดกับสัตว์เหล่านี้ได้นะครับแต่สัตว์เหล่านี้เนี่ยก็สามารถจะเข้าใจเสียงหรือว่าคำสั่งของเราแล้วก็ตอบสนองของเราได้แตกต่างจากพืชนะครับหรือว่าต้นไม้ที่อยู่ในกระถางที่ไม่สามารถที่จะตอบสนองไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ออกจากกระถางได้นะครับเพราะว่าพืชและสัตว์เนี่ยแตกต่างกันอย่างมากเลยทำให้เราสามารถจะแยกสัตว์แล้วก็พืชออกจากกันได้ง่ายๆครับแต่สัตว์ในโลกนี้นะครับมีอยู่หลายชนิดเลยนะครับแล้วก็มีความแตกต่างกันอย่างมากเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งสัตว์ออกเป็นกลุ่มๆเนี่ยก็มีหลายเกณฑ์เลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับเจ้าแพนเตอร์เนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในบ้านนะครับไม่ได้อาศัยอยู่ในป่าแล้วเจ้าแพนเตอร์เนี่ยก็มี4ขานะครับมันเดินแล้วก็วิ่งด้วยขาทั้ง4ข้างของมันแล้วเจ้าแพนเตอร์เนี่ยนะครับก็เป็นสัตว์บกไม่ชอบว่ายน้ำแน่นอนไม่ใช่สัตว์น้ำนะครับและเจ้าแพนเตอร์เองนะครับก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหมือนกับคนเราเลยนะครับนี่ไงมีนมด้วยแต่เจ้าแพนเตอร์เนี่ยเป็นตัวผู้นะครับไม่มีน้ำนมให้ลูกกินนะครับเหมือนตัวเมียแล้วสัตว์ชนิดอื่นๆล่ะครับน้องๆเคยสังเกตว่าสัตว์เหล่านั้นเนี่ยมีความแตกต่างจากแมวอย่างเจ้าแพนเตอร์ยังไงบ้างอย่างเช่นสัตว์จำพวกแมลงนะครับอย่างด้วงตัวนี้นอกจากด้วงจะมีขนาดที่เล็กกว่าเจ้าแพนเตอร์มากแล้วนะครับภายนอกของด้วงเนี่ยยังมีโครงร่างแข็งที่คอยปกป้องมันจากอันตรายต่างๆด้วยนะครับส่วนแมวอย่างเจ้าแพนเตอร์เนี่ยด้านนอกของมันเป็นขนที่นุ่มฟูแล้วก็มีตัวนุ่มนิ่มแต่ไม่ได้หมายความว่าเจ้าแพนเตอร์เนี่ยอ่อนแอนะครับเพราะภายในร่างกายของเจ้าแพนเตอร์นะครับมีโครงกระดูกที่ทำหน้าที่ปกป้องอวัยวะภายในอยู่และยังเชื่อมต่อกับเส้นเอ็นแล้วก็กล้ามเนื้อทำให้ช่วยในการเคลื่อนไหวด้วยครับโครงกระดูกหรือว่าโครงร่างแข็งเหล่านี้นะครับเป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งสัตว์เป็นประเภทต่างๆมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยครับทำให้เราสามารถแบ่งสัตว์ออกได้เป็น2ประเภทก็คือ1สัตว์ที่มีโครงร่างแข็งอยู่ภายในหรือว่ากระดูกสันหลังเราเรียกว่าสัตว์มีกระดูกสันหลังครับอีกประเภทนึงคือสัตว์ที่มีโครงร่างแข็งอยู่ภายนอกอย่างเจ้าแมลงตัวนี้คือสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนั่นเองครับซึ่งพวกเราทุกคนนะครับมีโครงกระดูกอยู่ภายในร่างกายจึงจัดเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังเหมือนกับเจ้าแพนเตอร์ครับและสัตว์มีกระดูกสันหลังยังแบ่งออกเป็น5กลุ่มนะครับมี1ปลา2สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก3สัตว์เลื้อยคลาน4สัตว์จำพวกนกและก็5สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับ
3: คำถามจระเข้จัดเป็นสัตว์ประเภทใดปลาสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหรือสัตว์เลื้อยคลานคำตอบก็คือสัตว์เลื้อยคลานยังไงล่ะจระเข้เป็นสัตว์เลื้อยคลานขนาด

ใหญ่ที่สุดในโลกมีอายุยืนถึง70ปีจระเข้บางชนิดเมื่อโตเต็มที่อาจมีความยาวถึง9เมตรเลยทีเดียวมาต่อกันด้วยคำถามที่2สัตว์ใดต่อไปนี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหอยงวงช้างโลมาหรือว่าหมึกยักษ์คำตอบก็คือโลมาถึงแม้จะใช้ชีวิตอยู่ในน้ำและรูปร่างคล้ายกับพวกปลาแต่มันก็ไม่ใช่ปลานะโลมาขึ้นชื่อเรื่องความเฉลียวฉลาดและเป็นมิตรและมีอยู่ด้วยกัน5ชนิดแต่ที่ประเทศไทยจะพบได้แค่โลมาอิราวดีกับโลมาปากขวดเท่านั้น

0: จ้านี่มันมีหนวดยาวหลายหนวดหนวดเหมือนกับหมึกยักษ์เลยก็จริงแต่มันตัวเล็กมากหรือมันจะยังเป็นเด็กอยู่แค่หน้าแก่มากแล้วมันยังเดินมาอยู่บนบกได้ตลอดเวลาด้วยมันจะเป็นสายพันธุ์ที่มีความพิเศษคงไม่ใช่สายพันธุ์พิเศษหายใจในน้ำไม่ได้ไม่ใช่สัตว์น้ำแบบกุ้งหอยปูปลาและหมึก
1: วันนี้อากาศดีมากเลยนะฉันว่าจะไปหาน้ำหวานกินซะหน่อย
2: วันนี้ฉันคิดว่าจะไปสำรวจที่สวนผลไม้ฝั่งโน้นหน่อยกลิ่นมันลอยมาหอมน่ากินมากเลย
1: เอาแบบที่หวานมากๆเลยเป็นไงเอ๊แต่หวานไปก็ไม่ดีนะอาจจะทำให้อ้วนเหมือนแมลงเต่าทองก็ได้นายว่าไง
0: นิสัยคล้ายกันมากมีเขาบนหัวเหมือนกันด้วย
2: ถ้าผลไม้อร่อยถูกใจฉันก็จะยึดมาเป็นของตัวเองให้หมดแล้วก็กำจัดเจ้าพวกมนุษย์ไปซะ
1: ช่างเถอะใครสนกันไปเถอะ
0: ไม่ใช่ผีเสื้อไม่มีปีกบินไม่ได้ไม่ใช่แมลงที่บินได้ไม่ใช่นกนายทำอะไรอยู่น่ะนายกำลังจะไปไหนนายเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทไหนนายจะให้ฉันลองชิมรสชาตินายได้ไหม

เราจำแนกประเภทของสัตว์ต่างๆโดยดูจากลักษณะภายนอกของพวกมันนะครับแล้วอวัยวะภายในของพวกมันล่ะมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงบ้างน้องๆเคยสงสัยกันไหมครับถ้ามีใครสงสัยนะครับเรามาเริ่มภารกิจสำรวจภายในกันเลยดีกว่าโดยเราจะไปเริ่มจากสัตว์ที่เราคุ้นเคยแล้วก็เคยกินเป็นอาหารมาแล้วทั้งนั้นนะครับแต่ว่าน้องๆ อาจจะยังไม่เคยเห็นพวกมันตัวเต็มๆหรือว่าสำรวจร่างกายมันเลยเหล่านี้กุ้งหอยปูปลาแล้วก็หมึกเหล่านี้นะครับล้วนเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำทั้งสิ้นแต่เวลาเราดูลักษณะภายนอกแล้วนะครับพวกมันมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับและถ้าเกิดว่าเราลองจับดูหอยเนี่ยนะครับมีเปลือกแข็งหุ้มอยู่ภายนอกส่วนปูก็มีกระดองส่วนที่เป็นเปลือกแข็งหุ้มอยู่ภายนอกเช่นกันส่วนกุ้งนะครับจะมีเปลือกที่บางกว่าหอยและปูแต่ก็ยังมีความแข็งอยู่นะครับส่วนปลาเนี่ยนะครับมีเพียงแค่เกล็ดบางๆห่อหุ้มอยู่ส่วนหมึกเนี่ยนะครับไม่มีส่วนที่แข็งห่อหุ้มอยู่ภายนอกเลยครับ

0: เอาล่ะครับเรามาสำรวจดูภายในของพวกมันดีกว่าหมึกพอหั่นดูแล้วแทบไม่มีอะไรอยู่ในตัวของมันเลยนอกจากเครื่องในเล็กน้อยหอยเองก็เหมือนกันมีแต่เนื้อนิ่มปูมีเนื้อสีขาวนิ่มๆและมันอยู่ด้านในไม่มีกระดูกกุ้งก็มีแค่เนื้อนิ่มๆอยู่ด้านในไม่มีกระดูกแต่ปลามีก้างหรือกระดูกเป็นแกนอยู่ภายในตัวด้วยกุ้งหอยปูและหมึกนั้นจัดเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังส่วนปลานั้นเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังปลาเป็นสัตว์เลือดเย็นหายใจโดยใช้เหงือกมีครีบช่วยในการเคลื่อนที่ผิวหนังมีเกล็ดชิ้นเล็กๆติดอยู่เต็มทั่วตัวปลาจะดำรงชีวิตอยู่ในน้ำตลอดชีวิตและวางไข่จำนวนมากในน้ำส่วนสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอย่างหมึกนั้นจะเห็นได้ว่ามีลำตัวอ่อนนิ่มต่างจากกุ้งหอยและปูที่มีเปลือกแข็งๆห่อหุ้มอยู่ภายนอกด้วยมันมีหนวดอยู่หลายเส้นเพื่อใช้ในการจับเหยื่อและข่มขู่คู่ต่อสู้อีกทั้งมันยังสามารถปล่อยน้ำหมึกออกมาเพื่อช่วยในการพรางตัวได้อีกด้วยส่วนกุ้งและปูนั้นถึงจะดูต่างกันแต่ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่ากุ้งและปูนั้นมีขาเป็นป้องๆอยู่หลายขาเหมือนกันเลยเราได้สำรวจร่างกายของสัตว์น้ำกันไปแล้วคราวนี้เราลองมาสำรวจร่างกายของสัตว์ปีกกันดูบ้างเป็ดและไก่เป็นสัตว์ปีกสองเท้าที่มีลักษณะคล้ายกับนกเหมือนกันแต่บินสูงๆไม่ได้ปากเป็ดจะแบนๆส่วนไก่ปากจะแหลมหัวเป็ดจะเรียบๆส่วนไก่จะมีหงอนที่หัวเท้าเป็ดจะแบนติดกันเป็นพืชส่วนเท้าไก่จะเป็นแฉกแหลมๆแล้วภายในล่ะจะเหมือนหรือจะแตกต่างกันยังไงเรามาผ่าสำรวจกันเลยดีกว่าครับนี่คือเป็ดและนี่คือไก่อวัยวะต่างๆของพวกมันคล้ายกันมากมีกระดูกที่ส่วนต่างๆเหมือนกันถึงขนาดจะต่างกันนิดหน่อยแต่รวมๆแล้วดูคล้ายกันมากเลยสมแล้วที่เป็นสัตว์ปีกเหมือนกันเป็ดและไก่มี2ปีกและ2เท้าเหมือนกันพวกมันทั้ง2บินสูงๆไม่ได้และร่างกายของพวกมันดูเหมือนกันมากเพราะมันเป็นสัตว์ปีกเหมือนกันแต่เป็ดว่ายน้ำเก่งมากขนของเป็ดมีน้ำมันทำให้ตัวลอยน้ำได้เท้าที่มีแผ่นหนังติดกันของมันใช้แทนพายช่วยในการว่ายน้ำได้ดีส่วนไก่ไม่ชอบน้ำเลยมันว่ายน้ำไม่เป็นและมันมักจะใช้เท้าของมันเดินคุ้ยเขี่ยหาอาหารกินตามพื้นดินและมีเสียงขันที่ทรงพลังเห็นไหมครับน้องๆแค่สัตว์ที่ใกล้ตัวเรามากๆอย่างเป็ดกับไก่ทั้งคู่ก็มีความเหมือนและแตกต่างกันทั้งที่เป็นสัตว์ปีกเหมือนกันทำให้เห็นว่าสัตว์ปีกมีหลายชนิดน่าทึ่งใช่ไหมล่ะครับน้องๆ
1: มาช่วยคิดกันหน่อยว่าเจ้าตัวนี้คือใครกันเกิดมาอยู่ในน้ำพอเติบโตขึ้นก็อยู่บนบกได้เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่มีปุ่มบนผิวหนังดูคล้ายๆกบแต่ไม่ได้ร้องอบๆนะคางคกยังไงล่ะคางคกเป็นพวกเดียวกันกับกบแต่มีปุ่มเท่ๆที่ผิวหนังซึ่งมีพิษร้ายแรงอยู่ด้วยอย่าคิดว่าจะจับกินเลยทีเดียวยังไม่หมดมาสนุกกับคำถามกันต่อเลยตัวอะไรเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวใหญ่หัวของมันดูมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแขนของมันค่อนข้างยาวมันไม่มีหางและมันก็คือลิงที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

0: มันคือกอริลลาที่มีถิ่นกำเนิดอยู่แถวตอนกลางของทวีปแอฟริกาตัวของพวกมันสูงประมาณ150เซนติเมตรและตัวผู้โตเต็มที่น้ำหนักอาจจะมากถึง195กิโลกรัมเลยทีเดียวว
1: ันไหนตื่นเช้ามาแล้วได้ยินเสียงนกร้องครับก็จะทำให้เรารู้สึกสดใสมากเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนตื่นก่อนเวลาเพราะว่าได้ยินเสียงเจ้าแพนเตอร์เนี่ยทะเลาะ กับสุนัขข้างบ้านแล้วก็หน้าตาก็จะดูงัวงัวงัวเงียแบบนี้ครับและถ้าเมื่อคืนเราลืมเก็บขนมที่เรากินทิ้งไว้นะครับก็จะเจอเจ้ามดตัวเล็กๆเนี่ยมาช่วยเรากินขนมแบบนี้หรือบางครั้งเนี่ยอาจจะเจอกับแมลงสาบด้วยก็ได้นะครับจริงๆแล้วนะครับทุกๆวันเนี่ยเราเจอกับสัตว์มากมายหลายชนิดเลยนะครับแต่ว่าน้องๆเนี่ยอาจจะไม่ได้สนใจหรือว่าสังเกตสัตว์เหล่านั้นนะครับพี่ข้าวจะบอกว่าการเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยสิ่งที่สำคัญแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือทักษะการช่างสังเกตครับเดี๋ยวพี่ข้าวจะชวนน้องๆสังเกตสัตว์ที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับที่น้องๆเจอทุกวันว่ามีสัตว์กี่ชนิดมีสัตว์อะไรบ้างแล้วก็แต่ละตัวมีลักษณะยังไงพี่ข้าวมีวิธีง่ายๆแล้วก็สนุกๆให้น้องๆลองทำนะครับวิธีแรกเนี่ยคือเราสามารถที่จะแยกสัตว์ออกเป็นประเภทจากการดูว่ามันมีอะไรที่เหมือนกันบ้างยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นสัตว์น้ำก็ต้องอาศัยอยู่ในน้ำเหมือนกันเช่นปลากุ้งหอยปูนะครับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับตอนเด็กๆเขาก็อาศัยอยู่ในน้ำสักพักหนึ่งก็จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างแล้วก็ขึ้นมาอาศัยอยู่บนบกอย่างเช่นเจ้ากบครับนอกจากนั้นเรายังสามารถจำแนกสัตว์ออกเป็นประเภทจากการดูว่ามันมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างอย่างเช่นปลาอาศัยอยู่ในน้ำก็จริงแต่เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังแต่พวกหมึกกุ้งหรือว่าหอยนะครับเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังครับแต่ถึงจะเป็นสัตว์ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับสัตว์หลากหลายชนิดเนี่ยก็จะมีความแตกต่างแบ่งย่อยออกไปอีกนะครับยกตัวอย่างเช่นสัตว์จำพวกนกหรือว่าสัตว์ปีกบางตัวเนี่ยก็ว่ายน้ำได้บางตัวก็ว่ายน้ำไม่ได้บางตัวเนี่ยบินได้สูงเลยแต่บางตัวก็บินได้นิดหน่อยเช่นไก่หรือว่าเป็ดนะครับหรือบางตัวก็บินไม่ได้เลยอย่างเช่นนกกีวีนกเพนกวินหรือว่านกกระจอกเทศครับแม้แต่แมวอย่างเจ้าแพนเตอร์นะครับก็มีความแตกต่างกันหลายสายพันธุ์เลยล่ะครับอย่างเจ้าแพนเตอร์เองนะครับเป็นพันธุ์อเมริกันช็อตแฮร์แต่ถ้าเกิดเป็นแมวที่ขนฟูๆแบบนี้นะครับคือแมวพันธุ์เปอร์เซียส่วนแมวที่มีลายคล้ายๆกับเสือแบบนี้คือพันธุ์เบงกอลครับส่วนแมวที่มีความเป็นไทยๆหน้าเข้มๆสีตัวอ่อนๆ อย่างนี้เรียกว่าแมววิเชียรมาศครับแม้กระทั่งแมวพันธุ์เดียวกันเนี่ยนะครับแต่ละตัวก็มีเอกลักษณ์มีลักษณะนิสัยความชอบที่ไม่เหมือนกันทำให้เราสามารถจะแยกแมวของเราจากแมวของคนอื่นได้ครับคนเราเองก็เหมือนกันนะครับมีรูปร่างหน้าตาที่ไม่เหมือนกันมีลักษณะนิสัยความชอบไม่ชอบที่แตกต่างกันแต่ว่าเราทุกคนเนี่ยก็สามารถที่จะอาศัยอยู่บนโลกใบเดียวกันได้โดยการทำความรู้จักซึ่งกันและกันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันพูดคุยสื่อสารทำความดีต่อกันแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับและนอกจากเราจะทำดีต่อคนด้วยกันเองแล้วนะครับสัตว์ร่วมโลกอย่างเจ้าแพนเตอร์เนี่ยนะครับเราเองก็ต้องมีความรักความเมตตากับพวกเขาด้วยถ้าน้องๆคนไหนนะครับมีสัตว์เลี้ยงอยู่ที่บ้านน้องๆต้องศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจพวกเขานะครับว่าเขาต้องการมีความชอบอะไรเราจะได้ดูแลเขาได้อย่างถูกวิธีให้อาหารในสิ่งที่เขาต้องการเขาจะได้อยู่กับพวกเราไปได้นานๆยังไงล่ะครับ
2: พวกนายไม่ต้องห่วงอยากได้คำแนะนำอะไรถามมาได้เลยถือเป็นการศึกษาของฉันด้วยเราจะได้เข้าใจกันมากขึ้น
3: ไม่น่าเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตที่ตัวอ้วนสีเขียวตลกตลกอย่างเจ้าจะมีชีวิตที่มีประโยชน์เอ้ยใจดีกว่าที่ข้าคิดเอาไว
2: ้ปากไม่ดีทำตัวน่าสงสัยพวกเราอยากอยู่ที่นี่โดยไม่ให้ใครขับไล่หรือมาทำร้ายเราจะต้องทำยังไงดีอ่ะเรื่องนี้ง่ายมากพวกนายก็แปลงร่างให้เหมือนพวกเราสิยอดเยี่ยมมากตอนนี้พวกนายดูเหมือนพวกเราเปี๊ยบเลย
4: โอ้โหพวกนายดูดีขึ้นเยอะเลยเนี่ยในเมื่อพวกนายดูเหมือนพวกเราแล้วฉันก็จะยอมเป็นเพื่อนกับพวกนายก็แล้วกันนะ
3: ขอบคุณนายมากแต่สำหรับฉันนายยังเป็นแค่ลูกกระจก

0: ด็อกที่เหมาะจะมารับใช้พวกชนชั้นสูงอย่างพวกเราเหมือนเดิม
1: เอาละวันอากาศดีๆแบบนี้ฉันจะพาพวกนายทัวร์เองตามมาทางนี้เลยนี่คือรังนกใหญ่ที่นี่มีอาหารและความสนุกมากมายรออยู่เพียงขึ้นไปที่ด้านบนรังที่สวยงามนั้นพวกนายรออะไรอยู่ล่ะไปเลย

0: กับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นธมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable hO M E G R O W N V E G E T A B L E homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว field crops F I E L D C R O P S field crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะฮะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับและที่ผู้ยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกกันว่าถนนสายเนื้อซึ่งคนที่นี่นะเขาบอกว่ามามหาสารคามทั้งทีกินเนื้อให้ได้เพราะว่าเนื้อนี่ขึ้นชื่อมากนะครับวันนี้เลยพามากินร้านหนึ่งร้านนี้ชื่อว่าลำชี2เขามีเนื้อนี่ตั้งอยู่หน้าร้านนี่แขวนกันเป็นแบบขาๆเลยนะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีเมนูเนื้ออะไรบ้างและเด็ดขนาดไหนตามผมมาเลยนะครับ
1: มีเลย70บาทคร
0: ับ ตอนนี้อยู่กับพี่อ่อนแล้วนะครับพี่อ่อนนี่คือประจำอยู่ตรงหน้าเขียงเลยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: เนี่ยผู้เห็นเนื้อนี่มีแขวนกันเป็นขาเลยนะ
2: ใช่ครับเอาว่าเป็นโตนี่ครับไปเขาลงเชียดแล้วก็ช้ำแล้วออกมากับมีสันมีขาหน้าขาหลังนี่ครับ
0: ขาหน้าขาหลังสันคอ
2: ครับ
0: มีหมดตรงนี
2: ้มีครับ
0: เขาบอกว่ามามหาสารคามนี่ถ้าไม่กินเนื้อถือว่าพลาดจริงไหม
2: มาบ่ฮอดครับ
0: มาไปถึง
2: แมนครับเพิ่นว่าเนื้อไม่สดยู
0: คือเส้นนี้คือเขาว่าถนนสายเนื้อหรอ
2: ใช่
0: ทำไมเขาถึงมาขายกันตรงนี้เยอะล่ะ
2: เพราะไงมีไงพระเฮ็ดมาเหรอครับ
0: มาทำกันมาตั้งแต่โบราณปู่ย่าตายายก็อยู่ตรงนี้แหละ
2: แมนครับ
0: คือตรงนี้ผู้เห็นว่าร้านเรานี่ลำชี2แปลว่าต้องมี1ไหม
2: มีครับร้านหนึ่งอ่ะคือว่าเป็นลุงครับ
0: อ๋อเป็นเครือญาติกันหมดเลย
2: ครับ
0: แล้วไปรับเนื้อมานี่คือวันต่อวันเลยไหมครับหรือว่า
2: เฮ็ดมือต่อมือครับเนื้อนี่ก็ต้องมึงนี่แหละครับพันแดงยังสิคือว่าเนื้อไม้นี่แหละครับเนื้อมือนี่ยังนี่แหละครับอันเนื้อซีซีก็คือว่าเนื้อแซ่แข็งมาแล้วครับ
0: ตรงเนี้ยที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นหน้าเขียงนี่คือก็จะเป็นแบบว่าทำสดลูกค้าอยากได้เป็นชิ้นส่วนอะไรก็ส่งให้ได
2: ้ส่งได้ครับ
0: แล้วทีเนี้ยก็คือมีเป็นเมนูไหมฮะ
2: มีครับ
0: มีเป็นอะไรบ้างครับพี
2: ่มีก้อยซอยจุย่างเสือย่างนมลวกขาลายต้มแซ่บต้มขมเนื้อแดดเดียวส้ม
0: เทียบเลย
2: แหนมก็มี
0: มีหมด
2: ไส้กรอกก็มีครับ
0: วันนี้นะสายเนื้อนี่น่าจะตื่นตาตื่นใจ
2: ครับ
0: เดี๋ยววันนี้จัดเมนูเนื้อแบบเน้นๆมาให้พูดเลยนะ
2: ได้ครับ
0: เดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวพี่อ่อนจัดให้
2: ครับผม
0: อ่ะเจอกันครับ
2: ครับ
0: ขอบคุณครับพี่อ่อน
2: ครับผม

าครับมาลองเนื้อนะครับในดินแดนแห่งเนื้อกันบ้างนะครับว่าจะเด็ดขนาดไหนนะครับเริ่มจากทางซ้ายมือผู้เลยนะครับนี่เป็นลาบนะพี่เขาบอกว่านี่คือลาบเนื้อลายน่ากินมากเลยดูนุ่มมากเลยนะฮะตัดมาเป็นเสือร้องไห้เนื้อแดดเดียวไส้กรอกเนื้อทอดแล้วก็นี่ลวกจิ้มรวมเนื้อแล้วก็นี่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทีเด็ดนะฮะเป็นก้อยเสือคั่วนะฮะและนี้นะครับอุรวมนะครับเป็นภาษาของที่นี่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นภาคกลางหน่อยก็คืออ่อมนั่นแหละเป็นอ่อมรวมเนื้อเดี๋ยวลองชิมกันเลยเริ่มจากง่ายๆก่อนเสือร้องไห้นี่มาเป็นแบบนี้ย่างใหม่นะครับมาเดี๋ยวลองชิมแบบไม่ต้องมีน้ำจิ้มใช้คำว่าดื่มด่ำได้เลยนะพอเนื้อมันสดนะครับแค่เอามาย่างก็อร่อยแล้วหอมมากเลยนะครับตรงส่วนที่เป็นมันนะฮะเราย่างมาไม่แห้งเกินไปกลิ่นเนื้อชัดเจนหอมไม่มีกลิ่นสาบมาดูที่เมนูนี้นะครับเป็นลาบขาลายหรือว่าน่องลายนี่แหละเป็นอีกหนึ่งส่วนของเนื้อนะครับที่อร่อยนะครับเดี๋ยวลองชิมดู

0: ครับเนื้อน่องลายหรือขาลายนะครับมันจะมีเอ็นแทรกอยู่มันจะมีความกรุบกรุบตรงนี้แหละแล้วเนื้อเนี่ยพอมันสดปุ๊บมันมีความแบบนุ่มแล้วไม่มีกลิ่นนะครับแล้วก็ลาบมาได้กลมกล่อมไม่เผ็ดเกินไปนะครับออกไปทางเค็มเผ็ดอันนี้เป็นส่วนของไส้กรอกเนื้อทอดนะครับนี่มากรอบๆแบบนี้เลยไส้กรอกเนื้อทอดเนี่ยก็คือเป็นไส้กรอกอีสานแต่เป็นใช้เนื้อทำนะครับอร่อยมากมีเปรี้ยวแต่เป็นเปรี้ยวแบบบางๆแล้วกลิ่นเนื้อหอมมากเอาไปทอดนะเด็ดเลยต่อที่จานนี้นะครับก้อยเสือคั่วนะครับก็จะใช้ส่วนของเสือร้องไห้เนี่ยมาสับแล้วก็เอามาคั่วนะครับมันจะเอาแบบส่วนของเลือดมาคั่วด้วยเนาะมันก็จะออกเป็นสีแบบนี้นะครับดำๆมีกับพริกด้วยแล้วก็กระเทียมผักเผือกนี่ให้เติมไม่อั้นนะครับก้อยเสือคั่วหอมมากตรงมันมันนี่แหละน้องกัดไปโดนนะมันจะหอมขึ้นมาเลยรสชาติกลมกล่อมมากเลยนะครับเค็มนิดๆแล้วมีกลิ่นของเนื้อที่มันชัดอะอร่อยต่อที่นี่เลยนะครับอุรวมนะครับหรือว่าอ่อมนั่นแหละนี่เขาก็ใส่เลือดลงไปด้วยนะครับทำให้มีความข้นแล้วมีสีแบบเข้มๆหน่อยคือตามแบบฉบับอ่อมเลยนะครับก็จะมีผักเยอะๆรวมอยู่ในนี้นะครับอุรวมดีมากเลยเนื้อนุ่มเป็นส่วนของน่องลายนะครับรสชาติเค็มนัวมันไปอร่อยตรงที่มันเป็นเอาเลือดลงไปด้วยนี่แหละนอกจากเนื้อแล้วก็จะมีนี่เป็นเครื่องในนะครับมีม้ามมีหัวใจมีผู้โดนนำม้ามไปนะครับอร่อยมากเลยอ่อมคือสุดยอดไม่เผ็ดมากเผ็ดแบบเบาๆต่อที่จานนี้นะครับเป็นลวกจิ้มรวมเนื้อนะฮะก็จะมีทั้งส่วนของเนื้อนะฮะแล้วก็เป็นเครื่องในนี่จะเป็นผักกีริ้วนะแล้วก็จะมีตับนี่แล้วอีกหนึ่งทีเด็ดนะครับอยู่นี่คันแพนานะครับเขาบอกว่ามันจะกรึบๆนะครับเดี๋ยวลองดูกรึบมากเลยคันแพนานี่จะกรุบกรับนะครับคือกินแบบรสชาติอร่อยกว่าขอบกระด้งนะสำหรับผู้นะขอบกระด้งจะให้ความเหนียวกว่าแต่นี่คือกรุบกรับหนึบๆเลยนี่สุดท้ายนะครับเป็นเนื้อแดดเดียวทอดโอ้ยเนื้อแดดเดียวอร่อยมากมีขายหน้าร้านด้วยผ่านมาทางถนนสายเนื้อแวะซื้อได้เลยนะครับเอาไปทอดเองอร่อยน้ำจิ้มเด็ดสมคำล่ำลือใส่ดีน้ำขมขมแบบขมอร่อยขมนัวกินไปสักพักหวานอร่อยมากเลยมาดูราคากันหน่อยนะครับว่าเท่าไหร่กันบ้างนะครับบอกเลยว่าไม่แพงสำหรับเมนูที่เป็นเนื้อนะฮะเริ่มจากนี่เลยไส้กรอกเนื้อทอดนะครับชิ้นละ30บาท2ชิ้น60ลาบเนื้อน่องลายนะครับหรือขาลายก็70บาทนอกนั้นนะ80บาททั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเสือร้องไห้เนื้อแดดเดียวหรือว่าจะเป็นลวกจิ้มรวมนะฮะก้อยเสือคั่วแล้วก็อุรวมราคา80บาทข้าวเหนียว10บาททั้งหมดวันนี้540บาทเท่านั้นนี่กินกันได้หลายคนเลยนะครับอาหารกันนี่ตกคนละไม่เท่าไหร่ไม่ถึง100นะฮะได้เนื้อสดๆหวานๆมาลองชิมกันได้นะครับร้านนี้นะฮะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดแล้วเปิด24ชั่วโมงด้วยอยากกินเนื้อตอนไหนก็ตื่นมาแล้วก็มาได้เลยนะฮะอยู่ที่อำเภอเมืองนะครับถนนถีนานนท์หรือว่าถนนสายเนื้อมาไม่ถูกไม่เป็นไรนะครับพิมพ์คำว่าลำชี2เจอแน่นอนจะมีเนื้อเป็นแบบขาใหญ่เป็นเขียงอยู่ข้างหน้าร้านเลยมาลองกินดูนะครับอร่อยมาก
1: เรียบเด็ดเอ็ดกะโร
2: จะปัดเพดานจะกวาดที่พื้นหรือจะขัดพื้นเปียกทำได้ครบจบในด้านเดียวเรื่องเด็ดเอตโรวันนี้ค่ะจะพาไปชมและดูวิธีการทำไม้กวาดสารพัดประโยชน์อย่ากวาดใหญ่โหนดกันค่ะไม้กวาดใหญ่โหนดถือเป็นมรดกภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ล่อเลี้ยงชาวบ้านคลองท่านตำบลปากนครอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชมานานกว่า50ปีเลยค่ะ
3: มีมานานแล้วตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตั้งแต่รุ่นแม่เฒ่าพ่อเฒ่าเขาทำมานานประมาณ 5-60 ปีแล้วแหละตั้งแต่จำความได้คือทำไม้กวาดมาแล้วมานานมากแล้วอาชีพหลักเลยแหละเมื่อก่อนกาบต้นตาลมันเยอะไงต้นตาลเยอะแล้วก็อุปกรณ์อะไรมันก็หาง่ายกว่าทุกวันนี้คือเขาดำรงมาตั้งนานแล้วเราเป็นรุ่นลูกเราก็เลยอยากจะสืบทอดมาต่อเก็บคือภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนนะ
2: โดยที่เรียกว่าไม้กวาดใยโหนดนะคะก็เพราะว่าใยโหนดนั้นได้จากกาบของต้นโหนดหรือว่าต้นตาลตะโหนดซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำไม้กวาดนั่นเองค่ะ
3: ใยตาลใยโหนดเนี่ยแบบนี้ใยมันจะเหนียวนะเนี่ยมันอยู่ในกาบแบบนี้อยู่ข้างในแบบนี้
2: กาบโหนดที่จะนำมาใช้ก็ไม่สามารถใช้ได้ทุกกาบหรือว่าทุกต้นนะคะต้องเลือกที่เหมาะสมโดยต้นโหนดที่สามารถนำกาบมาใช้ได้ก็ต้องมีความสูง3เมตรขึ้นไปส่วนกาบที่ใช้ก็ต้องเป็นกาบที่อยู่เหนือโคนต้นขึ้นมาอีกด้วยค่ะ
4: ที่โคนมันกาบมันเล็กอ่ะมันแข็งถ้าว่าอันที่ว่าอยู่ข้างล่างเนี้ยมันจะแห้งเห็นไหมแห้งอย่างเงี้ยมันก็ตีไม่ออกแช่น้ำก็ไม่เข้าเพราะลำโคนนี้ออกก่อนให้เลยลำโคนขึ้นมาประมาณเท่าโคนออกก่อนแล้วก็ชวนปลายเอาได้ตลอดเลยไปถึง
2: กาบโหนดที่ใช้ได้นะคะก็จะตัดแล้วก็นำมาแช่น้ำไว้ประมาณ 30-40 วันเพื่อให้ซึมน้ำกาบโหนดที่แช่น้ำแล้วนะคะก็จะเปลี่ยนจากสีแดงส้มเป็นสีดำแบบนี้ค่ะจะเปื่อยเปลือกจะนิ่มและช่วยให้การทำไม้กวาดใยโหนดในขั้นต่อไปนั้นง่ายยิ่งขึ้นค่ะ
3: ต้องให้มันเข้าน้ำให้มันเปื่อยก่อนแล้วก็มันไม่แข็งถ้าเอามาตีสดๆมันจะแข็งแล้วก็จะเจ็บมือด้วยพอจะขึ้นจากบ่อแล้วมันจะนิ่มกว่ามันจะนิ่มแล้วก็ตีง่ายกว่าขั้นตอนต่อไปก็เอามาทุบกับไม้มีไม้ทุบมี2แบบแบบทุบแบบตีกับแบบทุบแบบตีไว้ตีกาบมันไงตีกาบพอมันเป็นกาบแบบนี้เรามาจะมาตีแบบนี้พอตีแบบนี้แล้วมันจะมาแบบนี้พอแบบนี้เราปอกใช่ไหมปอกพอเรามาปอกแกะเปลือกนี้มันออกหมดใช่ไหมเราก็จะใช้ไม้นี้ตีมันจะใยไม่ขาดตีให้มันละเอียดอีกต้องละเอียดแบบนี้ละเอียดแล้วก็มาสาง

0: ำหรับขั้นตอนการสางนั้นนะคะก็จะใช้ไม้สางซึ่งเป็นไม้ที่ตอกตะปูให้มีลักษณะเป็นซี่ๆคล้ายกับหวีค่ะจะใช้สางส่วนที่เป็นขุยๆหรือที่เรียกว่าขี้ออกให้เหลือเฉพาะส่วนที่เป็นใยแบบนี้ค่ะ
1: แล้วก็จะสางแบบนี้มันจะได้เกลี้ยงใยมันจะได้สะอาดขึ้น
0: หลังจากนั้นก็จะนำมาตากแดดให้แห้งก่อนที่จะนำมามัดเป็นจุกๆค่ะโดยไม้กวาดใยโหนด1ด้ามนั้นนะคะจะใช้ใยโหนดทั้งหมด12จุกเลยค่ะสำหรับด้ามไม้กวาดนะคะก็จะใช้ไม้ไผ่ผากเพราะว่าเขามีลำปล้องตรงยาวน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงด้วยนะคะนำมากราวตรงข้อเพื่อป้องกันบาดมือใช้งานส่วนตรงหัวนะคะก็ผ่าให้เป็นรูปตัว U โดยทำไว้สำหรับใส่ไม้ที่จะเป็นฐานยึดกับใยโหนดนั่นเองค่ะ
1: เป็นรูแล้วพอเราจะแต่งนิดหน่อยนะเพื่อจะให้มันเสมอกันนะไว้ใส่ไม้กางเขนไม้ใส่ไว้ตอกกับจุกไงจะได้ยึดส่วนมากเมื่อก่อนเราใช้ไม้ปอแต่ตัวนี้ไม้ปอมันหายากก็เคยใช้ไม้ส้มชาเขาเรียกอีกชื่อหนึ่งอะไรใช่จามจุรีแล้วก็เอาไม้ใส่ไม้ที่เราเตรียมไว้แล้วนะ
0: พอทำด้ามเรียบร้อยนะคะก็จะนำจุกโหนดมาวางรัดด้วยสายพลาสติกซึ่งเหตุผลที่ไม้กวาดใยโหนดของบ้านคลองท่านนั้นแข็งแรงแล้วก็มีอายุใช้งานนานก็เพราะว่าจะทำการตอกตะปูยึดไว้ด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะนำยางนอกล้อรถมารัดเพิ่มบริเวณช่วงปลายที่อยู่ติดกับด้ามให้เรียบร้อยแล้วก็ตอกตะปูย้ำความแข็งแรงกันอีกครั้งตัดแต่งส่วนปลายโหนดให้เท่ากันเพื่อความสวยงามก็จะได้ไม้กวาดใยโหนดไม้กวาดสารพัดประโยชน์1ด้ามค่ะ
1: นี่ไงแต่ใช้ตะปูตอกมันจะยึดแน่นกว่าใช้เชือกถ้าเชือกมันจะหลุดออกง่ายแต่ของเราอะชับกว่าเรามั่นใจใช่เราตั้งใจเราทำทุกขั้นตอนก็ปราณีตนะคือมันใช้ได้นานนะได้ประมาณนี้ใช้ได้นานอันนึงถ้าคนใช้ดีๆก็ประมาณปี2ปีนะอันนึงอ่ะ
0: การผลิตไม้กวาดใยโหนดนั้นใช้แรงงานคนในทุกขั้นตอนค่ะซึ่งทุกวันนี้นะคะแม้คนจะทำน้อยลงแต่ก็ยังมีคนรุ่นใหม่คนหนุ่ม

0: าวและเด็กๆที่สนใจจึงมีการรวมเป็นกลุ่มทำไม้กวาดใยโหนดปากคลองท่านเพื่อสืบสานภูมิปัญญาชุมชนคุณผู้ชมที่สนใจไม้กวาดสารพัดประโยชน์ด้านนี้ก็สามารถติดต่อสั่งซื้อกับทางกลุ่มตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยค่ะ
1: ตรวันนี้นะคะมินนี่พาคุณผู้ชมมาที่แหล่งปลูกสตรอเบอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะตอนนี้อยู่ที่อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่เจ้าสตรอเบอรี่ลูกแดงๆแบบนี้นะคะเขาบอกว่าที่สวนนี้เนี่ยเด็ดปุ๊บกินได้ปั๊บเพราะว่าเขาปลูกแบบปลอดภัยไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเลยเขาจะมีวิธีการปลูกยังไงนะคะสตรอเบอรี่ที่นี่เนี่ยเขาเป็นพันธุ์อะไรเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของสวนกันค่ะแล้วตอนนี้นะคะมินนี่ก็อยู่กับแม่นานะคะเจ้าของไร่ดิษพงศ์อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่อันนี้มินเคยไปเที่ยวอยู่สวนสตรอเบอรี่เนาะเขาก็จะปลูกคล้ายๆแม่ก็คือปลูกเป็นร่องๆค่ะแล้วก็มีผ้าใบเนี่ยคลุมหน้าดินเอาไว้แล้วก็มีต้นสตรอเบอรี่อยู่ตรงกลางแต่ที่แปลกคือมินเห็นว่าแม่ปลูกนี่อันนี้คือต้น
2: กระเทียมค่ะ
1: ต้นกระเทียมแม่ปลูกแทรกเข้าไปเนี่ยระหว่างสตรอเบอรี่นี่คือมีทุกแถวเลยนะคะตั้งแต่แปลงแรกยันแปลงสุดท้ายเนี
2: ่
1: ยเป็นแบบนี้หมดเลยอันนี้เป็นเทคนิคเหรอคะแม
2: ่ก็จะว่าเทคนิคก็ใช่ช่วยไล่แมลงบางอย่างได้เหมือนกันค่ะแต่เราจะปลูกไว้คือเอาไว้กินแล้วก็ขายด้วย
1: สตรอเบอรี่กับกระเทียม
2: ค่ะได้ค่ะก็แม่ก็จะใช้ประเภทน้ำหมักแล้วก็เชื้อราฆ่าแมลงก็มีเชื้อราฆ่าเชื้อราก็มีค่ะแล้วก็มีน้ำหมักไล่แมลงหลายตัวด้วย
1: แล้วศัตรูพืชของสตรอเบอรี่เนี่ยคืออะไรแม
2: ่เพี้ยไฟแล้วก็อะไรแดงต้นจะแค่แกนแล้วลูกเขาจะไม่ค่ะค่ะนี่คือศัตรูตัว
1: ฉกาจของสตรอเบอรี
0: ่การปลูกสตรอเบอรี่แบบปลอดภัยของแม่นานะคะจะต้องดูแลแปลงกันเป็นพิเศษเริ่มกันตั้งแต่ช่วงเตรียมแปลงปลูกในช่วงนอกฤดูเลยค่ะจะมีการปลูกพืชตระกูลถั่วนะคะหรือว่าปอเทืองเพื่อบำรุงดินมีการฝังปุ๋ยหมักในช่วงยกร่องเพื่อเพิ่มธาตุอาหารการดูแลต้นนะคะก็จะใช้ชีวพันธุ์ปลอดสารอย่างน้ำหมักและเชื้อราที่เป็นประโยชน์และตลอดฤดูกาลนะคะก็ต้องหมั่นดูแลถอนวัชพืชทำสาวตัดแต่งใบแก่เพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของแมลงและให้สตรอเบอรี่นั้นให้ผลผลิตได้ดีด้วยค่ะ
1: เราต้องเก็บลูกแบบไหนคะแม่
2: ก็ลูกที่มันออกสีแล้วค่ะ
1: ลูกที่มันออกสีแล้วแบบนี้ค่ะนี่มินให้ดูว่าช่อนี้เนี่ยคือสมบูรณ์เลยใบสวยมีดอกน่ารักน่ารักแล้วก็มีลูกสตรอเบอรี่เยอะแยะแต่ว่าลูกที่ดูจะเก็บได้คืออันนี้เนาะคราวนี้วิธีการนี่หนูต้องเด็ดยังไงอ๋อแค่นี้เองให้ดูว่าแม่เก็บเนี่ยก็คือมีขั้วติดมาด้วย
2: ค่ะต้องมีขั้วติดเพราะว่าถ้าเราไม่ให้มีขั้วไปจับที่หน่วยไปที่ลูกมัน
1: อ
2: ่ะแล้วก็มันจะช้ำ
1: โอเคไปเพราะฉะนั้นเลือกเก็บลูกแบบนี้เดี๋ยวมินทำลูกนี้ก็ได้เหมือนกัน
2: ได้ค่ะ
0: ที่อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่นะคะมีพื้นที่การปลูกสตรอเบอรี่มากถึง 4,120 ไร่เลยค่ะซึ่งถือว่าเยอะที่สุดในประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ในตำบลบ่อแก้วมีลักษณะเป็นพื้นที่ดอยสูงอยู่ในหุบเขามีอากาศหนาวเย็นซึ่งสายพันธุ์ที่นิยมปลูกแล้วก็ให้ผลผลิตได้ดีก็คือสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน80ค่ะลักษณะผลจะเป็นรูปทรงกล้วยเมื่อสุกจะมีสีแดงสดใสรสชาติหวานอมเปรี้ยวแล้วก็มีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์อีกด้วยค่ะ
1: เขาจะเริ่มเก็บเกี่ยวเนี่ยหนูจะได้เริ่มกินตั้งแต่เดือนไหนไปจนถึงเดือนไหน
2: พฤศจิกาก็เริ่มแล้ว
1: ไปจนถึงเดือน
2: อย่างเก่งก็มีนาเนี่ยแหละค่ะมีนาสิ้นเดือนก็จะหมดแล้วจะไม่นานอะไรพอถึงฤดูนั้นมาจะมีฝนสตรอเบอรี่เขาไม่ชอบฝน

0: ปลูกคาต้นเลยเนาะแม่เนาะแม่หวานมากหวานชื่นใจมากแม่คือเปรี้ยวน้อยมากค่ะเหมือนระยะลูกเนี้ยที่มินกินอ่ะคือเขามีความสุขเต็มที่ของเขาแหละและที่สำคัญคือเนื้อไม่เละเลยเพราะว่าเราเด็ดเอาไว้จากต้นแบบสด
1: ๆ
0: และอากาศที่นี่คือเย็นมากนะคะไม่ต้องแช่ตู้เย็น
1: ไม่ต้องแช่
2: เดี๋ยวจะให้ชิมแบบนี้ยิ่งช้ำมาก
0: จริงหรอ
2: ค่ะ
0: เมื่อกี้เนี้ยลูกที่มินกินมันแดงกว่าอันนี้นะแม่
2: น้องชิมดูค่ะแล้วจะรู้รสชาติเป็นยังไง
0: ลูกเนี้ยเล็กกว่าลูกเมื่อกี้แล้วก็สีเนี่ยอ่อนกว่าเมื่อกี้ด้วย
2: ต้องชิมรสชาติต่างกัน
0: อุ๊ยทำไมมันหวานกว่าแม
2: ่มันก็ไม่รู้ถ้าลูกเล็กๆมันจะหวานนะคะ
0: แล้วมันหอมกว่าด้วยอุ๊ยแปลกมากกรอบกว่าหวานกว่าหอมกว่าเฉยเลย
2: ต้องชิมหลายๆสีให้สีนี้ชิมอีก
0: แม่จะ
2: ชิมทุกวันอ่ะ
0: เอามาสัก10สีค่ะแม
2: ่มันจะแตกต่างกันไปอ่ะรสชาติแต่ละสี
0: แม่มันก็อร่อยอยู่ดีอ
2: ่
0: ะ
2: ค่ะอร่อยค่ะ
0: เปรี้ยวน้อยมาก
2: แล้ว
0: มันหวานอมเปรี้ยวอยู่แล้วค่ะสตรอเบอรี่แต่ว่ามันหอมอ่ะ
2: ค่ะมันจะกินของสตรอเบอรี่ออกอ่ะเขากินเฉพาะตัวของเขามีค่ะ
0: เนาะปกติน่ะหนูก็จะรู้สึกว่าสตรอเบอรี่คือกลิ่นสตรอเบอรี่แต่อันนี้มันมีความหอมของดอกไม้มาด้วยเมนโมนิ่งอาจจะเป็นรสชาติที่เราไม่ได้จากการที่เราไปซื้อที่เขาเก็บมานานๆแล้วอ่
2: ะ
0: ถูกไหม
2: เ
0: มนว่ามันได้ตอนที่เราเด็ดปุ๊บแล้วมันกินปั๊บเลย
2: ลูกค้าเขาจะชอบหวานๆกรอบๆค่ะก็คือเขาจะโทรมาพูดคุยด้วยก็มีค่ะ
0: มีฟีดแบ็กมาหาเราเนาะ
2: มีค่ะ
0: สตรอเบอรี่มีกี่ไซส์ที่แม่ขายอยู
2: ่ถ้าที่แม่แพ็คกล่องมันจะมีไซส์ใหญ่แล้วก็กลางเล็กค่ะตามกล่องแต่ว่าคัดทั่วไปที่เขาขายนะคะตามตลาดจะมี VIP แล้วก็มีพิเศษแล้วก็มีจัมโบ
0: ้
2: ลูกใหญ่กลางเล็ก
0: โอ้โห
2: จิ๋ว
0: แต่แบบนี้สำหรับหนูก็คือ VIP แล้วเพราะว่าเก็บในสวนสดๆแล้วก็กินกันสดๆแบบนี้นะคะสตรอเบอรี่ที่เก็บมาสดๆนะคะก็จะถูกคัดแบ่งขนาดแล้วก็คุณภาพแพ็คลงกล่องส่งขายค่ะโดยที่สวนของแม่นานะคะจะส่งขาย2ที่ด้วยกันทั้งในห้างริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตภายในตัวจังหวัดเชียงใหม่และส่งให้กับลงเพื่อขายในพื้นที่ห่างไกลถ้าคุณผู้ชมทางบ้านนะคะอยากจะชิมสตรอเบอรี่ปลอดภัยก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะแล้ววันนี้นะคะรายการเรื่องเดอะเอตาโรของเราก็หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 น.ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ค่ะ

0: มินโมมาตั้งแต่แรกแล้วว่าส่วนแม่เนี่ยคือเด็ดปุ๊บกินได้ปั๊บชิมหน่อยดีกว่าแม่
1: ชิมได้เลยค่ะ
0: ลูกแบบไหนดีแม่จ๋า
1: ถ้าอยากช่ำๆต้องแบบนี
0: ้โอ้ยนี่แดงฉ่ำมากนี่คือเขาเรียกว่า

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่

0: ยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาศัยใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling seedling seedling แปลว่าต้นกล้า weedWeed weed แปลว่าวัชพืช pest pest pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางของห้องเรียน Coding for Better Life นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กิจกรรมโคดดิ้งกันนะฮะใครทายออกบ้างวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง
1: การแก้ปัญหา
0: โคดไอ้ยี
1: ่แก้ปัญหาด้วยตัวเอง
0: การแก้ปัญหาด้วยตัวเองเยี่ยมมากนะครับอัลกอริทึมนะครับวันนี้มีกิจกรรมสนุกสนุกให้เล่นแน่นอนเนาะเราจะทำ3สิ่งนี้วันนี้นะครับมีอะไรบ้างครับ
2: ทำงานทดสอบ
0: อย่างแรกเราจะลงมือทำกิจกรรมนะอันที่สองปุ๊บทำเราต้องใช้ความคิดด้วยนะครับคิดแล้วปุ๊บท้าทายเอาสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ต่อยอดนะครับนักเรียนปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราจะทำสามสิ่งเนาะหนึ่งก็คือลงมือทำกิจกรรมตามใบงานที่คุณครูมอบหมายเนาะสองก็คือคิดตามนะครับสามก็คือท้าทายเอาไปใช้ต่อยอดนะครับผมวันนี้เราจะมีคนทายถูกนะครับเราจะแก้ปัญหาด้วยการแยกส่วนคิดว่าคืออะไรครับการแยกส่วน
3: ก็คือการที่เรา
1: แก้ปัญหาด้วยตัวเอง
3: ในแต่ละทางแตกต่างกัน
0: คิดในแต่ละทางแตกต่างกันโอ้โหเก่งมากเลยนะครับมีใครอยากต่อยครับยกมือแยกส่วนคืออะไรเอ่ยมีไหมมีใครอยากตอบไหมให้เวลาคิดให้เวลาคิดนิดนึงเชิญครับผม
4: ก็คือการที่เราเอาของหนึ่งมาแยกเป็นหลายส่วน
0: ของอย่างหนึ่งมาแยกเป็นหลายส่วนใช่ไหมนะครับเดี๋ยวเราใครที่ยังไม่รู้ไม่เป็นไรเนาะเราวันนี้เราจะเรียนรู้สิ่งนี้กันแล้วเราจะรู้ว่าเอ๊ะทำไมเราต้องแยกส่วนนะการแยกส่วนทำให้เราแก้ปัญหาได้ยังไงบ้างนะครับผมดูรูปนี้ครับนี่คือรูปอะไรเอ่ย
2: ไอติม
0: ใครชอบกินไอติมบ้างยกมือขึ้นโอเคมือลงอันนี้เรียกว่าอะไรครับรู้ชื่อไหมรู้ชื่อไหมไอติมกล้วย
5: เป็นกล้วยใส่ไอ
6: เป็นก้านกล้วยใส่ไ
0: อก้านกล้วยไอศกรีมนี้ชื่อว่าบานาน่าสปริตบานาน่าแปลว่ากล้วยใช่ไหมผ่าครึ่งแบ่งออกแล้วก็วางไอติมตรงกลางนี่คือบานาน่าสปริตนะครับวันนี้ครูอยากจะพาพวกเราไปทำบานาน่าสปริตกันนะครับแต่ว่าจะทำมันได้มันต้องมีของใช่ไหมต้องมีอุปกรณ์ใช่ไหมงั้นเราไปดูตู้เย็นก่อนนะตู้เย็นสมมตินะครับไปเปิดตู้เย็นดูปรากฏว่าเอ๊มีของที่เราอยากจะทำบานาน่าสปริตหรือเปล่านะ
2: นม
0: ในตู้เย็นมี
2: ไอศกรีม
0: รส
2: ช็อกโกแลต
0: มีหนึ่งอย่างแล้วนะมีไอศกรีมช็อกโกแลตแล้วนะในตู้เย็นมี
2: ไอติม
0: รสวานิลาเบอรี่มีอะไรอีกนะ
2: เชอร
0: ์
2: ร
0: ี่ต้องใส่ไหม
2: ใส
0: ่ใช่ไหมมีอะไรอีกให้ทาย
2: กล้วย
0: วิปครีมมีใครไม่รู้จักวิปครีมบ้างรู้จักหรือไม่
7: ร
0: ู้
7: จ
0: ัก วิปครีมก็คือครีมที่ใส่อยู่บนไอศกรีมใช่ไหมนะครับไปดูในตู้เย็นอีกมีอะไรอีก
2: กล้วย
0: มีกล้วยนะครับเปิดตู้เย็นมี6อย่างต่อไปนี้พอไหมนะพอจะทำบานาน่าสปริตตามรูปเมื่อกี้หรือเปล่า
2: พอ
0: คิดว่าพอไหม
2: มีจานด้วย
0: มีจานมีอยู่แล้วนะครับที่บ้านมีจานอยู่แล้วเนาะนะครับเดี๋ยวทีเชอร์จะมีโจทย์ให้พวกเรานะครับพอไม่พอเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ปัญหาดูก่อนเนาะไปวิเคราะห์ดูว่าเอ๊ะไอศกรีมต้นแบบที่อยากจะได้เนี่ยมันลักษณะยังไงบ้างแล้วถ้าของที่เรามีอยู่6อย่างนี้เพียงพอหรือเปล่าเอ๊ะหรือมีบางอย่างขาดหายไปนะครับทีเชอร์แจกคนละแผ่นนะครับสิ่งที่ทีเชอร์จะแจกเป็นใบงานที่1นะครับสำหรับนักเรียนต้นทางสามารถดูใบงานที่1ได้นะครับในใบงานที่1เนาะด้านขวามือนะครับด้านซ้ายมือจะประกอบด้วยรูปไอศกรีมงานที่เราต้องการทำก็คือเราต้องการไอศกรีมแบบนี้เนาะรูปขวามือคืออะไรครับของที่มีอยู่ในตู้เย็นเนาะคำถามคืออะไร
8: ต้องซื้อ
0: โอ๊ยตั้งคำถามได้เก่งมาก

0: มีพอหรือเปล่าแล้วเราต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมโอเคไหมทีเชอร์จะให้ใบงานนี้กับพวกเรานะครับแล้วก็แจก1คน1ใบนะครับเราลองดูนะครับว่าเอ๊ะของที่มีอยู่เพียงพอหรือเปล่านะครับ
1: ผมก็เจ๊ผมก็เจ๊ด้วยผมก็เจ
0: ๊ครับถ้าไม่พอบอกนะครับทุกคนลองหาครับผมถ้าเขียนเขียนลงไปครับเขียนลงไป
2: เขียนอะไรอ่ะ
0: เขียนสิ่งที่ต้องซื้อเพิ่มเติมเขียนตรงไหนก็ได้ครับเขียนตรง question mark เนี่ยครับตรงเครื่องหมายคำถามนะครับในใบงานจะมีของที่มีอยู่ในตู้เย็นนะครับแล้วก็มีของที่ต้องซื้อเพิ่มเติมเนาะนะครับนักเรียนลองวิเคราะห์รูปภาพนะครับแล้วลองดูว่าอะไรที่มีแล้วอะไรที่ยังไม่มีให้ระบุลงไปเขียนลงไปเขียนตรง question mark เลยครับใครเขียนเสร็จแล้วคว่ำกระดาษลงโอเคไหมเขียนเสร็จแล้วคว่ำกระดาษลง
3: มันไม่ใช่
0: คว่ำลงคว่ำกระดาษครับเสร็จแล้วคว่ำกระดาษโอเคเยี่ยมพี่ปุณเร็วมาก

0: ปลว่าถูกนะไม่ต้องเชื่อเพื่อนนะครับอันนี้เขียนให้ดูเฉยๆนะถ้าเราคิดต่างไม่เป็นไรคิดต่างได้ช็อกโกแลต
1: โอ้ยไม่มีแล้วช็อกโกแลตอ่ะ
0: ไม่ต้องเชื่อเพื่อนนะคิดไอเดียของเราเองได้เลยเพื่อนอาจจะผิดก็ได้อ่าน่าจะเสร็จหมดแล้วเนาะน่าจะเสร็จหมดแล้วนะครับใครคิดว่าเราหาเจอบ้านของที่หายไปขอดูมือหน่อยใครหาเจอขอดูมือหน่อยหาเจอไหมตัวหลังไม่ยกมือหาเจอไหมเจอเนาะไม่เจอหรอไม่เจอไม่เป็นไรเดี๋ยวลองฟังจากเพื่อนเนาะพอฟังจากเพื่อนลองตรวจสอบดูนะครับว่าใช่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวพี่เชื่อให้ตอบพร้อมกันดีไหมตอบพร้อมกันเนาะของอย่างแรกพร้อมยังพร้อมยังพร้อมนะครับของอย่างแรกที่หายไปคือ
2: ช็อกโกแลต
0: มีสองเสียงหนึ่งก็คือซอสช็อกโกแลตอีกอันหนึ่งคือ
2: ถั่ว
0: ใครตอบเหมือนเพื่อนขอดูมือหน่อยโอ้ยเกือบทุกคนเลยคราวนี้ลองตรวจสอบสิตรวจสอบที่จริงหรือเปล่าคำตอบเนี้ยอย่าเพิ่งเชื่อจริงไหม
2: จริ
0: งนะครับถูกต้องครับผมสิ่งที่หายไปคือซอสช็อกโกแลตกับถั่วนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องมีเพิ่มเติมเพื่อเราจะทำไอศกรีมบานาน่าสปริตได้นะครับโอเคนะครับสิ่งที่เราแก้ปัญหานี้ได้เนาะเรากำลังทำสิ่งที่เราเรียกว่าการแยกส่วนอยู่นะครับเราบอกได้ว่าอะไรมีอะไรขาดเราจะแก้ปัญหายังไงเนี่ยเราแยกองค์ประกอบของงานที่เราสนใจเนาะดูจากภาพเก่งมากนะครับการแยกส่วนเนี่ยทำให้เราแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นเนาะแล้วก็สามารถจัดการกับปัญหาได้ยกอย่างเช่นรูปนี้นี่คืองานของเราเราก็แตกออกองค์ประกอบนะครับจากนั้นในการแยกส่วนเนี่ยก็สามารถแยกต่อไปอีกได้อีกเนาะนะครับยกตัวอย่างเช่นทุกคนดูทุกคนดูสไลด์นะครับยกตัวอย่างงานที่เราต้องการทำคือทำ
2: ไอศกร
0: ีมซึ่งไอศกรีมประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆใช่ไหมครับผมเราก็ดูว่าเอ๊ะมีครบหรือยังนะ
2: ยังไม่ครบ
0: แล้วส่วนที่เราแยกมาสามารถแยกต่อได้อีกเนาะอย่างเช่นไอศกรีมก็จะประกอบไปด้วยอาจจะมีนมหรือว่ามีช็อกโกแลตชิพอยู่ข้างในนั้นแล้วแต่รสชาติอะไรใช่ไหมครับสิ่งนี้เราเรียกว่าแยกส่วนเนาะวิธีการแยกส่วนครับง่ายๆเลยทำได้หลายแบบนะครับคุณครูอยากให้เราดู3วิธี1ครับดูจากรูปเนาะแล้วก็แยกมันออกไปเป็นส่วนๆนะครับบางคนอาจจะดูรูปไอ

0: ครีมใช่ไหมเราก็วงกลมแล้วก็ขีดแยกส่วนออกจากกันนะครับสองครับวาดเป็นแผนภาพมีใครใช้วิธีนี้ไหมเอ่ยเหรอ
1: ไม่
0: อ๋อไม่ใช่ไหมนะครับไม่ใช้ไม่เป็นไรอันนี้คือวิธีตัวอย่างเนาะสามก็คือเขียนเป็นรายการออกมานะครับเราอาจจะใช้วิธีที่3เป็นหลักใช่ไหมเราก็ลิสต์ว่ามีรายการอะไรบ้าง1 2 3 4นะครับเราจะใช้ความรู้นี้ไปเล่นเกมกันมีใครพร้อมเล่นเกมแล้วบ้างยกมือขึ้นโอเคนักเรียนปลายทางพร้อมเล่นเกมไปกับเราหรือยังครับผมเราจะเริ่มจากเกมง่ายๆนะครับผมเกมที่1ก็คือเกมแยกส่วนประกอบเก้าอี
1: ้
0: เดี๋ยวทีเชอร์จะเวียนไปทีละโต๊ะดีไหมขอ1โต๊ะและ1คำตอบแต่ว่าคนตอบห้ามซ้ำกันนะครับจะเริ่มต้นที่โต๊ะนี้ก่อนแล้วเวียนไปโต๊ะข้างหลังนะเวียนไปโต๊ะนี้เวียนไปโต๊ะนี้นักเรียนปลายทางนะครับสามารถเขียนลงในเวิร์กชีตของตัวเองได้เลยนะครับว่าส่วนประกอบของเก้าอี้มีอะไรได้บ้างแยกยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับโอเคเริ่มต้นที่โต๊ะข้างหน้าครับส่วนประกอบแรกคือ
1: ไม้
0: เหรอไม้เป็นวัตถุดิบใช่ไหมเอามาทำอะไรบ้างไม้เนี่ย
1: มาเป็นที่ตั้งของเก้าอี
0: ้ที่ตั้งเก้าอี้เรียกว่า
1: ขา
0: เก้าอี้นะครับผมโอเคครับ
1: บอก
0: หนึ่งคำตอบครับเชิญ
1: บ
0: อกขอเดี๋ยวทีละหนึ่งคำตอบนะครับเบาะนั่ง
1: เบาะนั่งลวด
0: โต๊ะหลังครับหนึ่งคำตอบครับ
1: ตะไคร
0: ่ตะไคร่ตรงไหนตะไคร่
1: มันไม่มีตะไคร่
0: พนักพิงใช่ไหม
1: ลวด
0: พนักพิง
1: แต่ผมมีคำตอบที่ดีกว่านั้น
0: เดี๋ยวทีเชอร์เดี๋ยวครูกลับมาถามเก็บไว้ก่อนเก็บไว้เดี๋ยวเพื่อนรู้เก็บไว้ในใจโต๊ะหน้าหนึ่งคำตอบครับยังเหลือไหมเหลือไหมฮะเอาไม้มาทำอะไรไม้ทำขาไปละไม้ทำพนักพิงไปละทำเบาะไปละเหลืออะไรครับ
1: ที่พิง
0: ตรงนี้ใช่ไหม
1: ไปแล้ว
0: มีอะไรอีกไหมหรือหมดละ
1: เหล็ก
0: ทำอะไรครับ
1: น็อต
0: ฮะน็อตเอ้ยเยี่ยมมากแสดงว่ามองลึกลงไปเลยนะเนี่ยนะใครมีคำตอบที่แตกต่างเชิญเลยครับ
1: เบาะผ้า
0: เบาะนั่งเนาะเสริมว่าเป็นผ้านะครับเชิญครับครูผามีคำตอบใช่ไหมครับไม่มีนะครับเราได้4รายการเนาะเชิญ
1: สปริ งที่เป็นเหล็กที่มัน
0: สปริงอยู่ตัวส่วนไหนของเก้าอี้ใต้บอกให้มันนั่งแล้วมันเด้งเงี้ยเหรออ๋อ
1: เตียงค่ะติ๊กครับมันเด้งด้วยเหรอ
0: ถ้าจะพิสูจน์ต้องอะไรครับแกะดูใช่มั้ยรู้ว่ามีสปริงหรือเปล่าใช่มั้ย
1: ก็แกะแล้วมันดู
0: บางทีใช้ฟองน้ําเนาะบางทีใช้สปริงจริงๆก็มีเชิญครับฮะอันนี้มองเห็นนู่นคนนั้นมองเห็นสปริงนะครับเยี่ยมมากมีอีกมั้ยเอ่ยมีอีกมั้ยไม่เป็นไรนะครับเราได้6รายการฟองน้ำนี่เอาคำตอบครูมาตอบใช่ไหมเมื่อกี้
1: ใช่เนี่ยเลี้ยงแหวนเขาบอกแล้วผมบอกเอาชื่อพี่หมอริบบิ้น
0: ฮะ
1: ริบบิ้น
0: อยู่ตรงไหนเอ่ย
1: ตรงนี้มันแ
0: ผลโอเคหมดแล้วเนาะริบบิ้นโอเคยอดเยี่ยมจริงๆเราจะมองแตกต่างกันได้นะครับบางคนมองละเอียดก็เห็นเยอะใช่ไหมบางคนมองภาพรวมก็เห็นน้อยเราค่อยๆฝึกกันไปนะครับแต่ว่าห้องเราเนี่ยเก่งมากเราได้7ถึง8อันเลยแสดงว่าเราแยกองค์ประกอบเก่งนะครับไปดูอีกอันนึงพร้อมยังอีกอันนึงขอเริ่มจากโต๊ะหลังก่อนได้ไหมแล้วมาที่เราดีไหมมาที่โต๊ะเราเนาะแล้วค่อยเวียนแบบนี้เนาะถ้ายกมือที่เชื่อชี้ค่อยตอบนะครับผมนักเรียนทางบ้านเช่นเดียวกันนะครับสามารถลิสต์ของตัวเองได้เนาะเราก็ลองดูว่าเอ๊ะที่นักเรียนต้นทางตอบเนี่ยมีอย่างที่เราคิดหรือเปล่าถ้าไม่มีก็เพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับเชิญครับ
1: ยางครับ
0: ฮะ
1: ยางเป็นล้อรถ
0: ยาง
1: กระจกครับ
0: กระจกโต๊ะนี้ครับ
1: น็อตไก่เย้
0: ให้ชี้ก่อนชี้ก่อนชี้ก่อนแล้วตอบ
1: ไฟ
0: ไฟส่องสว่างข้างหลังครับ
1: เล็ก
0: ทำอะไรเอ่ย
1: กระจกรถกด
0: เก็บน้ำเดี๋ยววนกลับมาให้เพื่อนบ้างให้เพื่อนบ้างเพื่อนให้เพื่อนบ้าง
1: กระจกเอาไปแล้ว
0: เอาไปแล้ว
1: กดเก็บน้ำ
0: เดี๋ยวรอก่อนรอก่อนให้เพื่อนบ้างใช่
1: สี
0: ที
1: ่ทารถแต่ครับชื่
0: อโครงรถใช่ไหมโครงรถ
1: กดเก็บน้ำที่เชื่อมกับพวงมาลัย
0: โอเคเดี๋ยวคุณครูกลับมาตัวนี้ครับ
1: ใส่น
0: ้
1: ำม
0: ัน ใส่น้ำมันเอ้ยอันนี้มองเห็นที่อยู่ภายในด้วย
1: เครื่องยนต์อะไรเบาะนั่งเบาะนั่งเบาะนั่งเบาะนั่งเบาะอะไรเครื่องยนต์เครื่องอะไร
0: ฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ก่อน
2: แล้วใส่เครื่องอะไร
0: โอ้มันมีเยอะมากเลยทีเชอร์
1: แตร
0: แตร
1: สปริง
0: น็อตตบมือตัวเองหน่อยครับยอดเยี่ยมมากมีไม่หวั่นไม่ไหวเลยเนาะนะครับแสดงว่าการทำรถขึ้นมาได้1คันเนี่ยมันมีองค์ประกอบเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมใช่ไหม
1: แล้วก็มีเครื่องยนต์ด้วยครับ
0: โอเค
1: ไม่มีมอเตอร
0: ์คราวนี้แสดงว่าเราพร้อมการเล่นเกมแล้วเกมนี้ชื่อว่าเกมฉันคืออะไรทีเชอร์ขอดูมือหน่อยพี่ปุ้นโอเคเยี่ยมฉันคืออะไรนะครับทีเชอร์จะให้คำใบ้เป็นส่วนประกอบของสิ่งของใครตอบได้ทำไงอย่าเพิ่งตอบเดี๋ยวเพื่อนจะรู้ยกมือขึ้นโอเคไหมถ้าตอบถ้ารู้นะนะครับเอามือลงครับคอยดูเนาะฉันคืออะไรนะครับทีเชอร์จะบอกส่วนประกอบนะฉันคือยังไม่บอกเลยจุดนักเรียนทางบ้านก็เล่นไปด้วยกันได้นะครับผมนักเรียนปลายทางเนาะฉันคือฉันมีขาสองขาเอามือลงก่อนมือลงก่อนถ้าตอบผิดหมดสิทธิ์ตอบนะคิดดีๆนะหรือว่าจะรอก่อนก็ได้นะฉันมีขาสองขา
1: สองข้างเอาไปเดิน
0: สองข้างสองข้างขออภัย
1: เอาไปเดิน
0: ฉันมีเชือกผูกขาฉันไว
1: ้
0: มั่นใจใช่ไหมตอบแล้วห้ามตอบแล้วตัวนี้จะหมดสิทธิ์ตอบนะ
1: อ
0: ย่างไม่เอาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคุยกันก่อนคุยกันในโต๊ะก่อนฉันมีกระจกใสติดตัวหมดแล้วคำใบ้หมดแล้วมีแค่นี้ทีเชอร์นับ10วินาทีถ้าตอบได้จะได้ก้อนนี้ไป1ก้อนเป็นคะแน
1: น
0: อะไรฮะของสิ่งของคืออะไรเดี๋ยวทีเชอร์จะเรียกให้ตอบทีเชอร์เรียกให้ตอบนับ10
1: คุณมีเชือก
0: 9
1: คนมีคนอะไรอ่ะ
0: 8 7ตอบเลยครับ
1: กะ
0: 6
1: ไม
0: ่
1: ใช่
0: รถไม่ใช่5
1: รองเท้า
0: ไม่ใช่4สามสองหนึ่งนักเรียนปลายทางได้ไหมครับผมนักเรียนต้นทางไม่ได้นะครับผมเฉลย
3: อะไร
0: นัดนัดนัดนัดนัดเว้นตาขาแว่นไงมีขาแว่นมีสองขาน ี่ต่อไปอีกหนึ่งอันอีกหนึ่งอันพร้อมยังพร้อมยังขอความเงียบขอความเงียบชูมือขอมือครับโอเคเอามือลงฉันคืออะไรฉันมีสองหูถ้าตอบแล้วหมดสิทธิ์ตอบนะถ้าตอบตอนนี้ตอบหมดสิทธิ์ตอบนะฉันมีตูดแบนและทนร้อน
1: อะไรอ่ะ
0: ฉันมีฝา
1: หักอ่างหม้อครับ
0: หม้อถูกไหม
1: ถูกก็จะตอบอยู่แล้ว
0: หม้อนะครับผมได้รางวัลไป1ก้อนรางวัล1ก้อนนะครับผม

อเคเก่งมากนะครับเป็นรางวัลของกลุ่มนะครับคราวนี้ตาพวกเราบ้างทีเชอร์จะให้เราคิดสิ่งของที่เราอยากจะทายเพื่อนๆออกมาโอเคไหมแล้วก็เขียนองค์ประกอบเนาะสิ่งของที่ว่าเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับวิธีการเล่นคือเราจะไปจับคู่กับเพื่อนเราจะไปทายเพื่อนฟังว่าฉันคือเราก็อ่านให้ฟัง1 2 3 4ให้เพื่อนทายโอเคมั้ยนะนักเรียนปลายทางนะครับเขียนตามได้เช่นเดียวกันอ่ะยกตัวอย่างสมมุติทีเชอร์เขียนนะครับทีเชอร์เขียนฟังตอนนี้ครับผมฟังคงฟังนะครับยกตัวอย่างทีเชอร์นึกในใจเนาะรถยนต์แต่ห้ามให้เพื่อนเห็นนะถ้าเพื่อนเห็นเพื่อนจะรู้ทันทีโอเคไหมซ่อนไว้นะครับจากนั้นมาเขียนองค์ประกอบครับรถยนต์มีล้อมีไฟส่องสว่างมีพวงมาลัยมีกระจกหน้ามีแอร์มีเครื่องยนต์ห้ามให้เพื่อนเห็นเช่นเดียวกันจากนั้นเดินไปจับคู่ครับและอ่านให้เพื่อนฟังว่าฉันมีอ่านไล่ตามลำดับถ้าเพื่อนตอบได้เขียนชื่อเพื่อนมาครับพร้อมกับว่าเพื่อนตอบได้ตอนได้คำใบ้ไปกี่อันโอเคไหมนะครับตอนนี้ใครเข้าใจขอดูมือถ้าเข้าใจยกมือขึ้นครับเมกกี้เข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจนะครับทีเชอร์จะแจกใบงานนะครับเป็นใบงานที่2ครับนักเรียนปลายทางก็สามารถทำไปได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ

0: เขียนไม่ออกมาหาที่หาคุณครูนะครับหรือคุณครูบอกให้นะมาหาคุณครูได้หาทีละคนหาทีละคน
1: ทีเชอร์ครับใบมีกี่ข้อครับเพื่อนให้ฉันไ
0: ม่ใบจนกว่าเพื่อนจะตอบได้ครับ
1: ทีเชอร์ครับเหมือนคำ
0: เราทำได้

โอเคนักเรียนตอนนี้นักเรียนคิดทำใบขอตัวเองเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแล้วก็วาดรูปไว้ด้วยนะครับคราวนี้เราจะเล่นยังไงเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะตอนนี้ทีเชอร์มีทำใบของทีเชอร์นะครับแล้วก็ทีเชอร์ก็จะเล่าให้เราฟังบอกทำใบทีละหนึ่งคำถ้าใครทายออกว่าเป็นอะไรก็ยกมือตอบได้เลยนะครับพร้อมหรือยังมาดูคำใบ้ที่หนึ่งฉันมีสองล้อนึกออกไหมถ้านึกออกไปคำใบ้ต่อไปครับฉันมีเบาะนั่งฉันมีกระดิ่งกริ๊งกริ๊งฉันมีตะกร้าฉันมีโซ่แล้วสุดท้ายครับฉันมีที่วางเท้าสำหรับทีมคืออะไรครับคิดว่านักเรียนน่าจะตอบได้ใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางก็สามารถทายไปด้วยกันได้เนาะครับว่าใครสามารถใช้คำใบ้น้อยที่สุดแล้วก็สามารถทายถูกต้องเลยคือฉันคือรถจักรยานนะครับถ้านักเรียนเขียนคำใบ้ได้ดีนะเพื่อนก็จะสามารถตอบโดยใช้คำใบ้น้อยที่สุดนะแสดงว่าเราเลือกลักษณะสำคัญที่แทนสิ่งของสิ่งนั้นเดี๋ยวเราลองเล่นอีก

ท่านนะครับพร้อมหรือยังเอ่ยนะครับคำใบที่หนึ่งก็คือฉันมีสายหนังฉันมีรูบนสายหนังฉันมีเข็มโลหะสั้นฉันมีเข็มโลหะยาวฉันมีตัวเลขและฉันมีกรอบวงกลมคืออะไรครับผมเฉลยก็คือนาฬิกาข้อมือนะครับก็อาจจะแสดงรูปให้เพื่อนดูเนาะว่าสิ่งที่เราวาดไว้เนี่ยมันสอดคล้องกับส่วนประกอบเรากำหนดหรือเปล่านะถ้าไม่ตรงเนี่ยเพื่อนๆแย้งได้นะครับผมอันที่3เราจะลองเล่นอีก2อันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะจับคู่เล่นกับเพื่อนแบบนี้นะครับอันที่3อันข้อคำใบที่1ก็คือฉันมีทานยึดฉันมีแผ่นไม้ฉันมีเชือกมีใครเดาได้หรือยังนะ3คำใบ้ถ้าเราเลือกคำใบ้ที่ดีเพื่อนน่าจะเดาได้เนาะแต่ถ้ายังไม่ได้ไปต่อครับฉันมีเสาฉันมีห่วงยึดขาดและท้ายฉันมีน็อตยึดสิ่งนี้คือสิ่งใครรู้ไหมครับมันคือชิงช้านั่นเองนะครับโอเคสุดท้ายเราลองมาเล่นด้วยกันสุดท้ายก่อนที่เราจะไปเล่นกับเพื่อนเนาะฉันมีหลอดไฟเอ่ยฉันมีสายไฟฉันมีฐานรูปวงกลมและฉันก็มีสวิตช์ปิดเปิดฉันมีเสาที่งอได้ฉันมีน็อตยึดฉันคือใครรู้ไหมครับเฉลยฉันคือโคมไฟตั้งโต๊ะโอเคเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นะครับกับเพื่อนๆแล้วถ้าเกิดเพื่อนตอบได้ก็เขียนชื่อเพื่อนๆไว้เนาะครับเพื่อนตอบได้ตั้งแต่คำใบ้หนักก็เขียนชื่อไว้เดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นกันนะครับให้นักเรียนจับคู่นะครับแล้วก็อย่าให้เพื่อนเห็นครับทายของเราแล้วก็ตกลงกันครับใครจะเป็นคนที่อ่านคำใบ้ก่อนและใครจะเป็นคนทายพอทายเสร็จก็สลับกันพอทั้งสองฝ่ายได้ทายก็เปลี่ยนคู่นะครับกลับไปหาเพื่อนคนใหม่แล้วก็ลองดูว่าคำใบ้ที่เราเขียนเนี่ยมันเฉพาะเจาะจงเพียงพอที่ทำให้เพื่อนสามารถที่จะรู้ได้หรือเปล่าว่าวัตถุที่เราเลือกมาคืออะไรโอเค

0: ยกมือขอดูมือขอดูมือสัญญาณของเราคนหาวอยู่พี่ปูนพี่ปูนพี่ปูนเรายกมืออยู่พี่ปูนครับยกมือครับโอเคเอามือลงครับโอเคนักเรียนนะครับจากกิจกรรมที่ผ่านมานะทุกคนสามารถเขียนแยกส่วนได้เนาะแล้วพอเราฟังเพื่อนเราก็สามารถทายได้แสดงว่าเราเก่งมากนะครับเราสามารถแยกส่วนได้คราวนี้เราแยกส่วนไปทำไมนะประโยชน์ของการแยกส่วนเนาะ1 นะครับเอาไว้ตรวจสอบรายการใช่ไหมว่ามีครบหรือยังอะไรยังขาดอยู่ยกตัวอย่างเช่นต้นคาบเราทำไอศกรีมใช่ไหมครับเราก็มาเช็คดูว่าเรามีครบหรือเปล่าเราก็แยกส่วนออกมาก่อนเราจะได้เช็คได้เนาะแล้วเราจะรู้ว่าขาดอะไรอยู่นะครับหรือว่าเราต้องการไปเล่นกีฬาใช่ไหมถ้าจะไปว่ายน้ำลืมแว่นตาว่ายน้ำเป็นไงครับว่ายไม่ได้เพราะถ้าการแนกออกเนาะเป็นรายการเราก็ตรวจสอบทำให้เราสามารถเช็คได้ว่าของเราไปครบหรือเปล่านะต่อมาเอาไว้สื่อสารลักษณะสำคัญใช่ไหมครับเกมที่คุณครูให้เล่นเนี่ยให้เขียนแค่3ลักษณะแปลว่าเราต้องเลือกลักษณะที่มันสำคัญที่สุด3อันขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้เป็นการฝึกการคิดเนาะการเลือกลักษณะที่สำคัญของสิ่งของครับพี่ปูนครับพี่ปูนครับฟังทีเชอร์ก่อนนะครับผมสุดท้ายครับเราแตกรายการเพื่อวิเคราะห์ปัญหานะครับอย่างเช่นขับรถไปแล้วรถดับทำไงครับ
1: น้ำมันครับ
0: เรารู้ได้ไงว่าปัญหามาจากน้ำมันเราไม่รู้ใช่ไหมเราอาจจะต้องวิเคราะห์ก่อนเนาะนะครับซึ่งในการวิเคราะห์เนี่ยเราก็ต้องแตกแยกองค์ประกอบก่อนว่ารถมีปัญหาอะไรบ้างปัญหาเกี่ยวกับล้อมีอะไรบ้างครับ
2: ล้อแตก
0: ยางแตกใช่ไหมเป็นไปได้ไหมปัญหาเกี่ยวกับไฟเป็นอะไรได้บ้างครับ
2: ไฟด
0: ับไฟดับเวลาขับกลางคืนอันตรายใช่ไหมนะครับปัญหาเกี่ยวกับพวงมาลัยเป็นอะไรได้บ้างครับพวงมาลัยก่อนพวงมาลัย
2: พวงมาล
0: ั
2: ยห
0: ักเคยไหมเคยไหมอะไรนะ
2: พวงมาล
0: ั
2: ยแข็ง
0: พวงมาลัยแข็งเสียงว่าเคยขับรถเหรอนะปัญหาเกี่ยวกับกระจกหน้าเป็นอะไรบ้างครับ
2: กระจกแตก
0: กระจกแตกขับได้ไหม
2: ไม่ได้
0: ยากเนาะขับยากขับยากปัญหาเกี่ยวกับแอร์เป็นอะไรบ้างครับ
2: ร้อน
3: แอร์เสีย
0: แอร์เสียมีแต่ลมไม่มีความเย็นใช่ไหม
2: ร้อนเต็ม
0: ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์เป็นอะไรบ้างครับแสดงว่าเคยใช่ไหมเคยใช่ไหม
2: แล้วก็แบตหมด
0: แบตหมดนี่แหละนี่แหละคือประโยชน์ของการแตกแยกย่อยนะเพื่อแก้ปัญหานะครับเราจะได้วิเคราะห์ได้ว่าปัญหามันเกิดมาจากอะไรกันแน่นะครับสุดท้ายครับนักเรียนนะครับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางด้วยนะครับวันนี้นะครับวันนี้เราเรียนรู้เรื่องการแก้ปัญหาด้วยการแยกส่วนเนาะการแยกส่วนทำได้หลายแบบใช่ไหมครับเราวาดรูปเราสร้างเป็นแผนภาพหรือเราจะเขียนเป็นตารางก็ได้นะครับ
4: เดี๋ยวเรามาสรุปสิ่งที่เราเรียนรู้กันในวันนี้นะครับวันนี้เราเรียนรู้เรื่องของการแยกส่วนนะครับซึ่งการแยกส่วนเนี่ยเป็นการระบุส่วนย่อยของวัตถุหรือส่วนย่อยของปัญหาเพื่อทำให้

สามารถจัดการงานหรือแก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้นนะครับในการแยกส่วนหรือแยกย่อยปัญหานั้นเนี่ยเราสามารถพิจารณาออกเป็นขั้นๆให้มันละเอียดลงไปได้หลายระดับนะครับถ้าเรายังจำได้นะครับเรานึกถึงกิจกรรมที่เราอยากจะทำไอศกรีมใช่ไหมครับซึ่งในการทำไอศกรีมนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาวิเคราะห์ดูว่าเออไอศกรีมมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับและถ้าเกิดเราสามารถวิเคราะห์แยกย่อยลงไปในรายละเอียดเราก็จะเข้าใจงานที่เราต้องการทำหรือว่าปัญหาที่เรากำลังจะแก้ไขได้มากยิ่งขึ้นนะครับเราได้เรียนรู้เทคนิคในการที่เราจะแยกส่วนปัญหาหรืองานที่เราต้องการทำเทคนิคที่1ก็คือเราสามารถอาจจะวาดเป็นรูปภาพแล้วก็แยกออกมาเป็นชิ้นส่วนก็จะเป็นวิธีการสื่อสารที่ทำให้เราเข้าใจองค์ประกอบของงานนั้นๆหรือปัญหานั้นๆได้ดียิ่งขึ้นนะครับ2ก็คือการวาดเป็นแผนภาพมันก็ทำให้เราแยกย่อยองค์ประกอบออกมาได้ชัดเจนนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับที่เราเล่นเกมวาดรูปแล้วก็เขียนส่วนประกอบต่างๆแล้วก็ไปถ่ายเพื่อนๆก็คือทำเป็นตารางรายการนะครับเราจะเลือกใช้แบบไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการทำงานการแก้ปัญหาของเรานะครับแล้วก็ในการแยกส่วนนี้นะครับมันก็อาจจะทำให้เราสามารถตรวจสอบรายการเนาะเราอาจจะหลงลืมนะครับหรือว่าเราต้องการทำงานงานหนึ่งเราก็ต้องมีรายการที่เราเช็คว่าเราทำงานครบถ้วนสมบูรณ์หรือยังนะครับหรือถ้าเราต้องการจะตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นการแยกองค์ประกอบออกมาเป็นดูทีละส่วนก็จะทำให้เราวิเคราะห์ปัญหาได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายครับมันทำให้เราสื่อสารลักษณะสำคัญของวัตถุได้เก่งขึ้นนั่นเองครับเราจะมาลองทำใบงานไปด้วยกันนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถที่จะปริ้นใบงานนะครับออกมาแล้วก็ทำไปด้วยกันได้นะครับเราจะทำใบงาน CLB 04นะครับCLB 04ก็จะเป็นใบงานที่นักเรียนจะต้องวิเคราะห์แยกส่วนองค์ประกอบของวัตถุที่กำหนดให้นะครับบอกว่าสิ่งที่กำหนดให้มันประกอบด้วยส่วนอะไรบ้างแล้วส่วนนั้นมันมักจะเกิดปัญหาอะไรนะครับเรามาลองทำไปด้วยกันเลยนะครับนักเรียนอาจจะโพสต์วิดีโอนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ลองเติมแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาแลกเปลี่ยนกันนะครับสิ่งที่ที่เชื่อบอกอาจจะตรงกับที่นักเรียนเขียนนะครับหรืออาจจะแตกต่างที่นักเรียนเขียนนักเรียนก็อาจจะได้เขียนเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดนักเรียนพร้อมแล้วเรามาลองดูกันทีละอันเลยนะครับผมอันที่1ครับบอกส่วนประกอบของรถจักรยานครับผมรถจักรยานประกอบด้วยอะไรบ้างครับจริงๆมันแล้วแต่ว่าเราจะแยกส่วนประกอบละเอียดขนาดไหนนะครับแต่ว่าเดเชอร์ได้ลองแยกออกมาดังนี้ครับ1มีล้อรถนะมีโครงรถมีเบาะนั่งมีแฮนด์แฮนด์ก็คือตัวที่บังคับนะครับทิศทางของล้อมีโซ่มีเบรกนะครับจริงๆสามารถเขียนได้เยอะกว่านี้นะครับขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะต้องการความละเอียดของมันขนาดไหนส่วนใดมักเกิดปัญหาครับทีเชอร์เลือกโซ่ออกมานะครับแล้วทีเชอร์ก็บอกว่าปัญหาของโซ่ก็คือมันมักจะขาดหรือนักเรียนอาจจะบอกว่าโซ่มันหลุดโซ่มันตกนะครับก็ได้นะครับหรือถ้านักเรียนเลือกล้อก็อาจจะบอกว่าเอ้ยล้อมันเบี้ยวอาจจะเคยไปขับชนมาแล้วก็ล้อเกิดเบี้ยวขึ้นมาหรือบางคนอาจจะเลือกยางเพราะยางมันแบนยางมันรั่วครับอันนี้เปิดกว้างเลยนะครับนักเรียนจะตอบอะไรก็ได้เนาะแล้วก็ตอบหลากหลายได้นะครับลองดูนะครับว่าที่ทีเชอร์นำเสนอเนี่ยตรงกับที่นักเรียนเขียนหรือเปล่านะครับถ้าไม่ตรงแล้วมันเพิ่มเติมก็อาจจะเขียนเพิ่มเข้าไปได้นะครับเราจะได้เพิ่มความละเอียดในการวิเคราะห์ปัญหาของเรามากขึ้นนะครับรูปที่2ครับก็คือรูปชิงช้าใช่ไหมครับในรูปชิงช้านี้ประกอบด้วยอะไรบ้างครับทีเชอร์ก็อาจจะเขียน3อันหลักๆเนาะก็คือมีโซ่มีแผ่นไม้และก็มีน็อตนะครับส่วนใดมักเกิดปัญหาที่เชิญเรียกว่าโซ่ครับผมโซ่ปัญหาของโซ่ก็คือมันอาจจะขาดหรืออาจจะเป็นสนิมนะครับแผ่นไม้ปัญหาของแผ่นไม้คือแผ่นไม้มันหักนะครับเล่นกันรุนแรงจน

0: แผ่นไม้หักนะครับหรือบางคนอาจจะเลือกน็อตนะครับแล้วก็บอกว่าปัญหาก็คือน็อตมันหายไปน็อตมันหลุดนะครับทำให้เจ้าตัวชิงช้าเนี่ยมันใช้งานไม่ได้นะครับหรือว่ามันไม่ปลอดภัยในการใช้งานนะครับนี่คือเราวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อที่จะระบุว่าเอ้ยอะไรมันคือปัญหาสาเหตุของปัญหาถ้าเรารู้สาเหตุเราก็จะได้แก้ให้มันตรงนะครับรูปต่อไปครับก็คือรูปปิ่นโตนะครับปิ่นโตมีองค์ประกอบอะไรบ้างทีเชอร์กำหนดมา3อันคือฝาหูหิ้วแล้วก็ตัวล็อกครับส่วนใดมักจะเกิดปัญหาทีเชอร์บอกว่าฝาครับปัญหาก็คือฝาหายครับผมจริงๆอาจจะไม่ใช่ฝาหายใช่ไหมครับอาจจะหายทั้งอันเลยก็ได้ครับอันที่2ก็คือตัวล็อกครับตัวล็อกปัญหาของตัวล็อกก็คือตัวล็อกมันหลุดครับมันไม่สามารถที่จะล็อกได้เองเราก็ต้องดูว่าถ้าเกิดเรารู้สาเหตุการปัญหาเราก็ต้องดูว่าเราแก้ไขได้หรือเปล่าเราซ่อมได้หรือเปล่านะครับผมถ้าซ่อมได้เราก็จะได้ปิ่นโตมาใช้งานเหมือนเดิมตัวที่ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อใหม่นะครับรูปต่อมาครับโคมไฟตั้งโต๊ะนะครับโคมไฟตั้งโต๊ะประกอบด้วยมีหลอดไฟมีโครงมีตัวบังแสงแล้วก็มีสายไฟนะส่วนใดมักจะเกิดปัญหาก็เป็นหลอดไฟปัญหาของหลอดไฟก็คือหลอดไฟขาดถ้าหลอดไฟขาดต้องทำยังไงครับก็เปลี่ยนหลอดไฟนะครับแล้วมีปัญหาอื่นๆหรือเปล่าทีเชอร์ก็ยกตัวอย่างเนาะอย่างเช่นตัวบังแสงปัญหาของตัวบังแสงก็คือมันอาจจะขาดใช่ไหมพอมันขาดปุ๊บแสงมันก็อาจจะเข้าตาเรานะโดยตรงนะทำให้มันรู้สึกมีแสงไฟแยงเข้ามาในตานะครับ
1: เพราะนั้นถ้าเราจำแนกเป็นเนี่ยเราก็จะรอบครอบมากขึ้นนะครับโอเคสำหรับคลาสห้องเรียน Coding for Better Life วันนี้นะครับทุกคนเยี่ยมมากตบมือตัวเองครับผม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

เรามาดูแนวข้อสอบเรื่องการชั่งการตวงและการวัดกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยข้อที่1ข้าวสาร3ใน4ของถังคิดเป็นกี่ลิตรสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการตวงของระบบไทย1ถังมีความจุเท่ากับ20ลิตรจะได้ว่า3ใน4ของถังคิดเป็นเศษ3ส่วน4คูณกับ20เมื่อเด็กๆตัดทอนแล้วจะได้คำตอบคือ15ลิตรดังนั้นข้าวสาร3ใน4ของถังคิดเป็น15ลิตรข้อที่2น้ำผลไม้7ลิตรแบ่งใส่ขวดที่มีความจุใบละ200มิลลิลิตรจะได้ทั้งหมดกี่ขวดสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการตวงในระบบเมตริก1ลิตรมีความจุเท่ากับ 1,000 มิลลิลิตรน้ำผลไม้7ลิตรคิดเป็น7คูณกับ 1,000 ได้เท่ากับ 7,000 มิลลิลิตรนำน้ำผลไม้แบ่งใส่ขวดที่มีความจุใบละ200มิลลิลิตรจะได้ทั้งหมด 7,000 หารด้วย200เด็กๆตัดทอนแล้วเด็กๆจะได้คำตอบคือ35ขวดค่ะดังนั้นน้ำผลไม้7ลิตรแบ่งใส่ขวดได้ทั้งหมด35ขวดนั่นเองค่ะข้อที่3ข้าวสาร2เกวียนคิดเป็นกี่ลิตรสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการตวงของระบบไทย1เกวียนมีความจุเท่ากับ100ถังข้าวสาร2เกวียนมีความจุเท่ากับ2คูณกับ100ได้เท่ากับ200ถังและจากมาตราการตวงของระบบไทย1ถังมีความจุเท่ากับ20ลิตรข้าวสาร200ถังมีความจุเท่ากับ200คูณกับ20ได้เท่ากับ 4,000 ลิตรดังนั้นข้าวสาร2เกวียนคิดเป็น 4,000 ลิตรนั่นเองค่ะข้อที่4ตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้าหนัก3เมตริกตัน430กิโลกรัมคิดเป็นกี่กิโลกรัมสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการชั่ง1เมตริกตันหนักเท่ากับ 1,000 กิโลกรัมตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้าหนัก3เมตริกตัน430กิโลกรัมคิดเป็น3คูณกับ 1,000 บวกกับ430ได้เท่ากับ 3,430 กิโลกรัมดังนั้นตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้าหนัก 3,430 กิโลกรัมนั่นเองค่ะข้อที่5ข้อใดต่อไปนี้มีความยาวมากที่สุด 1. ลิฟต์บิ้นยาว8เมตร 2. ท่อนไม้ยาว4วา 3. เชือกยาว320นิ้วและ 4. สายไฟยาว18ศอกเด็กๆจะเห็นว่าหน่วยความยาวของตัวเลือกทั้ง4ข้อมีหน่วยความยาวคนละหน่วยกันในการเปรียบเทียบความยาวเด็กๆจะต้องเปลี่ยนหน่วยความยาวทุกข้อให้มีหน่วยเดียวกันเสียก่อนซึ่งแนวคิดสำหรับโจทย์ข้อนี้นะคะเราจะเปลี่ยนหน่วยความยาวทุกข้อให้มีหน่วยเป็นเมตรข้อที่1ลิปบิ้นยาว8เมตรสำหรับข้อนี้หน่วยเป็นเมตรอยู่แล้วข้อที่2ท่อนไม้ยาว4วา1วายาวเท่ากับ2เมตรดังนั้นท่อนไม้ยาว4วาคิดเป็น4คูณ2เท่ากับ8เมตรข้อ3เชือกยาว320นิ้ว1นิ้วยาวประมาณ 2.5 เซนติเมตรจะได้ว่าเชือกยาว320นิ้วคิดเป็น320คูณกับ 2.5 ได้เท่ากับ800เซนติเมตร100เซนติเมตรยาวเท่ากับ1เมตรจะได้ว่าเชือกยาว800เซนติเมตรคิดเป็น800หารด้วย100เท่ากับ8เมตรดังนั้นเชือกยาว320นิ้วคิดเป็น8เมตรนั่นเองค่ะข้อที่4สายไฟยาว18ศอก4ศอกยาวเท่ากับ1วาจะได้ว่าสายไฟยาว18ศอกยาวเท่ากับ18หารด้วย4ได้เท่ากับ 4.5 วา1วายาวเท่ากับ2เมตรจะได้ว่าสายไฟยาว 4.5 วาคิดเป็น 4.5 คูณ2ได้เท่ากับ9เมตรดังนั้นสายไฟยาว18ศอกคิดเป็น9เมตรเมื่อเปลี่ยนหน่วยความยาวของทุกข้อให้มีหน่วยความยาวเป็นเมตรแล้วเด็กๆจะเห็นว่าข้อ1ลิฟต์บิ้นยาว8เมตรข้อ2ท่อนไม้ยาว8เมตรข้อที่3เชือกยาว8เมตรและข้อ4สายไฟยาว9เมตรดังนั้นสายไฟมีความยาวมากที่สุดเราจึงตอบข้อที่4ค่ะ

ข้อ6ไม้ไผ่ลำหนึ่งยาว 9.7 เมตรจ้อยนำไปตัดเป็นท่อนได้ทั้งหมด7ท่อนแต่ละท่อนยาวเท่ากันแล้วเหลือไม้ไผ่ยาว25เซนติเมตรจ้อยตัดไม้ไผ่ยาวท่อนละกี่เมตรสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการวัดในระบบเมตริก1เมตรยาวเท่ากับ100เซนติเมตรจะได้ว่าไม้ไผ่ยาว 9.7 เมตรคิดเป็น 9.7 คูณกับ100ได้เท่ากับ970เซนติเมตรนำไปตัดเป็นท่อนได้ทั้งหมด7ท่อนแต่ละท่อนยาวเท่าๆกันเมื่อนำไปตัดแล้วเหลือไม้ไผ่ยาว25เซนติเมตรจะได้ว่าไม้ไผ่ทั้ง7ท่อนยาวรวมกัน970ลบด้วย25เท่ากับ945เซนติเมตรเพราะฉะนั้นไม้ไผ่แต่ละท่อนจะยาวท่อนละ945หารด้วย7ได้เท่ากับ135เซนติเมตรเราต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นเมตรจาก100เซนติเมตรยาวเท่ากับ1เมตรดังนั้น135เซนติเมตรก็จะยาวเท่ากับ135หารด้วย100ได้เท่ากับ 1.35 เมตรดังนั้นจ้อยตัดไม้ไผ่ยาวท่อนละ 1.35 เมตรค่ะข้อที่7เชือกเส้น1ยาว 63.50 เมตรลวดเส้น1ยาว 3,275 เซนติเมตรเชือกยาวกว่าลวดเท่าใดสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการวัดในระบบเมตริก1เมตรยาวเท่ากับ100เซนติเมตรจะได้ว่าเชือกยาว 63.50 เมตรคิดเป็น 63.50 คูณกับ100ได้เท่ากับ 6,350 เซนติเมตรและลวดยาวเท่ากับ 3,275 เซนติเมตรดังนั้นเชือกยาวกว่าลวดเท่ากับ6,350 ลบด้วย 3,275 ได้เท่ากับ 3,075 เซนติเมตรเราต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นเมตรจาก100เซนติเมตรยาวเท่ากับ1เมตรดังนั้น 3,075 เซนติเมตรจะยาวเท่ากับ3,075 หารด้วย100ได้เท่ากับ30เมตร75เซนติเมตรดังนั้นเชือกยาวกว่าลวด30เมตร75เซนติเมตรนั่นเองค่ะข้อที่8อีทต้องการเกลือ 1.14 เมตริกตันไปที่โรงเก็บเกลือโดยใช้รถเข็นที่สามารถขนเกลือได้มากที่สุดเที่ยวละ90กิโลกรัมอีทต้องขนเกลือไปเก็บที่โรงเก็บอย่างน้อยที่สุดกี่เที่ยวสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการชั่ง1เมตริกตันหนักเท่ากับ 1,000 กิโลกรัมอีทต้องการขนเกลือ 1.14 เมตริกตันคิดเป็น 1.14 คูณกับ 1,000 ได้เท่ากับ 1,140 กิโลกรัมใช้รถเข็นที่สามารถขนเกลือได้มากที่สุดเที่ยวละ90กิโลกรัมเพราะฉะนั้นอีทจะต้องขนเกลือไปเก็บที่โรงเก็บทั้งหมด 1,140หารด้วย90ได้ประมาณ 12.67 เที่ยวดังนั้นอีทต้องขนเกลือไปเก็บที่โรงเก็บอย่างน้อยที่สุด13เที่ยวนั่นเองค่ะข้อที่9ถ้า1ช้อนโต๊ะสามารถตักน้ำตาลทรายได้ 12.5 กรัมแล้วหากต้องการตักน้ำตาลทรายทั้งหมด 1.5 กิโลกรัมจะต้องตักทั้งหมดกี่ช้อนโต๊ะสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการชั่ง1กิโลกรัมหนักเท่ากับ 1,000 กรัมต้องการตักน้ำตาลทรายทั้งหมด 1.5 กิโลกรัมคิดเป็น 1.5 คูณกับ 1,000 ได้ทั้งหมด 1,500 กรัม1ช้อนโต๊ะนั้นสามารถตักน้ำตาลทรายได้ 12.5 กรัมเพราะฉะนั้นจะต้องตักทั้งหมด 1,500 หารด้วย 12.5 ได้ทั้งหมด 120 ช้อนโต๊ะดังนั้นจะต้องตักทั้งหมด 120 ช้อนโต๊ะค่ะข้อที่10กบตัว1กระโดดไกลครั้งละ35เซนติเมตรเท่ากันทุกๆครั้งถ้ากบตัวนี้กระโดดไปข้างหน้าเรื่อยๆกบจะต้องกระโดดอย่างน้อยกี่ครั้งจึงจะได้ระยะทางไม่ต่ำกว่า50เมตรสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะกบกระโดดได้ไกลครั้งละ35เซนติเมตรเท่ากันทุกๆครั้งกบจะต้องกระโดดให้ได้ระยะทางไม่ต่ำกว่า50เมตรตามมาตราการวัดในระบบเมตริก

1เมตรยาวเท่ากับ100เซนติเมตรระยะทาง50เมตรคิดเป็น50คูณกับ100ได้เท่ากับ 5,000 เซนติเมตรเพราะฉะนั้นกบจะต้องกระโดดทั้งหมด 5,000 หารด้วย35ได้ประมาณ 142.86 ครั้งดังนั้นกบจะต้องกระโดดอย่างน้อย143ครั้งจึงจะได้ระยะทางไม่ต่ำกว่า50เมตรตามต้องการค่ะ

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องวงกลมกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1รูปวงกลมรูปหนึ่งมีรัศมียาว 5.6 เซนติเมตรจะมีเส้นรอบวงยาวเท่าใดกำหนดพายเท่ากับเศษ22ส่วน7เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการหาความยาวของเส้นรอบวงกลมสูตรการหาความยาวของเส้นรอบวงเท่ากับ2คูณพายคูณ r แทนค่าพายเท่ากับเศษ22ส่วน7และ r เท่ากับ 5.6 จะได้2คูณกับเศษ22ส่วน7คูณกับ 5.6 เมื่อเด็กๆตัดทอนแล้วจะได้เท่ากับ44คูณกับ 0.8ซึ่งได้ผลลัพธ์เท่ากับ 35.2 เซนติเมตรดังนั้นวงกลมรูปนี้จะมีเส้นรอบวงยาว 35.2 เซนติเมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่2สนามแห่งหนึ่งเป็นรูปวงกลมมีรัศมียาว42เมตรสุดาวิ่งไปได้เพียงเศษ2ส่วน5ของระยะทางรอบสนามสุดาวิ่งได้กี่เมตรกำหนดพายเท่ากับเศษ22ส่วน7เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการหาระยะทางรอบสนามนั่นคือความยาวของเส้นรอบวงกลมนั่นเองค่ะสูตรการหาความยาวของเส้นรอบวงกลมเท่ากับ2คูณพายคูณ r แทนค่าพายเท่ากับเศษ22ส่วน7 r เท่ากับ42จะได้2คูณกับเศษ22ส่วน7คูณกับ42เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้44คูณกับ6ซึ่งได้ผลลัพธ์เท่ากับ264เมตรจะได้ว่าระยะทางรอบสนามนี้คือ264เมตรแต่สุดาวิ่งได้เพียงเศษ2ส่วน5ของระยะทางรอบสนามดังนั้นสุดาจึงวิ่งได้เพียงเศษ2ส่วน5คูณกับ264ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 105.6 เมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่3สนามหญ้าเป็นรูปวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลาง63เมตรเสียค่าใช้จ่ายในการปูหญ้าตารางเมตรละ55บาทจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทกำหนดพายเท่ากับเศษ22ส่วน7เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการหาค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการปูหญ้าซึ่งหาได้จากพื้นที่ของสนามหญ้าแห่งนี้คูณกับค่าใช้จ่ายในการปูหญ้าต่อตารางเมตรสูตรการหาพื้นที่วงกลมเท่ากับพายคูณ r ยกกำลัง2แทนค่าพายเท่ากับเศษ22ส่วน7ซึ่งรัศมีมีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางได้ว่า r เท่ากับ63หารด้วย2จะได้เศษ22ส่วน7คูณกับเศษ63ส่วน2คูณกับเศษ63ส่วน2เมื่อเด็กๆตัดทอนเด็กๆจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 3,118.5 ตารางเมตรจะได้ว่าสนามหญ้าแห่งนี้มีพื้นที่ 3,118.5 ตารางเมตรเสียค่าใช้จ่ายในการปูหญ้าตารางเมตรละ55บาท

ังนั้นจะต้องจ่ายเงินทั้งหมด 3,118.5 คูณกับ55ได้เท่ากับ 171,517.50 บาทนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่4รูปวงกลมรูป1มีเส้นรอบรูปยาว10พายเมตรจะมีรัศมียาวเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์กำหนดความยาวเส้นรอบวงกลมเท่ากับ10พายต้องการหาความยาวรัศมีของวงกลมรูปนี้จากสูตรความยาวของเส้นรอบวงกลมเท่ากับ2คูณพายคูณ r แทนค่าความยาวของเส้นรอบวงเท่ากับพายจะได้10พายเท่ากับ2พาย r และได้ว่า10พายหารด้วย2พายเท่ากับ r เมื่อเด็กๆตัดทอนเด็กๆจะได้ r เท่ากับ5ดังนั้นวงกลมรูปนี้มีรัศมียาว5เมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่5สนามหญ้าแห่งหนึ่งเป็นรูปครึ่งวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว10เมตรจงหาพื้นที่ของสนามหญ้าแห่งนี้กำหนดให้พายเท่ากับ 3.14 เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการหาพื้นที่ของสนามหญ้าซึ่งเป็นรูปครึ่งวงกลมจากสูตรการหาพื้นที่ของวงกลมเท่ากับพายคูณ r ยกกำลัง2จะได้ว่าพื้นที่ของครึ่งวงกลมเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณพายคูณ r ยกกำลัง2แทนค่าพายเท่ากับ 3.14 ซึ่งโจทย์กำหนดให้เส้นผ่านศูนย์กลางยาวเท่ากับ10เมตรซึ่งรัศมีมีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางจะได้ว่า r เท่ากับ10หารด้วย2จะได้ r เท่ากับ5นั่นคือพื้นที่ของวงกลมเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณกับ 3.14 คูณกับ5คูณกับ5จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 39.25 ตารางเมตรดังนั้นสนามหญ้าแห่งนี้มีพื้นที่ 39.25 ตารางเมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่6กระดาษรูปวงกลมแผ่น1วัดความยาวรอบรูปได้22เซนติเมตรกระดาษแผ่นนี้มีพื้นที่เท่าใดกำหนดพายเท่ากับเศษ22ส่วน7เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการหาพื้นที่ของกระดาษซึ่งกำหนดความยาวของเส้นรอบวงกลมมาให้เราจึงต้องหารัศมีของวงกลมรูปนี้ก่อนจากสูตรความยาวของเส้นรอบวงกลมเท่ากับ2คูณพายคูณ r แทนค่าความยาวของเส้นรอบวงกลมเท่ากับ22และแทนค่าพายเท่ากับเศษ22ส่วน7จะได้22เท่ากับ2คูณกับเศษ22ส่วน7คูณกับ r จะได้22คูณกับเศษ7ส่วน22คูณกับเศษ1ส่วน2เท่ากับ r เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้ r เท่ากับเศษ7ส่วน2แสดงว่ากระดาษรูปวงกลมแผ่นนี้จะมีรัศมียาวเศษ7ส่วน2เซนติเมตรจากสูตรพื้นที่ของวงกลมเท่ากับพายคูณ r ยกกำลัง2แทนค่าพายเท่ากับเศษ22ส่วน7แทนค่า r เท่ากับเศษ7ส่วน2จะได้เศษ22ส่วน7คูณด้วยเศษ7ส่วน2คูณด้วยเศษ7ส่วน2เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเศษ77ส่วน2หรือมีค่าเท่ากับ 38.5 ตารางเซนติเมตรดังนั้นกระดาษรูปวงกลมแผ่นนี้มีพื้นที่ 38.5 ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่7ล้อจักรยานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 75.8 เซนติเมตรถ้าล้อหมุนไปได้15รอบจะได้ทางประมาณกี่เมตรเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะโจทย์กำหนดให้ความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อรถจักรยานยาว 75.8 เซนติเมตรโจทย์ต้องการหาระยะทางที่ล้อรถจักรยานเคลื่อนที่ไปซึ่งได้การหาความยาวของเส้นรอบวงกลมคูณด้วยจำนวนรอบที่ล้อหมุนไปได้แต่ก่อนอื่นเด็กๆจะต้องหาความยาวรัศมีของล้อรถจักรยาน

เสียก่อนซึ่งรัศมีจะมีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมรัศมีนั้นหารได้จาก 75.8 หารด้วย2เมื่อเด็กๆตั้งหารเด็กๆจะได้ผลหารมีค่าเท่ากับ 37.9 จากสูตรการหาความยาวของเส้นรอบวงกลมเท่ากับ2คูณพายคูณ r แทนค่าพายเท่ากับ 3.14 และ r เท่ากับ 37.9 จะได้ความยาวเส้นรอบวงกลมเท่ากับ2คูณกับ 3.14 คูณกับ 37.9 จะได้ว่าความยาวของเส้นรอบวงกลมเท่ากับ 238.012 ล้อรถจักรยานวิ่ง1รอบได้ระยะทาง 238.012 เซนติเมตรถ้าวิ่งไป15รอบจะได้ระยะทาง 238.012 คูณด้วย15ได้เท่ากับ 3,570.18 เซนติเมตรจากมาตราการวัด100เซนติเมตรมีค่าเท่ากับ1เมตรจะได้ว่า 3,570.18 เซนติเมตรจะเท่ากับ 3,570.18 หารด้วย100ได้เท่ากับ 35.7018 เมตรดังนั้นล้อจักรยานคันนี้ถ้าวิ่งไป15รอบจะได้ระยะทางประมาณ 35.70 เมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่8จงหาบริเวณที่แรงเงากำหนดพายเท่ากับ22ส่วน7เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะพิจารณารูปที่แรงเงาหากนำส่วนโค้งด้านล่างมาต่อแทนที่ส่วนที่หายไปด้านบนจะพบว่าพื้นที่ของส่วนที่แรงเงาคือครึ่งหนึ่งของรูปวงกลมพอดีจากสูตรการหาพื้นที่ของวงกลมเท่ากับพายคูณ r ยกกำลัง2จะได้ว่าพื้นที่ของครึ่งวงกลมเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณด้วยพายคูณด้วย r ยกกำลัง2แทนค่าพายเท่ากับเศษ22ส่วน7และแทนค่า r เท่ากับ28จะได้เศษ1ส่วน2คูณกับเศษ22ส่วน7คูณกับ28คูณกับ28เมื่อเด็กๆตัดทอนเด็กๆจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 1,232 ตารางเซนติเมตรดังนั้นบริเวณที่แรงเงามีพื้นที่ 1,232 ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่9กำหนดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาวด้านละ20เซนติเมตรจงหาพื้นที่ที่แรงเงากำหนดพายเท่ากับ 3.14 เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะพิจารณารูปที่แรงเงาพบว่าเป็นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีส่วนหนึ่งไม่ได้แรงเงาโดยส่วนที่ไม่ได้แรงเงานั้นเป็นรูปครึ่งวงกลมแสดงว่าเราจะต้องหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเสียก่อนแล้วจึงลบด้วยพื้นที่ที่ไม่ได้แรงเงาซึ่งเป็นรูปครึ่งวงกลมจากสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับด้านคูณกับด้านซึ่งแต่ละด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้มีความยาว20เซนติเมตรจะได้ว่าพื้นที่ของรูปสี่จัตุรัสเท่ากับ20คูณกับ20ได้เท่ากับ400ตารางเซนติเมตรและจากสูตรการหาพื้นที่ของวงกลมเท่ากับพายคูณ r ยกกำลัง2จะได้ว่าพื้นที่ของครึ่งวงกลมเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณด้วยพายคูณด้วย r ยกกำลัง2เนื่องจากความยาวด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมและรัศมีมีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมทำให้ได้ว่ารัศมีของวงกลมยาว20หารด้วย2ซึ่งเท่ากับ10เซนติเมตรเราจึงแทนค่า r เท่ากับ10และแทนค่าพายเท่ากับ 3.14 จะได้เศษ1ส่วน2คูณกับ 3.14 คูณกับ10คูณกับ10เมื่อเด็กๆตัดทอนเด็กๆจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ157ตารางเซนติเมตรดังนั้น
พื้นที่บริเวณที่แรงเงาเท่ากับ400ลบด้วย157ได้ผลลัพธ์เท่ากับ243ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่10โรงเรียนแห่งหนึ่งมีห้องประชุมดังรูปจงหาพื้นที่ของห้องประชุมนี้กำหนดพายเท่ากับ22ส่วน7เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะพิจารณารูปที่แรงเงาจะพบว่าเมื่อแยกเป็นภาพย่อยๆจะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า1รูปและรูปครึ่งวงกลม2รูปเมื่อนำมารวมกันจะได้เป็นรูปวงกลม1รูปพอดีแสดงว่าเราจะต้องหาพื้นที่ของทั้ง2ส่วนนั่นเองพื้นที่ส่วนแรกเป็นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจากสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับกว้างคูณกับยาวจะได้ว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับ21คูณกับ30ได้เท่ากับ630ตารางเมตรและพื้นที่ส่วนที่2เป็นรูปวงกลมเนื่องจากวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว21เมตรรัศมีมีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมจะได้ว่ารัศมียาวเท่ากับ21หารด้วย2ได้เท่ากับ 10.5 เมตรจากสูตรการหาพื้นที่ของวงกลมเท่ากับพายคูณ r ยกกำลัง2แทนค่าพายเท่ากับเศษ22ส่วน7และแทนค่า r เท่ากับ 10.5 จะได้เศษ22ส่วน7คูณกับ 10.5 คูณกับ 10.5 เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 346.5 ตารางเมตรดังนั้นพื้นที่ห้องประชุมทั้งหมดเท่ากับพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าบวกด้วยพื้นที่รูปวงกลมจะได้พื้นที่ห้องประชุมเท่ากับ630บวกด้วย 346.5 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 976.5 ดังนั้นหอประชุมของโรงเรียนแห่งนี้มีพื้นที่เท่ากับ 976.5 ตารางเมตรนั่นเองค่ะ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

กราวข้างหลังที่ทำไว้ก็คือสามารถสร้างแบ็กกราวในนี้ได้เลย AI นะครับอันนี้ก็ได้สร้างไว้แล้วแบ็กกราวจะมี2ชิ้นก็จะมีชิ้นแรกก่อนแล้วก็ลงมาแล้วก็จัดหน้ากระดาษให้เรียบร้อยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอันนี้จะเป็นท้องฟ้านะก็จะประมาณนี้แล้วก็สามารถเอาเครื่องเล่นเราลงก่อนได้เลยนะที่ลงง่ายๆก็จะมีตอนเอาลงนี่เราไม่ต้องทำใหม่ครับแค่เราไปเปิดโฟลเดอร์ที่เซฟแยกไว้อาจจะเป็นอันนี้ก็เอากระเช้าลอยฟ้ามาก็เปิดโฟลเดอร์ที่เคยเซฟไว้ก็กด copy 2อันก็คือกดคลิกวัตถุอันหนึ่งแล้วก็คลิกชิปค้างแล้วกดอีกอันหนึ่งนะแล้วก็คัดลอกแล้วก็มาวางกด Ctrl V ตรงนี้ได้เลยแล้วก็จัดให้มันพอดีกันนะครับก็อย่างอันนี้ก็ได้ให้มันเล็กๆหน่อยแล้วก็เอาอันนี้มาใส่

ก็จัดให้มันเท่ากันนะแล้วก็ลองเล่นประมาณนี้นะครับก็จะไปกลับแล้วก็อย่างเรืออย่างเงี้ยเรือไวกิ้งเอ้ยเรือล่องแก่งตรงนี้ก็เราก็สร้างอันนี้ผมสร้างมาในแบ็กกราวด์เรียบร้อยแล้วก็เอาแค่เรือลงมาก็เรือลงมาเอาขนาดให้มันพอดีกันนะประมาณนี้แล้วก็ใช้เครื่องมือเดินมาภาพเคลื่อนไหวแล้วก็ไปที่อันนี้เส้นทางแล้วก็แล้วก็ลากตามที่เราสร้างมานะการกดชิปอันนี้มันจะเป็นการที่ทำให้เส้นตรงนะครับ

แล้วกดไปที่ว่างประมาณนี้ครับแล้วเราก็เซตใหม่ก็คือ Total Effect นี่ก็ปรับเป็น0อันนี้ก็ประมาณ8วิ

ประมาณนี้ครับก็จะกดเล่นพร้อมกันกับก่อนหน้านี้ก็คือจะเล่นพร้อมกับอันนี้สองอันนี้ประมาณนี้ครับก็2เล่นแล้วก็เอาเครื่องเล่นชิ้นต่อไปมาอย่างเครื่องเล่นตัวนี้ให้ทำการกดเหมือนกันครับกดคลิกกรอบรวมทั้ง2อันแต่ไม่ต้องกรุ๊ปนะก็กดคอนโทรล C ไปที่หน้าที่เราเรียงกดคอนโทรล V เป็นคีย์ลัดนะฮะแล้วก็ย่อย่อจะทำให้มันเล็กหน่อยนะเพราะว่าของเครื่องเล่นมันเยอะเยอะมากอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เราจะเรียงไว้

ครับอันนี้ก็จะเรียงไว้ตรงนี้ประมาณตรงนี้แล้วก็ถ้าอันนี้มันเลยไม่เป็นไรครับแก้ใหม่ได้ก็เรียงใหม่อันนี้ก็ลากลงมากดที่สีแดงแล้วก็กดชิปค้างแล้วก็ลากที่เราต้องการที่จะวางไว้แล้วก็เช็คดูอันนี้ก็จะเซตมาหมดแล้วที่เราเคยสร้างไว้แล้วก็ลองเล่นดูมันจะเล่นพร้อมกันแล้วก็เครื่องเล่นชิ้นต่อไปเลยครับนำมารวมอย่างเครื่องเล่นตัวนี้ก็จะก๊อปง่ายหน่อยหรือไม่ก็กดคอนโทรล A ก็ได้ครับคอนโทรล A ถ้าแบบว่าไม่มีเพื่อนหลังอะไรในนี้แล้วกดคอนโทรล4เป็นคีย์ลัดของโปรแกรมนะแล้วก็กดคอนโทรล V วางนิดแล้วก็ย่ออาจจะทำให้มันเล็กๆก็ได้ครับผมแล้วก็จัดเรียงครับจัดเรียงใหม่อย่างอันกลางเนี่ยจะจัดเรียงยากหน่อยเพราะว่ามันอยู่ข้างหลังของตัวเสาก็ประมาณนี้แล้วเราก็ลองเล่นดูประมาณนี้ครับแล้วก็เครื่องเล่นต่อไปอันนี้อาจจะมีฐานวางข้างล่างอาจจะมีเดี๋ยวเราใส่ที่หลังรอวางเครื่องเล่นเสร็จก่อนแล้วก็เครื่องเล่นชิ้นต่อไปเลยครับใส่เหมือนกันอย่างรถไฟกดคอนโทรล A ครับ copy คอนโทรล C แล้วก็วางแล้วก็ย่อก็จะประมาณนี้แล้วก็จัดเรียงใหม่อันนี้ไว้หลังสุดแล้วก็กดที่แบ็คกราวด์อันนี้แล้วก็ไว้หลังสุดจะให้มันโชว์ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ลากอันนี้ไปให้ยาวสุดขอบแล้วก็รถไฟอันนี้กดคอนโทรลคลิก2อันลากลงมาแล้วเราก็จัดเรียงใหม่ก็จะขยับตัวนี้ไว้ประมาณนี้แล้วก็ตัวที่2ไว้ประมาณแล้วก็ลองเล่นดูตัวนี้ก็ยังไม่ได้ตั้งว่าให้เล่นพร้อมกันก็จะกดเล่นพร้อมกันนะครับลองเล่นดูอันนี้อาจจะติดปัญหาตรงที่ว่าอันนี้เวลามัน3วิอันนี้ต้องตั้งเป็นจนสิ้นสุดสไลด์เหมือนกันแล้วก็อันนี้เหมือนกันแล้วก็ลองเล่นดูอันนี้อาจจะไม่มาจะไม่โชว์แล้วตั้งอันนี้เป็น

ลองดูก่อนนี่มันอาจจะไม่กลับเราก็ต้องตั้งใหม่

นี่ก็ตั้งเวลาใหม่7วิ7.25 7วิอันนี้อาจจะติดบั๊กตรงที่ว่าอันนี้2อันนี้มันจะไม่โชว์จะไปไม่สุดแล้วก็ลากนี่มาให้สุดปึ๊บลองเล่นดู

ับเราก็ต้องลองเซตใหม่นี่เราก็ลองเซตใหม่กด delete ครับแล้วก็กดที่อันนี้เพิ่มเป็นหายไปนี่จะเล่น

อันนี้อาจจะต้องปรับใหม่กลายปรับเป็นไม่มีนะแล้วก็ลองลากให้มันเท่ากันกับลากเท่ากับสไลด์ไม่ได้เพราะว่ามันยาวไปอะประมาณสัก10กำลังดีลองเล่นดู

พอมันหายหายปุ๊บก็เปลี่ยนเป็นอันนี้ตั้งเหมือนกันครับซ้ายไปขวาก็เป็นขวานี้ตกลงแล้วก็ลองตั้งประมาณนี้แล้วก็เวลาเท่ากับอันนั้นข้างบนข้างบนครับก็ประมาณ10อันนี้จะเล่นหลังจากอันนี้หายนะฮะประมาณนี้นี่ก็นับเวลาไปประมาณ10วินะครับแล้วก็กดที่อันนี้ปุ๊บเพิ่มเป็นปรากฏขึ้นนะแล้วก็ปรากฏขึ้นนี้อันนี้จะไปอยู่ตรงข้างบนของอันนี้เราจะอยู่ตรงนี้ประมาณนี้ครับแล้วลองเล่นดู

ั้งจนสิ้นสุดสไลด์มันเลยเป็นเกิดปัญหาแบบนี้นะแล้วเราแก้ปัญหาด้วยอาจจะเอานี้แก้ไว้ตอนสุดท้ายก็ได้ครับเพราะว่าตอนนี้มันติดปัญหามาเล่นไปกลับไม่ได้ก็เลยต้องแก้ปัญหาโดยการลองปรับอันนี้ทุกอันอันนี้นะทุกอันเลยลองตั้งเป็น

รถไฟอันนี้อาจจะเป็นไปอย่างเดียวก็ได้ไปเปลี่ยนใหม่ก็เป็นไปอย่างเดียวครับแล้วก็มันจะไม่ไปกลับก็กดให้มันเล่นเหมือนกันกับอันนู้นนะฮะเพราะมันติดปัญหาตรงที่ว่าทำตอนที่แบบว่าไม่ได้รวมมันจะไปกลับได้ใช่ไหมแต่อันนี้มันไปกลับไม่ได้เพราะว่ามันติดบั๊กตรงที่ว่ามันตัวเอฟเฟกต์นั้นมันหายไปอาจจะวิ่งอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้ากระเช้าวิ่งเร็วไปปรับได้ครับสัก 9.5 แล้วก็เอาเครื่องเล่นอันใหม่มาได้เลยครับเครื่องเล่นต่อไปก็จะเป็นอันนี้แล้วก็คอนโทรล A แล้วก็คอนโทรล C แล้วก็มาวางไว้ที่เดียวกันแล้วก็ย่อนะครับแล้วก็หาที่วางผมจะวางประมาณวันนี้แล้วกันแล้วเราก็จัดเรียงใหม่แล้วก็จัดเรียงให้มันเหมือนตั้งค่าใหม่ตามที่เราต้องการนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็ตั้งเป็นก็ลองเล่นดูครับ

ลองดูก่อนนะฮะอันนี้อาจจะช้าไปอันนี้อาจจะเกิดปัญหาด้วยก็ได้แต่เราทำเป็นเหมือนกับอันบนมันก็จะเป็นสลับไปสลับมาอันนี้ตั้งอาจจะเป็นจนสิ้นสุดสไลด์นะครับปึ๊บมันก็จะเด้งอยู่อย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ก็ตั้งเป็นไปกลับด้วยก็คือลงปุ๊บไปกลับจนสิ้นสุดสไลด์เหมือนกันแล้วก็ลองเล่นทั้งหมด

ก็อาจจะเป็นสัก3ครั้งก็ได้หรือไม่ก็อันนี้ก็จะไม่มีอาจจะเพิ่มเป็นกอกลับเมื่อเล่นเสร็จแทนแล้วก็ตั้งยาวไปนะครับแต่มันก็จะช้าหน่อยเพราะว่ามันสโลว์อย่างนี้เพราะว่ามันยืดอันนี้ไปนะเราตั้งเป็น1มันจะได้รอบเดียวปึ๊บนะครับมันจะไปรอบเดียวแต่นี้จะไปก่อนพอลงปุ๊บก็ขึ้นแล้วแก้ปัญหาโดยการ copy ตัวนี้ copy ไม่ได้ก็ต้องเพิ่มเอฟเฟกต์เข้าไปอีกขึ้นลงเอฟเฟกต์ตัวนี้ตั้งไว้1วิก็ต้อง1วิเหมือนกันนี่ก็ปรับเป็น0

นี้ก็จะประมาณนี้ครับก็การแก้ก็ต้องทำแบบนี้ไปเรื่อยๆก็อาจจะให้มันถ้ามันเล่นสิ้นสุดสไลด์ไม่ได้ก็จะเป็นเท่ากับเราก็ตีไปสัก10อันนะเพราะว่าทำแบบนี้10อันแก้ใหม่ประมาณนั้นนะครับก็เหมือนการที่เราก๊อปปี้อันนี้มาเรื่อยๆ

ก็ต้องเพิ่มอันนี้ไปเรื่อยๆนะเส้นแล้วก็เปลี่ยนที่แก้ตรงนี้นิดนึงอันนี้ก็จะทำไว้ประมาณสัก4ก่อนเพราะว่าอันอื่นจะยังต้องทำให้เสร็จแต่จะอันอื่นจะไม่ทันนะแล้วก็ปึ๊บตั้งอย่างนี้เสร็จปุ๊บลากแล้วลากนี้ไปอันที่3อย่างนี้นะฮะก็3อันก่อนนะแล้วก็ลองเล่นทั้งหมดดู

ก็จะประมาณนี้นะครับก็เอาเครื่องเล่นต่อมาได้เลยแก้ไขแบบนี้แล้วก็ต่อไปก็เป็นชิงช้าสวรรค์กดคอนโทรล A ครับผมแล้วก็กดคอนโทรล C แล้วก็มาที่หน้านี้ก็กดเหมือนเดิมวางแต่นี้น่าจะไม่ได้ปรับว่ามันเยอะมากนะแล้วก็เลื่อน

แล้วก็วางใหม่ก๊อปใหม่ครับหรือว่าเราจะกดย่อตั้งแต่ตรงนี้เลยก็ได้แล้วก็มาจัดเรียงใหม่ย่อประมาณนี้ถ้าจัดเรียงก็ต้องเรียงใหม่หมดเลยวันนี้แล้วก็กดเคลื่อนไหวดูด้วยนะว่าตรงหรือเปล่าถ้าอย่างเงี้ยมันไม่ตรงนะเราก็ต้องเลื่อนทีละอันหรือไม่ก็ถ้าทำไปแล้วไม่ต้องขยับก็ได้ครับกดคอนโทรลก๊อปไปเลยเพราะว่าอันนี้จะอยู่ข้างหน้าสุดมันได้ใหญ่อยู่แล้วแล้วก็เลื่อนอันนี้ก็จะเลื่อนยากนิดนึงนะแล้วจะไว้ข้างหน้าสุดตรงนี้ดูตรงนี้ก็ได้ครับเพราะว่าเป็นอันใหญ่ก็อาจจะไว้ฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะครับก็จะบังของเรือนิดนึงก็ประมาณนี้เพราะว่ามันเป็นอันใหญ่แล้วมันย่อแล้วมันต้องขยับหมดเลยนะครับประมาณนี้นะครับก็อันต่อมาได้เลยต่อไปก็จะเป็นไวกิ้งนะครับแล้วก็กดคอนโทรล A แล้วก็คอนโทรล C เหมือนเดิมก็ว่าอันนี้ย่อได้ฮะนี่ก็จะไว้ประมาณตรงนี้แล้วก็ขยับอันนี้ให้ตรงนะฮะแล้วก็ลองเล่นประมาณนี้นะครับก็อาจจะเอาเอฟเฟกต์เพิ่มเติมก็จะเป็นพวกของตกแต่งอันนี้ก็ยังเอามาไม่ครบแล้วก็จะมีอีกหลายอันเดี๋ยวทำก็จะเหลือบอลลูนมาลงฮะก็กดคอนโทรล A คอนโทรล C บอลลูนก็จะลากขึ้นไว้ข้างบนนี้นะครับประมาณนี้นะก็จะรออยู่ข้างบนประมาณนี้แต่บอลลูนี่เราแก้ได้นะเพราะว่าตรงกลางมันช่วงตรงกลางมันเร็วใช่ไหมเราปรับได้ตรงนี้ก็เป็นศูนย์นะมันจะพอดีกันอันนี้ก็จะเป็นศูนย์เหมือนกันไวกิ้งก็ปรับได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ปรับอาจจะดูช้าไป3วิอาจจะเป็น2ก็ได้อะประมาณนี้แล้วก็ลองเล่นทั้งหมดดูประมาณนี้ครับก็อันต่อไปม้ากระดกครับกดคอนโทรล A เลยม้ากระดกก็จะวางเดี๋ยวเราขยับอันนี้ก่อนก็ได้ฮะขยับไปประมาณนี้แล้วม้ากระดกเราก็ย่อลงอาจจะไว้ตรงนี้ก็ได้ครับหรือตรงนี้ก็ได้อาจจะดูรกนิดนึงเพราะว่าเครื่องมันเยอะมากครับมันพื้นที่มันไม่พอแล้วเราก็จัดใหม่แล้วก็ลองเล่นดูฮะกดพื้นที่ว่างครับพื้นที่ว่างแล้วกดลองเล่นดูก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปก็เป็นอันนี้ไปแล้วเหลือ2อันฮะรถบัมป์รถบัมป์เราจะย่อขนาดออกไปก่อนนะฮะเราจะย่อขนาดก่อนเราย่อขนาดประมาณนี้ก๊อปมาครับแล้วก็เราเรียงใหม่ก็ได้ครับเราไปเรียงจากอันนี้เราจะอยู่ให้มันใกล้กับเดิมนิดนึง
เพราะว่ามันวิ่งชนกันอยู่แล้วฮะแล้วก็ตรงสีแดงนี่ก็เรียงใหม่ประมาณนี้ก็อันนี้ก็จะเป็น

แล้วลองเล่นดูครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็กดของคุณ A copy เหมือนเดิมแล้วก็ซูมไปก่อนหาพื้นที่วางนะฮะกดคอนโทรล A เฮ้ยกดคอนโทรล V นะฮะวางแล้วก็ถ้ามัน

่อไปเป็นเรือเป็ดสุดท้ายนะฮะอันนี้ต้องย่อเลยฮะเพราะว่าอันนี้ย่อให้เล็กเลยก็อาจจะเป็นเหมือนรถบัมเมื่อกี้นะฮะก็ต้องปรับเป็ดใหม่ประมาณนี้นะครับแล้วก็คอน A copy เหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวค่อยขยับนะฮะเราขยับของรถบัมไปก่อนอาจจะอยู่ตรงกลางตรงนี้และอันนี้อาจจะขยับขึ้นไปนะฮะเดี๋ยวขยับขึ้นไปอันนี้ก็จะขยับตามไปประมาณนี้ครับก็ตรงนี้จะเป็นส่วนของเป็ดเรือเป็ดนะนี่ก็อันสุดท้ายแล้วอันนี้ก็ขยับขึ้นไปนะครับอาจจะย่อให้มันเล็กลงได้อีกนะเพราะมันใหญ่มากก็เลื่อนประมาณนี้อันนี้ก็อาจจะขยับ

ข้าไปข้างหลังอีกนะฮะประมาณนี้ครับอันนี้ก็ขยับได้เหมือนกันค่อยขยับไปครับกว่ามันจะจัดเรียงใหม่ได้นี่ฮะจัดเรียงใหม่ประมาณนี้ครับแล้วก็เรือเป็ดเรือเป็ดเดี๋ยวจะอยู่ประมาณตรงนี้นะฮะก็เดี๋ยวจะมีเราต้องไปดับดับนะนี่ก็จะล็อกไว้นะครับปิดตุ๊กตาสร้างโฟลเดอร์ใหม่สร้างเลเยอร์ใหม่เป็นเลเยอร์อันที่3นะฮะก็เอารูปลงเหมือนเดิมกับเหมือนเดิมฮะก็บ่อน้ำนะที่เราดาวน์โหลดไว้นี่ถ้ามันตัดไม่มีพื้นหลังไว้อยู่แล้วเราก็สามารถเอาไปลงในนี้ได้เลยครับกดที่แทรกครับไม่ต้องไปดับใหม่นะพอมาประมาณนี้ปุ๊บถ้าเราย่อก่อนนิดนึงก็ถ้ามันหันไม่ตรงเพราะว่าตรงนี้มันเป็นขอบตรงใช่ไหมเราหมุนอย่างนี้ได้กดดับเบิ้ลคลิกที่รูปแล้วก็พลิกแนวนอนแล้วก็มาตั้งให้ตรงนะครับก็หลังจากนี้ก็เราขยับก่อนแล้วก็เอาเป็ด2อันนะคลิกแล้วนำหน้าสุดนะแล้วนี่ก็วางไว้ถ้าวางเลยขอบปุ๊บเลยขอบได้นะฮะแต่ตอนนำเสนอตรงนี้ต้องเลยขอบมาจะตัดออกไปนะฮะเป็ดอาจจะเลยกรอบถ้าเราสูงไปเพราะว่าตรงเส้นนี้จะเลยกรอบอันนี้ก็เสร็จทั้งหมดเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาอ็อบเจกต์มาเพิ่มอย่างตัวสีขาวนี้มันเลยใช่ไหมครับก็ขยับขึ้นได้ก็ประมาณนี้ลองเล่นดูเราก็ตรวจเช็คอีกทีนะฮะอันนี้จะดูเรืออาจจะดูลอยไปไม่ใช่ครับอันนี้มันจะหลุดลอยใช่ไหมก็ทำให้มันไม่ลอยโดยการนำอันอื่นไปไว้หน้าสุดหมดเลยก็จะโดนบังประมาณนี้ครับมันจะไม่ลอยประมาณนี้แล้วก็เอาของตกแต่งเพิ่มครับที่เราหาไว้ของตกแต่งเพิ่มก็จะมีพวกนี่เป็นร้านค้าร้านขายตั๋วแล้วก็เพิ่มเนี่ยตั้งไว้ทุกที่เลยอันนี้อาจจะไว้ตรงนี้นะครับทางเข้าให้มันเห็นเงาที่พื้นก็กดที่เอฟเฟกต์นะเงานะฮะก็ลองหาที่เป็นที่พื้นหรือว่าถ้ามันไม่มีเราสร้างขึ้นใหม่ได้กดที่วงกลมครับแล้วก็ลากประมาณนี้แล้วก็เลื่อนอันนี้ก็กดที่หน้าสุดนะครับแล้วก็อันนี้ดับคลิกที่อันนี้ไม่ต้องดับคลิกครับก็กดที่อันนี้เปลี่ยนสีครับเอาเส้นออกปั๊บเปลี่ยนสีเป็นสีดำแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นสีไม่ดำมากหรือว่าดำไปเลยก็ได้ครับเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วก็นี่ไว้หน้าสุดนี่ก็เลื่อนขึ้นไปประมาณนี้ฮะแล้วก็ปรับตรงกดลูกศรตรงมุมนี้นะครับตรงข้อมือบนนี้หน้าแรกก็ตรงนี้แล้วก็มาที่สีนะครับความโปร่งใสแล้วก็เพิ่มความโปร่งใสให้มันดูให้ดูเหมือนเงานะฮะก็จะประมาณนี้ครับก็กระบาดออกไปนี่ครับประมาณนี้ฮะหลังจากนั้นเราก็ copy 2ตัวนี้ฮะกรุ๊ปไปก็ได้ครับกด Ctrl G ก็ไปไว้หน้าเครื่องเล่นหลายๆที่ก็กด Ctrl ค้างก็คือการ copy นะฮะนี่อย่างนี้ครับประมาณนี้แล้วก็ตกแต่งให้มันครบทุกที่

ี้นะฮะหรือว่าอาจจะไว้อย่างนี้ก็ได้ข้างในอาจจะไว้สักที่หนึ่งนะครับแล้วก็ของตกแต่งแล้วก็มาตกแต่งไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วขยับทั้งหมดเสร็จแล้วนะฮะเราเหลือแค่ตกแต่งอย่างเดียวอาจจะเพิ่มต้นไม้กับพุ่มไม้อะไรอย่างนี้นะครับเพิ่มต้นไม้พุ่มไม้พุ่มไม้ก็อาจจะอยู่ประมาณอย่างนี้ก็ได้ครับไว้ตกแต่งให้สวยๆประมาณนี้ต้นไม้ก็อยู่ตรงนี้แล้วก็เครื่องเล่นนี้เครื่องเล่นนี้อาจจะไว้หน้าสุดนะฮะอันนี้ก็ไว้ปุ๊บประมาณนี้ครับ

นี่นะฮะนี่ก็เหมือนกันประมาณนี้นะครับให้มันดูสวยงามนี่ก็จะเพิ่มเข้ามาในส่วนตรงนี้นิดนึงก็ตรงนี้จะขยายเพิ่มนะวันนี้นะครับฝั่งนี้ด้วยทางฝั่งของเรือนี่อาจจะดูรกมากเลยแล้วก็ตกแต่งให้มันดูเยอะๆนะฮะที่พื้นที่ว่างเนี่ยเยอะกว่านี้แต่ก็ตกแต่งให้มันดูเยอะๆไว้นะครับแล้วก็รถเข็นขายของอ่ะนี่จะไว้ตรงนี้นะครับอันเดียวเลยก็ได้ก็ตั้งตรงนี้แล้วก็

0: ถ้าไม่มีพื้นที่แล้วก็นี่ครับก็ประมาณนี้ครับก็เสร็จแล้วก็ลองเล่นทั้งหมดดูก็จะประมาณนี้นะครับทั้งหมดที่เล่นประมาณนี้แล้วก็ตอนเซฟนะครับกดไปที่ไฟล์ตรงนี้นะฮะบันทึกเป็นนะครับแล้วก็หาไฟล์หาไฟล์ที่เราจะเซฟไว้นะครับพิมพ์ชื่อรวมก็เซฟเป็น PowerPoint เหมือนเดิมครับอันนี้คือการเซฟทั้งหมดนะครับก็อันนี้การเสร็จสิ้นนะฮะ
1: สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำแอนิเมชันด้วยโปรแกรม PowerPoint และ AI อย่างแรกวันนี้ผมจะมาสอนการทำแอนิเมชันเกี่ยวกับสวนสนุกนั่นก็คือการทำแอนิเมชันของเครื่องเล่นต่างๆนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับผมครับผมอย่างแรกนะฮะให้ทุกคนเปิดโปรแกรม AI ขึ้นมาก่อนเลยนะครับผมหลังจากนั้นนะฮะเลือกรูปมา1รูปนะครับรูปอะไรก็ได้นะครับที่เป็นเครื่องเล่นที่เราสนใจอยากจะนำมาทำเป็นแอนิเมชันนะครับส่วนผมนะจะเลือกเป็นรูปนี้นะครับผมเป็นรูปสวนสนุกเล็กๆนะครับผมต่อไปผมจะทำการล็อกเลเยอร์ด้วยการกดคอนโทรลแล้วก็เลข2นะครับในการล็อกไว้ที่เลเยอร์1นะครับผมต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทำการลากในส่วนของตัวเลเยอร์ออกมานะครับให้เราได้เห็นชัดๆว่าเลเยอร์ทำงานอยู่ตรงนี้นะครับผมเราก็จะบวกเลเยอร์เพิ่มขึ้นมาอีก1อันนะครับเพื่อ

ที่จะไม่ให้ปนกับรูปของเรานะครับในการโยกย้ายได้สะดวกครับผมครับแล้วต่อไปผมจะทำการใช้คีย์ลัดปากกานะครับคือตัว P นะครับผมในการเริ่มลากเส้นดราฟตามขอบนี้ไปเลยนะครับเวลากดทางโค้งก็กดค้างไว้นะครับแล้วก็ลากได้เลยมันจะเกิดเป็นเส้นโค้งให้กับเราเองนะครับแล้วเวลาลากไม่ต้องกดชิปนะครับผมมันจะได้เป็นตามสรีระที่เราต้องการนะครับลากไปตามเส้นนี้อันนี้ขอบอันนี้ได้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเราลากผิดแบบนี้นะครับก็เราทำการกด Ctrl Z ไปได้เลยนะครับเป็นการย้อนกลับเหมือนกับแกะ PowerPoint เลยนะครับเราลากไปตามเส้นเลยนะครับแล้วก็จะได้เป็นรูปอย่างนี้นะครับให้เรากดเป็นตัว V นะครับให้กลายเป็นเมาส์ในการเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายของนะครับจากนั้นแล้วกดตัว K เป็นคีย์ลัดของตัวสีนะครับเราก็เลือกสีตามที่ต้องการเลยเลยครับเป็นสีเหลืองกดเข้าไปเลยครับมันก็จะเปลี่ยนมาเป็นสีเหลืองให้เราแล้วนะครับในการย่อขยายให้เรากดอัลเทอร์เนทและใช้ลูกกิ้งเมาส์เอานะครับต่อไปผมใช้สี่เหลี่ยมนะฮะในการลากไปเลยนี้ให้เปลี่ยนจากสี่เหลี่ยมทึบให้เป็นเส้นขอบเฉยๆนะครับเราใช้เมาส์ตัวสีขาวนะครับในการกดลากมุมเข้าไปแล้วก็ดึงเข้าไปเลยๆนะครับนี่มันก็จะได้เป็นทรงตามที่เราต้องการเลยครับตามสเปคที่เราต้องการนะปรับแต่งนิดหน่อยเพื่อให้เขาเรียกอะไรดูตรงดีนะครับก็ใช้เหมือนเดิมครับคีย์ลัดตัวเคดูสีครับผมทีนี้เราก็จะได้ชิ้นส่วนต่างๆนะครับที่เราต้องการที่จะดราฟมันขึ้นมานะครับผมอันนี้ก็ทำเหมือนเดิมเลยครับเหมือนกับการรับโค้งข้างล่างปกติเลยนะครับพอเป็นหลังจากนี้นะครับมันจะซ้อนกันอย่างนี้ใช่ไหมครับผมก็จะไม่ได้ลากตามเส้นมันไปเลยนะครับให้เราลากเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ทำให้เป็นโปร่งใสเหมือนเดิมนะครับกดตรงนั้นแล้วก็ทำกดตัวเคดูสีขึ้นมาตามสีที่เราต้องการแล้วก็เราก็จะกดคอนโทรลชิปเบอร์ไม้แล้วก็ล็อลิงนะครับส่วนตัวเส้นนี้มันจะไปอยู่ข้างล่างของมันเองเลยนะครับโอเคต่อไปเราจะมาทำในส่วนของตัวเสาธงนะครับแล้วก็ตัวของธงนะฮะก็เราก็จะมาลากตามเส้นเสาธงไปเลยนะครับลากไปในตามแบบของเราที่เราเลือกมาเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นเส้นโปร่งใสแล้วก็ใช้ตัวเคในการดูดสีขึ้นมาให้เป็นสีของเสาธงนะครับเสร็จแล้วเราก็จะก็ตรงนี้ก็ดึงลากลงมาก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้ยาวครับจะได้ดูไม่รำคาญตาแล้วตรงนี้ผมก็จะขึ้นมาข้างบนนะครับชิปโดยไม้เราลิงเดิมนะครับต่อไปเราก็จะมาลากเส้นของธงนะครับผมตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนให้เป็นเส้นสำหรับใครที่มองไม่เห็นเส้นน่ะมันจะหนาเกินไปใช่ไหมครับเราก็มาเลือกตรงนี้ครับเป็นความหนาของเส้นนะครับเส้นมันก็จะเล็กลงนะครับโอเคครับสำหรับใครที่หาตัวเมนูสโตรกนี้ไม่เจอนะครับให้เราไปดูที่ในแท็บของวิดีโอข้างบนนะครับมันจะมาอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับอุปกรณ์นี่ครับสโตรกนะครับทีนี้ส่วนบนของเครื่องเล่นเจ้ายักษ์ตกตึกเนี่ยครับก็เสร็จแล้วนะครับผมจะไม่ได้ดับทั้งหมดนะครับเราจริงๆเราสามารถเอาเครื่องเล่นทุกอย่างมาอะแดปใช้เป็นอันอื่นก็ได้นะครับในแบบที่เราต้องการเลยตอนนี้ผมดับเสาอยู่นะครับก็ใช้สี่เหลี่ยมในการดับไปเลยนะครับทั้งตัวเสาแล้วก็ตัวฐานเลยนะครับเป็นครับเป็นเส้นตัวเคดูดสีนะครับทำเหมือนกันทั้งเสาเลยนะครับทั้งตัวทั้งศาสตร์ทั้งฐานและก็ทั้งตัวของเสาด้วยเลยนะครับส่วนในตัวเสาที่เมื่อกี้เห็นเป็นเส้นแถบสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับก็ใช้สี่เหลี่ยมได้เหมือนกันนะครับก็
ดูสีได้เลยนะครับผมเสี่ยเหลี่ยมลากปึ๊บโอเคจะได้สีตามที่เราเลือกไว้เรียบร้อยนะครับโอเคแล้วก็คลุมทั้งหมดแล้วก็กด Ctrl G นะครับในการกรุ๊ปผมก็จะลากออกมาเช็คนะครับว่ามันเบี้ยวไหมตรงไหมครบทุกอย่างไหมนะครับเครื่องเล่นตัวนี้ผมจะทำเป็นยักษ์ตกตึกนะครับที่เป็นกระเช้าขึ้นๆลงๆนะครับอันนี้มาปรับตามเราต้องการว่ามันตรงหรือไม่ตรงนะฮะถ้าเราปรับมันไม่ได้เราก็มาอันกรุ๊ปมันทุกอย่างนะครับคลิกขวาแล้วก็อันกรุ๊ปนะครับก็จะสามารถเลือกเป็นชิ้นๆได้ว่าเราจะปรับตรงไหนนะครับผมทีนี้ผมก็มากรุ๊ปมาอีกหนึ่งรอบนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นของตัวเสานะครับเครื่องเล่นยักษ์ตกตึกนั่นเองนะครับผมต่อไปผมก็จะมาหาในส่วนของที่นั่งของเครื่องเล่นยักษ์ตกตึกนะครับที่เป็นการขึ้นๆลงๆของที่นั่งนะครับผมก็จะสามารถพวกเราจะสามารถนำเครื่องเล่นอย่างอื่นมาอะแดปได้หมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับผมจะนำในส่วนของชิงช้าสวรรค์ในส่วนของที่เป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับมาอะแดปใช้เป็นตัวที่นั่งของยักษ์ตกตึกนะครับแล้วก็ดับไปตามเส้นของเขาได้เลยนะครับผมมาไปได้เลยนะครับทำแบบเดิมเลยนะครับใช้ปากกาในการลากเส้นนะครับผมเสร็จแล้วเราจะใช้วงกลมในการลากเส้นตรงนี้นะครับตามจุดนี้เลยนะครับผมเหมือนเดิมถ้าเราจะเป็นสีก็กดตัว K ครับดูสีเลยเราสามารถกดตัว Alternate ค้างไว้นะครับแล้วลากออกมาได้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องทำหลายอันนะครับคือลากออกมาเลยเหมือนเป็นการ Copy นะครับกดคอนโทรลแล้วลากนะครับอุ้ยขออภัยครับกดอัลเทอร์เนทและลากออกมานะครับทีนี้เสร็จแล้วเราก็มากดกรุ๊ป1ทีนะครับกดตัว G เป็นอัสซินนะครับสำหรับที่นั่งของยักษ์ตกตึกนะครับผมเราก็จะได้มาเป็นชิ้นส่วนอย่างนี้เลยผมส่วนต่อไปนะครับ แล้วผมจะมาทำการเคลียร์รูปที่เรารับเสร็จแล้วหรือที่เราทำเสร็จแล้วนะครับเคลียร์ออกไปก่อนนะครับผมหลังจากนั้นเรามาขยับรูปนี้กันสักหน่อยให้มันอยู่กลางสักนิดนึงนะครับให้จะได้เห็นได้ชัดๆกันทีนี้ผมจะสร้างหน้าต่างกระดาษออกมาอีกหนึ่งอันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปคือผมจะทำการเซฟออกไปทีละอันนะครับผมผมลากอันนี้มาไว้อีกหน้านึงก่อนนะครับผมโอเคทีนี้เอาลบออกได้เลยนะครับเราทำการ export นะครับและ export as นะครับผม export ไปที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการจะนำเอาออกไปไว้นะครับ ให้เราตั้งชื่อตามที่เราต้องการได้เลยนะครับให้เราเข้าใจง่ายๆว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เราทำออกไปนะครับผมโอเคก็เลือกคุณภาพไฟล์เป็น PNG นะครับก็ตามที่มันตั้งมาให้เลยนะมันจะเป็นหลังโปร่งใสนะครับสำหรับไฟล์ที่เป็น PNG แล้วกดโอเคได้เลยนะครับผมส่วนที่นั่งทำเหมือนกันครับกดไฟล์กด Export นะครับผมแล้วก็ไปในที่ที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการจะ Export ออกไปนะครับตั้งชื่อไฟล์นะครับไม่ให้ซ้ำกันนะครับถ้าซ้ำกันมันจะไปทับซ้อนกันเลือกไฟล์เป็น PNG แล้วกด Saveและกดโอเคได้เลยนะครับผมแล้วก็โนถ้าเราไม่เซฟเราก็กดโนไปเลยนะครับทีนี้เสร็จแล้วนะครับเราทำการลองเอามาใส่ใน PowerPoint กันดูนะครับว่าสิ่งที่เราดราฟนั้นออกมาดีหรือเปล่าหรือเราสามารถนำเข้ามาใน PowerPoint ได้หรือเปล่านะครับ
ให้เราสร้างหน้ากระดาษมา1อันแล้วให้เรากดไปที่แซด

ก็มันหาจาก PC นะครับจากในเครื่องของเราเองไปที่โฟลเดอร์ที่เราบันทึกไว้เมื่อกี้นะครับแล้วก็กดเลือกรูปแล้วกดแทรกเข้ามาได้เลยมันก็จะเข้ามาเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่แล้วก็จะได้มาเป็นสิ่งที่เราทำออกมาแล้วก็ทำเหมือนกันกับที่นั่งนะครับกดแทรกกดเข้ามาแล้วก็ปรับขนาดเลยครับตามที่เราต้องการนะครับอันนี้เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการดราฟเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเราไปดูวิธีการประกอบและทำการเคลื่อนไหวของแต่ละเครื่องกันเลยนะครับผม

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับผมบูธกิจธรรมข่าวแจ้งนะครับแล้วทุกคนก็อยู่กับผมในวิดีโอสอนโปรแกรม Cubase นะครับเรามาเริ่มต้น EP ที่2นะครับ EP ที่2คือ Attract Setting นะครับโปรแกรม Cubase เนี่ยเขาสามารถที่จะบันทึกข้อมูลออดิโอนะครับข้อมูล MIDI ลงไปได้ด้วยคราวนี้เรามาดูกันว่าเราจะเพิ่มแทร็กต่างๆเหล่านี้เนี่ยลงไปอย่างไรนะครับเซตอัพอย่างไรแทร็กต่างๆมีกี่ประเภทอะไรบ้างแล้วที่สำคัญนะครับมันสามารถสร้างเสียงเครื่องดนตรีได้เลยไม่ว่าจะเป็นเบสกลองกีตาร์เครื่องเป่าอยู่บนปลั๊กอินที่เรียกว่า Instrument Track ใน EP นี้เลยนะครับไปครับเสียเวลาไปลุย

สวัสดีครับแล้วก็เจอกันใน EP ที่2นะครับก็จะไปอย่างรวดเร็วนะครับใครที่ดู EP แรกมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังมีบางอย่างที่เอ๊ะเหมือนยังไม่ได้บอกเอ๊ะเหมือนยังไม่ได้เจาะลึกลงไปเนี่ยพยายามจะบอกอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วในทุกๆ EP เนี่ยจะมีการเซตติ้งอยู่เรื่อยๆเนี่ยแหละครับเผอิญว่าอยากจะให้วิดีโอเนี่ยมันกระชับและสั้นอาจจะต้องดูทุก EP นะฮะห้ามข้ามทีเดียวโอเค EP นี้เนี่ย EP ที่2เราจะไปดูเรื่องแทร็กต่างๆการเพิ่มแทร็กต่างๆอย่าลืมนะครับวิดีโอสอนทุกๆ EP ครั้งนี้เนี่ยเราทำเพื่อจุดประสงค์สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มใช้งานด้วยนะครับอย่าลืมตรงจุดนี้กันนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ใช้เป็นแล้วก็ดูทบทวนได้เช่นเคยแทร็กต่างๆใน Cubase นะครับอย่างที่เราคุยกันนะครับช่วงนี้เราอยู่ที่ Cubase เวอร์ชั่น13แล้วแน่นอนนะครับ13แล้วแน่ๆนะครับโอเคคราวนี้เราไปดูกันนะครับว่าแทร็กต่างๆหน้าตามันเป็นอย่างไรแอดแทร็กตรงไหนได้บ้างนะครับไปดูกันครับโอเคเรามาดูกันนะครับการที่จะแอดแทร็กลงไปเนี่ยพื้นที่จะอยู่ทางด้านฝั่งนี้นะครับมันจะมีเครื่องหมายบวกอยู่ตรงนี้นะฮะเครื่องหมายบวกอยู่ตรงนี้นะครับนี่เครื่องหมายบวกกดแล้วก็สามารถแอดแทร็กได้แบบนี้นะครับแอดแทร็กได้แบบนี้เครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็แอดแทร็กแบบนี้นะครับก็จะมีทั้งออเดโออินสตูเมนต์แซมเปอร์มิดี้นะครับเราไปดูก่อนว่าแทร็กอื่นๆล่ะแทร็กที่เป็นฟังก์ชันการทำงานล่ะมีหรือเปล่านะครับก็มีเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือกดเครื่องหมายบวกเป็นอย่างนี้นะฮะคลิกขวาที่พื้นที่นี้ครับคลิกขวาครับ right click นะครับปึ๊กก็จะมี add track add instrument track นะครับ add midi track add sample track แล้วก็มี effect track group track vca track นะครับตรงนี้เนี่ย3ตัวนี้จะไปเกี่ยวข้องกับมิกเซอร์ด้วยนะครับไปเกี่ยวข้องกับมิกเซอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากัน folder track นะครับ marker track rules track นะครับ arrange track chord track signature track tempo track transport track แล้วก็ video track นะครับเยอะมากเลยทีเดียวกับ track ต่างๆในโปรแกรม Q ครับเราไปดูง่ายๆก่อนเช่น tempo track ครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้tempo track สามารถที่จะเปลี่ยน tempoเขียนเปลี่ยนเทมโปได้เลยนั่นเองนะครับอันนี้120แล้วเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะฮะพอบาร์ที่3เปลี่ยนเป็นสัก80ก็ได้นะครับเราสามารถทำได้เลยโอเคเดี๋ยวลองดูนะโอเคนะครับลองดูนะครับจาก120นะครับเปลี่ยนเป็น80นี่ดูนะฮะคอยดูนะครับเปลี่ยนไม่พอนะครับ tempo track เนี่ยเรายังมี signature track ด้วยนะครับ signature track เนี่ยก็จะบอกถึงการนับนะครับดนตรีเป็นบาร์แบบ4 4 6 8นะครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำเพลงเนี่ยเพลงนี้จะมีจังหวะแบบ4 4 3 4 6 8 11 8 7 8ก็ว่ากันไปเป็นการนับห้องดนตรีนั่นเองนะครับเราก็สามารถเขียนได้เช่นเริ่มต้นด้วย4 4นะครับเสร็จปั๊บผมเอาดินสอมาเขียนใหม่ตรงบาร์ที่3ตรงนี้นะครับเป็นให้นับเป็น6 8แทนนะครับตรงนี้นะครับสามารถใส่สีได้ด้วยนะฮะเมื่อเราเปลี่ยนเป็น6 8ให้เป็นสีส้มลองดูนะครับลองดูตรงนี้นะฮะไปครับ4 4แล้วเปลี่ยนเป็น6 8ครับอันนี้คือ tempo track และ signature track เราสามารถทำ marker track ก็ได้นะครับนี่ marker track ไว้นะครับเราสามารถเอาไว้ข้างบนย้ายไปแล้วเราเขียนเลยว่าตรงนี้อันที่1เป็น intro นะครับเข้าตรงนี้เป็นคำว่า show start ก็ได้นะครับให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับโอเค intro ขึ้นมาตรงหมายเลข1 นะครับแล้วก็เขียนขึ้นมาใหม่อีก1อันเป็นดินสอนะครับเขียนที่บาร์ที่3แล้วเขียนว่า show start แบบนี้นะฮะต้อง show start ใส่สีแดงหน่อยเพื่อจะได้รู้ว่าเริ่มจริงๆเห็นไหมครับเราก็สามารถที่จะตั้งค่าต่างๆได้นะครับนี่ยังไม่ได้เริ่มต้นเสียงหรือทำงานเพลงเลยนะครับเรามีแทร็กต่างๆมากมายทีเดียวอันนี้ที่จำเป็นนะครับ
นะมีทั้งมาร์กเกอร์นะครับเทมโปนะครับแล้วก็ซิกเนเจอร์นะอันนี้คือเท่าที่จำเป็นเลยนะครับว่าจะเริ่มทำต้นทำงานแต่คราวนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปครับแต่ละเวอร์ชันของ Cubase เนี่ยจะมีเวอร์ชัน Element นะครับเวอร์ชัน Artist เวอร์ชัน Pro ฟังก์ชันต่างๆเหล่านี้ Track ต่างๆเหล่านี้อาจจะมีไม่ครบทุกฟังก์ชันนะครับต้องตามดูในคู่มือของ Cubase สักหน่อยนึงว่าเวอร์ชันใดมีอะไรให้ใช้บ้างนะครับโอเคผมอนุญาตลบตรงนี้ทิ้งไปนะครับคราวนี้เราไปดู Track อื่นๆเช่น Folder Track เราสร้าง Folder Track นะครับมีอยู่ตรงนี้ folder track คืออะไร folder track ก็คือจัดหมวดหมู่ของ track ต่างๆนะครับจัดเรียงไว้อย่างเช่นการมิกเสียงกลองอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยสำคัญมากกับ folder track ลอง folder track แล้วเขียนว่าเป็นดรัมนะครับไว้อย่างนี้สมมุตินะฮะแล้วผมก็สร้าง track ขึ้นมานะครับเป็นโมโนสัก8 track ปึ๊บเห็นไหมฮะ8 track นี้ผมจับโยนเลยครับ1 2 3จับโยนเป็นลูกศรสีเขียวแบบนี้ปั๊บพลึบมันก็จะทั้งหมดทั้ง8 แทร็กนี้จะอยู่ในโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่าดรัมนะครับโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่าดรัมอยู่ตรงนี้เลยนะครับพอกด expand มาปั๊บขยายก็จะเห็นเลยทันทีอันนี้ก็คือโฟลเดอร์นั่นเองนะครับโฟลเดอร์แทร็กอันนี้ก็เป็นอีกแทร็กนึงนะครับหรือว่าเป็นอีกแบบแทร็กสำคัญเหมือนกันในการที่จะทำงานกับมันนะครับเราสามารถที่จะmove ทิ้งได้เลยนะครับจะทำอย่างไร move ไป delete อะไรได้หมดนะครับสามารถทำได้ตามปกติเลยครับไม่มีปัญหาใดๆเลยเราลองไป remove กัน remove selected tag เห็นไหมครับ remove เราสามารถ remove ได้หมดเลยนะครับอย่างนี้ทำงานง่ายมากนะครับและนี้ก็คือ track ต่างๆที่พอสำคัญในการทำงานนะครับโอเคต่อไปครับเรามี instrument trackinstrument track คืออะไรสามารถที่จะสร้างเครื่องดนตรีได้นะครับลองดูนะครับ instrument track add ตรงนี้ก็ได้นะครับคลิกขวา add แล้วเขาก็จะมีให้เลือกว่าเราจะเลือกเป็นปลั๊กอินเรียนแบบเสียงเครื่องดนตรีใดที่เรามีอยู่ในเครื่องของเราเราก็เปิดใช้หรือจะกดที่เครื่องหมายบวกตรงนี้ก็ได้หรือทางฝั่งนี้ก็ได้นะครับทางฝั่งขวามือเดี๋ยวผมเอาตัวผมเองหลบไปก่อนนะครับทางฝั่งขวามือของเราก็สามารถที่จะแอดแทร็กได้เช่นเดียวกันอยู่ตรงนี้ครับนี่ VST เลือกแลกออกมาเห็นไหมฮะก็สามารถที่จะเลือกได้เช่นเดียวกันคราวนี้มันมีความแตกต่างสำคัญอยู่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยใช้งานเลยเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงเหมือนกันนะครับโอเคเราไปดูกันว่าไอ้ instrument track กับ midi track เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับผมจะไปอย่างรวดเร็วนิดนึงวิดีโอจะได้ไม่ยาวจนเกินไปนะฮะโอเคเราไปดู add instrument track อันนี้ผมลองเลือกเป็นเสียงกลองของ Steinberg นะครับออกมาผมก็จะได้แล้วเป็น track เสียงกลองผมก็เปลี่ยนชื่อนะครับเป็น drum นะครับตั้ง tempo ใหม่สักหน่อยเอาสัก80พอตรงนี้นะครับเป็นทริปอีกทริปนึงนะครับเปลี่ยน tempo ตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคโหลดเสียงกลองขึ้นมา กด edit instrument นะครับโหลดเสียงกลองขึ้นมาใช้สัก1เสียงนะครับปึ๊บโอเคลากเป็นแพทเทิร์นก็ได้นะครับอันนี้ก็จะแอบมีฟังก์ชันต่างๆให้พวกเราได้เห็นด้วยนะครับว่าทำงานยังไงเห็นไหมฮะเราโหลดเสียงกลองมาปั๊บนี่ผมจับตรงนี้โยนเข้าไปเลยผมได้แล้วเรียบร้อยนะครับง่ายเลยแต่เห็นไหมฮะเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะเหมือนมีเทมโปเปลี่ยนๆนี่ไงครับเทมโปมันถูกเปลี่ยนอยู่ปึ๊บเทมโปแทร็ก80ตรงฮะโอเคอันนี้ก็คือกลองคราวนี้เราลองมาดูหน้ามิกเซอร์ของเขากันครับหน้ามิกเซอร์กด F3 นะครับหน้ามิกเซอร์กด F3 ซึ่งจะเป็นความรู้EP ต่อไปด้วยนะครับหน้ากด F3 ขึ้นมาครับแหมหน้าตาของ F3 ก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะว่ามันจะมี input ที่ผมใช้พูดไมค์อยู่นะครับแล้วก็เสียงกลองอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็นี่คือ output นะครับเห็นไหมฮะแต่มันจะไม่มี track MIDI ให้เราเพราะเราสร้างเป็น instrument track นะครับเราสร้างเป็น instrument trackมันจึงไม่มี track MIDI ให้เรากดเป็น lower zone อย่างนี้ก็ได้ครับสำหรับคนที่มี
จอคอมพิวเตอร์แค่จอเดียวเนาะจอคอมพิวเตอร์แค่จอเดียวเดี๋ยวผมหุบตัวเองเป็นเล็กลงอีกนิดนึงนะครับทุกคนจะได้เห็นชัดๆใครที่มีจอคอมพิวเตอร์แบบจอเดียวสามารถกดแบบนี้ได้เลยครับกดตรงนี้ฮะปึ๊บแม่ก็จะมีหน้ามิกเซอร์ขึ้นมาตรงนี้นะครับสามารถปรับได้ก็จะเห็นว่ามันมีดรัมอยู่ตรงนี้โอเคผมอินสตูเมนต์แทร็กอีกแทร็กนึงนะครับเป็นเสียงปลั๊กอินที่เรียนแบบเสียงเครื่องดนตรีเหมือนกันชื่อว่าHyleon Sonic นะครับก็เป็นของ Steinberg หรือ Cubase เองเช่นเดียวกันนะครับผมก็ถ้างั้นขอเสียงเปียโนมาสักอันนึงแล้วกันนะโอเคใส่มานะครับลองเขียนดูนะครับมีเสียงกองแล้วก็เขียน MIDI เอาดินสอเขียน MIDI อึ๊บเขียนคอร์ดสัก1คอร์ดให้ทุกคนได้เห็นนะครับโอเค

ก็เป็นโอเคนะครับลองดูอันนี้เราสอนกันเห็นกันชัดๆเลยนะครับแล้วก็นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นนะฮะว่าเรามีกลองแล้วก็มีเสียงของอิเล็กทริกเปียโนอยู่ตรงนี้นะครับเขียนว่า E เปียโนไว้สักหน่อยนึงนะครับแล้วก็จะสามารถดังเบาตรงนี้ได้ครับก็เบากลองแต่คราวนี้เนี่ยมันไม่มีแทร็ก MIDI คราวนี้เราจะแล้ว MIDI มันอยู่ตรงไหนอ่ะมันกลายเป็น instrument track ไปเลยอ่ะแล้วเราอันไหนกันแน่ที่เป็น MIDI track อันนี้มันเป็นข้อแตกต่างสมมุติว่านะครับเราไปดูความสัมพันธ์กันนะครับของ track นี้ขอพูดเรื่องนี้ยาวนิดนึงนะครับก็จะเห็นได้ว่าทางฝั่งขวามือเนี่ยครับเราเริ่มเห็นแล้วนะครับว่ามันมี track กลองและมันมี e-piano อยู่ขึ้นเป็น instrument track อยู่นะครับคราวนี้ลองลบสิผมลบทิ้งนะครับคลิกขวา remove ปึ๊บแท็กมันหายไปเลยครับมันไม่อยู่แล้วก็แสดงว่าลบปั๊บก็ลบเลยนะครับเป็นอย่างนั้นโอเคคราวนี้ลองมาดูกันว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยสร้างอีกแบบนึงนะครับสร้างยังไงโอเคลองดูนะครับสร้างอีกแบบนึงคือสร้างเป็น MIDI track วิธีการสร้างแบบนี้ก็คือผมจะสร้างแบบแร็กขึ้นมาก่อนนะครับทางขวามือที่ VSTI ตรงนี้นะครับผมจะสร้างแร็กอินสตูเมนต์เลือกเป็นกลองเห็นไหมฮะเลือกเป็นกลองมานะครับแล้วเขาก็จะถามตรงนี้แหละครับว่าเราจะสร้าง MIDI track เพื่อมาใช้งานกับแร็กตัวนี้หรือไม่นะครับก็กด create แล้วผมก็โหลดเหมือนเดิมนะครับปกติเลยจับโยนไปเหมือนเดิมปกตินะครับเห็นไหมเรามีแทร็ก MIDI อยู่ตรงนี้นะครับจับกรุ๊ป1โยนลงไปปุ๊บเห็นไหมครับที่เดิมทุกอย่างคราวนี้เนี่ยเห็นไหมครับความแตกต่างเราจะเห็นว่าเรามี MIDI track ตรงนี้และเรามี output ของตัวกลองอยู่ตรงนี้เลยครับอยู่ตรงนี้เห็นไหมดังเบาและข้อมูล MIDI อยู่ทางนี้การสร้างแบบนี้นะครับก็จะปลอดภัยกว่าในการจัดการเรื่องของการมิกซ์ต่อไปเรื่องของ Data ของ MIDI ของเราอยู่ครบไม่ตกหล่นแน่ๆนะครับสร้างแบบเป็น Rack Instrument แล้วมี MIDI ไปควบคุมดีกว่าแต่ถ้าอยากรวดเร็วในเพลงมีแทร็กไม่มากนะครับก็สร้างเป็น Instrument Track ไปเลยก็ไม่ผิดนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับในเรื่องของ Track MIDI ยาวนิดนึงนะครับต่อไปดู TrackAudio track กันครับแวบและแล้วก็มีกีตาร์มาอยู่เรามาว่ากันต่อครับเรื่อง Audio track คราวนี้เนี่ย Audio track มันสัมพันธ์กันยังไงครับจำ EP แรกได้ใช่ไหมครับเรากด F4 ขึ้นมาเนี่ยจะเจอกับหน้าตั้งค่าต่างๆนะครับของ input audio input คราวนี้เนี่ยต้องไปดูก่อนครับเราต่อกับ audio interface แบบใดไว้นะครับเอาไปดูกันสักหน่อยนะครับวันนี้ของผมเนี่ยตั้งค่าต่างๆเนี่ยจะต้องสัมพันธ์กับ audio interface ที่ผมเสียบไว้นั่นเองไปดู audio interface ของผมกันครับ audio interface ของผมคือตัวนี้นะครับ channel ที่1เนี่ย

ผมเสียบเป็นกีตาร์ไว้นะครับแชนเนลที่2เสียบเป็นไมโครโฟนไว้นั่นเองนะครับคราวนี้เนี่ยเราจะมาจัดการเรื่องของแทร็กใช่ไหมครับว่าแทร็กมันควรจะเป็นอย่างไรลองดูครับที่หน้า F4 ของผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัดลองบันทึกเสียงเล่นๆเนี่ยผมก็จะต้องทำการ

เท่านั้น input 1 2 3 4เท่านั้นเพราะอะไรครับเพราะว่า sound card ตัวนี้ที่ผมใช้งานเนี่ยมันมี input 1 input 2นะครับ input 1 input 2และ input 3 4ทางด้านหลังแค่นั้นเองนะครับมีแค่4 input เพราะฉะนั้นระบบของ Cubase ก็จะเห็นว่าเรามี input แค่4 input เท่านั้นนะครับเพราะเราต่อ audio interface ตัวนี้ไว้เพราะฉะนั้นผมจะบันทึกเสียงได้พร้อมกันบน audio interface ตัวนี้ก็4 channel แต่วันนี้เดี๋ยวผมจะ add audio track แล้วอัดเสียงให้ดูสัก2 channel คลิกขวามา add 2 channel นะครับอึ๊บแล้วก็1เป็น GT นะครับ2เป็น Vox นะครับGT ผมก็ต้องไปดูที่ F4 นะครับGT เสียบที่ channel ที่1นะครับแล้วก็ไมค์เสียบที่ channel ที่2นะครับกีตาร์1นะครับแล้วก็ไมค์2นะครับโอเคคราวนี้เราก็ต้องตั้งค่าให้ตรงนะครับตั้งค่าให้ตรง1เป็นกีตาร์2เป็นร้องเห็นไหมฮะเราสามารถเปลี่ยน device port ตรงนี้ได้อ่ะเนอเห็นไหมขนาดเสียงผมที่เอาไว้สอนเนี่ยยังหายไปเลยเพราะว่าไมค์เสียบที่ channel ที่2นะครับคราวนี้ได้กีตาร์มาแล้วนะครับแล้วก็ได้ร้องมาแล้วเราก็ไปตั้งนะครับที่กีตาร์เราก็ต้องไปดูที่ input ที่1นะครับแล้วที่ร้องนะครับกดที่ตัว e ตัวนี้นะครับปึ๊บเราก็ต้องเลื่อนเป็น input ที่2นะครับกด F4 ขึ้นมาดูอีกทีหนึ่งนะฮะเห็นไหมฮะเพราะว่ากีตาร์เสียบที่ input 1ไมค์เสียบที่ input 2เพราะฉะนั้นกีตาร์ก็จะต้องเป็น input 1นะครับแล้วก็ vox หรือร้องเนี่ยก็เป็น input 2กดทำการกด record เตรียมไว้นะครับแล้วก็ไปฟังกันมาลองดู

0: นั่นไงเห็นไหมครับก็สามารถอัดออดิโอแทร็กเนี่ยนะครับแยกได้เลยนะครับว่าจะเป็นเสียงกีตาร์1แทร็กเสียงร้อง1แทร็กถ้าใครที่มีออดิโออินเทอร์เฟซหรือซาวด์การ์ดเนี่ยมีจำนวนอินพุตและเอาท์พุตมากกว่าก็อัดแบบพร้อมกันได้หลายๆชาแนลมากกว่านี้นั่นเองนะครับนี่ก็คือแทร็กต่างๆของ Cubase ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าแต่ละ EP เนี่ยมีทริคต่างๆมีทริปต่างๆซ่อนอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับก็อยากจะให้ทุกคนดูกันให้ครบทุก EP ไปเจอกันใน EP ที่3ครับ
1: เห็นไหมครับนั่นคือทั้งหมดใน EP ที่2ครับไม่ยากเย็นครับไม่ว่าจะเป็นการ add track audio track midi track instrument track เราเริ่มที่จะบันทึกเสียงลงไปในโปรแกรม Cubase ได้แล้วพอเรารู้จักแล้วใช่ไหมครับว่า track ต่างๆมีอะไรบ้างครับแล้วก็สามารถสร้างเสียงเครื่องดนตรีเบื้องต้นได้แล้วเริ่มสนุกแล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปต่อกัน EP ที่3ครับมันแน่นอน

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv

0: www.thai.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ถ้าเกิดเหตุการณ์น้องหมาหรือสิ่งของที่เรารักมากๆหายไปแบบนี้เราจะทำอย่างไรกันดีคะนี่จะเดินไปถึงไหนเนี่ยนับระยะทางจะถึงดวงจันทร์อยู่แล้วนะ
1: ก็มันคิดไม่ออกอะว่าน้องไข่ปุ๋นอยู่ที่ไหนเนี่ย
0: ใจเย็นๆสิฉันก็จะช่วยเธอตามหาน้องหมา

0: เหมือนกันแต่ว่าเธออ่ะต้องมีสติคิดดูดีๆสิว่าล่าสุดเธอเจอมันที่ไหน
1: ปกติน้องจะอยู่ในรั้วบ้านตลอดไม่เคยออกไปไหนชอบเล่นในพงหญ้าแต่ล่าสุดเมื่อคืนฉันลืมปิดประตูรั้วบ้านฝนก็ตกน้องคงออกจากบ้านไปตอนนั้นแน่ๆท้ายหมู่บ้านมีป่าชุมชนมีพงหญ้า
0: ดีมากอย่างนั้นก็ยังคงมีร่องรอยให้ตามหาอยู่
2: จริงเหรองั้นเริ่มตามหากันดีไหมแล้วจะเริ่มตามหาตรงไหนล่ะ

0: เมื่อคืนฝนตกดินอ่อนนุ่มรอยเท้าน้องหมายังชัดอยู่เลย
1: เฮ้ยได้ยินเสียงอะไรไหม
2: มันดังมาจากพุ่มไม้ทางนั้น
1: ได้ยิน
2: เราไปดูกันเถอะ
0: ป้าป้า
2: เฮ้ยนั่นไงขายตุ๋น
0: เฮ้ยเย้ดีใจกับน้องๆด้วยนะคะในที่สุดก็ตามหาน้องหมาเจอนี่คงเป็นพร้อมเมื่อเกิดปัญหาน้องๆมีสติค่อยๆ คิดวิเคราะห์เหตุการณ์ช่างสังเกตและมีการวางแผนรวมทั้งเลือกใช้เครื่องมือเพื่อช่วยได้เหมาะสมด้วยนะคะทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้เด็กๆช่างสังเกตตั้งคำถามและใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่ออยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุล นะคะ

0: ่ะพวกเราสังเกตอันนี้ดูซิว่าตอนเช็คบินดูซิแน่นอนเราต้องมีการสแกนเนาะ
1: น
0: ั้นเดี๋ยวเราคงต้องสอบถามคุณพี่เขาหน่อยตอนที่พี่สแกนเนี่ยทำอย่างไรบ้างหรือว่าจะต้องมีลักษณะมุมของการสแกนอะไรนี่มันต้องทำยังไงบ้างครับพี่ช่วยอธิบาย
2: สินค้านะคร
0: ับ
2: กรณียิงปุ๊บเข้าไปได้เลยมันก็จะเข้าสินค้า
0: ครับผม
2: แล้วก็กรณีที่สองหงันหน้าบาร์โค้ด
0: เข้าโอเคครับผม
2: และกรณีที่สามกรณีบาร์โค้ดเยอะ
0: ๆ
2: เราก็จะใช้ปืนเลเซอร์ตัวนี้
0: จ่อไปเลยโอเคครับ

เราคุ้นเคยกับไอ้เจ้าระบบการอ่านบาร์โค้ดอยู่แล้วแต่เดี๋ยววันนี้สาเหตุที่อาจารย์พาพวกเรามาดูตรงนี้โดยเฉพาะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ลึกซึ้งกว่านี้อีกว่าไอ้เจ้าเครื่องอ่านบาร์โค้ดเนี่ยจริงๆแล้วมันทำงานยังไงแต่ยังไงเดี๋ยวเราจ่ายเงินให้ครบก่อนเนาะโอเคจ่ายต่อเลยครับพี่

0: เดี๋ยวอาจารย์จะมาพูดคุยกันเรื่องของตัวบัตรสแกนเนอร์สังเกตนะมันมีคำว่าตัวอ่านก็คือคำว่าสแกนเนอร์ติดมาด้วยเครื่องอ่านก็จะมีแบบเป็นปืนยิงอย่างนี
1: ้
0: กับแบบที่มันเป็นอยู่บนโต๊ะแล้วเราก็เอาสินค้าที่อยากจะสแกนเนี่ยมาวางไว้ด้านบนแต่หลักการเนี่ยมันมีหลักการที่คล้ายคลึงกันคล้ายคลึงกันยังไงเดี๋ยวเรามาดูอย่างนี้สังเกตนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วเวลาอยากจะอ่านบาร์โค้ดก็ต้องยิงเนาะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามันยิงแล้วมันเห็นอะไรเดี๋ยวอาจารย์จะลองยิงไปบนกระดาษเราจะได้เห็นภาพนี่สังเกตนี
1: ้เป็นเส้นนะ
0: นี่นะดูใกล้ๆนะดูใกล้ๆสังเกตมันก็จะมีเส้นๆอยู่อย่างนี้เนาะมีเส้นๆอยู
1: ่มันเป็นแบบครึ่งวงกลม
0: อันนี้จะมีแสงที่เป็นคล้ายๆกระจายด้วยแล้วก็จะมีแสงที่เป็นคมๆด้วยถ้าอันนี้ให้อาจารย์สังเกตก็คืออันเนี้ยเราอาจจะไม่ได้เห็นเส้นคมกริบเลยแสดงว่าแสงที่ใช้เขาอาจจะไม่ใช้เป็นแสงเลเซอร์ซะทีเดียวแต่เป็นแสงที่อาจจะถูกการรวมแสงผ่านเรื่องของเลนส์เราคุ้นๆไหมเราพูดคุยกันเรื่องของเลนส์มาแล้วก็จะมีระบบเลนส์ที่ทำให้เกิดเป็นเส้นตรงกลางตรงนี้แล้วก็ทำการสแกนแล้วก็อ่านเข้ามาเอาละส่วนอีกชิ้นหนึ่งก็คือจะเป็นลักษณะที่มีการติดตั้งอยู่บนโต๊ะแล้วแต่ให้ทุกคนสังเกตมันมีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยสังเกตไหมถ้าเราสังเกตที่ตัวเครื่องจะเห็นได้ว่าเรามีกระจกเต็มไปหมดเลยและกระจกตัวนี้นี่แหละจะเป็นตัวช่วยสะท้อนแสงไอ้เจ้าเลเซอร์ที่เราเห็นเป็นเส้นสีแดงนี่แหละให้มันวิ่งมาจากทั้งข้างล่างแล้วก็ให้ไปสะท้อนกระจกแล้วก็ให้มันวิ่งขึ้นมาข้างบนด้วยแล้วข้อดีก็คือเจ้าสินค้าที่เราอยากจะเช็คเนี่ยสามารถอาจจะนอนคว่ำก็ได้หรืออาจจะนอนด้านข้างก็ได้มันก็เลยทำให้การเช็คเนี่ยทำได้สะดวกมากขึ้นแต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะให้พวกเราสังเกตเพิ่มเติมคือสังเกตเส้นเลเซอร์มีหลายเส้นสังเกตไหมไม่ใช่แค่เส้นเดียวเหมือนกับที่เราเห็นในตัวปืนยิงเนาะก็คือมันมีทั้งเส้นหลายๆเส้นแถมเป็นเส้นที
1: ่
0: เรียงกันขนานกันไปแล้วก็มีนี่ทุกคนดูหลายทิศทางด้วยและถ้าทุกคนสังเกตให้ลึกลงไปอีกอาจารย์อยากจะรู้ว่าไอ้แสงที่เราเห็นเนี่ยมันมีเบื้องหลังยังไงทุกคนเพ่งเหมือนเดิมถ้าทุกคนสังเกตดีๆหนึ่งก็คือจะมีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งหมุนอยู่ตลอดเวลานะติ้วติ้วติ้วติ้วติ้วเนาะทุกคนลองดูนะและอันที่สองจะเห็นได้ว่าไออุปกรณ์ที่มีลักษณะที่เราบอกว่าเป็นตัวสะท้อนแสงอ่ะตัวนั้นจริงๆก็ไม่ได้อยู่นิ่งนะมันสังเกตดีๆสังเกตดีๆ
1: อ๋อมันขยับ
0: สังเกตไหมว่ามันมีการเขย่าด้วยเนาะ
2: ไฟมันกำเนิดมาจากตรงน
0: ี้มีแสงกำเนิดเลเซอร์แหล่งกำเนิดเลเซอร์นี้วิ่งผ่านไอเจ้าตัวหมุนตัวนี้นะแล้วก็วิ่งไปเจอกับกระจกแต่กระจกไม่ได้อยู่นิ่งๆจะเห็นได้ว่าไอ้เจ้าแนวของไอ้เจ้าแสงเลเซอร์ที่ออกมาเต็มไปหมดเนี่ยสร้างมาจากการที่เอาแสงเลเซอร์เดียวนั่นแหละแต่เอาไปผ่านกระจกที่มีหลายๆองศาและแต่ละอันก็เลยแล้วมันก็หมุนๆแล้วก็เกิดการกระจายของเจ้าตัวเลเซอร์ไปในหลายทิศทางสร้างเป็นแสงเลเซอร์ที่เป็นเส้นๆๆมากมายสรุปก็คือจะเห็นได้ว่าเราอาศัยการสร้างแสงเนาะแต่แน่นอนอุปกรณ์ที่เราใช้เพิ่มเติมก็คืออาจจะมีอุปกรณ์ที่มาช่วยในการสะท้อนแสงอะไรเพื่อทำให้เกิดเป็นเส้นเป็นกระจกเงาต่างๆแล้วจะมีคำว่าสแกนอยู่จะเห็นได้ว่ามีลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงนิดนึงเพื่อให้มันสามารถค่อยๆอ่านในเจ้าบาร์โค้ดของเราซึ่งบาร์โค้ดเนี่ยก็จะเป็นเส้นแถบดำขาวขาวดำดำขาวเต็มไปหมดเลยใช่ไหมนั่นแหละคือการที่เราจะมีคำว่าสแกนอยู่ก็คือมันพยายามจะไล่ค่อยๆอ่านไปนี่แหละนะว่ามันอยากจะอ่านเนี่ยแล้วมันจะรู้ว่าเป็นรหัสอะไรอย่างไรแต่คราวนี้พวกเราเคยสงสัยไหมว่าแล้วไอ้เจ้าตัวเลขหรือข้อมูลต่างๆที่มันอยู่ในบาร์โค้ดเนี่ยมันแปลออกมาเป็นตัวเลขได้ยังไง
3: เชื่อว่าน้องๆเคยเห็นตัวเลขที่อยู่บนบาร์โค้ดกันแล้วนะครับแล้วมันไปเกี่ยวข้องกันอย่างไรล่ะครับอาจารย
0: ์อยากรู้กันมั้ย
1: อยากร
0: ู้อยากรู้แล้วเดี๋ยวเราไปไขรหัสไอ้เจ้าตัวบาร์โค้ดกันเลยครับไปกันเลย
1: ไปเลย
0: เอาล่ะจากที่ทุกคนสงสัยกันว่าบาร์โค้ดเนี่ยมันอ่านยังไงแล้วมันรู้ได้ยังไงที่เรายิงปุ๊บเนี่ยมันบอกเบอร์อะไรเราบ้างเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะมาบรรยายให้ฟังนี่พวกเราชอบวิชาคณิตศาสตร์หรือเปล่า
1: ไม่ชอบ
2: ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่า
1: ชอบวิชาแมทค่ะ
3: น้องไอรีนครับวิชาคณิตศาสตร์กับวิชาแมทมันคืออันเดียวกันนะครับ
0: วันนี้อาจจะไม่ถึงกับต้องใช้คณิตศาสตร์เข้มข้นอะไรแต่เราจะต้องยุ่งกับตัวเลขกันซะหน่อยเพราะว่ามันเป็นบาร์โค้ดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือหน้าตาบาร์โค้ดบนผลิตภัณฑ์บนสินค้าต่างๆก็จะมีลักษณะมาตรฐานเป็นเช่นนี้จริงๆแล้วเนี่ยระบบบาร์โค้ดที่เราใช้กันอยู่บนโลกจริงๆมันมีหลายมาตรฐานคือหมายความว่าเราสามารถใช้หลายรูปแบบแล้วแต่ว่าในแต่ละกลุ่มหรือว่าในแต่ละอาจจะเป็นบางประเทศ หรืออาจจะเป็นบางกลุ่มสินค้าหรืออาจจะเป็นบางธุรกิจเขาจะมีบาร์โค้ดของเขาแต่สิ่งที่เราใช้กันบ่อยที่สุดก็คือบาร์โค้ดที่เราใช้ในเครื่องอุปโภคบริโภคที่เราเห็นตามซูเปอร์มาร์เก็ตตามห้างร้านทั่วๆไปซึ่งก็จะมีรูปแบบมาตรฐานเป็นเช่นนี้ซึ่งจะประกอบไปด้วยตัวเลขทั้งหมด13ตัวอยากจะให้พวกเราได้เห็นถึงวิธีการคิดและก็ที่มาว่าไอ้เจ้าเลข13หลักที่มันปรากฏเนี่ยมันแปลความหมายได้อย่างไรแต่แน่นอนเราไม่ได้อาจจะเอาไปแปลจริงๆอะเนาะสุดท้ายเราก็ให้เครื่องมันอ่านนั่นแหละแต่อย่างน้อยเรามารู้เบื้องหลังกันสักนิดหนึ่งนะดีไหมดีไหมเอานะลองดู
3: น้องๆจะได้รู้กันแล้วว่าเจ้าเลข13ตัวที่เราเห็นกันอยู่บนบาร์โค้ดนั้นมันมีความหมายอะไรบ้างและมันสำคัญอย่างไรตั้งใจฟังกันดีๆนะครับ
0: เริ่มต้นก่อนเลยอาจารย์ให้พวกเราดูมันจะสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มๆได้อธิบายแบบง่ายๆนะก็คือ3ตัวแรกครับนี่
1: 190
0: สำหรับอันนี้เป็น590สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ3ตัวแรกตัวนี้จริงๆแล้วตามมาตรฐานที่เราใช้เป็นบาร์โค้ด13หลักตัวนี้ตัวนี้จะบอกว่าผลิตภัณฑ์นั้นผลิตในประเทศใด
3: มาทบทวนกันอีกครั้งนะครับเลข3ตัวหน้าจะบอกว่าประเทศใดเป็นผู้ผลิตสินค้านั้นนั่นเองครับ
0: ประเทศไทยตัวเลขข้างหน้าตัวนี้จะเป็น885
1: ตันคะแล้วทำไมห้าหมายเลข5มันต้องออกมาจาก
0: อันนี้เขาตกลงกันว่าอย่างนั้นอันนี้คือข้อตกลงกันว่าเขาจะเขียนตัวแรกให้อยู่ด้านนอกอันนั้นเราเก็บไว้ก่อนคราวนี้ถัดมาจะมีตัวเลขอีกที่ไล่ตามมาอีก4ตัว
1: 1 2 3
0: 4ที่เขียนเป็นเลข1 2 3 4นี่เนาะตามเลขนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นชุดที่สามารถอาจจะบอกว่าร้านค้าร้านไหนอะไรก็ได้ตอนนี้เราสามารถใช้เลขตัวนี้สามารถเอาไประบุข้อมูลอะไรก็ได
3: ้มาถึงเลข4ตัวถัดไปกันครับโดยเลข4ตัวนี้จะบอกถึงร้านค้าร้านไหนเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้านั้นนั่นเองครับ
0: สิ่งที่เกิดขึ้นจะเห็นว่าช่วงครึ่งแรกของสัญลักษณ์บาร์โค้ดตัวนี้จะถูกกันเอาไว้ด้วยสังเกตไหมมีขอบหน้าที่มันเส้นมันจะยาวหน่อยเนาะแล้วก็มีขอบตรงกลางเนาะแล้วถ้าเรามองไปขวาสุดก็จะมีเส้นยาวอีกเส้นหนึ่งไอ้เจ้า3ช่วงเนี้ยจะเป็นตัวกำกับว่าบาร์โค้ดเนี่ยเริ่มที่ไหนและสิ้นสุดตรงไหนเอาล่ะอันนี้เป็นเซตที่2นะอันนี้เรามีตัวสัญลักษณ์อีก4ตัวคราวนี้เราก็ยังมีอีกเซตหนึ่งที่ข้ามไอ้เจ้าตัวแบ่งครึ่งไปอีกอาจารย์เดี๋ยวเปลี่ยนสีนิดนึง
4: ขอเดานะครับอาจารย์
0: ครับผม
4: 5ตัว
0: อีก5ตัวเยี่ยมยอดทำไมถึงเอา5ตัวครับผิงหยาง
1: 3 4 5
0: เดาถู
3: กเก่งมากๆเลยนะครับน้องผิงหยางเดาได้ถูกต้องเลยครับ
0: ถูกต้องแล้วที่พี่ผิงหยางเขาเดาถูกต้องก็คือจะมีอีกเซตหนึ่งก็คืออาจารย์ลากรวบเป็น1เซตเลยเนาะอีก5ตัวเลขตัวนี้
1: ทำไมถึงต้องเป็น5ตัวเลขเหรออ
0: ันนี้เขาตกลงกันอันนี้เป็นข้อตกลงที่ระหว่างประเทศตกลงกันคือสังเกตว่าเวลาที่เราจะสื่อสารอะไรก็ตามที่เป็นลักษณะให้เป็นมาตรฐานทั่วโลกเนี่ยมันจะต้องมีข้อตกลงอะไรสักอย่างนึงมาก่อน
3: สำหรับตัวเลขที่ใช้เป็นมาตรฐานสากลนั้นเราสามารถเห็นได้อยู่รอบตัวเรายกตัวอย่างเช่นตัวเลขบนบัตรเครดิตที่จะมี16หลักรหัสไปรษณีย์ที่จะมีเลขอยู่หรือในบัตรประชาชนที่มีเลข13หลักเป็นต้น
4: ต้องทำให้เหมือนกัน
0: ให้เหมือนกันใช่ตัวสุดท้ายที่เหลือตัวนี้จริงๆแล้วตัวนี้จะเป็นตัวที่โดนบังคับด้วยตัวเลขด้านหน้าทั้งหมดอันนี้เป็นเทคนิคในการที่ให้เครื่องอ่านสามารถตรวจเช็คได้ว่าชุดเลขบาร์โค้ดตัวนี้มีข้อผิดพลาดอะไรหรือเปล่า
3: เชื่อว่าน้องๆพอจะทราบกันแล้วนะครับว่าตัวเลข13หลักบนบาร์โค้ดบอกอะไรเราบ้าง3ตัวแรกคือบอกประเทศผู้ผลิตสินค้า4ตัวต่อมาบอกสถานที่จัดจำหน่ายสินค้า5ตัวถัดไปบอกรหัสสินค้าและตัวสุดท้ายคือตัวเลขตรวจสอบความผิดพลาดนั่นเองครับ
0: หลังจากที่ตอนนี้เราเข้าใจแล้วหลักๆมีตัวเริ่มต้นนะมีตัวกลางแล้วก็มีตัวหยุดนะคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะแปลงตัวเลขเป็นไอ้แถบบาร์โค้ดเนี่ยอย่างไร
3: ฮะแถบเส้นที่เราเห็นก็มีความหมายเหมือนกันหรอครับเนี่ยนึกว่าจะแค่แบ่งช่องซะอีกแล้วมันจะแปลงตัวเลขเป็นแถบบาร์โค้ดได้ยังไงล่ะครับอาจารย
0: ์เดี๋ยวทุกคนลองดูแถบเริ่มต้นของอาจารย
1: ์
0: จริงๆแล้วเนี่ยถ้าทุกคนสังเกตดีๆแถบเริ่มต้นของอาจารย์เนี่ยแถบดำแถบขาวแถบดำตัวเนี้ยมันกว้างเท่าๆกันเนาะ
1: ค่ะ
0: ความกว้างที่ประมาณเท่านี้นะอันเนี้ยจริงๆแล้วมันเป็น1ช่วงสีขาวก็เป็นอีก1เค้าจะอาจารย์ใช้ว่าช่วงคือหมายว่า1ช่วงคือนับเป็นอีก1ช่องแล้วกัน1ช่องที่อาจารย์เริ่มต้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันประกอบไปด้วย3ช่อง แต่คำว่า3ช่องในที่นี้คือเป็น3ช่องที่ช่องที่1เป็นสีดำช่องที่2เป็นสีขาว
1: ช่องที่3เป็นสีดำ
0: แทนสีดำด้วยเลข

0: 1เอานะเอานะค่อยๆฟังอาจารย์นะแล้วอาจารย์จะแทนสีขาวด้วยเลข0ไอ้3ช่องของอาจารย์เนี้ยจะเทียบได้เป็นเลข
1: 1
0: ช่องที่1เนาะช่องที่2ก็เป็น0ช่องที่3ก็เป็น
2: 1
0: ก็คือพูดง่ายๆคือดำขาวดำก็คือ101นี่แหละคือแนวคิดของบาร์โค้ด
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ต้องแบ่งไอ้ช่องเนี้ยถี่ไปเรื่อยๆถี่ไปเรื่อยๆถี่ไปเรื่อยๆนั่นคือปรากฏว่าแต่ละตัวเลขของอาจารย์นะจะต้องประกอบไปด้วยช่องที่จะบรรจุ1010เนี่ยน
2: ะ
0: ทั้งหมด7ช่องนี่แหละคือความซับซ้อนแต่โอเคเราไม่ต้องสนใจรายละเอียดหรอกว่ามันคือยังไงแต่ความหมายของอาจารย์คือไอ้ที่อาจารย์จะต้องอ่านต่อไปก็คือมันจะต้องเป็นช่องเนี้ยไปเรื่อยๆจนครบทั้งหมด7ช่องแล้วตัวเลขตรงนี้มันไปสัมพันธ์กับไอ้เจ้าขาวๆดำๆดำๆขาวๆเนี่ยอย่างไรเราก็ต้องมีข้อตกลงกันอีกว่าเราอยากจะให้เลข1มีหน้าตาเป็นยังไงอยากจะให้เลข2มีหน้าตาเป็นยังไงอยากจะให้เลข3มีหน้าตาเป็นยังไงโอเคเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์จะนำเสนอก็คือโค้ดที่จะแปลงตัวเลขเป็นแถบขาวๆดำๆดำๆขาวๆนี่แหละสิ่งที่อาจารย์นำเสนอตอนนี้นี่คือรายละเอียดจริงๆนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราจะมาดูในหลักการเฉยๆนี่คือสิ่งที่ซับซ้อนแต่ว่าเราแค่รับทราบก็พอนะครับก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือจริงๆจุดที่ง่ายคือด้านขวาด้านขวาเนี่ยมีโค้ดเดียวคือโค้ดนี้งั้นเรามาโฟกัสที่ด้านขวากันก่อนดีไหมนะไอ้ด้านซ้ายเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเนาะก็คือต่อไปนี้นี่คือสิ่งที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่ก็คือเราตกลงกันว่าต่อไปนี้นะครับถ้าเลข1ให้แทนด้วยสัญลักษณ์อะไรเลข2ให้แทนด้วยไอ้เจ้าขาวดำขาวดำขาวเนี่ยอย่างไร3อย่างไร4อย่างไร5อย่างไรเนี่ยไล่ไปเรื่อยๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแสดงว่าถ้าเราสามารถนับช่องทั้ง7ช่องสำหรับแต่ละตัวเลขว่ามันเป็นขาวๆดำๆขาวๆดำๆอะไรเงี้ยและเราก็สามารถมาเทียบกับตารางนี้เราก็สามารถตีความไอ้เจ้าแท่งขาวๆดำๆเป็นตัวเลขได้นั่นเองโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทุกคนลองสังเกตดีๆเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต่อไปเนี้ยแถบเนี่ยสังเกตนะถ้าเป็นดำเดียวเนี่ยแถบมันจะบางๆหน่อยเนาะ
2: ค่ะ
0: นั้นแถบที่หนาขึ้นมานิดอย่างเงี้ยต้องเป็น2ดำติดกันแน่ๆ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ถ้าเป็นหนาปักอย่างนี้เลยก็3ดำ
2: 3ดำ
3: ถ้าหนาขนาดนี
0: ้แต่จะหนาไงก็ตามสุดท้ายต้องประกอบได้แค่7ช่องด้วยเหตุนี้อาจารย์เลยคิดว่าเอ๊ะอาจารย์น่าจะอยากให้พวกเราลองไขปริศนาบาร์โค้ดกับอาจารย์สนุกๆดีมั้ยแต่ถ้าทำได้อาจารย์มีรางวัลให้
4: พอพูดถึงรางวัลน้องๆก็ตาลุกวาวกันเลยนะครับ
0: โดยโจทย์ของอาจารย์มีดังต่อไปนี้เดี๋ยวอาจารย์จะให้บาร์โค้ดที่ไม่มีตัวเลขด้านล่างไขตัวเลข3หลักสุดท้ายคือรหัสไขขุมทรัพย์ของอาจารย์ถ้าใครทําได้ขุมทรัพย์ด้านในจะเป็นของผู้ที่สามารถไขปริศนาได้ทันที
4: ได้เวลาไขปริศนาบาร์โค้ดกันแล้วมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ได้รับรางวัลในครั้งนี
0: ้นี่คือหีบสมบัติแม
4: ่อาจารย์เอาของรางวัลมาตั้งอยู่ข้างหน้าแล้วแต่ว่าจะมีอะไรอยู่ข้างในนั้นเราต้องไปลุ้นกันครับ
0: ข้างในนี้มีขุมทรัพย์ซ่อนอยู่มันถูกล็อกไว้ด้วยกุญแจที่มีรหัส3ตัว
2: 000
0: และรหัส3ตัวนี้นี่เอง
2: ก็คือ
0: จะต้องได้มาจากการที่พวกเราต้องไขรหัสบาร์โค้ดของอาจารย์ให้ได
2: ้
0: พร้อมยัง
2: เครียด
0: พร้อมรับโจทย์จากอาจารย์หรือยัง
2: ไม่พร้อมค่ะ
0: พร้อม
2: นี่พร้อมไม่พร้อม
4: โถไม่ต้องเครียดนะครับน้องไอรีนปริศนาบาร์โค้ดกำลังเริ่มต้นแล้วสู้ๆนะครับ
0: น้องไอรีนจ้าเป็นไงบ้างดูสูตรเต็มหน้ากระดาษไปหมดเลยโอ้โหมีบวกลบคูณหารอะไรด้วยเนี่ยเท่าที่อาจารย์ดูด้วยสายตาแล้วนะ
2: แปด
0: ยังไม่ถูกเลยสักเลย
4: ไม่ธรรมดาเลยนะครับเนี่ยแก๊งตัวจิ๋วของเราตั้งใจไขปริศนากันใหญ่เลยมาดูกันครับว่าใครจะเจอคำตอบเป็นคนแรก
5: ก็มั่วเกือบหมดเลยเดาเต๋า
0: เอาล่ะพวกเราขอดูคำตอบหน่อยว่าพวกเราได้เลขอะไรออกมาโชว์อาจารย์เลยผิงหยางมีชัวร์คำตอบถูก 100% คือ
6: 933
0: พี่ออกัส
7: 636

0: 557
1: สิ่งที่พวกเราทำมานั้นอาจารย์บอกว่ามีคนใกล้เคียงมากพี่ผิงหยางใกล้เคียงที่สุด
2: wow.
1: แต่ยังไม่ถูกต้องนะครับ
3: สุดยอดไปเลยครับน้องผิงหยางไขปริศนาได้ใกล้เคียงที่สุดเลย
1: มีพี่ผิงหยางใกล้เคียงแต่ยังไม่ครบทั้งหมดเดี๋ยวอาจารย์จะใบ้หนึ่งตัวท้ายให้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ3ขีด3ช่องหลังเราไม่นับเนาะเพราะนั้นเป็นตัวจบเฉยๆเนาะเป็นตัวต้นตัวเริ่มต้นตัวหยุดเฉยๆเพราะนั้นไอ้เจ้าเป็นดำขาวดำตัวนี้เราตัดทิ้งไปก่อนที่เป็นเส้นยาวๆเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยพอเราเข้ามาด้านในเราจะเห็นได้ว่ามันเริ่มจากขาวก็คือเป็นสว่างๆเนาะแล้วก็ดำแล้วก็ขาวตั้งยาวเนาะคือมันยาวมากเนี่ยยาวแบบยาวพิลึกกึ๋ยนะยาวเลยนะเพราะฉะนั้นเท่าที่อาจารย์เดาก็เลยน่าจะมองว่าเป็นขาว4แล้วก็ดำอีก1โอเคเนาะเพราะฉะนั้นเป็นขาวดำขาวแล้วก็ต้องดำอีกตัวหนึ่งให้ครบ7ถูกไหม
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเราลองดูแค่แพทเทิร์นก็พอไม่ต้องเอาเป๊ะขนาดนี้มันใกล้เคียงกับอันไหนในเลข1ถึง0ของเรานี่เลยคือหมายเลข3มาเดี๋ยวดันบอกใบ้บอกให้หลังจากที่เราได้เลข3มาแล้วเนาะ
0: ค่ะ
1: รูปร่างของไอ้เจ้าตัวแถบขาวๆดำๆถัดมามันแทบจะเหมือนกันเลยอ่ะสังเกตป่ะม
0: ัน
1: เป็นขาวดำขาวดำแล้วก็ขาวดำขาวดำ
0: ก็เป็น3
1: นั่นแหละอาจารย์ถึงบอกว่าพี่ผิงหยางใกล้มากเพราะจริงๆแล้วตัวถัดมาก็3อีกตัวนึงเหลืออีกแค่ตัวเดียวเท่านั้นอะไรที่เป็นตัวก่อนหน้าเลข3ทั้ง2ตัวนี
3: ้น้องๆทางบ้านลองทายกันดูครับว่าเลขตัวหน้าคือหมายเลขอะไร
1: เอาล่ะมีใครได้คำตอบบ้างหรือยังไหน
0: 8 3 3
1: 0 3 3 0 3 3ถึงยัง
4: ไม่ได้เลย
1: ยังไม่ได้ครับจริงๆยังมาใกล้ที่สุดแล้วนะเอาอย่างนี้เท่าที่สังเกตแล้วเรามาลองดีกว่าว่ามีใครได้รหัสที่ถูกต้องหรือเปล่านะมานั้นมาดูขุมทรัพย์ของเรา
0: 8 3 3
1: จัดเลย
0: ไอร
1: ิน
0: ก
1: ่
0: อนเลย
1: ไอรินก่อน8 3 3ไม่ออก
0: ไม่ใช่ค่ะ
1: ให้พี่โอกาสลองพี่โอกาส

0: กดลูกได้ไหม
1: ย่า
2: และผู้ชนะของเราก็คือน้องออกัสนั่นเองครับที่สามารถไขรหัสออกได้เรามาดูกันครับว่าขุมทรัพย์ที่อยู่ในกล่องคืออะไร
0: โกรธไหม
3: น่ากินนะ
0: โอ้โหไม่ต้องน่ากินนะมือหยิบไปแล้วเรียบร้อยแหมและนี่คือของรางวัลของขุมทรัพย์โอเคเยี่ยมยอด
4: วันนี้น้องๆก็ได้เรียนรู้ว่าเจ้าบาร์โค้ดนั้นทำงานอย่างไรและฟิสิกส์ที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของเครื่องอ่านบาร์โค้ดนั้นเป็นเช่นไรรวมไปถึงความสำคัญที่มีต่อระบบธุรกิจต่างๆทั่วโลกนะครับและแน่นอนครับเรื่องราวทางฟิสิกส์ที่อยู่รอบตัวเรานั้นยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ยังมีเรื่องราวสนุกๆเกี่ยวกับฟิสิกส์รอบตัวเราให้ติดตามกันอีกในรายการฟิสิกส์สนุกสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: กับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์เป็นกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
7: หากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคกสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกื

ดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ Amphibian AMPHIBIAN Amphibian แปลว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ Reptile REPTILE Reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน Mammal MAMMAL Mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ะแบบนี้นะคะเป็นผลมาจากการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมค่ะทำให้ลักษณะฟีโนไทป์กับจีโนไทป์เนี่ยมีความแตกต่างได้ตอนไขความลับลุงเมนเดล
1: ที่นี่มีแต่ดอกไม้สวยๆเต็มไปหมดเลยนะคะคุเช่
0: ใช่ค่ะเพราะที่นี่เป็นตลาดดอกไม้แห่งหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะแพรว
1: โอ้จริงเหรอคะเหมือนที่ญี่ปุ่นเลยสิคะเออพาวเคยดูในรายการดูให้รู้ค่ะตอนเมืองดอกไม้หลายแสนพันเขาพาไปดูตลาดประมูลต้นไม้แล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตดอกไม้ด้วยค่ะโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากเลยเดี๋ยวจะพาคุเช่ไปดูด้วยค่ะนี่เลย

นี้คุณฟูจิจะพาเราไปดูกิจกรรมที่หาดูได้ยากในโตเกียวค่ะพอจะเดาได้กันไหมคะว่าตอนนี้คุณฟูจิอยู่ที่ไหนนี่คือตลาดประมูลดอกไม้จริงๆด้วยค่ะในโตเกียวจะมีตลาดประมูลขนาดใหญ่แบบนี้2ที่เท่านั้นและดอกไม้ที่ส่งเข้าประกวด

0: เอ้ยไม่ใช่ที่จะเข้ามาร่วมประมูลก็มักจะเป็นที่ต้องการเป็นดอกไม้หายากที่ใครๆก็อยากจะได้ไปขายค่ะซึ่งคนที่เข้าร่วมประมูลก็จะเป็นพ่อค้าดอกไม้ที่อยากจะได้ดอกไม้ที่มาจากทั่วญี่ปุ่นไปขายอย่างที่เราเห็นไปถึงแม้จะเป็นสายพันธุ์จากต่างประเทศแต่ก็เป็นดอกไม้ที่ปลูกในญี่ปุ่นเองได้แล้วนะคะบรรยากาศคึกคักมากเลยค่ะ
1: เราขอท่านไปดูที่โอซากิเฟลเวอร์พาร์คเขาบอกว่ามีชนิดดอกไม้เยอะที่สุดในญี่ปุ่นเลยโอ้โหเป็นยังไงต้องไปดูกันครับ
0: ที่นี่คือแหล่งขายดอกไม้ที่มีจำนวนสายพันธุ์ที่ขายมากที่สุดในญี่ปุ่นค่ะต้องอลังการมากแน่
1: ๆมาที่อาณาจักรของท่านแล้วนะครับท่านบอกว่ามีดอกไม้มีต้นไม้อยู่ประมาณ 100,000 ชนิดโอ้บอกเยอะที่สุดในญี่ปุ่นด้วยนะก่อนหน้านี้นะครับที่นี่ก็คือเป็นสวนเป็นนามาก่อนที่เป็นอาณาจักรแบบนี้นะครับคือคุณพ่อท่านนะฮะเริ่มคิดว่าถ้าเรามาเปลี่ยนจากไร่จากนามาเป็นซุปเปอร์มาเป็นห้างเป็นการขายดอกไม้อย่างเงี้ยจะดีกว่าก็เลยเริ่มเปิดครับผมนี่คือจุดเริ่มต้น
0: ดังนั้นที่นี่ก็ไม่ได้ขายแต่ดอกไม้นะคะแต่เป็นสวรรค์ของคนรักสีเขียวค่ะเพราะพืชผักผลไม้ก็ขายด้วยหน้าร้อนแบบนี้แหละค่ะที่คนเมืองหนาวรอคอยที่จะมาซื้อผักผลไม้ไปปลูกรับประทานที่บ้าน
1: ตรงนี้เป็นโซนอะไรก็คือโซนนะครับดอกไม้ที่เอามาปลูกที่สวนนะฮะหน้าบ้านนอกบ้านต่างๆครับก็แค่นี้อย่างเดียวครับเป็นร้อยๆชนิดเลยครับบอกว่าเอามาปลูกครับจากหลายๆชนิดเนี่ยมาแค่เสียบเฉยๆก็เป็นดอกไม้ที่สวยงามในสนามหญ้าของเราได้นะครับสนามหน้าบ้านของเราได้เลยนะเยี่ยมมากเลยอ่ะครับอันนี้ก็เป็นกระถางนะครับบอกว่าซื้อทั้งกระถางเลยนะฮะโอ้นี่ไงซื้อทั้งกระถางเลยจะได้เอาไว้ไม่ต้องปลูกนะครับเขาจัดให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นเซตหนึ่งอย่างนี้นะครับ
0: สำหรับในเมืองหนาวอย่างญี่ปุ่นก็จะมีดอกไม้แบบที่ปลูกครั้งเดียวแต่ฟื้นคืนชีพได้ใหม่ทุกปีค่ะคือพอหน้าร้อนออกดอกดีหน้าหนาวก็จำศีลเหมือนตายไปแล้วรอจะถึงหน้าร้อนก็อวดโฉมกันใหม่ดอกไม้แบบนี้ก็จะประหยัดงบประมาณและก็ไม่ต้องไปดูแลมากค่ะ
1: คุณพ่อท่านนะครับปลูกไม้นะฮะปลูกดอกไม้แล้วก็ส่งขายแต่พอปลูกดอกไม้ไปเรื่อยๆมีคนในเมืองเดินผ่านไปผ่านมาบอกว่าขายหน่อยอยากซื้อโดยตรงอ่ะมีได้ไหมฮะก็เลยเริ่มขายโดยตรงหลังจากที่มีเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการเกษตรอย่างเดียวนะฮะจะไปได้ดีไหมท่านก็บอกว่าคือไปได้ดีเฉพาะฤดูใบไม้ผลิกับใบไม้ร่วงส่วนหน้าหนาวกับหน้าร้อนนี่ขายไม่ดีเลยดังนั้นจะทำยังไงให้เราอยู่รอดได้ครับแล้วมีธุรกิจที่ดีมีการเป็นอยู่ที่ดีก็คือคิดว่าจะต้องมีธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องชีวิตประจำวันเกี่ยวกับผู้คนให้มาอยู่ตลอดนะครับก็คือเราน่าจะมีห้างมีซุปเปอร์มาร์เก็ตก็กลายเป็นว่าฝนตกหรืออากาศไม่ดีหรือฤดูที่ไม่ดีครับก็จะมีคนมาซื้ออาหารการกินอยู่ทุกวันเป็นประจำ
2: จะว่าไปแล้วประเทศไทยเราเนี่ยก็มีดอกไม้หลากหลายพันเหมือนกันนะคะไม่แพ้ที่ญี่ปุ่นหรอก
3: ใช่ค่ะอุ๊นี่ค่ะลองดูด้านหลังสิคะเห็นดอกไม้ช่อนั้นไหมสีสวยๆนะคะ
2: ใช่ค่ะแต่ว่ามันก็เป็นดอกไม้ชนิดเดียวกันแต่ทำไมมันถึงมีหลายสีจังเลยคะอ๋อเพานึกออกอย่างนึงค่ะคุเช่เพาเคยเห็นดอกไม้สวยๆอะค่ะแล้วเพาก็มาเล็ดมานะมาเพาะต่อแต่พอมันโตขึ้นมานะคะดอกไม้นั้นมันคนละสีกับที่เพาเจอตอนแรกอะคุเช่มันเป็นเพราะอะไรคะเพานึกงงมากเลยอยากรู้จังเลยว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้อะ
3: ถ้าแพรอยากรู้นะคะว่าทำไมดอกไม้ถึงมีหลายสีที่งั้นเดี๋ยวครูจะพาไปหาคำตอบกันค่ะในแลบซ่าค่ะทดลองเมื่อสักครู่นะคะแพรสงสัยใช่ไหมคะว่าทำไมดอกไม้เมื่อนำมาปลูกแล้วเปลี่ยนสีได้
2: ใช่ค่ะ
3: ทำไมไม่เหมือนเดิมลักษณะแบบนี้นะคะเป็นผลมาจากการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมค่ะทำให้ลักษณะฟีโนไทป์กับจีโนไทป์เนี่ยมีความแตกต่างได
2: ้จีโนไทป์ฟีโนไทป์คุ้นๆเหมือนคุเช่เคยสอนไปแล้วเลยค่ะกลับทบทวนอีกทีได้ไหมคะ
3: ได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาเริ่มที่ฟีโนไทป์กันก่อนเลยฟีโนไทป์นะคะคือลักษณะที่แสดงออกภายนอกซึ่งมีผลมาจากยีนอีกทีนึงถ้าอย่างในสิ่งมีชีวิตอย่างเราก็อย่างเช่นผมหยิกผมตรงสีผิวสีตาลักษณะใบหน้าต่างๆ

0: ที่เรามองเห็นกันนี่แหละค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นในพืชก็อย่างเช่นสีของต้นไม้ของดอกไม้ต้นเตี้ยต้นสูงอะไรประมาณนี้หรือเปล่าคะ
0: ถูกต้องเลยค่ะพลาวเก่งมากส่วนลักษณะที่เป็นจีโนไทป์นะคะนี่คือลักษณะที่เกิดจากยีนซึ่งเราจะมองไม่เห็นค่ะเพราะมันอยู่ภายในทีนึงดังนั้นนะคะเวลาที่ยีนอยู่กันเป็นคู่เขาก็จะใช้ลักษณะของตัวอักษรมาแทนโดยจะใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษค่ะถ้าเป็นตัวพิมพ์ใหญ่แสดงลักษณะยีนที่แสดงลักษณะเด่นแต่ถ้าเป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะก็คือเป็นยีนที่แสดงลักษณะด้อยนั่นเองค่ะ
1: ยังไงคะ
0: เอาอย่างนี้แล้วกันค่ะเดี๋ยวครูยกตัวอย่างให้อย่างเช่นเรื่องของยีนความสูงละกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครูจะแทนเรื่องของยีนความสูงด้วยตัวทีมาจากคำว่า tall เนาะโดยครูก็จะให้เป็นยีนที่มีลักษณะเด่นเป็นตัวทีใหญ่และยีนที่มีลักษณะด้อยเป็นตัวทีเล็กค่ะ
1: เอ้ทีเล็กมันเป็นไดโนเสาร์ไม่ใช่หรอคะ
0: นั่นมันคนละทีกันค่ะอันนี้พูดถึงตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กที่เป็นตัวทีเล็กนั่นเองค่ะ
1: อ๋อทีตัวเล็ก
0: ถูกต้องค่ะคราวนี้ค่ะเมื่อสักครู่ครูบอกว่ายีนต้องอยู่กันเป็นคู่ใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเป็นลักษณะที่เป็นตัวทีใหญ่คู่กับทีใหญ่แล้วก็จะมีทีเล็กคู่กับทีเล็กแล้วก็มีทีใหญ่คู่กับทีเล็กด้วยค่ะแคลลองบอกครูได้ไหมคะว่าเห็นความสัมพันธ์อะไรของทั้ง3ตัวที่ครูยกมา
1: ทีใหญ่กับใหญ่แล้วก็ทีเล็กกับทีเล็กเป็นตัวอักษรที่เป็นคู่ที่เหมือนกันนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะถ้าสมมติว่ามีลักษณะที่เป็นทีใหญ่กับทีใหญ่และทีเล็กกับทีเล็กคือมีอักษรที่เป็นเหมือนกันคือตัวพิมพ์ใหญ่กับตัวพิมพ์เล็กถูกไหมคะแบบนี้นะคะเขาเรียกว่ายีนคู่เหมือนค่ะหรือที่เราเรียกว่าพันแท้เป็นโฮโมไซกัส
1: อ๋อเป็นพันธุ์แท้แต่นี้เราน่าจะเป็นยีนคู่ไม่เหมือนแน่เลยค่ะเพราะว่าโคเช่ใส่ยีนมาคนเดียว
0: น่าจะคนละเรื่องแล้วค่ะเนี่ย
1: โคเช่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเมื่อกี้โคเช่บอกมันมีทีใหญ่กับทีเล็กด้วยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะคะ
0: อ๋อถ้าสมมติว่ายีนนะคะมีทั้งยีนเด่นและยีนด้อยอยู่คู่กันเขาจะเรียกว่ายีนคู่ไม่เหมือ นหรือที่เรียกอีกอย่างว่าพันทางค่ะเป็นเฮเทโรไซกัส
1: อ๋อแบบนี้มันก็จะมีแค่พันแท้แล้วก็พันทางแค่นี้เหรอคะ
0: ถ้าจะเรียกให้ละเอียดขึ้นนะคะเราสามารถใส่ลักษณะเด่นกับลักษณะด้อยคู่ไปด้วย อย่างเช่นลักษณะเด่นพันแท้ลักษณะเด่นพันทางหรือว่าลักษณะด้อยพันแท้ค่ะ
1: อ๋อแล้วมันไม่มีลักษณะด้อยพันทางเหรอคะ
0: โอ้ไม่มีค่ะ
1: อ้าวทำไมอ่ะ
0: เป็นเพราะว่ากรณีที่เป็นพันทางจะต้องมีทั้งยีนเด่นและยีนด้อยอยู่คู่กันเมื่อยีนทั้ง2ชนิดนะคะอยู่คู่กันยีนเด่นเนี่ยเขาก็จะแสดงออกฟีโนไทป์ออกมาดังนั้นไม่มีทางเลยค่ะที่ยีนด้อยจะแสดงออกมาได
1: ้
0: ก็เลยจะไม่เห็นลักษณะที่เป็นยีนด้อยพันทางเด็ดขาด
1: แบบนี้นี่เองแล้วในธรรมชาติเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าอะไรคือเด่นพันแท้เด่นพันทางหรือว่าด้อยพันแท้ค่ะ
0: เรื่องนี้นะคะคุณลุงเกเกอร์เมนเดลเขาก็ทำการศึกษาไว้เหมือนกัน
1: อ๋อคุณลุงคนนี้เป็นใครอ่ะคะ
0: คุณลุงเกรเกอร์เมนเดลค่ะเขาเป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์ค่ะแพลวคุณลุงเนี่ยเขาเป็นนักบวชทำหน้าที่ในการดูแลสวนของวัดและในสวนนะคะก็มีพันธุ์พืชมากมายหลายชนิดเลยค่ะแล้วคุณลุงเขาสงสัยค่ะว่าเอ๊ะทำไมพืชเนี่ยถึงมีหลากหลายชนิดขนาดนี
1: ้
0: เขาก็เลยทำการทดลองค่ะโดยเริ่มจากนำต้นทั่ว22ชนิดมาผสมกันไม่ว่าจะเป็นชนิดเดียวกันหรือว่าต่างสายพันธุ์นำมาผสมกันหมดเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็ทำการทดลองไปประมาณร่วมพันครั้งเลยนะคะ
1: โอ้โห
0: กินเวลาถึง8ปีเลยค่ะ
1: โหยาวนานมากๆทำการทดลองเยอะขนาดนี้เขาค้นพบอะไรไหมคะเนี่ย
0: โหต้องค้นพบสิคะไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์แน่นอน
1: จริงด้วย
0: สิ่งแรกที่คุณลุงแมนเดลนะคะเขาค้นพบก็คือเวลาที่เขาทำการผสมต้นถั่วต่างชนิดกันลูกที่ออกมาค่ะกลับได้ต้นถั่วที่มีลักษณะเดียว อย่างเช่นคุณลุงทำการผสมต้นถั่วที่มีเมล็ดสีเหลืองกับเมล็ดสีเขียวพอผสมกันรุ่นลูกกลับได้เป็นถั่วเมล็ดสีเหลืองอย่างเดียวค่ะแพลว ยังไม่พอค่ะคุณลุงก็ยังสงสัยว่าลักษณะสีเขียวหายไปไหน คุณลุงก็เลยนำลูกที่เกิดขึ้นนะคะไปทำการผสมกันค่ะแล้วผลที่เกิดขึ้นคือรุ่นหลานมีเมล็ดสีเขียวโผล่มาเมล็ดสีเหลืองก็ด้วย
1: ทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นได้อะคะ
0: อ๋อต้องย้อนกลับไปตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ของเมล็ดถั่วเลย

0: ค่ะคุณลุงทำการนำต้นถั่วเมล็ดสีเหลืองกับต้นถั่วเมล็ดสีเขียวมาผสมกันโดยเมล็ดสีเหลืองเนี่ยค่ะเป็นพันธุ์แท้ซึ่งเป็นยีนเด็กด้วยนะส่วนเมล็ดสีเขียวก็เป็นพันธุ์แท้เหมือนกันค่ะแต่เป็นยีนด้อยเวลาที่ทำการผสมกันปั๊บจะได้รุ่นลูกที่เป็นพันธุ์ทางออกมาแต่พันทางนั้นนะคะเป็นเด่นพันทางเพราะว่าแสดงลักษณะสีเหลืองออกมา
1: แล้วทำไมรุ่นหลานเนี่ยถึงมีลักษณะที่ออกมาเป็นหลายสีได้อะคะ
0: เป็นเพราะว่าลุงเมนเดลใช่ไหมคะได้นำรุ่นลูกซึ่งเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าเป็นเด่นพันทางแสดงว่ามีทั้งยีนเด่นและยีนด้อยอยู่คู่กันเขานำต้นนั้นค่ะมาทำการผสมกันอีกครั้งคราวนี้ค่ะลูกที่ออกมาจึงมีหลายสีไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีเหลืองนั่นคือลักษณะฟีโนไทป์ที่แสดงออกมาแต่จริงๆแล้วนะคะลักษณะจีโนไทป์มีหลายอย่างมากเลยค่ะเป็นเพราะว่ายีนเนี่ยสามารถแยกออกจากกันได้อย่างอิสระแล้วก็จับคู่แบบอิสระด้วย
1: แล้วคุณครูบอกว่าเขาค้นพบทั้งหมด3สิ่งใช่ไหมคะอันที่3คืออะไรคะ
0: คุณลุงเขาสงสัยค่ะว่าถ้าสมมติว่าถั่วเนี่ยไม่ได้มีลักษณะเดียวก็คือไม่ได้มีสีที่ต่างกันอย่างเดียวยังมีลักษณะของผิวที่ต่างกันด้วยมันจะเป็นยังไงนะถ้านำมาผสมกันดังนั้นนะคะสิ่งที่3นะคะที่คุณลูเมนเดลสงสัยก็เลยทำการศึกษา2ลักษณะพร้อมกันเลยค่ะนั่นคือเรื่องของสีแล้วก็ลักษณะของผิวถั่วโดยคุณลุงนะคะเขานำถั่วสีเหลืองเมล็ดเรียบกับสีเขียวเมล็ดขรุขระค่ะนำมาผสมกันแล้วรุ่นลูกที่ได้ค่ะเขาได้เป็นสีเหลืองเมล็ดเรียบอย่างเดียวเลยค่ะแล้ว
1: อย่างนี้ก็หมายความว่าถั่วที่เป็นเมล็ดเรียบสีเหลืองเป็นยีนเด่นหรือเปล่าคะ
0: ถูกต้องเลยค่ะแล้วคราวนี้ค่ะคุณลุงเมนเดลก็ยังไม่หมดความสงสัยค่ะก็เลยนำรุ่นลูกค่ะแน่ๆคือเมล็ดเรียบสีเหลืองมาผสมกันค่ะแคลลองทายสิค่ะว่ารุ่นหลานเนี่ยจะมีลักษณะฟีโนไทป์เป็นอะไรบ้าง
1: น่าจะมีทุกลักษณะเลยค่ะตั้งแต่เมล็ดเรียบสีเหลืองเมล็ดเรียบสีเขียวเมล็ดขรุขระสีเหลืองเมล็ดขรุขระสีเขียวถูกไหมคะ
0: ถูกต้องเลยค่ะโหตรงตามทฤษฎีของลุงเมนเดลหมดทุกอย่างเลยแต่แพลสงสัยไหมคะว่าคุณลุงเนี่ยเขาต้องทำการทดลองมากมายแล้วจะรู้ได้ยังไงคะว่าลักษณะไหนเนี่ยที่เป็นยีนเด่นลักษณะไหนเป็นยีนด้อยแล้วมีอัตราส่วนเท่าไหร
1: ่สงสัยค่ะอยากรู้ด้วย
0: ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปทำกิจกรรมกันค่ะ
1: เย้ yeah.
0: ในกิจกรรมไขความลับลุงเมนเดล
1: ตึงตึง
0: นี่ค่ะกิจกรรมไขความลับลุงแมนเดล
1: อ
0: ๋
1: อแล้วจะไขความลับยังไงล่ะคะครูเช่ทำไมอุปกรณ์มันเยอะจังเลยคะเนี่ยกิจกรรมนี
0: ้กิจกรรมนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันค่ะว่าทำไมเวลาที่ลุงแมนเดลทำการศึกษาต้นถั่ว2ลักษณะ
1: ค่ะ
0: แล้วได้ลูกต้นถั่วที่มีลักษณะเยอะแยะมากมายเลยแล้วมีอัตราส่วนเป็นเท่าไหร่กันบ้างเราสามารถสืบค้นได้จากตารางนี้เลย
1: เออเราไอ้ก้อนกลมๆนี่มันคืออะไร
0: อ๋ออันนี้นะคะเป็นปอมๆค่ะเราจะแทนลักษณะฟีโนไทป์ที่เกิดขึ้นงั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยดีไหม
1: ดีค่ะ
0: ในขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเรามาตามหากันก่อนค่ะว่าลุงเมนเดลเนี่ยได้ผลการทดลองเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มตั้งแต่การที่หารุ่นพ่อและรุ่นแม่ก่อนเลยโดยรุ่นพ่อรุ่นแม่ในครั้งนี้นะคะเราก็จะใช้ลักษณะที่เป็นเด่นพันธุ์แท้กับด้อยพันธุ์แท้ทั้งคู่โดยลักษณะจีโนไทป์นะคะก็จะใช้ตัวอักษรที่เป็นตัว Y และก็ตัว R ค่ะโดยตัว Y นะคะเราจะใช้แทนลักษณะของยีนที่เป็นสี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: Y ใหญ่จะเป็นสีแดงค่ะส่วน Y เล็กจะเป็นสีขาวดังนั้นนะคะในที่นี้นะคะยีนเด่นก็คือสีแดงส่วนยีนด้อยนะคะก็คือสีขาวนั่นเองค่ะ
1: ค่ะ
0: ส่วนอีกหนึ่งลักษณะที่เราจะศึกษานะคะนั่นก็คือลักษณะของผิวค่ะโดยเราจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัว R โดย R ใหญ่เนี่ยก็แทนลักษณะผิวเรียบส่วน R เล็กก็แทนลักษณะผิวขรุขระนั่นเองค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะนี่เลยเราจะมีเมล็ดใช่ไหมคะที่มีลักษณะที่เป็นเด่นพันธุ์แท
1: ้ค่ะ
0: และก็ด้อยพันธุ์แท้อยู่ก็คือลักษณะจีโนไทป์ก็คือเป็น Y ใหญ่ Y ใหญ่ R ใหญ่ R ใหญ่ ผสมกับ Y เล็ก Y เล็ก R เล็ก R เล็กเมื่อเราผสมกันเนี่ยสิ่งที่ได้นั่นคือจะได้เป็นพันธุ์แท้นั่นเองค่ะแต่เวลาที่ลักษณะของจีโนไทป์ที่เห็นนะคะก็คือจะได้ Y ใหญ่และ Y เล็ก

0: แล้วกลับมาเข้าคู่กันได้อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเวลาที่เราเห็นจีโนไทป์ที่เป็น Y ใหญ่ Y เล็ก R ใหญ่ R เล็กฟีโนไทป์ที่เกิดขึ้นก็จะได้เป็นแบบเดียวกันกับพันธุ์แท้ที่เราเห็นนั่นเองค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มติดจีโนไทป์กันก่อนเนาะเมื่อกี้ครูบอกว่าต้องเป็นอะไรนะ Y ใหญ่Y เล็ก
1: นี
0: ่ใช่ R ใหญ่ R เล็กติดลงไปเลยค่ะอันนี้เขาเรียกว่ารุ่นลูกกันเอง
1: นี่แปะตรงนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแปะลักษณะจีโนไทป์ลงไปเลยถ้าเป็นลักษณะจีโนไทป์แบบนี้ฟีโนไทป์ที่แสดงออกจะเป็นแบบไหนคะ
1: แบบนี้
0: ถูกต้องแล้วค่ะเป็นเมล็ดสีแดงที่มีลักษณะผิวเรียบนั่นเองค่ะ
1: ต่อไปล่ะคะจะเป็นแบบไหนคะเนี่ย
0: ต่อไปค่ะเราก็จะนำลูกในรุ่นนี้นะคะไปทำการผสมอีกหนึ่งรอบค่ะเหมือนเดิมก็คือเวลาที่เรานำ Y ใหญ่ Y เล็ก R ใหญ่ R เล็กมาผสมกันก็จะได้ลูกรุ่นหลานเหมือนเดิมค่ะตัวยีนเองนะคะสามารถที่จะแยกกันอย่างเป็นอิสระก็คือ Y สามารถแยกเป็น Y ใหญ่สามารถแยกเป็น Y เล็ก R ใหญ่แล้วก็ R เล็กได้เลยหลังจากนั้นเขาก็จะกลับมารวมกันอีกครั้งหนึ่งดังนั้นเดี๋ยวเราก็จะทำการแยกยีนออกมาก่อนแล้วค่อยมาเข้าคู่กันที่หลังเนาะโอเคอย่างอันแรกนะคะเราก็จะเอาเป็นตัว Y กับตัว R ตัวหน้ามาไว้ก่อนบนตารางอันนี้ก็จะเป็น Y ใหญ่กับ R ใหญ่
1: อันนี้ก็อยู่ฝั่ง
0: นี้ก็อยู่ฝั่งนี้ใช่ค่ะ
1: ไว้ฝั่งนี้ได้ไหมเอ่ย
0: โอเคต่อมานะคะเราก็จะเอาตัวหน้าค่ะจับคู่กับตัวที่2นั่นก็คือ Y ใหญ่จับคู่กับ R เล็กแบบเหมือนเดิม
1: ตรงปัดต่อลงมาเลยปึ๊บตรงนี้ใช่ไหมคะ
0: ต่อไปนะคะเรามาที่เริ่มที่ Y เล็กกันบ้าง Y เล็กจับคู่กับ R ใหญ่ค
1: ่
0: ะ
1: Y เล็ก R ใหญ
0: ่ชุบโอเคและสุดท้ายค่ะก็คือ Y เล็กกับ R เล็กนั่นเอง
1: กับ R เล็กอยู่ตรงนี้
0: นี่นะคะที่เราทำไปสักครู่นะคะคือการแยกกันของตัวเซลล์สืบพันธุ์
1: ค
0: ่ะเวลาสิ่งมีชีวิตนะคะจะทำการสืบพันธุ์จะต้องมีการแยกยีนออกมาก่อนหลังจากนั้นพอรวมกันนะคะก็จะได้เป็นตัวเซลล์ของสิ่งมีชีวิตอีกทีนั่นเองค่ะนี่นะคะพอเราแยกแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่ารุ่นลูกที่ออกมาหรือว่ารุ่นหลานที่ออกมาเนี่ยเป็นอย่างไรเราก็นำยีนทั้งสองตำแหน่งนะคะมาบวกกันอีกทีค่ะอย่างในตารางแรกใช่ไหมคะตรงนี้มี Y ใหญ่เจอกับ Y ใหญ่ R ใหญ่เจอกับ R ใหญ่นั่นเองค่ะ
1: ก็จะได้เป็นแบบนี
0: ้โอเคอ่ะ Y ใหญ่ Y ใหญ่ R ใหญ่ R ใหญ่ลักษณะแบบนี้เราจะเห็นฟีโนไทป์แบบไหนคะแพลว
1: แบบนี
0: ้ถูกต้องค่ะก็คือเป็นผิวเรียบนะคะแล้วก็มีสีแดงนั่นเองโอเคอ่ะมาดูที่ตารางนี้ต่อค่ะอันนี้นะคะก็คือได้เป็น Y ใหญ่คู่กับ
1: Y ใหญ
0: ่ Y ใหญ่และ R ใหญ่คู่กับ R เล็กค่ะ
1: R ใหญ
0: ่
1: R เล็กกับ R เล็ก
0: โอเคโอเคอ่ะ Y ใหญ่ Y ใหญ่แสดงว่าฟีโนไทป์ที่ออกมาคือเป็นสี
1: แดง
0: อ่ะส่วน R ใหญ่ R เล็กฟีโนไทป์แบบนี้นะคะก็ยังคงแสดงผิวเรียบอยู่ค่ะเพราะว่าเป็นพันทางดังนั้นลักษณะเด่นก็จะแสดงออกมาก็จะได้เหมือนเดิมก็คือเป็นเมล็ดสีแดงผิวเรียบนั่นเองค่ะฝั่งคุณครูนะคะก็จะมีเซลล์สืบพันธุ์ที่เป็น Y ตัวเล็กค่
1: ะ
0: คู่กับ Y ตัวใหญ่และก็ R ตัวใหญ่คู่กับ R ตัวใหญ่ค่ะโอเคแบบนี้นะคะเราสามารถเขียนโดยนำตัวพิมพ์ใหญ่ไว้ด้านหน้าก่อนก็ได้นะคะดังนั้นนะคะ Y ใหญ่เจอกับ Y เล็กลักษณะก็จะได้เป็นสี
1: แดง
0: และ R ใหญ่เจอกับ R ใหญ่แน่นอนค่ะได้เป็นผิวเรียบนั่นเองค่ะ
1: ก็เป็นอันนี้อีกแล้ว
0: ถูกต้องค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นช่องนี้บ้าง วายเล็กเจอกับ

0: อาใหญ่อาเล็กเจอกับอาใหญ่นี่เลยค่ะโอเคว
1: ายใหญ่วายเล็กอาใหญ่อาเล็ก
0: ลักษณะฟีโนไทป์ที่แสดงออกก็จะเป็น
1: เหมือนเดิม
0: เหมือนเดิมค่ะถูกต้อง
1: ใช่เหมือนเดิมหมดเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ถ
0: ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูกับพี่แพรวนะคะจะทำการเติมจีโนไทป์แล้วก็ฟีโนไทป์ทั้งหมดก่อนนะคะเด็กๆทางบ้านก็ลองทำตามดูนะแล้วดูว่าได้เหมือนที่ครูและพี่แพรวได้หรือเปล่านะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันเลยค่ะแพรว
1: ค่ะ
0: โอเคช่องนี
1: ้ใหญ่ใหญ่วายเล็ก
0: อาเล็กเราได้ทำการเติมจีโนไทป์หมดแล้ว
1: ค่ะ
0: ต่อมาเดี๋ยวเราลงมาดูกันนะคะว่าฟีโนไทป์หน้าตาจะเป็นยังไงบ้าง
1: เริ่มจากอันนี้เลยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไว้ใหญ่ไว้ใหญ่อาใหญ่อาเล็กก็ต้องเป็นแบบนี
0: ้อืมถูกต้องแค่งั้นเดี๋ยวเราช่วยกันเนาะอันนี้ก็จะเป็น
1: อันนี้ก็ต้องเป็นสีแดงแต่ว่า
0: สีแดง
1: ผิวขรุขระใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้ว
0: เห็นไหมคะตอนนี้นะคะจะเห็นว่าในรุ่นหลานนะคะของคุณครูและพี่แพรวเนี่ยแสดงทั้งลักษณะจีโนไทป์แล้วก็ฟีโนไทป์เสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆลองทำตามแล้วได้ผลแบบนี้หรือเปล่าคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าครูและพี่แพรวเนี่ยได้ลักษณะฟีโนไทป์อะไรบ้าง
1: ค่ะได้มา4แบบ
0: มีอะไรบ้างคะพี่แพรว
1: มีสีแดงผิวเรียบสีแดงผิวขรุขระสีขาวผิวเรียบแล้วก็สีขาวผิวขรุขระค่ะ
0: คราวนี้บอกครูได้ไหมคะว่าอัตราส่วนของแต่ละฟีโนไทป์เนี่ยเป็นยังไงบ้าง
1: สีแดงผิวเรียบมี9สีแดงผิวขรุขระมี3สีขาวผิวเรียบมี3แล้วก็สีขาวผิวขรุขระมี1ค่ะ
0: ใช่ค่ะนี่นะคะก็ตรงตามทฤษฎีของลุงเมนเดลทุกอย่างเลยค่ะที่เขาศึกษา2ลักษณะใช่ไหมคะนั่นก็คือในเรื่องของสีและก็เรื่องของผิวโดยเรานะคะนำพ่อแม่ที่เป็นพันธุ์แท้ทั้งคู่เลยมาผสมกันลูกที่ได้ในรุ่นแรกนะคะก็จะเป็นพันธุ์ทางค่ะหลังจากนั้นเราก็นำรุ่นลูกมาผสมกันอีกครั้งนึงก็จะได้เป็นรุ่นหลานซึ่งมีอัตราส่วนของฟีโนไทป์เป็น9ต่อ3ต่อ3ต่อ1นั่นเองค่ะ
1: ว้าว
0: นี่นะคะจากการทดลองทั้งหมดของลุงเมนเดลนะคะก็ทำให้เกิดกฎของลุงเมนเดล2ข้อหลักๆค่ะ
1: คืออะไรคะ
0: กฎนะคะก็มีอยู่ว่ายีนนะคะสามารถแยกตัวออกจากกันได้ค่ะอย่างเช่นตอนนี้นะคะเวลาที่ยีนนะคะ2ลักษณะคือทั้งเป็นยีนเรื่องของสีและก็ยีนของผิวนะคะโดยยีนเนี่ยจะต้องอยู่กันเป็นคู่ใช่ไหมคะแต่เมื่อใดที่เวลาที่เขาต้องการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ยีนสามารถแยกออกจากกันได้ค่ะและกฎข้อที่2ก็คือยีนเนี่ยสามารถเข้าคู่หรือจับคู่กันได้อย่างอิสระจะสังเกตว่าตรงนี้นะคะเป็นเซลล์สืบพันธุ์เนาะเวลาที่เขารวมกันเขาก็จะสามารถจับคู่กับใครก็ได้แล้วก็แสดงลักษณะจีโนไทป์แล้วก็ออกมาเป็นฟีโนไทป์ให้เด็กๆเห็นตามกฎของลุงเมนเดลทุกอย่างเลยค่ะเราได้แพทเทิร์นขนาดนี้แล้วนะคะครูคิดว่าถ้าจะปล่อยทิ้งไว้เฉยๆอ่ะเสียดายแย่เลย
1: แล้วจะไปทำอะไรอะคะ
0: นึกออกแล้วค่ะเดี๋ยวเรานำรูปแบบนี้นะคะไปทำเป็นของตกแต่งบ้านน่ารักน่ารักกัน
1: อ๋อทำได้ด้วยเหรอคะ
0: ทำได้ค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าครูและพี่แพรวนั้นจะนำรูปแบบนี้ไปทำเป็นอะไร
1: โอ้โหสวยจังเลยค่ะ
0: นี่ค่ะพี่แพรวและคุณครูนะคะได้นำแพทเทิร์นแบบนี้นะคะมาใช้ในการทำโมบายนั่นเอง
1: เก๋มากเลย
0: แล้วครูก็จะตั้งชื่อว่าโมบายของเมนเดล
1: แต่ตอนนี้เป็นของแพรวแล้วละกันนะคะ
0: โอเคค่ะน้องๆ นะคะก็ลองนำไปประดิษฐ์เป็นสิ่งของแล้วก็ส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้าง
1: ใช่แล้วค่ะน้องๆคะสำหรับลักษณะภายนอกของสิ่งมีชีวิตนะคะที่แสดงออกมาให้เราเห็นนั้นเนี่ยเราจะเรียกว่าฟีโนไทป์ค่ะส่วนลักษณะของยีนภายในที่มีความแตกต่างกันเราจะเรียกว่าจีโนไทป์ซึ่งก็ใช้ตัวอักษรในภาษาอังกฤษนะคะเป็นสัญลักษณ์ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ก็จะแสดงลักษณะของยีนเด่นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กก็จะแสดงลักษณะของยีนด้อยค่ะ
0: ลักษณะของจีโนไทป์นะคะก็จะถูกแสดงออกนะคะในรูปแบบที่เป็นยีนที่อยู่คู่กันค่ะไม่ว่าจะเป็นยีนเด่นพันธุ์แท้ยีนเด่นพันธุ์ทางหรือว่ายีนด้อยพันธุ์แท้นั่นเองค่ะ เมื่อจีโนไทป์นะคะแสด

0: งออกเราก็จะสามารถเห็นลักษณะภายนอกที่เราเรียกกันว่าฟีโนไทป์นั่นเองค่ะไม่ว่าจีโนไทป์หรือฟีโนไทป์นะคะก็จะถูกถ่ายทอดโดยลักษณะทางพันธุกรรมค่ะซึ่งการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะคะก็จะเป็นไปตามกฎของลุงเมนเดลนั่นเองค่ะนี่คือกฎการแยกตัวของยีนส์ค่ะและกฎการเข้ารวมกันอย่างอิสระของยีนนั่นเองค่ะ
1: และอย่าลืมนะคะกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์แบบสนุกๆได้ใหม่ค่ะในรายการลับซ่าท้าทดลองวันนี้พี่เพาและคุณเช่ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
2: เราขอเป็นของเพาไปเลยละกันนะคะไม่ใช่ของเดียวหรอกของเพาเอง

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งทิศ
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: จิ๋ว

0: ของเล่นในวันนี้นั่นก็คือ
1: เกมปริศนาเถาวงกตของเล่นที่ประดิษฐ์จากฝากล่องรองเท้าเหลือใช้พี่ข้าตูรับประกันเลยว่าสนุกมากๆอุปกรณ์จะมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
2: หลอดดูดน้ำลูกแก้วค่ะ
0: ฝากล่องรองเท้าก
2: ระดาษสี
0: กาว
3: ใช้ไม้ตีค่ะ
0: กรรไกรเริ่มแรกเลยนะคะเราต้องใช้กระดาษสีเขียวแบบนี้แล้วก็ฝากล่องรองเท้าเราจะมาตัดกระดาษสีเขียวติดเข้าไปด้านในฝากล่องรองเท้าค่ะพี่กระตูจะใช้สอสีแบบนี้นะคะขีดตามรอยเลยเมื่อขีดได้รอยแบบนี้แล้วนะคะใช้กรรไกรตัดตามรอยเลยแต่รอบนี้ให้ประวันตัดอันนี้ก่อนนะคะประวันตัดให้พี่กระตูหน่อยใช่แล้วส่วนพิมพ์บุญมาดูอันนี้กันดีกว่านะคะเด็กๆก็ตัดมาแล้วก็จะได้เป็นกล่องแบบไหนพิมพ์บุญ
4: แบบนี้ค
0: ่
4: ะ
0: ได้กล่องแบบนี้เนอะคราวนี้นะคะเราก็จะเอากระดาษแผ่นนี้ติดเข้าไปด้านในเรียบร้อยแล้วโอเคประวันหยิบหลอดให้พี่เข้าตัวหน่อยค่ะ
2: หลอด
0: เราจะมาลองประกอบให้เป็นเขาวงกตกันนี่ต่อตรงนี้เดี๋ยวพี่ตูจะให้ช่วยกันต่อนะตัดก่อน
2: อยากลองตัดอ่ะ
0: อยากลองตัดเดี๋ยวให้พิมพ์บุญตัดสีเขียวอันนึงโอเคระวังตัดสีชมพู
5: ตัดตรงนี้ใช
0: ่มั้ยได้ครับตัดคราวนี้พิมพ์บุญเอากาวมาค่ะ
4: กาว
0: กาว
4: เลยอ่ะ
0: ให้ติดกันช่วยกันติดนะผัดกันติดเริ่มจากพี่ข้าวตูก่อนพี่ข้าวตูโตสุดพี่ข้าวตูจะติดก่อน
4: และหนูก็ตา

0: โอเคแล้ว
1: ว่าหนูอายุ6ขวบ
0: ฮะ
2: ตอนเดียว5เอง
0: เดียว5ขวบเองเหรอพี่ตุ๊กแก่มากเลยมาติดกันดีกว่านับ1 2 3 4
1: 5 6 7 8 9 10
0: เร็วไปนิดแต่ประวานไทรอยด์หลายๆสีแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาวัดว่าเราจะวางตำแหน่งไหนบ้างแต่บางทีมันอาจจะยาวเกินไปค่ะพี่ข้าวตูก็จะใช้กรรไกรตัดบางส่วนออกไปก่อนคราวนี้เราก็มาลองวางตำแหน่งดูนะคะว่าเราจะวางที่ตำแหน่งไหนบ้างวางตำแหน่งแล้วเราก็จะมาใช้กาวติดหลังจากนั้นนะคะเราก็รอให้กาวแห้งก่อนเมื่อแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเขียนจุดสตาร์ทกันแล้วก็มาวาดจุดฟินิชกันค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเขาวงกดจากกล่องรองเท้า
3: วงกด
0: พร้อมที่จะเล่นยังเอ่ย
1: พร้อมแล้ว
0: โอเค
3: เรามีกฎกติกาห้ามโยนไอ้เนี้ยเนี่ยห้ามโยนนะ
2: ถ้าโยนแบบนี้
3: ห้ามโยนเด็ดขาดต้องค่อยๆกลิ้งแบบนี้ทำให้ดูก่อนตัวอย่างงี้ต้องค่อยๆกลิ้งอย่างนี้ใครโยนฟาวเลยถือว่าแพ้โอเคป่ะต้องค่อยๆกลิ้งนิ่งๆเลยนะ
2: ถ้าแบบนี้ไม่ได้
3: ไม่ได้เด็ดขาดเริ่มที่จุดสตาร์ทยังคะ
2: เริ
1: ่มแล้วก็
3: วางเดี๋ยววางลูกแก้วให้จะได้นับเวลาพร้อมกันมานะหนึ่งสองสามอ้าวหนึ่งค่อยค่อยกลิ้งห้ามโยนนะใครโยนฟาวเลยนะดูซิใครถึงหรือยังเฮ้ยเฮ้ยอ้าวถึงยังคะพี่บอล
2: ถึงแล้ว
3: อ้าวของป้าวันถึงแล้วของพี่มุ้ยถึงยังจะได้ก็ถึงแล้ว
0: เข้ามาสิเข้ามาสิ
3: อ้าวถึงแล้วเก่งมากคู่เลยอ่ะเดี๋ยวให้
2: สลับกัน
3: สลับกันเล่นแต่ว่าอยากเล่นอันที่ใหญ่กว่านี้ไหม
1: อยาก
3: เราไปดูอันที่แบบขยายบิ๊กบึ้มกันเลย yeah. และเราก็ได้เขาวงกดอันขนาดนี้เลย
0: oh. ใหญ่ปะล่ะ
3: จุดสตาร์ทอยู่ไหนคะ
1: จุดสตาร์ทอยู่ตรงนี
0: ้แล้วโกอยู่ไหน
3: โกอยู่ตรงนี่เดี๋ยวให้ช่วยกันเล่นพร้อมแล้วนะเริ่มนะหนึ่งสองสามอ่ะไป
2: เฮ้ยไปจะไปทางไหน
3: กิ้งมากิ้งมากิ้งมาเฮ้ยใช่ไหมทางนี้ใช่ไหมไม่ใช่เอาออกทางอื่นซิยังไงหลังจากที่เราลองให้น้องพิมพ์บุญกับน้องประวานลองเล่นเกมเขาวงกดแล้วจะเห็นได้เลยว่าสนุกมากแต่นอกจากสนุกแล้วยังมีประโยชน์อีกด้วยเดี๋ยวเราไปถามประโยชน์จากคุณหมอแก้วตากันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอแก้วตาสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณหมอยังค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: และนี่คือคุณหมอแก้วตานพมณีจำรัดเลิศจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ของน้องๆเนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนการพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญา
3: เดี๋ยววันนี้เราจะมาวัดพลังกันว่าเกมของเราเนี่ยจะได้ดาวพัฒนาการกี่ดวงวันนี้มาพี่มุนนับ

0: ช่วยกันหยิบช่วยกันหยิบอ่ะอีกสีหนึ่ง
1: ค่
0: ะ
1: พี่โอ้โห
0: โอ
1: ้
0: โหวันนี้ได้เยอะจังเลย
1: ได้กี่ดาวเนี่ย
0: ต้องถามคุณหมอเลยค่ะว่าเจ้าเกมค่ะวงกตเนี่ยทำไมถึงได้พัฒนาครบทั้ง4ด้านเลยคะ
1: โอเคค่ะก็การที่เรามีกิจกรรมให้เด็กทำนะคะโดยเฉพาะกิจกรรมเขาวงกตเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเด็กได้ใช้ร่างกายคือกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือใช้ทั้งกรรไกรตัดใช้ทั้งมือในการแปะแล้วก็ลงมือทำต่างๆที่สำคัญเวลาที่เขาถืออันใหญ่แล้วเขาจะต้องทรงตัวแล้วก็ถือแล้วก็กะระยะต่างๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่อง

0: ของร่างกายแล้วก็ในเรื่องของสติปัญญาที่ได้ไปพร้อมๆกันค่ะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์ก็คือความรู้สึกมั่นเกมนี้ท้าทายมากอยากจะเอาให้ชนะให้ได้แต่ยังต้องควบคุมว่าเฮ้ย
1: เราจะต้องนิ่งๆก่อนเราจะกระตากไม่ได้
0: ใช่นี่คือการควบคุมอารมณ์ของตัวเองเป็น EQ นะฮะอันเน
1: ี้
0: ย
1: EQ ของเขา
0: แต่ว่าที่สำคัญอย่างที่บอกอีกอย่างนึงเมื่อไหร่มีผู้ใหญ่มีคุณพ่อคุณแม่ลงมาเล่นด้วยกับเด็กอันนี้ได้ครบหมดเลยเพราะฉะนั้นกิจกรรมอันนี้เนี่ยเวลาที่มีเพื่อนเล่นด้วยกันที่สำคัญคือด้านสังคมอารมณ์ค่ะถ้าเราดูจริงๆเราจะเห็นว่าขณะที่เด็กเล่นกันเราจะเห็นอะไรบ้างคะ
1: เห็นว่าเขาต้องมีการแบบพูดคุยการวางแผนร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะและเด็กเขาจะมีวิธีการเล่นที่ต่างไปจากที่เราคิดถ้าเป็นเด็กๆเขาเล่นกันแบบนี้แต่เขาดูมีความสุขในแบบของเขา
0: ใช่
1: ก็คือสามารถที่จะพัฒนาในด้านของสังคมของเขาได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะอันนี้มันจะต้องทำงานร่วมกันเป็นทักษะสำคัญมากในเด็กนะคะเด็กบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เอาแล้วยากอาจจะเกิดปัญหาพฤติกรรมตีเพื่อนหรือว่าเลิกเล่นไปเลยแล้วก็ถ้าเราเห็นเด็กทะเลาะกันนะคะไม่ต้องตกใจนะคะมันเป็นเรื่องปกติมากที่เขาจะต้องทะเลาะกันหน้าที่เราก็ค่อยๆเข้าไปช่วยสอนให้เขาเรียนรู้ว่ากฎกติกาคือยังไงหรือถ้าเราโกรธเราต้องทำยังไง
1: ให้คุณหมอฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ดีกว่าค่ะเกี่ยวกับการเล่นของลูกๆค่ะ
0: ค่ะก็หากิจกรรมให้เด็กทำค่ะอย่าปล่อยให้เด็กอยู่ว่างๆถ้าเวลาอยู่ว่างๆเนี่ยเขาก็อาจจะไปเล่นเกมหรือว่าไปเล่นในมือถือแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมลูกติดแต่มือถือเพราะฉะนั้นลงมาหากิจกรรมให้ลูกทำแล้วก็ลงมาร่วมทำกิจกรรมกับลูกที่สำคัญมากๆก็คือเปิดโอกาสให้เขาได้เล่นกับเด็กวัยเดียวกันเพราะว่าเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยทักษะทางสังคมสอนกันไม่ได้
1: ต้องให้เขาลองฝึกเองในสังคมจริงๆ
0: ใช่จะแก้ปัญหายังไงจะต่อรองกันยังไงเพื่อนเบิ้ลเราแล้วเราแพ้อย่างเงี้ยเฮ้ยลูกเราแสดงพฤติกรรมอะไรต่างๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้สอนกันไม่ได้ค่ะต้องเปิดโอกาสให้ลูกได้มีประสบการณ์ตรง
1: มีปัญหานึงค่ะคุณหมอหนักอกหนักใจคุณพ่อคุณแม่มากเลยเวลาเขาเล่นกันแล้วทะเลาะกันเราจะทำยังไงดีอะคะ
0: อย่างแรกพลิกความคิดก่อนเป็นโอกาสค่ะเขาทะเลาะกันเนี่ยผู้ใหญ่ไม่ต้องรีบวิ่งเข้าไปอย่าเพิ่งตกใจทะเลาะกันลูกเราแก้ปัญหายังไงลูกคนนี้ทำยังไงถ้าเขายังไม่ได้ลงไม้ลงมือกันเนี่ยรอปล่อยโอกาสให้ลูกได้ลองแก้ปัญหาเองก่อนนิดนึงแต่เมื่อไหร่ถ้าเกิดมีการลงไม้ลงมือมีการทำร้ายกันเราค่อยเข้าไปแล้วลองหยุดค่ะแล้วก็อาจจะค่อยๆชวนเขาสอนเขาว่าวิธีการเล่นที่ถูกต้องทำยังไงการขอการแบ่งปันกันทำยังไงซึ่งอย่างนึงเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติที่เด็กเล่นกันแล้วจะต้องทะเลาะกันค่ะ
1: มันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนเราต้องเปลี่ยนความคิดว่านี่เป็นเรื่องปกติ
0: ใช่แล้วเราต้องถ้าเราไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติเราจะหงุดหงิดมากถ้าเกิดเขาโมโหเริ่มโมโหมากๆอาจจะชวนเขาสงบตัวเองนิดนึงค่ะอาจจะเข้าไปกอดเขาแล้วก็อาจจะชวนเขาคุยนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งที่จริงๆเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่า
1: ให้เขาลองทบทวนเหตุการณ์ใหม่
0: เขาทบทวนเหตุการณ์แล้วเขาก็อาจจะบอกว่าพี่อยากได้ของแล้วหนูก็อยากได้เอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะพี่ก็อยากได้น้องก็อยากได้เอ๊ะเราทำยังไงดีล่ะตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือโอกาสในการที่เราเปิดโอกาสให้ลูกได้เจอประสบการณ์ที่หลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ลูกทะเลาะกันเป็นเรื่องดีค่ะแต่ว่า
1: ต้องเซฟโซนนิดนึง
0: ลองดูว่าพฤติกรรมลูกเนี่ยแสดงออกได้ถูกต้องหรือเปล่าปรับทัศนคติของเรานิดนึงนะคะ
2: ตอนต่อไปเราจะมาประดิษฐ์เต่าน้อยจากไหมพรมอันก็คือไหมพรมลูกตาปลอมสีไอศกรีมกรรไกรกาว
3: ถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
4: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์จริง
3: ๆแต่เราวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย
4: บ๊ายบาย
3: บ๊ายบาย
4: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
2: ์และของเล่นในวันนี้นั่นก็คือเต่าน้อยจากไหมพรมอุปกรณ์ก็คือ
5: สีเมจิกไอศกรีมกาวลูกตาปลอม
3: เริ่มขั้นตอนแรกเลยเราต้องใช้อันนี้อะไรครับประวัน
5: ไม้ไอศกรีม
3: ไม้ไอศกรีมแบบนี้จะใช้ทั้งหมด3อันนะคะแล้วเราก็จะมาติดกาวต่อกันให้เป็นแฉกๆแบบนี้มาประวันอยากติดไหม
5: อยาก
3: มาข้าตู้หยิบกาวให้
5: ตรงกลางๆใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วครับอ่ะหยอดกาวลงไปตรงกลางไม่นั่นอึ๊บนี่ตรงนี
5: ้ตรงนี้ตรงกลางแล้วก็เอาอะไรมาใส่ดี
3: นี่เอามาติด
5: แบบนี้ใช่ไหมคร
3: ับ ใช่ครับติดเลยตึ๊บกลางไหมครับ
5: โดนเทเลยนะครับ
3: เป็นกากบาทแบบนี้ก่อน

0: องมีตรงนี
1: ้นะคะแล้วก
0: ็แล้วเราก็ต้องติดกาวตรงนี
1: ้โอเคมาเอาอีกอันนึงมาติดตรงไหนครับแล้วก็จัดให้มันสวยงามอย่างนี
0: ้ใช่ครับ
1: ไหนประวันโชว์หน่อยเป็นแบบไหนครับ
0: เป็นแบบนี้ครับ
1: เป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะใช้ไหมพรมมาพันเป็นตัวพี่เต่าเอาสีอะไรครับ
0: เอาสีน้ำเงินกับสีฟ้า
1: น้ำเงินกับฟ้างั้นพี่ข้าวตูใช้สีชมพูกับสีเหลืองละกันคราวนี้เราจะมาเริ่มพันกันพี่ข้าวตูจะใช้ไหมพรมสีชมพูแล้วก็สีเหลืองใช้สีชมพูพันด้านใน1 2 3 4 5แล้วก็เปลี่ยนมุมเป็น1 2 3 4 5แล้วก็เปลี่ยนมุมอีก1 2 3 4 5แล้วก็ทำแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าพี่เต่าของเราเนี่ยจะตัวอ้วนขึ้น
0: 1 2 3 4 5
1: แล้วประมาณก็หมุนอีกด้านนึง
0: ก็หมุน
1: แล้วก็พัน
0: 1 2

0: ความรู้สึกนั้นก็จะเป็นแบบนี
1: ้โอเคแล้วก็มาทำสีต่อไปกันหลังจากที่ตัวใช้ไหมพรมสีเหลืองมาทำเป็นตัวเต่าด้านนอกเริ่มจากใช้นิ้วทับไว้แบบนี้นะคะไหมพรมไว้ด้านหลัง

0: แล้วเราก็จะไขว้กันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะทุกครั้งที่เปลี่ยนตำแหน่งเนี่ยเราก็จะเอาไหมพรมไว้ด้านบนนี่พาดไว้ด้านบนลงมาออกมาแบบนี้แล้วก็พาดมาแล้วก็ทำต่อไปเลยงานนี้ต้องค่อยๆทำเลยนะคะเห็นคุณเต่าตัวเล็กๆแบบนี้แต่ว่าต้องใช้สมาธิในการทำมากๆเลย
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้วเหรอไหนดูหน่อยของแบบนกประวานะคะเขาจะไม่ได้ไขว้เป็นลายเนี่ยแต่ก็จะเป็นการพันอีกแบบนึงซึ่งสามารถทำได้เหมือนกันเป็นคุณเต่าเหมือนกันไหนโชว์ซิประวานของประวานอันไหนครับ
1: อันนี้ครับ
0: นี่ของพี่เข้าตัวอันนี้ขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรกันดีครับ
1: ตาครับ
0: เรามาติดตาให้คุณเต่ากันค่ะมาหลังจากนั้นพี่เข้าตัวก็จะมาติดตาให้กับพี่เต่าใช้กาวแล้วก็ลูกตาปลอมสองข้างแบบนี้เล็งตำแหน่งเลยนะคะตรงนี้พี่เข้าตัวจะทำเป็นหัวขาสี่ขาแล้วก็ตรงนี้เป็นหางนี่พี่เต่าของเราก็มีตาแล้วหลังจากนั้นก็จะใช้ปากกาเมจิกสีดำเราก็จะวาดปากให้พี่เต่าแบบนี้แล้วก็วาดขาสี่ขาแต่ละขาก็จะมีนิ้วนี่พี่เต่าก็จะวาดนิ้วให้พี่เต่าด้านสุดท้ายตรงนี้นะคะเราก็เว้นไว้เป็นหางเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่เต่าของเราเต่าเอ้ยเต่าเต่ามีสี่ขาของประวันสิครับแสดงยากไหมครับประวัน
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยเพื่อนๆน่าจะทำได้ไหมครับ
1: ทำได้
0: ทำง่ายแน่นอนเลยแล้วก็จะมีพี่เต่าหลายๆตัวแบบนี้มาเล่นกันนั่นเองค่ะ
2: และนอกจากเราจะนำไม้ไอศครีมกับไหมพรมมาทำเป็นรูปเต่าได้แล้วน้องๆยังนำเทคนิคเดียวกันนี้ไปดัดแปลงเป็นสัตว์อื่นๆที่ชอบได้อย่างเช่นเจ้าแมงมุมจอมซนตัวนี้
0: เดี๋ยวเราต้องไปดูแหละว่าจะมีวิธีการเล่นยังไงประวานเดี๋ยวเรามาหมุนกลมล้อกันประวานมาหมุนเลยหมุนติ

0: ประวันหยิบสิครับไหนดูสิประวันได้กี่ดวงเนี่ย
1: ได้4 ดวง
0: เดี๋ยวให้คุณหมอมาติดให้ดีกว่าคุณหมอสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ประวัน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ติดครบทั้ง4ดวงแล้วแปลว่ากิจกรรมของเราวันนี้เนี่ยได้ครบทั้ง4ด้านเลยให้คุณหมออธิบายให้ฟังดีกว่าค่ะว่าทำไมวันนี้ถึงได้ครบทั้ง4ด้านเลย
2: การทำกิจกรรมศิลปะทุกอย่างเลยนะคะก็อย่างแรกก็จะได้ในเรื่องของสติปัญญาแล้วก็ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กอันนี้กิจกรรมศิลปะทุกอย่างได้ตรงนี
0: ้
2: ในด้านสติปัญญาก็คือการที่เด็กจดจ่อมีสมาธิในการทำงานตรงนี้ค่ะเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆในเรื่องของสติปัญญานะคะเราก็จะเห็นว่าน้องประวานเนี่ยก็พยายามทำแล้วก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์ตอนที่ลงมือทำด้วยแล้วก็ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็เหมือนกันก็จะเห็นว่าน้องประวานก็จะลงมือทำทั้งในเรื่องของการพยายามร้อยให้มันเป็นระเบียบความละเอียดอ่อนเหล่านี้ค่ะเป็นพื้นฐานที่ทำให้เด็กมีความละเมียดละไมแล้วก็เป็นพื้นฐานในเรื่องของทั้งหมดทั้งสติปัญญาด้วยก็ในด้านอารมณ์สังคมนะคะก็มีพี่เข้าตูลงมาเล่นด้วยเด็กก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเวลาที่มีผู้ใหญ่ลงมาอยู่กับเด็กเนี่ยเด็กมันจะเป็นพื้นฐานที่ในเรื่องของความมั่นใจในตัวเองของเด็กแล้วเขารู้สึกว่าเขามีคุณค่ามากพอที่ผู้ใหญ่ลงมาอยู่กับเขานะคะแต่ว่าถ้าให้ดีไปกว่านั้นเนี่ยถ้าได้เล่นกับเพื่อนเนี่ยด้านสังคมมันจะสนุกมากกว่านี้
0: เล่นในวัยเดียวกันมากกว่านี
2: ้ใช่มันจะท้าทายมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าในเด็กวัยเดียวกันเขาก็จะมีแกล้งกันบ้างแย่งกันบ้างก็เป็นทักษะทางสังคมที่ต้องฝึกผ่านประสบการณ
0: ์ค่ะ
2: กิจกรรมศิลปะส่วนใหญ่ก็อาจจะขาดในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่น
0: ะ
2: คือการวิ่งการเคลื่อนไหวร่างกายการกระโดดซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญและเด็กจะชอบมากเพราะฉะนั้นวันนี้คุณหมอก็เตรียมกิจกรรมนะคะมีตะกร้า3ใบ
0: วันนี้เราจะเล่นเกมโยนเต่าใส่ตะกร้าประวันพร้อมเล่นยังคะ
2: เดี๋ยวเรามาลองดูซ
0: ิพร้อมเล่นแล้วตอนนี้เราก็มีเต่าแล้วก็มีตะกร้าด้วยเล่นยังไงคะคุณหมอ
2: โยนค่ะง่ายๆเลยนะตะกร้าเราก็จะมีคะแนน10 20แล้วก็30คะแนนนะคะแข่งกันโยนแล้วก็กลับมาคืนค่ะแล้วก็จับเวลาด้วยเพื่อความสนุกสนาน
0: กี่วิคะคุณหมอ
2: สัก30วินาทีก็พอค่ะ
0: 30วิดูว่าใครจะได้แต้มรวมกันมากที่สุดประวันถ้าเกิดว่าประวันโยนไปแล้วมันไม่เข้าเนี่ยประวันต้องวิ่งไปเก็บมาใหม่นะ
3: อย่างเช่นอ่ะสมมติว่าอันนี้คือโยนนะ
0: อันไม่เข้าประวันก็วิ่งไปเก็บ
3: ก็วิ่งไปเก็บแล้วก็โยนใหม่
0: ต้องโยนที่เส้นแดงนี่นะถ้าเกิดใครออกไปถือว่าโกงเลยนะ
3: แบบเลี้ยงเหรอ
0: ใช่อย่างนี้ว่าไม่ได้ต้องโยนที่เส้นแดงโอเค
2: 1 2 3
0: ไม่ได
2: ้ประวัน
3: รับประวัน
0: เอ้ยยังไม่เข้าเลยนี่ใกล้สุดแล้วนะเนี่ย
2: อีกทีนึงเล็งดีๆประวันเล็งดีๆเล็งดี
0: ๆพี่ตุ๊กต้องชนะแน่เลยแหละประวัน
2: ไม่ได
0: ้ได้แล้วไอ้ย่า30แล้วโอ้โห
2: ทีนึงอีกทีนึงครับ
3: ทีนึงใช่ไหม
0: ตายอยู่เลยอยู่โอ
2: ้โหหมดเวลาแล้วค่ะ
0: หมดเวลาแล้วใครชนะคะเนี่ยวันนี
2: ้ประวันได้40
0: พี่เขาตู
2: ได้30
0: รอบนี้ใครชนะครับป้าวานชนะแล้วเกมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ให้เขาได้ลองฝึกเล่นกับเพื่อนๆด้วยใช่ไหมคะ
2: ก็อยากชวนคุณพ่อคุณแม่ว่าเวลาเราทำกิจกรรมศิลปะอะไรแล้วเนี่ยอาจจะเพิ่มในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มการเล่นที่มันเป็นความท้าทายเพิ่มขึ้นก็จะได้ทั้งในเรื่องของอารมณ์สังคมเพิ่มขึ้นแล้วก็ร่างกายค
0: ่ะวันนี้ก็เรียกว่ามีเกมกิจกรรมสนุกๆที่ได้ความรู้ด้วยมาให้กับน้องประวันวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
4: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปสนุกกับเกมตกปลาสุดมันอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยกิ่งไม้กาวที่เจาะกระดาษคลิปหนีบกระดาษไหมพรมกระดาษหนังสือพิมพ์สีกระดาษแข็งหลายๆสี
0: ฝากถึงแฟนๆรายการของเรานะคะถ้าเกิดไม่อยากพลาดรายการจิวซ่านักประดิษฐ์ของเราสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ www.youtube.com แล้วเซิร์ชคำว่ามหิดลคิสก็จะมีรายการจิวซ่านักประดิษฐ์ของเราแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือผ่านนี่แอปพลิเคชันชื่ออะไรครับประวัติ
3: มหิดลแชทเดอร์ตรงนี้ครับ
0: กดเข้าไปเลยแล้วทำไงต่อครับ
3: แล้วก็ทัชเฮียตรงนี้แล้วก็ไปข้างบนสุด
0: ทีวีโปรแกรมแล้วรายการ
3: ต้องกดจิวซ่านักประดิษฐ์
0: มีรายการของประวันเต็มเลยมีหลายตอนเลยนะคะที่น้องสามารถกลับไปย้อนดูได้เลยนะคะส่วน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วย

0: ไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ photosynthesis p h o t o s y n t h e s i s photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll c h o l r o p h y l lchlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar s u g a r sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ได้
1: เป็นพิษหรือมลพิษทางอากาศหมายถึงการมีสิ่งแปลกปลอมอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเจือปนอยู่ในอากาศรอบๆตัวเราเช่นฝุ่นละอองควันกลิ่นและไอสารเคมีต่างๆในปริมาณและระยะเวลาต่อเนื่องกันจนทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์และพันธุ์พืชหรือทรัพย์สินอื่นๆเป็นการบั่นทอนสุขภาพอนามัยโดยเฉพาะฝุ่นละอองในอากาศที่เกิดจากอุตสาหกรรมต่างๆเช่นอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพแก่พนักงานและประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบโรงงานจึงทำให้เกิดโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของ
3: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าน
2: ะฮะต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถนะฮะจะพาไปดูเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะฮะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยครับ
1: ปัจจุบันปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมกำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางเพราะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของมนุษย์โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบของโรงงานและยิ่งในอุตสาหกรรมที่มีฝุ่นละอองอยู่ตลอดเวลาเช่นอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับได้เล็งเห็นข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีที่ใช้กันอยู่ยังขาดประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็นโลหะหนักในอุตสาหกรรมหล่อโลหะและปัญหาการถอดทำความสะอาดของระบบกรองอากาศที่ยุ่งยากจึงให้ความสนใจและต้องการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับขึ้นใหม่ให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับระบบกรองอากาศของต่างประเทศโดยใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศทั้งหมด
2: ที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นนะครับคือเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนั่นเองนะครับก็เราอยากจะเห็นแล้วนะฮะเจ้าของไอเดียของเรานั่นเองนะครับเอาละครับนะฮะไปเจอเขากันดีกว่านะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนั่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับวันนี้เขาก็จะมาอธิบายเรื่องราวของเครื่องเจ้าตัวนี้นะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับเอาละครับนะฮะเดี๋ยวไปถามเขาเลยดีกว่าครับทำไมถึงอาจารย์ถึงได้สนใจเจ้าเครื่องตัวนี้ล่ะครับ
4: ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับโดยสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยเราก็ได้มีการวิจัยนะครับในมหาวิทยาลัยแล้วก็รวบรวมผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัยในฐานะที่เราเป็นมหาวิทยาลัยเราก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มเป็นองค์ความรู้ที่เราพัฒนาวิจัยขึ้นมาอยู่นะคร
2: ับ ผม
4: เมื่ออุตสาหกรรมมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาความรู้ความจากการวิจัยเหล่านั้นเนี่ยนะครับออกมาประยุกต์ใช้ซึ่งอยากจะเรียนให้ทราบว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับภูมิปัญญาของคนไทยความรู้ของคนไทยของวิศวกรไทยเนี่ยนะครับไม่ได้แตกต่างจากต่างประเทศเลยตอนนี้จะทำยังไงที่จะเปิดโอกาสให้วิศวกรไทยหรือว่านักวิจัยไทยเนี่ยได้เอาความรู้ออกไปใช้จริงๆนะครับ
2: ผม
4: ไอการเอาความรู้ออกไปใช้เนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับก็คือมีงบประมาณมาให้เพื่อให้นักวิจัยไทยนักวิทยาศาสตร์ไทยแล้วก็วิศวกรไทยเนี่ยได้เอาองค์ความรู้ที่สะสมไว้นั่นนะครับที่ทำวิจัยและมีองค์ความรู้อยู่ในนั้นเนี่ยออกไปใช้ประโยชน
2: ์
4: ซึ่งเราก็จะได้หลายอย่างครับได้ในเรื่องของการเอาความรู้ไปใช้ประโยชน
2: ์
4: ข้อหนึ่งแล้วครับอีกอันคือเรามีนักศึกษามีแรงต่างเข้าไปด้วยแล้วก็เป็นคนให้เห็นนักศึกษาเห็นว่าองค์ความรู้เหล่านี้ใช้ได้จริงนะครับเพราะนั้นก็ถ้าเกิดสมมติเราพัฒนาตรงนี้ขึ้นมามากๆเนี่ยนะครับเราเอาความรู้ไปใช้มากๆเนี่ยเกษตรวิศวกรไทยแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ไทยจะได้มีโอกาสได้ไปทดลองฝีมือมากขึ้นแล้วก
2: ็
4: คิดว่าในภูมิภาคเหล่านี้นะครับเราพัฒนาตรงนี้มามากเนี่ยเราก็น่าจะเอาความรู้เหล่านี้ไปกระจายใช้ในภูมิภาคเหล่านี้ได้มากขึ้นด้วยซ้ำไป
2: ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกอย่างนึงว่าคนไทยได้แค่เป็นลูกมือได้แค่ยืนดูไม่เคยได้จับจริงไม่เคยได้ทำเองทุกวันนี้ประเทศไทยนี้ก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเช่นกัน ใช่ไหมฮะ
4: ครับในสมัยก่อนมีโครงการใหญ่ๆนะครับวิศวกรไทยมีความรู้แต่ส่วนใหญ่ก็ไปยืนดูเขาไม่สามารถที่จะ
2: คือไม่มีโอกาสได้จับ
4: ไม่มีโอกาสได้จับเขาจะไม่เชื่อมือว่าวิศวกรไทยมีความสามารถขนาดนั้น
2: ครับผมนะฮะแล้วแรงบันดาลใจที่จะทำเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรฮะ
4: ก็จากการที่เรามีองค์ความรู้นะครับแล้วก็จริงๆเทคโนโลยีที่พูดถึงเนี่ยนะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่เราเอามาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัยอยู่แล้วเพราะว่าเรามีโรงหล่อเหล็กมีอะไรต่างๆนะครับในเป็นช็อปเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีฝุ่นมีลักษณะเหล่านี้เกิดขึ้นเราก็ได้ทำเป็นตัวอย่างนะครับว่าการที่เรามีโรงหล่อมีฝุ่นมีแรงต่างมากขึ้นเนี่ยเราควรจะต้องดูเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยดูเรื่องแรงต่างด้วยเพราะว่าเราใช้ทรัพยากรโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเลยเนี่ยจริงๆแล้วต้นทุนในการผลิตมันจะสูงมากขึ้นเพราะว่าเราไปทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ
2: ใช่ฮะ
4: แล้วก็แสดงเป็นตัวอย่างให้เห็นก่อนพอมีโครงการนี้เข้ามาเราก็ไปร่วมกับทางด้านกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็พัฒนาตัวนี้เกิดขึ้นแล้วก็เลยคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีซึ่งจริงๆเป็นเรื่องสำคัญนะครับมีไม่มากนะครับที่ได้ตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้
2: อม
4: ส่วนใหญ่โรงงานในระดับ SME ก็คือจะผลิตเพื่อให้ได้มีมูลค่ามีเงินม
2: ี
4: อะไรต่างๆมาให้เงินเข้ามามากขึ้น
2: แต่ไม่ได้ห่วงสิ่งแวดล้อม
4: ครับก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันมีต้นทุนซึ่งเขาอาจจะคิดว่าไม่ได้เพิ่มผลผลิตหรือว่าไม่ได้ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับ
2: อ๋อครับผมแล้วรู้จักพูดถึงสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยไปรู้จักโครงการนี้ได้ยังไงครับ
4: มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่ทำทางเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนะครับก็หมายความว่าเรามีความรู้แล้วเราก็มีการเอาองค์ความรู้นี้ไปใช้

0: อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วจริงๆเรามีหลายโครงการนะครับโครงการใหญ่ๆที่เราทําร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์กับกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็มีหลายโครงการทีเดียวเราก็เลยคิดว่าคือมีความร่วมมือกันอยู่แล้ว
1: ตอนนี้ก็คือก็มีความร่วมมือกันอยู่แล้วก็เรามีอะไรก็จะได้แชร์กันอยู่แล้ว
0: ครับเราก็เป็นหนึ่งในลิสต์ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ก็เห็นความสามารถของเราในบางประการที่สามารถจะไปทําให้กับอุตสาหกรรมได้แล้วก็ร่วมมือกันประจําอยู่แล้วครับ
1: อ๋อครับผมแล้วหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการนะฮะทางโครงการได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
0: ส่วนใหญ่โครงการก็จะให้เป็นลักษณะเป็นทุนสนับสนุนในการเอาผลงานวิจัยซึ่งคือมันเป็นวิจัยและพัฒนานะครับ research and development เนี่ยพอเราไปวิจัยลักษณะนี้ก็คือเรามีวิจัยนิดหน่อยเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเพราะเรามีองค์ความรู้อยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะ development คือการพัฒนาเอาไปประยุกต์ใช้ซึ่งพอไปใช้ในสนามภาคจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีวิศวกรเข้าไปมีต้องมีการปรับปรุงมีการอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเขาก็จะสนับสนุนเรื่องทุนด้านนี้ด้วย
1: อ๋อโอเคก็แบบอย่างน้อยแล้วก็มีทั้งทีมวิจัยม
0: ี
1: ทั้งเงินทุนก
0: ็
1: สามารถดำเนินงานต่อได้ง่ายๆง่ายขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะถ้าขาดส่วนนี้ไปก็จะลำบากขึ้น
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะเหมือนกับการวิจัยอะไรทั้งอย่างหนึ่งถ้าเราไม่มีเงินทุนลำบากเนาะ
0: มันก็จะมีเรื่องลักษณะเรียกว่าไปเรื่องของการตรวจวัดเรื่องของการทดสอบเรื่องการอะไรต่างๆที่จะต้องมีครับก็จะต้องมีใช้เงินทุนวิจัยแต่ว่าเงินทุนวิจัยส่วนใหญ่ก็ไปลงลักษณะของการเพื่อพัฒนาเพื่อไปใช้ประโยชน์จริงซึ่งไม่มีไม่ได้ครับการวิจัยในห้องแลบเนี่ยก็จะได้เป็นเหมือนกับเป็นเครื่องต้นแบบการจะไปใช้จริงๆเนี่ยจะต้องมีการวิจัยเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย
1: ครับผม
0: แล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ไปทดสอบ
1: นะฮะก็สำคัญ
0: ครับ
1: คือก่อนที่จะขายทำอะไรขายก็ตามต้องมีการเทสทดสอบทำอะไรที่แบบว่ามาตรฐานก่อนถ
0: ึ
1: งสามารถจะปล่อยของไปได้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: เอาละครับนะฮะเบรกนี้ก็คุยกันหอมปากหอมคอแล้วเดี๋ยวหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะเจาะลึกเข้าไปอีกเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ได้เครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับมีคุณภาพเทียบเท่ากับระบบกรองอากาศของต่างประเทศโดยใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยทั้งหมดมาพร้อมระบบเช็คถุงกรองตันและช่วยแก้ปัญหาผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมลดการนำเข้าเครื่องจักรราคาแพงอีกทั้งยังเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศและติดตามระบบ Cleaning System ซึ่งทำหน้าที่ในการทำความสะอาดถุงกรองและพัฒนาระบบเช็คถุงกรองตันซึ่งทำหน้าที่ในการวัดค่าปริมาณฝุ่นที่ทางออกของระบบซึ่งถ้ามีปริมาณเกินกว่าที่กำหนดจะทำให้รู้ว่าระบบอาจมีถุงกรองตันและยังสามารถตรวจเช็คได้อีกว่าระบบ Cleaning System ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
1: กลับเข้ามาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับนะฮะอยู่ในเบรกที่2นั่นเองนะครับและตอนนี้นะฮะเราอยากรู้ลึกรู้จริงนะครับเดี๋ยวถามกันต่อเลยดีกว่านะครับเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนะฮะสามารถทำอะไรได้บ้าง
2: หลักๆเลยเครื่องนี้ก็คือจะช่วยกรองอากาศที่จะออกจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่มีทำให้เกิดฝุ่นมากๆนะครับโรงงานหล่อเหล็กก็เป็นโรงงานนึงที่มีฝุ่นเยอะมากเลยนะครับ
1: มันไม่ใช่ฝุ่นธรรมดามันเป็นฝุ่นเหล็กด้วยใช่ไหมฮะ
2: มันจะเป็นฝุ่นของตัวแบบครับเป็นฝุ่นของตัวแบบซึ่งจริงๆแล้วการหล่อเหล็กนี่ก็จะใช้ทรายครับใช้ทรายมาอัดขึ้นรูปพอมาอัดขึ้นรูปเสร็จปุ๊บแล้วก็มีการหลอมโลหะหลอมโลหะแล้วเทไปในเบ้าทราย
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นหลังจากนั้นก็จะมีกระบวนการรอให้มันเย็นนะครับจาก 1,400 องศาหรือประมาณ700องศาซึ่ง700องศานี่ก็เหล็กก็จะแข็งตัว
1: แข็งตัว
2: นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ลอกทรายออกไอ้การลอกทรายออกแล้วก็เอาทรายกลับไปใช้ใหม่เลยนะครับมันจะทำให้เกิดฝุ่นขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ชาวบ้านแถวนั้นแล้วก็คงจะได้รับผลกระทบเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยให้ฝุ่นนี้กระจายออกไป
1: มันก็จะหายใจเข้าไป
2: ใช่ครับแล้วตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมก็กำหนดนะครับว่าห้ามโรงงานเนี่ยปล่อยฝุ่นออกมามากเกินปริมาณที่กำหนดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่จำเป็นที่โรงงานอุตสาหกรรมด้านนี้จะต้องมี
1: ครับผมแล้วประโยชน์ของความพิเศษของเครื่องเจ้าเครื่องกรองอากาศนี้นะฮะมีความพิเศษอย่างไรบ้างครับ
2: เครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่เป็นกรองอากาศเพื่อจะพ่นออกไปจากโรงงานนะครับก็จะมีการออกแบบทางวิศวกรร
1: ม
2: มีการดูดออกจากแหล่งที่เป็นแหล่งเจเนเรตที่เป็นแหล่งทำให้เกิดฝุ่นทั้งหมดเลยนะครับเอามารวมไว้เครื่องนี้จะมีข้อดีตรงที่ว่าเขาใช้ระบบที่ใช้โบเวอร์ตัวเดียวในการดูดอากาศออกไปนะครับแล้วก็ผ่านเครื่องกรองประหยัดพลังงานครับ
1: เมื่อก่อนเขาบอกว่าใช้อะไรยิงใช่ไหม

0: เป็นลมเป็น
1: จริงๆเครื่องมันจะมี2ส่วนนะครับก็คือมีเครื่องระบบทําความสะอาดคือกรองทําความสะอาดกับอีกอันนึงก็คือระบบในกรณีที่เมื่อกรองแล้วเนี่ยนะครับถุงมันจะตัน
0: ครับ
1: เพราะว่ามันจะเกิดการสะสมของฝุ่น
0: ครับ
1: เวลาถุงมันจะตันจะทํายังไงให้ไอ้ฝุ่นที่สะสมอยู่นั่นมันหลุดออกไปก็จะใช้วิธีใช้ลมฮะใช้แรงลมเนี่ยเป่าย
0: ิ
1: งเข้าไปเพื่อให้ฝุ่นที่แตกแล้วก็หลุดออกมาหล
0: ุ
1: ดร่วงออกมานะครับซึ่งก็ตรงนี้จะต้องใช้พลังงานเยอะเลยครับเพราะว่าจะต้องมีตัวคอมเพรสเซอร์มีแรงอัดอากาศสูงๆแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือปัญหาก็คือทําให้ถุงขาดด้วยครับเพราะว่าไอ้การยิงนี่ก็ยิงแรง
0: ๆอ๋อมันเป็นลมแบบเหมือนเจ็ตยิง
1: เป็นเค้าเรียกพาวส์เจ็ต
0: ฮะ
1: ปังๆๆๆเข้าไปยิงให้มันพอฝุ่นแตกก็จะตกออกมา
0: ก็ถ้าแบบมันขาดปุ๊บมันก็จะสิ้นเปลืองทรัพยากรมากขึ้น
1: ครับ
0: นะฮะรายจ่ายก็เยอะขึ้นด้วยนะฮะแล้วส่วนแนวคิดในการพัฒนาของเครื่องนะครับ
1: แนวคิดในการพัฒนาของเครื่องนี่ก็คือพยายามจะทํายังไงจะออกแบบนะครับเพื่อให้มีการฝุ่นที่สะสมอยู่เนี่ยหลุดออกมาได้เช่นเดียวกันในขณะเดียวกันก็ทําให้ถุงเนี่ยจะมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นครับอันที่2ก็คือทําให้มีการเป็นการประหยัดพลังงานก็เป็นการออกแบบโดยการที่ใช้ลมเนี่ยนะครับเป่าย้อนไปแต่การที่กรองเข้ามาแล้วมีลมเป่าย้อนไปเนี่ยก็จะมีการต้านกันนะครับ
0: ครับ
1: ก็เลยออกแบบเป็นลักษณะเป็นตัวโบรเวอร์ตัวนึงแล้วก็เป็นรถฮะรถที่เขาจะเรียกว่าคลีนนิ่งคาร
0: ์คลีนนิ่ง
1: คาร์เป็นรถทำความสะอาด
0: ชื่อตรงมาก
1: ครับรถทำความสะอาดก็จะวิ่งไปแต่ละช่องของถุงแต่ละช่องของถุงนะครับ
0: ผม
1: เมื่อไปที่แต่ละช่องของถุงก็จะมีการยิงอากาศสูดเข้าไปโดยใช้โบรเวอร์ตัวเดียวนะครับเบาๆแล้วยิงอากาศสูดลงไปก็ทําให้ฝุ่นที่มันสะสมอยู่เนี่ยหลุดออกจากแผ่นกรองหรือว่าผ้ากรองนะครับก็หลุดร่วงลงไป
0: ครับ
1: วิธีนี้ประหยัดพลังงานลงมากเลยครับแล้วก็ขยายอายุการใช้งานของถุงได้มากทีเดียว
0: โอ้โห
1: ก็ลดค่าใช้จ่ายลงเยอะครับ
0: โอ้โหดีมากเลยนะแล้วแนวคิดทางการตลาดนะครับ
1: ทางการตลาดนะครับจริงๆเรื่องฝุ่นเนี่ยมันมีหลายลักษณะครับมีฝุ่นที่เราพูดกันถึงเนี่ยเป็นฝุ่นที่ไม่เหนียวไม่เหนียวการที่ใช้ระบบอย่างนี้ก็ทําให้ฝุ่นหลุดร่อนไปได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะมุ่งตลาดมาทางด้านกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่เรื่องของมีมาตรฐานคอยกําหนดไว้นะครับต่างประเทศก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะครับในกรณีที่เราผลิตและเราทําลายสิ่งแวดล้อมโรงงานเราไม่ได้มาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของสุขภาพของคนงานนะคร
0: ับ
1: เรื่องของเวลแฟร์อะไรต่างๆเนี่ยก็หลายบริษัทที่ค้าขายกับต่างประเทศเนี่ยก็จะยกมาตรฐานขึ้นควบคุมในมาตรฐานครับเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานก็จะต้องมีระบบต่างเนี้ยขึ้นมาซ
0: ึ่
1: งคิดว่าเมื่อโครงการนี้พัฒนาขึ้นมาได้นะครับก็จะมีการใช้เครื่องมือนี้อย่างกว้างขวางต่อไป
0: ก็ว่าง่ายว่าแนวคิดทางการตลาดก็จะทําไปเรื่อยๆออกมาขาย
1: ครับ
0: ตอนนี้ได้ทําออกมาขายแล้ว
1: ตอนนี้ทำออกมาขายแล้วครับแล้วก็มีบริษัทที่ได้เห็นตรงนี้นะครับเพราะว่าเขามีการตลาดที่ออกต่างประเทศด้วยแรงต่างด้วยนะครับก็เขาก็ตระหนักเรื่องพวกนี้ก็ได้มาร่วมมือซึ่งเดี๋ยวก็คงจะเห็นว่าเอาไปใช้จริงๆยังไงนะครับมีขนาดอุตสาหกรรมเลยนะครับ
0: คือแรกๆก็ทําเป็นเครื่องเล็กก่อนเหรอฮะหลังๆรู้ตอนนี้ก็กลายเป็นเครื่องใหญ่ไปแล้ว
1: ใช่ครับเครื่องเล็กเครื่องแรกนี่เราไปทําที่มหาวิทยาลัยเองเลยครับเพราะเราก็มีความตระหนักในเรื่องนี้มีองค์ความรู้เรื่องนี้ก็ทําใช้ที่มหาวิทยาลัยเลยแสดงให้เห็นว่าของเราเนี่ยก็มีมาตรฐานแล้วเราก็ใช้ระบบลักษณะนี้เช่นเดียวกัน
0: ครับผมแล้วเป้าหมายทิศทางในอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปครับ
1: ในอนาคตคิดว่าคงจะต้องพัฒนาให้มันสามารถรับฝุ่นหลากหลายรูปแบบมากขึ้นนะครับฝุ่นที่มีความเปราะและไม่เกาะกันแล้วก็แคร็กออกไปหลุดออกไปง่ายๆนี่ก็เป็นแบบหนึ่งมันจะมีฝุ่นบางอันที่มันจะมีความเหนียวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะนั้นไอการที่จะทํายังไงถึงจะออกแบบยังไงทางด้านวิศวกรรมให้ตรงนี้มันหลุดร่อนได้ง่ายได้สะดวกอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะอาจจะมีต้องพัฒนาต่อไปครับเพื่อที่จะทําตลาดสู่การกรองฝุ่นลักษณะรูปแบบต่างๆออกไปอีก
0: ครับผมนะฮะเป็นยังไงบ้างครับคือฟังกันไปแล้วนะฮะว่าง่ายๆว่าทั้งทรัพยากรด้วยประหยัดเงินด้วยและก็ยังจะทําขายคือว่าง่ายๆว่าจะเมืองไทยไม่แพ้ชาติใดจริง
1: ๆครับ
0: นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปชมเครื่องนะฮะว่ามีอะไรกันบ้างใช้ยังไงอะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ได้
1: แล้วครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์พาไปเยี่ยมชมหน่อยนะฮะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างครับ
2: ครับผมเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมโรงงานกันนะครับแล้วก็เพื่อให้เกิดความคล่องตัวแล้วก็ได้อธิบายได้ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับผมก็จะให้ทางวิศวกรของเรานะครับคุณนพดลจันทร์

0: ก็จะเป็นผู้ชมแล้วก็อธิบายถึงกลไกการทำงานแล้วก็อธิบายถึงจุดที่เราได้พัฒนาขึ้นมาในเพื่อใช้กับโรงงานชนิดนี้นะครับ
1: อ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวให้อาจารย์ก่อนที่จะไปให้อาจารย์ฝากไว้หน่อยนะฮะชื่อเบอร์โทร
0: ครับในนามของสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเราก็มีความภูมิใจในสิ่งที่เราทำอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเราเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางนะครับมีเน้นหนักทางด้านวิศว

0: ครับสามารถติดตามได้ตามเว็บไซต์แล้วก็ถ้าสนใจก็โทรไปที่บริษัทที่เบอร์นะครับ024709299นะครับยินดีให้บริการแล้วก็รับใช้อุตสาหกรรมทุกชนิดครับ
1: วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ประเวศด้วยนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: นะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องเลยดีกว่าครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับไปเลยครับเอาละครับตอนนี้นะฮะไอ้ก็ได้มาถึงดูตัวเครื่องตัวจริงแล้วนะฮะเครื่องกองฝุ่นจะเป็นยังไงนะฮะแต่ตอนนี้นะฮะต้องถามผู้เชี่ยวชาญก่อนอีกหนึ่งท่านนะครับ
2: สวัสดีครับคุณเก่ง
3: สวัสดีครับ
1: โอ้โหนะฮะเครื่องนี้คือไอ้ตัวสีฟ้านี่คือทั้งหมดเลย
3: ทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลย
1: อ๋อนะฮะส่วนประกอบหลักๆนะฮะมีอะไรบ้างอ่ะครับ
3: ครับตัวนี่นะครับจะเรียกว่าไซโครนนะครับไว้สำหรับในการกรองฝุ่นที่มีความหนักนะครับฝุ่นที่มาตามท่อเนี่ยมันจะตกส่วนที่หนักๆจะตกลงในไซโครนนี้ก่อนนะครับแล้วก็ฝุ่นส่วนที่เบาๆเนี่ยจะถูกดูดต่อไปยังตัวผ้ากรองนะครับซึ่งอยู่ในตัวถังสี่เหลี่ยมนะครับถัดไปนั่นนะครับ
1: ครับ
3: นะครับฝุ่นที่เบาๆนะครับที่ผ่านมานะครับจะถูกกรองด้วยผ้ากรองนะครับตัวนี้แล้วก็จะเหลือเฉพาะส่วนที่เป็นลมที่บริสุทธิ์นะครับที่จะถูกปล่อยออกไปสู่บรรยากาศนะครับ
1: นะฮะก็จะปล่อยเป็นลมสะอาด
3: เป็นลมสะอาดไป
1: ง่ายและส่วนปล่องนี้ฮะ
3: ปล่องนี้มีไว้สำหรับในการปล่อยนะครับปล่อยลมให้พุ่งขึ้นไปสู่ด้านบน
1: อ๋อครับผม
3: นะครับ
1: นะฮะต้องมีจำกัดความสูงไหมว่าต้องสูงเท่าไหร
3: ่ครับจะมีจำกัดความสูงอยู่ระดับหนึ่งที่จะทำให้ลมที่ถูกปล่อยออกไปเนี่ยนะครับพ้นระยะที่ลมเนี่ยไม่ตกลงสู่ด้านล่างนะครับก็จะละลายสู่บรรยากาศด้านบนไป
1: มันจะขึ้นไปเลย
3: ครับขึ้นไปด้านบนเลยนะครับ
1: แล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะใช้ดีอย่างไรครับพี
3: ่ครับในหน้าที่ของมันนะครับโดยหลักๆนี่คือกรองฝุ่นในอากาศนะครับฉะนั้นฝุ่นอะไรต่างๆที่อยู่ภายในโรงงานเนี่ยนะครับตามเครื่องจักรที่เป็นตัวกำเนิดฝุ่นนะครับจะถูกดูดมาผ่านเครื่องตัวนี้นะครับและถูกกรองเอาพวกฝุ่นหรืออนุภาคต่างๆที่จะเป็นอันตรายนะครับต่อพนักงานหรือว่าชุมชนรอบข้างที่อยู่โรงงานเนี่ยนะครับออกไปนะครับจะเหลือเฉพาะอากาศบริสุทธิ์ที่ถูกปล่อยออกไป
1: มันจะช่วยทำให้ผู้ประกอบการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยไหมฮะ
3: ครับในแง่ของการประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพของคนงานมากกว่าในการที่ต้องไปเส
1: ีย
3: ค่าไม่เจ็บไม่ป่วยเสียค่ารักษาพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับ
1: โอ้โหนะฮะเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เราก็ได้ดูเครื่องแล้วอยากเห็นใกล้ๆเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆดีกว่าครับไปดูครับพี่
3: ครับเชิญครับ

0: ับตอนนี้นะฮะผมอยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วนะครับเดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวหน่อยดีกว่าครับ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่ออะไรครับ
2: ผมนายอวิรุธพายับสายนะครับเป็นตัวแทนจากผู้ประกอบการที่กำลังลงทุนและใช้เครื่องกองทุนระบบนี้อยู่ครับ
0: อ๋อครับผมนะฮะอยากทราบเหมือนกันนะฮะว่าเครื่องกองอากาศตัวนี้นะฮะดีอย่างไร
2: ครับก่อนอื่นเลยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้เคยมีความคิดว่าเราจะใช้เครื่องกองฝุ่นตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าเครื่องกองฝุ่นตัวนี้จริงๆเป็นการลงทุนที่ไม่ก่อให้เกิดผลหรือก่อให้เกิดกำไรเนื่องจากว่าการลงทุนตัวนี้จะเป็นเครื่องกองฝุ่นที่ไว้ช่วยในการดูแลพนักงานในฝ่ายปฏิบัติการนะครับที่ให้เขามีสุขภาพที่ดีและมีบรรยากาศในการทำงานเนี่ยที่เหมาะสมนะครับ
0: เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องดีอย่างไรแล้วได้อะไรบ้าง
2: ครับ
0: กับเครื่องกองฝุ่น
2: สิ่งที่ได้ก็แน่นอนตอนนี้ก็เนื่องจากว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็จะมีกฎหมายที่จะกำหนดให้ว่าคุณภาพหรือคุณภาพอากาศสภาพบรรยากาศเนี่ยในการทำงานเนี่ยจะมีค่าอยู่ที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกองฝุ่นชุดนี้เนี่ยก็มาช่วยตอบโจทย์ในสิ่งนี้ที่สามารถให้เราเนี่ยขอใบอนุญาตในการประกอบการอุตสาหกรรมนี้ได้ครับผม
0: คือว่าถ้าไม่มีเครื่องมาตรฐานปุ๊บก็จะไม่สามารถเปิดโรงงานได
2: ้แน่นอนครับถูกต้องครับ
0: อ๋อคือเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้ก็เหมือนกับว่า

0: ทำให้เราทำอะไรได้ง่ายขึ้น
1: ใช่
0: ด้วยเหมือนกับถ้าของเราไม่สะอาดหรืออากาศไม่ดีปุ๊บก็กระเบิดไม่ได้เช่นกัน
1: ใช่
0: Okay.
1: นั่นคือเหมือนผลประโยชน์ทางหลักก็คือเราได้ในการในส่วนของการขออนุญาตประกอบการนะครับแต่ในทางอ้อมเนี่ยก็คือเราช่วยให้พนักงานหรือบุคลากรในบริษัทเนี่ยมีสภาพการทํางานที่ดีนะเท่านั้นครับ
0: ได้ทํางานไปนานได้ไม่ต้องฝึกใหม่
1: ใช่ถูกต้อง
0: คือการที่พนักงานออกไปรักษาตัวเองปุ๊บพนักงานใหม่เข้ามาก็ต้องมีการสอน
1: เทรนสอนงาน
0: แล้วก็เสียเวลา
1: ใช่ครับ
0: ก็นี่คือการประหยัดทรัพยากรและเวลามากขึ้นด้วย
1: ถูกต้องครับ
0: นะฮะก็ว่ายังไงว่าคุ้มค่า
1: ครับ
0: กับเจ้าเครื่องตัวนี้
1: ใช่ครับ
0: นะฮะอยากให้ฝากหน่อยว่าจะติดต่อกับเราได้ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ครับก็ถ้าท่านใดนะครับสนใจเหล็กหล่อนะครับหรือชิ้นส่วนต่างๆที่เป็นเหล็กนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ในชื่อของบริษัทนะครับ ตามด้านล่างนี้ที่ระบุไว้นะครับ
0: ด้านล่างเลยนะครับก็ใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เลยนะคร
1: ับ
0: วันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากนะครับที่มาให้คำหลายอย่างที่คนหลายๆคนที่อยากรู้ว่าผู้ประกอบการเนี่ยการที่จะลงทุนอะไรทั้งอย่างหนึ่งได้อะไรบ้างนะ
1: ครับ
0: วันนี้ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับ
0: นะฮะหลังจากเราคุยกันแล้วนะฮะเดี๋ยวผมพาไปปิดรายการข้างนอกดีกว่าเดินเล่นกันครับเอาละครับวันนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วนะฮะต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนะครับคุณอวิรุธนะครับพายับสายและนายนพดลจันทร นะครับและต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะ Coffee Tree นะฮะที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับโครงการดีๆอย่างนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะถ้าไม่มี
2: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: และโครงการดีๆจะเกิดไม่ได้อีกเช่นกันนะฮะถ้าไม่มีสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถนะครับต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันเทปหน้าจะดูว่าอาร์ตพาไปคิดการใหญ่ที่ไหนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: แล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำ

้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับทุกคนเรื่องสนุกที่เกิดขึ้นรอบตัวของเราทุกวันนี้มีอยู่มากมายโดยเฉพาะสิ่งของง่ายๆใกล้ตัวเรานั้นทำให้เราสนุกได้เสมออย่างเช่นการเป่าลูกโป่งฟองสบู่แบบนี้แล้ววันนี้ก็เช่นเคยเราไม่เคยนิ่งเฉยกับความสนุกใกล้ตัวอยู่แล้วจะต้องมีคำถามกวนใจอะไรสักอย่างอยู่ในกิจกรรมยอดฮิตของเด็กๆอย่างพวกเราแน่ๆ
1: เอามาจากไหนหร
2: ออยากรู้ใช่ไหมล่ะไปตีเดี๋ยวเราพาไปดู
1: ไปอยากรู้อยากรู
2: ้นี่ไง
1: เอาบ้างดีกว่า
2: เอาเลยได้ดีเลย
3: แพ้น้องแพ้น้องได้ไงเนี่ยถึงเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าฟองสบู่นะคะแต่นอกจากสบู่แล้วเรายังทำอย่างอื่นทำให้เกิดฟองได้อีกด้วย
4: ผมรู้ครับผมรู้จากผงซักฟองไงครับเมื่อตอนที่แม่ผมซักผ้าเนี่ยผมชอบไปเล่นมากเลยครับ
3: อ๋อ
5: หนูคิดว่าแชมพูก็ทำได้เหมือนกันนะคะ
3: ว่าอะไรคะ
6: หนูคิดว่าน้ำยาล้างจานค่ะลองนึกดูสิว่าตอนที่เราล้างจานกับล้างแก้วเนี่ยฟองนี่เต็มอ่างเลยค่ะ
3: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะจึงเกิดคำถามสุดปวดในรายการ World Wide Wit ในวันนี้ขึ้นมาว่า
7: ฟองสบู่จากอะไรใหญ่กว่ากัน
3: เสียงดังหนักแน่นมากแต่พี่เบลขอถามน้องๆก่อนเลยว่าน้องๆคิดว่าฟองจากอะไรใหญ่กว่ากัน
4: ผงซักฟอกครับ
3: เพราะอะไรครับ
4: เพราะว่าเวลา

0: คุณแม่ซักผ้าไงครับจะมีฟองเกิดขึ้นมาเต็มกะละมังเลยคร
1: ับ อ๋อแม่ตีผ้าเนาะค่ะ
2: แต่หนูว่าสบู่นะคะเพราะว่าสบู่เนี่ยเวลาเราถูตัวค่ะเราสังเกตนะคะฟองจะเต็มตัวเราหมดเลยค่ะ
1: อ๋อเวลาเราถูงี้ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะแล้วก็ฟองสบู่เนี่ยก็ต้องทำจากสบู่ถึงจะดีที่สุด
1: อ๋อคิดดี
3: หนูคิดว่าแชมพูค่ะเพราะว่าเวลาหนูสระผมหนูจะชอบเอาแชมพูเนี่ยมาเล่นเต็มตัวหมดเลยค่ะ
1: ฟองเต็มไปหมดเลย
3: บางครั้งก็เอามาเล่นเป็นหนวดแซนต้าเลย
1: แหละสุดยอดจริงๆน้องๆแต่ละคนเนี่ยตอบไม่เหมือนกันเลยนะคะดีแล้วแหละเพราะว่าความคิดที่แตกต่างนะคะนำไปสู่การค้นหาคำตอบที่สร้างสรรค์เพราะฉะนั้นเราไปพิสูจน์กันเลย
4: เย้
1: ต่อเลยไหมเราอยากแข่งกับน้องๆอ่ะ
3: ได้เลย

0: เดี๋ยวพี่เปรี้ยวจะให้น้องๆแข่งทำฟองโดยที่เราจะใช้ผงซักฟอกแชมพูแล้วก็สบู่นะคะมาดูกันว่าฟองของใครจะใหญ่กว่ากันโดยมีกติกาดังนี้ค่ะ
1: การแข่งขันจะแบ่งเป็น2รอบด้วยกันโดยให้เวลารอบละ10นาทีรอบแรกอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการสร้างฟองคือหลอดดูดส่วนรอบที่2ใช้เส้นลวดกับเชือกค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว

0: และเรามาดูกันดีกว่าว่าฟองของใครจะใหญ่กว่ากันพี่เปรี้ยวเนี่ยจะให้น้องๆเป่าได้คนละ3ครั้งเท่านั้นนะคะเพื่อดูว่าฟองของใครเนี่ยจะใหญ่ที่สุดเริ่มที่น้องธนาก่อนเลยเนาะพร้อมนะคะ1 2 3เอาเลยให้กำลังใจกันสุดๆว้าวรอบที่2รอบที่2
1: แตก
0: รอบสุดท้ายรอบสุดท้ายใจเย็นใจเย็นค่อยๆเป่าว้าวโอเคครบ3รอบแล้วคนต่อไปเป็นน้องทิวลิปค่ะพร้อมแล้วนะ
2: พร้อมค่ะ
0: โอเคเริ่มเลยค่ะรุน
1: แตกจงแตก
0: ให้กำลังใจกันให้กำลังใจกันอีกแล้ว
1: แตก
0: ว้าวว้าวว้าว
1: โอ้ยใหญ่เกินไปแล้ว
0: อู้ต่อไปรอบที่สองค่ะ
1: แตก
0: ว้ากลางกลางกลางกลาง
2: นี่ก็
3: หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว
1: โอ้ยใหญ่เกินไปแล้ว
0: ว้าวรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายเย็นเย็นโอ้สูดลมด้วยโอเค
4: เดี๋ยวดูของผมนะครับใหญ่ที่สุดแน่นอน
0: โอเคครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดใช่อันนี้เราทดลองเราทดลองใจเย็นใจเย็นมั้ย
3: สู้ๆนะ
0: เอ้ยเฮ้ยเกือบได้แล้วเห็นไหมใหญ่กว่าตอนแรกอีกเรามี3เบลเลอร์อ่ะเบลเลอร์
3: อัจฉะอัจฉะ
0: สรุปใครใหญ่ที่สุดคะ
3: ของหนู
4: ของผม
3: ของหนูใครของหนูใครของหน
0: ูเดี๋ยวให้ลูกหนูก็ตัดสินของหนูของหนูสรุปแล้วก็คือของน้องธนาแล้วก็น้องทิวลิปค่ะฟองนี้ขนาดใกล้เคียงกันมากที่สุดส่วนน้องมาร์คไม่ต้องเสียใจนะคะฟองเราเนี่ยยังใหญ่ได้อีกแต่รอแก้ตัวรอบสองเนาะต่อไปนะคะเป็นรอบที่2แล้วมีใครอยากเพิ่มอะไรไหมคะ
4: ผมครับ
0: มาเพิ่มอะไรครับ
4: เดี๋ยวผมจะใส่ผงซักฟอกเพิ่มเข้าไป
0: ผงซักฟอกเพิ่มจะใส่เท่าไหร่ครับเนี่ย
4: ก็ใส่ให้เหลือนิดนึง
0: ให้เหลือนิดนึงเนาะเพราะอะไรอ่ะทำไมถึงใส่อ่ะ
4: เพราะว่าถ้าน้ำมันเยอะไปมันจะเป่าไม่ออก
0: อ
4: ๋
0: อโอเค
4: ผงซักฟอก
0: มันไม่มีฟองใช่ไหมมีใครเพิ่มอีกไหมคะ
5: หนูเพิ่มค่ะ
0: หนูจะเพิ่มอะไรคะเพิ่มน้ำเหรอ
5: เปล่าค่ะหนูจะเพิ่มอันนี้มันยังใส่ได้อยู่คือช้อนน้ำอันนี้ขยับเดียว
0: โอเคโอเคมันจะไม่มีให้เพิ่มแล้วนะโอเคค่ะน้องธนาเพิ่มอะไรไหมคะ
3: อาจจะเพิ่มสบู่ขึ้นมานิดนึงค่ะเพราะฟองมันเริ่มดับแล้ว
0: อ๋อโอเคแต่รอบที่สองนี้เราจะมีอันนี้เป็นตัวช่วยทำฟองของพวกเราให้ใหญ่ขึ้นค่ะน้องๆพร้อมหรือยัง
6: พร้อมค่ะ
0: โอ้โหกระปี้กระ

0: หมดเวลาแล้วค่ะวางมือวางมือเลยเช็ดมืออะไรให้เรียบร้อยนะคะมาดูกันดีกว่าว่าฟองของใครจะใหญ่ที่สุดเริ่มที่น้องทิวลิปก่อนแล้วกันเนาะ
1: ค่ะ
0: โอเค
2: โอ้โ
0: หว้าว
2: โอ้โห
0: โอ
2: ้
0: โหไม่แพ้กันอีกรอบนึงอีกรอบนึงเอ้ยลูกนี้ลูกนี้ลูกนี
3: ้เขาดวงผมนะครับเห็นไหมเห็นไหม
0: จ้ะอะไรอ่ะ
3: เป็นล่องหนรู้รู
4: ้นั่นเหรอ
3: เป็นไงใหญ่ปะล่ะเป็นไง
0: เอาอีกรอบนะคะพี่เปี้ยวมองไม่ทันหนึ่งสองสามใจเย็น
3: ใหญ่ไหมล่ะ
0: ไหนครับ
4: ใหญ่ใหญ
3: ่มันล่องหนครับมันล่องหน
0: เอามันล่องหน
3: นี
0: ่โอเคยอดมากตบมือมาเรามาสรุปผลกันดีกว่าว่าฟองของใครเนี่ยใหญ่ที่สุดผลก็คือ
1: ลุ้นลุ้น
0: ผลคือของน้องเป็นฟองที่ได้จากสบู่นะคะเพราะว่าของน้องธนาเนี่ยพอตวัดออกมาใช่ไหมมันเป็น2ลูกอย่างเงี้ยแล้วมันก็มารวมกันมันก็เลยใหญ่ที่สุดแต่ของน้องทิวลิปก็ใหญ่เหมือนกันนะคะของน้องทิวลิปได้จากมาจากอะไรเอ่ย
1: แชมพู
0: ของแชมพูเนาะก็ใหญ่เหมือนกันส่วนของน้องมาร์ค
5: ใหญ่สุดๆเลย
0: ใหญ่มากเป็นสบู่ที่เปี้ยวมองไม่ค่อยจะเห็นก็เลยตัดสินไม่ได้นะโอเคนะแต่ถือว่าใหญ่เหมือนกันครับ

0: ูไปแล้วเนี่ยมีใครทำได้ดั่งที่ใจเราต้องการปะ
1: ของผมเยอะว่าแต่ใหญ่เลยขึ้นมันก็ยังไม่ขึ้นเลยครับพี
0: ่อย่าเสียใจไป
2: หนูเคยเห็นในทีวีนะคะเขาลากที่ทะเลค่ะยาวมาก
0: ยาวมากเลยเหรอคะ
2: ค่ะแล้วก็อยู่นานด้วย
0: ค่ะแล้วเนี่ยฟองน้องเนี่ยกว่าจะเป่าให้มันใหญ่เนี่ยมันยากไหมคะแล้วมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าที่น้องๆทำไป
3: มีค่ะปัญหาก็คือแบบว่าหลอดอย่างเงี้ยถ้าน้ำมันไหลมาตรงเนี้ยมันก็จะเวลาเป่ามันก็จะขึ้นตรงนี้ใช่ไหมคะมันจะไหล
0: อ๋อมันจะไม่ออกมาทางปากมันจะเข้ามาทางหลอด
3: แล้วก็แตก
0: เดี๋ยวมันจะเข้าคอเราด้วย
1: มันก็ข้นไปแดกใส่เยอะไปมันก็ข้น
0: ผสมไม่ลงตัวเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็แบบหลอดมันเล็กด้วยไง
0: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะอุปกรณ์เนี่ยก็มีผลต่อขนาดของฟองของเรานะว่าจะใหญ่หรือเล็กถ้าเรานำหลอดที่หัวมันเล็กๆแบบนี้มาตัดเป็นแฉกๆแบบนี้

0: ญ่กว่าเป้า
1: ใหญ่มากค่ะ
0: แบบนี้ก็ใหญ่กว่านะแต่ถ้าพี่เปี้ยวนำหลอดแล้วมาตัดอีกแบบนึงให้ตัดมาเป็นเฉียงๆแบบนี้เห็นไหมคะ
2: ค่ะ
0: แม่แล้วเรามาเป่าแข่งกันแต่ครั้งนี้เราต้องเป่าแรงๆนะไม่ต้องเก็บแรงไว้เลยพร้อมไหมคะรีบ
2: ค่ะ
0: หนึ่งสองสาม

0: หมดยังไม่หมด
1: อันนี้ครับจะเป่าได้นานกว่าอันที่ยังไม่ได้ตัดมากเลยครับ
2: ถูกต้องแล้วหลอดที่เราตัดเป็นเฉียงๆเนี่ยจะเป่าได้นานกว่าแล้วก็มีฟองเยอะกว่าหลอดที่เรายังไม่ได้ตัดเนาะแล้วอุปกรณ์เนี่ยถ้าอุปกรณ์มีขนาดใหญ่กว่าแบบนี้ที่เป็นลวดเป็นขดวงกลมขนาดนี้นะคะก็จะทําฟองได้ใหญ่กว่าหลอดแน่นอนน้องๆเชื่อไหม
1: เชื่อค่ะ
2: เชื่องั้นก็ลองทดลองกันดูเลยดีกว่า

0: วนผสมของเราเนี่ยก็มีผลต่อฟองของเราด้วยเหมือนกันนะ
1: ค่ะเชื่อค่ะ
0: แน
2: ่ถ้าความเข้มข้นไม่พอฟองสบู่ก็จะแตกง่ายแบบนี้ค่ะแต่ถ้าความเข้มข้นมากเกินไปพอเป่าแล้วฟองสบู่จะไม่ค่อยลอยค่ะ
0: แล้วก็ผงซักฟอกน้องๆคิดว่าอันไหนทำฟองได้ใหญ่กว่ากัน
3: แชมพูค่ะ
0: สบู่เหรอ
3: แชมพูค่ะ
0: ปูตอบเพราะอะไรคะ
4: จากที่ธนาทำครับเห็นพอเป่าออกมามันใหญ่มากเลยครับ
5: คิดเหมือนกับ
0: คิดเหมือนมากเลย
5: แล้วหนูคิดไม่เหมือนค่ะหนูคิดว่าเป็นแชมพูเพราะว่าทุกครั้งที่หนูเล่นในห้องน้ำเนี่ยลูกมันจะได้ใหญ่มากเลยนะไม่เหมือนตอนที่เป่ากับหลอดเลยค่ะ
0: เพราะว่าเราเล่นแล้วแบบใช้มือช่วยหรือเปล่า
5: ใช้มืออย่างเงี้ยครับ
0: ได้ใหญ่ขึ้น
6: พี่เปรี้ยวคะแล้วพี่เปรี้ยวใช้ส่วนผสมอะไรคะเห็นเป่ามาแล้วลูกใหญ่เหมือนกันนะคะ
0: พี่เปรี้ยวใช้สบู่ค่ะแต่ว่ามีส่วนผสมลับที่น้องๆไม่มีอยู่ด้วยอยากรู้กันหรือเปล่า
7: อยากค่ะ
0: ถ้าอยากรู้เนี่ยพี่เปรี้ยวก็ต้องเฉลยสักหน่อยดีกว่าน้องๆจะได้รู้ว่าฟองใหญ่ยักษ์ที่แท้จริงอะมันคืออะไร

Hey.

0: ้ำผสมน้ำสบู่กันเลยดีกว่าค่ะเทน้ำลงไป
1: เทเทเท

0: เหลวลงไปค่ะต่อไปนี้คือหนึ่งในส่วนผสมหลักของพี่เปี้ยวท่านท่านกลีเซอรีนค่ะ
1: กลีเซอรีน
2: กลีเซอรีนเป็นส่วนผสมอยู่ในของใช้ในชีวิตประจำวันของเราหลายๆอย่างเช่นแชมพูน้ำยาล้างจานยาสีฟันหรือเครื่องสำอางต่างๆและที่นิยมใช้มากก็คือใช้ในการทำสบู่นั่นเองครับกลีเซอรีนมีคุณสมบัติในการช่วยหล่อลื่นปกป้องผิวไม่ให้แห้งช่วยขจัดความสกปรกที่ฝังแน่นโดยไม่ทำให้อุดตันรูขุมขนรวมทั้งปลอดภัยต่อผิวหนังอีกด้วยครับ
0: นี่กลีเซอรีนนะคะมันเป็นก้อนแล้วก็แข็งแบบนี้น้องๆต้องจับไหมแข็งไหมคะ
3: แข็งมากเลยค่ะ
0: ใช่แล้วพี่เปี้ยวก็เลยใช้ความร้อนนะคะในการละลายกลีเซอรีนให้กลายเป็นของเหลวแบบนี
4: ้ใส่มากเลย
0: ใส่ด้วยแล้วเราก็จะเทลงในนี
5: ้ม
4: ัน
5: แข็งแข
4: ็
5: งอย
4: ู่
5: ปาก
4: เลยอ่ะโอ้มันติดตรงนั้นด
0: ้
4: วย
0: หมดแล้ว
4: รู้สึกว่า
0: แล้วต่อไปนะคะก็คือหนึ่งในส่วนผสมลับของพี่เปี้ยวอีกอย่างนึงเหมือนกันแต่ถ้าบอกไปเนี่ยก็คงหมดสนุกแย่เลยพี่เปี้ยวให้น้องๆทายดีกว่าว่าระหว่างน้ำเชื่อมเกลือและก็น้ำมันน้องๆเลือกอะไรคะ
4: ผมคิดว่าน้ำเชื่อมครับเพราะว่ามันหนืดหนืดครับ
0: เหนียว
4: แล้วพอเอาไปละลายกับกลีเซอรีนผมว่ามันน่าจะทำได้ดีกว่า2 อย่างนี้
0: ดีมากค่ะ
6: หนูก็คิดว่าน้ำเชื่อมเหมือนกันค่ะคือน้ำเชื่อมเนี่ยมันแบบว่าใสแล้วก็เหนียวแล้วเวลาเราเทไปน่าจะใช้ได้ดีนะคะ
0: ใช้ได้ดีใช่ไหมเ
7: ราคิดว่าน้ำมันค่ะเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันก็เหนียวเหนียวเหมือนกันเคยเห็นไหมเวลาเราเทอย่างเงี้ยมันถึงจะย้อย
0: ๆอ๋อทุกคนมีเหตุผลหมดเลยงั้นเรามาลองดูกันดีกว่าเนาะ

0: ต่างกับเรายังไงนะ
1: ของหนูรู้สึกมันจะออกเหลืองๆแล้วก็มีฟองน้อย
0: ค่ะมีฟองน้อยแล้วมันก็ผสมตัวกันเนาะ
2: ของหนูรู้สึกเหมือนว่ามันมีเส้นอะไรลอยๆอยู่ด้วยอะค่ะ
0: มันดูเหนียวแล้วก็ข้นมากเหมือนกันเลยใช่ไหมทั้งสองคน
3: มันเข้ากันแล้วครับ
2: แล้วของพี่เปี้ยวคะ
0: พี่เปี้ยวไม่เกิดอะไรขึ้นเลยค่ะแต่ว่าเกลือเนี่ยมันรู้สึกเหมือนจับก้อนกันอยู่ข้างล่างด้วยแล้วก็มีฟองคนกันได้ที่หรือยัง
3: ได้แล้วค่ะ
0: ได้แล้วเรามาลองเป่ากันดีกว่า
2: เอาเลย
0: มาดูนะคะว่าฟองของใครจะใหญ่กว่ากัน

0: แล้วเนี่ยเราไปลองทำจริงกันเลยดีกว่าเนาะ
1: เอาเลย
0: เก็บอุปกรณ์ของเรา

0: และอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยก็ต้องอย่ายักตามไปด้วยทะเล
1: โอเคเดี๋ยวนับถอยหลังนะคะเรียบยินค่ะ

เมื่อสบู่ละลายในน้ำจะทำให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของน้ำลดลงซึ่งก็เป็นการลดแรงตึงผิวของน้ำและทำให้เกิดฟองสบู่ขึ้นนั่นเองครับบริเวณผิวหรือฟิล์มของฟองสบู่นั้นจะมีโมเลกุลของน้ำอยู่ตรงกลางและโมเลกุลของสบู่อยู่ด้านข้างทั้งสองฝั่งเมื่อเวลาผ่านไปโมเลกุลของน้ำภายในฟองสบู่จากด้านบนก็จะไหลลงสู่ด้านล่างทำให้ฟิล์มของสบู่ที่ด้านบนบางลงและก็แตกในที่สุดซึ่งการใส่กลีเซอรีนและน้ำเชื่อมลงไปนั้นจะช่วยเพิ่มความหนืดของน้ำทำให้การไหลของน้ำช้าลงฟองสบู่จึงอยู่ได้ทนนานและแตกยากกว่าปกติครับ

0: ฟองสบู่เป็นของเล่นแสนสนุกสวยงามและแฝงไปด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่น่าเชื่อว่าปฏิกิริยาทางเคมีที่น่าทึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราอาบน้ำหรือชำระล้างสิ่งต่างๆจะทำให้เกิดของเล่นแสนประทับใจเด็กๆเช่นนี้มาถึงคำถามประจำสัปดาห์กันแล้วช่วยบอกกันหน่อยว่าเคล็ดลับในการทำฟองสบู่ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่กับอะไรได้บ้างส่งจดหมายมาตอบคำถามตามที่อยู่นี้เลยนะครับหรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage ของรายการเราก็ได้ครับคนที่ตอบได้สร้างสรรค์ชัดเจนที่สุดจะได้รับคัดเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยครับเสื้อยืดสุดเทพแบบนี้ส่วนคำถามสุดป่วนครั้งต่อไปคือ
1: แว่นขยายทำอะไรให้สุกได้บ้าง
0: จะว่าไปรูปทรงของแว่นขยายก็คล้ายๆกับกระทะเหมือนกันนะครับแต่จะเอามาใช้ทำให้อาหารสุกได้เหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยยังเป็นเรื่องที่พวกเราต้องสงสัยและไปหาคำตอบกันเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
1: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: แล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 อากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ับสาวคนสวยการเต้นรำของเจ้าช่างงดงามตราตรึงใจยิ่งกว่าดวงดาวบนฟากฟ้าพี่ชายสุดหล่อคนนี้อยากรู้จักกับเธอให้มากขึ้นกว่านี้เราไปหาอะไรอร่อยๆกินกันไปจ้าพี่เลี้ยงเอง
1: ไม่ค่อยฉลาดทำตัวแปลกๆชอบพูดกับดอกไม้อยู่ฝ่ายเดียว
2: ไม่คิดหรอหรือหิวนะฮะวะไม่สนใจเลยอ่ะเจ้าแพนเตอร์นะครับบางครั้งเนี่ยก็เอาแต่ใจแบบนี้แต่บางครั้งเนี่ยก็ว่านอนสอนง่ายนะครับเชื่อในสิ่งที่มนุษย์เราเนี่ยพูดทุกอย่างเลยเดาอารมณ์มันไม่ถูกเหมือนกันครับถึงเราจะไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาพูดกับสัตว์เหล่านี้ได้นะครับแต่สัตว์เหล่านี้เนี่ยก็สามารถจะเข้าใจเสียงหรือว่าคำสั่งของเราแล้วก็ตอบสนองของเราได้แตกต่างจากพืชนะครับหรือว่าต้นไม้ที่อยู่ในกระถางที่ไม่สามารถที่จะตอบสนองไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ออกจากกระถางได้นะครับเพราะว่าพืชและสัตว์เนี่ยแตกต่างกันอย่างมากเลยทำให้เราสามารถจะแยกสัตว์แล้วก็พืชออกจากกันได้ง่ายๆครับแต่สัตว์ในโลกนี้นะครับมีอยู่หลายชนิดเลยนะครับแล้วก็มีความแตกต่างกันอย่างมากเกณฑ์การแบ่งสัตว์ออกเป็นกลุ่มๆเนี่ยก็มีหลายเกณฑ์เลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับเจ้าแพนเตอร์เนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในบ้านนะครับไม่ได้อาศัยอยู่ในป่าแล้วเจ้าแพนเตอร์เนี่ยก็มี4ขานะครับมันเดินแล้วก็วิ่งด้วยขาทั้ง4ข้างของมันแล้วเจ้าแพนเตอร์เนี่ยนะครับก็เป็นสัตว์บกไม่ชอบว่ายน้ำแน่นอนไม่ใช่สัตว์น้ำนะครับและเจ้าแพนเตอร์เองนะครับก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหมือนกับคนเราเลยนะครับนี่ไงมีนมด้วยแต่เจ้าแพนเตอร์เนี่ยเป็นตัวผู้นะครับไม่มีน้ำนมให้ลูกกินนะครับเหมือนตัวเมียแล้วสัตว์ชนิดอื่นๆล่ะครับน้องๆเคยสังเกตไหมครับว่าสัตว์เหล่านั้นเนี่ยมีความแตกต่างจากแมวอย่างเจ้าแพนเตอร์ยังไงบ้างอย่างเช่นสัตว์จำพวกแมลงนะครับอย่างด้วงตัวนี้นอกจากด้วงจะมีขนาดที่เล็กกว่าเจ้าแพนเตอร์มากแล้วนะครับภายนอกของด้วงเนี่ยยังมีโครงร่างแข็งที่คอยปกป้องมันจากอันตรายต่างๆด้วยนะครับส่วนแมวอย่างเจ้าแพนเตอร์เนี่ยด้านนอกของมันเป็นขนที่นุ่มฟูแล้วก็มีตัวนุ่มนิ่มแต่ไม่ได้หมายความว่าเจ้าแพนเตอร์เนี่ยอ่อนแอนะครับเพราะภายในร่างกายของเจ้าแพนเตอร์นะครับมีโครงกระดูกที่ทำหน้าที่ปกป้องอวัยวะภายในอยู่และยังเชื่อมต่อกับเส้นเอ็นแล้วก็กล้ามเนื้อทำให้ช่วยในการเคลื่อนไหวด้วยครับโครงกระดูกหรือว่าโครงร่างแข็งเหล่านี้นะครับเป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งสัตว์เป็นประเภทต่างๆมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยครับทำให้เราสามารถแบ่งสัตว์ออกได้เป็น2ประเภทก็คือ 1. สัตว์ที่มีโครงร่างแข็งอยู่ภายในหรือว่ากระดูกสันหลังเราเรียกว่าสัตว์มีกระดูกสันหลังครับอีกประเภทนึงคือสัตว์ที่มีโครงร่างแข็งอยู่ภายนอกอย่างเจ้าแมลงตัวนี้คือสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนั่นเองครับซึ่งพวกเราทุกคนนะครับมีโครงกระดูกอยู่ภายในร่างกายจึงจัดเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังเหมือนกับเจ้าแพนเตอร์ครับและสัตว์มีกระดูกสันหลังยังแบ่งออกเป็น5กลุ่มนะครับมี1ปลา2สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก3สัตว์เลื้อยคลาน4สัตว์จำพวกนกและก็5สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับ
3: คำถามจระเข้จัดเป็นสัตว์ประเภทใดปลาสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหรือสัตว์เลื้อยคลานคำตอบก็คือสัตว์เลื้อยคลานยังไงล่ะจระเข้เป็นสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีอายุยืนถึง70ปีจระเข้บางชนิดเมื่อโตเต็มที่อาจมีความยาวถึง9เมตรเลยทีเดียวมาต่อกันด้วยคำถามที่2สัตว์ใดต่อไปนี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหอยงวงช้างโลมาหรือว่าหมึกยักษ์คำตอบก็คือโลมาถึงแม้จะใช้ชีวิตอยู่ในน้ำและรูปร่างคล้ายกับพวกปลาแต่มันก็ไม่ใช่ปลานะโลมาขึ้นชื่อเรื่องความเฉลียวฉลาดและเป็นมิตรและมีอยู่ด้วยกัน5ชนิดแต่ที่ประเทศไทยจะพบได้แค่โลมาอิราวดีกับโลมาปากขวดเท่านั้น

0: จ้านี่มันมีหนวดยาวหลายหนวดหนวดเหมือนกับหมึกยักษ์เลยก็จริงแต่มันตัวเล็กมากหรือมันจะยังเป็นเด็กอยู่แค่หน้าแก่มากแล้วมันยังเดินมาอยู่บนบกได้ตลอดเวลาด้วยมันจะเป็นสายพันธุ์ที่มีความพิเศษคงไม่ใช่สายพันธุ์พิเศษหายใจในน้ำไม่ได้ไม่ใช่สัตว์น้ำแบบกุ้งหอยปูปลาและหมึก
1: วันนี้อากาศดีมากเลยนะฉันว่าจะไปหาน้ำหวานกินซะหน่อย
2: วันนี้ฉันคิดว่าจะไปสำรวจที่สวนผลไม้ฝั่งโน้นหน่อยกลิ่นมันลอยมาหอมน่ากินมากเลย
1: เอาแบบที่หวานมากๆเลยเป็นไงเอแต่หวานไปก็ไม่ดีนะอาจจะทำให้อ้วนเหมือนแมลงเต่าทองก็ได้นายว่าไง
0: นิสัยคล้ายกันมากมีเขาบนหัวเหมือนกันด้วย
2: ถ้าผลไม้อร่อยถูกใจฉันก็จะยึดมาเป็นของตัวเองให้หมดแล้วก็กำจัดเจ้าพวกมนุษย์ไปซะ
1: ช่างเถอะใครสนกันไปเถอะ
0: ไม่ใช่ผีเสื้อไม่มีปีกบินไม่ได้ไม่ใช่แมลงที่บินได้ไม่ใช่นกนายทำอะไรอยู่นะนายกำลังจะไปไหนนายเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทไหนนายจะให้ฉันลองชิมรสชาตินายได้ไหม

เราจำแนกประเภทของสัตว์ต่างๆโดยดูจากลักษณะภายนอกของพวกมันนะครับแล้วอวัยวะภายในของพวกมันล่ะมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงบ้างน้องๆเคยสงสัยกันไหมครับถ้ามีใครสงสัยนะครับเรามาเริ่มภารกิจสำรวจภายในกันเลยดีกว่าโดยเราจะไปเริ่มจากสัตว์ที่เราคุ้นเคยแล้วก็เคยกินเป็นอาหารมาแล้วทั้งนั้นนะครับแต่ว่าน้องๆ อาจจะยังไม่เคยเห็นพวกมันตัวเต็มๆหรือว่าสำรวจร่างกายมันเลยเหล่านี้กุ้งหอยปูปลาแล้วก็หมึกเหล่านี้นะครับล้วนเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำทั้งสิ้นแต่เวลาเราดูลักษณะภายนอกแล้วนะครับพวกมันมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับและถ้าเกิดว่าเราลองจับดูหอยเนี่ยนะครับมีเปลือกแข็งหุ้มอยู่ภายนอกส่วนปูก็มีกระดองส่วนที่เป็นเปลือกแข็งหุ้มอยู่ภายนอกเช่นกันส่วนกุ้งนะครับจะมีเปลือกที่บางกว่าหอยและปูแต่ก็ยังมีความแข็งอยู่นะครับส่วนปลาเนี่ยนะครับมีเพียงแค่เกล็ดบางๆห่อหุ้มอยู่ส่วนหมึกเนี่ยนะครับไม่มีส่วนที่แข็งห่อหุ้มอยู่ภายนอกเลยครับเอาล่ะครับเรามาสำรวจดูภายในของพวกมันดีกว่าหมึกพอหั่นดูแล้วแทบไม่มีอะไรอยู่ในตัวของมันเลยนอกจากเครื่องในเล็กน้อยหอยเองก็เหมือนกันมีแต่เนื้อนิ่มๆปูมีเนื้อสีขาวนิ่มๆและมันอยู่ด้านในไม่มีกุ้งก็มีแค่เนื้อนิ่มๆอยู่ด้านในไม่มีกระดูกแต่ปลามีก้างหรือกระดูกเป็นแกนอยู่ภายในตัวด้วยกุ้งหอยปูและหมึกนั้นจัดเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังส่วนปลานั้นเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังปลาเป็นสัตว์เลือดเย็นหายใจโดยใช้เหงือกมีครีบช่วยในการเคลื่อนที่ผิวหนังมีเกล็ดชิ้นเล็กๆติดอยู่เต็มทั่วตัวปลาจะดำรงชีวิตอยู่ในน้ำตลอดชีวิตและวางไข่จำนวนมากในน้ำส่วนสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอย่างหมึกนั้นจะเห็นได้ว่ามีลำตัวอ่อนนิ่มต่างจากกุ้งหอยและปูที่มีเปลือกแข็งๆห่อหุ้มอยู่ภายนอกด้วยมันมีหนวดอยู่หลายเส้นเพื่อใช้ในการจับเหยื่อและข่มขู่คู่ต่อสู้อีกทั้งมันยังสามารถปล่อยน้ำหมึกออกมาเพื่อช่วยในการพรางตัวได้อีกด้วยส่วนกุ้งและปูนั้นถึงจะดูต่างกันแต่ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่ากุ้งและปูนั้นมีขาเป็นป้องๆอยู่หลายขาเหมือนกันเลยเราได้สำรวจร่างกายของสัตว์น้ำกันไปแล้วคราวนี้เราลองมาสำรวจร่างกายของสัตว์ปีกกันดูบ้างเป็ดและไก่เป็นสัตว์ปีกสองเท้าที่มีลักษณะคล้ายกับนกเหมือนกันแต่บินสูงๆไม่ได้ปากเป็ดจะแบนๆส่วนไก่ปากจะแหลมหัวเป็ดจะเรียบๆส่วนไก่จะมีหงอนที่หัวเท้าเป็ดจะแบนติดกันเป็นพืชส่วนเท้าไก่จะเป็นแฉกแหลมๆแล้วภายในล่ะจะเหมือนหรือจะแตกต่างกันยังไงเรามาผ่าสำรวจกันเลยดีกว่าครับนี่คือเป็ดและนี่คือไก่อวัยวะต่างๆของพวกมันคล้ายกันมากมีกระดูกที่ส่วนต่างๆเหมือนกันถึงขนาดจะต่างกันนิดหน่อยแต่รวมๆแล้วดูคล้ายกันมากเลยสมแล้วที่เป็นสัตว์ปีกเหมือนกันเป็ดและไก่มี2ปีกและ2เท้าเหมือนกันพวกมันทั้ง2บินสูงๆไม่ได้และร่างกายของพวกมันดูเหมือนกันมากเพราะมันเป็นสัตว์ปีกเหมือนกันแต่เป็ดว่ายน้ำเก่งมากขนของเป็ดมีน้ำมันทำให้ตัวลอยน้ำได้เท้าที่มีแผ่นหนังติดกันของมันใช้แทน

0: ายช่วยในการว่ายน้ำได้ดีส่วนไก่ไม่ชอบน้ำเลยมันว่ายน้ำไม่เป็นและมันมักจะใช้เท้าของมันเดินคุ้ยเขี่ยหาอาหารกินตามพื้นดินและมีเสียงขันที่ทรงพลังเห็นไหมครับน้องๆแค่สัตว์ที่ใกล้ตัวเรามากๆอย่างเป็ดกับไก่ทั้งคู่ก็มีความเหมือนและแตกต่างกันทั้งที่เป็นสัตว์ปีกเหมือนกันทำให้เห็นว่าสัตว์ปีกมีหลายชนิดน่าทึ่งใช่ไหมล่ะครับน้องๆ
1: มาช่วยคิดกันหน่อยว่าเจ้าตัวนี้คือใครกันเกิดมาอยู่ในน้ำพอเติบโตขึ้นก็อยู่บนบกได้เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่มีปุ่มบนผิวหนังดูคล้ายๆกบแต่ไม่ได้ร้องอบๆนะคางคกยังไงล่ะคางคกเป็นพวกเดียวกันกับกบแต่มีปุ่มเท่ๆที่ผิวหนังซึ่งมีพิษร้ายแรงอยู่ด้วยอย่าคิดว่าจะจับทีเดียวยังไม่หมดมาสนุกกับคำถามกันต่อเลยตัวอะไรเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวใหญ่หัวของมันดูมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแขนของมันค่อนข้างยาวมันไม่มีหางและมันก็คือลิงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมันคือกอริลลาที่มีถิ่นกำเนิดอยู่แถวตอนกลางของทวีปแอฟริกาตัวของพวกมันสูงประมาณ150ซมและตัวผู้โตเต็มที่น้ำหนักอาจจะมากถึง195กิโลกรัมเลยทีเดียวว
0: ันไหนตื่นเช้ามาแล้วได้ยินเสียงนกร้องครับก็จะทำให้เรารู้สึกสดใสมากเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนตื่นก่อนเวลาเพราะว่าได้ยินเสียงเจ้าแพนเตอร์เนี่ยทะเลาะกับสุนัขข้างบ้านแล้วก็หน้าตาก็จะดูงัวงัวงัวเงี้ยแบบนี้ครับและถ้าเมื่อคืนเราลืมเก็บขนมที่เรากินทิ้งไว้นะครับก็จะเจอเจ้ามดตัวเล็กๆเนี่ยมาช่วยเรากินขนมแบบนี้หรือบางครั้งเนี่ยอาจจะเจอกับแมลงสาบด้วยก็ได้นะครับจริงๆแล้วนะครับทุกๆวันเนี่ยเราเจอกับสัตว์มากมายหลายชนิดเลยนะครับแต่ว่าน้องๆเนี่ยอาจจะไม่ได้สนใจหรือว่าสังเกตสัตว์เหล่านั้นนะครับพี่ข้าวจะบอกว่าการเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยสิ่งที่สำคัญแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือทักษะการช่างสังเกตครับเดี๋ยวพี่ข้าวจะชวนน้องๆมาสังเกตสัตว์ที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับที่น้องๆเจอทุกวันว่ามีสัตว์กี่ชนิดมีสัตว์อะไรบ้างแล้วก็แต่ละตัวมีลักษณะยังไงพี่ข้าวมีวิธีง่ายๆแล้วก็สนุกๆให้น้องๆลองทำนะครับวิธีแรกเนี่ยคือเราสามารถที่จะแยกสัตว์ออกเป็นประเภทจากการดูว่ามันมีอะไรที่เหมือนกันบ้างยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นสัตว์น้ำก็ต้องอาศัยอยู่ในน้ำเหมือนกันเช่นปลากุ้งหอยปูนะครับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับตอนเด็กๆ เขาก็อาศัยอยู่ในน้ำสักพักหนึ่งก็จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างแล้วก็ขึ้นมาอาศัยอยู่บนบกอย่างเช่นเจ้ากบครับนอกจากนั้นเรายังสามารถจำแนกสัตว์ออกเป็นประเภทจากการดูว่ามันมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างอย่างเช่นปลาอาศัยอยู่ในน้ำก็จริงแต่เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังแต่พวกหมึกกุ้งหรือว่าหอยนะครับเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังครับแต่ถึงจะเป็นสัตว์ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับสัตว์หลากหลายชนิดเนี่ยก็จะมีความแตกต่างแบ่งย่อยออกไปอีกนะครับยกตัวอย่างเช่นสัตว์จำพวกนกหรือว่าสัตว์ปีกบางตัวเนี่ยก็ว่ายน้ำได้บางตัวก็ว่ายน้ำไม่ได้บางตัวเนี่ยบินได้สูงเลยแต่บางตัวก็บินได้นิดหน่อยเช่นไก่หรือว่าเป็ดนะครับหรือบางตัวก็บินไม่ได้เลยอย่างเช่นนกกีวีนกเพนกวินหรือว่านกกระจอกเทศครับแม้แต่แมวอย่างเจ้าแพนเตอร์นะครับก็มีความแตกต่างกันหลายสายพันธุ์เลยล่ะครับอย่างเจ้าแพนเตอร์เองนะครับเป็นพันธุ์อเมริกันช็อตแฮร์แต่ถ้าเกิดเป็นแมวที่ขนฟูๆแบบนี้นะครับคือแมวพันธุ์เปอร์เซียส่วนแมวที่มีลายคล้ายๆกับเสือแบบนี้คือพันธุ์เบงกอลครับส่วนแมวที่มีความเป็นไทยๆหน้าเข้มๆสีตัวอ่อนๆ อย่างนี้เรียกว่าแมววิเชียรมาศครับแม้กระทั่งแมวพันธุ์เดียวกันเนี่ยนะครับแต่ละตัวก็มีเอกลักษณ์มีลักษณะนิสัยความชอบที่ไม่เหมือนกันทำให้เราสามารถจะแยกแมวของเราจากแมวของคนอื่นได้ครับ คนเราเองก็เหมือนกันนะครับมีรูปร่างหน้าตาที่ไม่เหมือนกันมีลักษณะนิสัยความชอบไม่ชอบที่แตกต่างกันแต่ว่าเราทุกคนเนี่ยก็สามารถที่จะอาศัยอยู่บนโลกใบเดียวกันได้โดยการทำความรู้จักซึ่งกันและกันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันพูดคุยสื่อสารทำความดีต่อกันแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับและนอกจากเราจะทำดีต่อคนด้วยกันเองแล้วนะครับสัตว์ร่วมโลกอย่างเจ้าแพนเตอร์เนี่ยนะครับเราเองก็ต้องมีความรักความเมตตากับด้วยถ้าน้องๆคนไหนนะครับมีสัตว์เลี้ยงอยู่ที่บ้านน้องๆต้องศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจพวกเขานะครับว่าเขาต้องการมีความชอบอะไรเราจะได้ดูแลเขาได้อย่างถูกวิธีให้อาหารในสิ่งที่เขาต้องการเขาจะได้อยู่กับพวกเราไปได้นานๆยังไงล่ะครับ

0: ฉันด้วยเราจะได้เข้าใจกันมากขึ้น
1: ไม่น่าเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตที่ตัวอ้วนสีเขียวตลกตลกอย่างเจ้าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์เอ้ยใจดีกว่าที่ข้าคิดเอาไว
0: ้ปากไม่ดีทำตัวน่าสงสัยพวกเราอยากอยู่ที่นี่โดยไม่ให้ใครขับไล่หรือมาทำร้ายเราจะต้องทำยังไงดีอ่ะเรื่องนี้ง่ายมากพวกนายก็แปลงร่างให้เหมือนพวกเราสิยอดเยี่ยมมากตอนนี้พวกนายดูเหมือนพวกเราเปียบเลย
2: โอ้โหพวกนายดูดีขึ้นเยอะเลยเนี่ยในเมื่อพวกนายดูเหมือนพวกเราแล้วฉันก็จะยอมเป็นเพื่อนกับพวกนายก็แล้วกันนะ
1: ขอบคุณนายมากแต่สำหรับฉันนายยังเป็นแค่ลูกกระจอกที่เหมาะจะมารับใช้พวกชนชั้นสูงอย่างพวกเราเหมือนเดิม
2: เอาล่ะวันอากาศดีๆแบบนี้ฉันจะพาพวกนายทัวร์เองตามมาทางนี้เลยนี่คือรังนกใหญ่ที่นี่มีอาหารและความสนุกมากมายรออยู่เพียงขึ้นไปที่ด้านบนรังที่สวยงามนั้นพวกนายรออะไรอยู่ล่ะไปเลย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของพืชว่าพืชต้องการอะไรในการเจริญเติบโตบ้างและการเจริญเติบโตของพืชมีรูปแบบอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลย
2: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตและพืชมีการเจริญเติบโตมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้สามารถแพร่พันธุ์ได้การเจริญเติบพืชย่อมแตกต่างกันตามขนาดและชนิดของพืชแต่ปัจจัยที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชจะคล้ายกันปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชได้แก่น้ำแสงแดดอากาศและธาตุอาหารโดยน้ำพืชใช้น้ำในการงอกของเมล็ดพืชและต้นพืชใช้ในการสร้างอาหารการลำเลียงอาหารและการลำเลียงธาตุอาหารแสงแดดพืชต้องการแสงแดดเพื่อใช้ในการสร้างอาหารหรือสังเคราะห์ด้วยแสงอาหารที่ได้คือแป้งและน้ำตาลซึ่งอาหารที่พืชสร้างขึ้นจะลำเลียงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชถ้าอาหารได้มาจากซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยอยู่ในดินและปุ๋ยรวมทั้งปุ๋ยคอกและปุ๋ยวิทยาศาสตร์อากาศพืชต้องการใช้อากาศเพื่อการหายใจและสร้างอาหารพืชใช้แก๊สออกซิเจนสำหรับในการงอกและการหายใจและใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับใช้ในการสร้างอาหารรู้หรือไม่พืชเกือบทุกชนิดสามารถสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงแต่มีพืชบางชนิดไม่สามารถสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงจึงต้องเกาะพืชชนิดอื่นเพื่อแย่งสารอาหารเช่นต้นฝอยทองและพืชกาฝากพืชกาฝากมีทั้งที่แย่งอาหารและ

0: เองได้กาฝากที่มีใบสีเขียวจะสามารถสร้างอาหารได้และจะแย่งน้ำจากพืชที่เกาะอยู่ด้วยนั่นเองพืชที่มีดอกเรียกว่าพืชดอกเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะออกดอกและเมื่อเกิดการผสมพันธุ์ก็จะกลายเป็นผลซึ่งภายในผลจะมีเมล็ดที่เจริญเติบโตเป็นต้นกล้าใหม่ได้การเปลี่ยนแปลงนี้เรียกกันว่าวัฏจักรชีวิตของพืชดอกวัฏจักรของพืชดอกจะมีขั้นตอนของการเจริญเติบโตคือรากจะงอกออกมาจากเมล็ดก่อนลงสู่ดินเป็นขั้นตอนแรกหลังจากนั้นลำต้นจะงอกออกมาจากเมล็ดแล้วมีการแตกใบเมื่อต้นเจริญเติบโตเต็มที่จะมีการสร้างดอกและในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงจากดอกไปสู่ผลนั้นดอกจะมีการถ่ายละอองเรณูทำให้เกิดการสืบพันธุ์จากนั้นกลีบดอกจะค่อยๆเหี่ยวและหลุดร่วงไปโดยส่วนของผลจะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาแทนที่ผลของพืชจะมีเมล็ดอยู่ภายในซึ่งพร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นต้นกล้าใหม่ต่อไปซึ่งจะเกิดหมุนเวียนต่อไปกันเช่นนี้เรื่อยๆรู้หรือไม่พืชดอกมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนคือกลีบเลี้ยงมักมีสีเขียวช่วยป้องกันดอกที่ยังตูมอยู่กลีบดอกมักมีสีสวยมีกลิ่นหอมมีต่อมน้ำหวานทำหน้าที่ล่อแมลงให้มาผสมเกสรเกสรตัวผู้ทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียหรือรังไข
1: ่คำศัพท์น่ารู้วันนี้ germinate G E R M I N A T E germinate แปลว่างอก seedling S E E D L I N G seedling แปลว่าต้นกล้า pollen P O L L E N pollen แปลว่าเกสรเด็กๆลองคิดดูนะคะว่าถ้าเรานำเมล็ดพืชมาเก็บไว้โดยไม่นำไปปลูกต่อจะมีผลต่อวัฏจักรของพืชยังไงและนอกจากพืชจะได้รับน้ำและธาตุอาหารจากดินแล้วดินยังมีประโยชน์อื่นๆอีกอยากรู้ไหมคะว่าดินมีกี่ชนิดและมีลักษณะอย่างไรเราจะได้เรียนรู้กันในตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะฮะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับและที่ผู้ยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกกันว่าถนนสายเนื้อซึ่งคนที่นี่นะเขาบอกว่ามามหาสารคามทั้งทีนะต้องกินเนื้อให้ได้เพราะว่าเนื้อนี่ขึ้นชื่อมากนะครับวันนี้เลยพามากินร้านหนึ่งร้านนี้ชื่อว่าลำชี2เขามีเนื้อนี่ตั้งอยู่หน้าร้านนี่แขวนกันเป็นแบบขาๆเลยนะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีเมนูเนื้ออะไรบ้างและเด็ดขนาดไหนตามผมมาเลยนะครับ
1: นี่เลย70 บาทครับ
0: ตอนนี้อยู่กับพี่อ่อนแล้วนะครับพี่อ่อนนี่คือประจำอยู่ตรงหน้าเขียงเลยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: เนี่ยผู้เห็นเนื้อนี่มีแขวนกันเป็นขาเลยนะ
2: ใช่ครับเอาว่าเป็นโตนี่ครับไปเข่าลงเชียดแล้วก็ช้ำแล้วออกมากับมีสันมีขาหน้าขาหลังนี่นะครับ
0: ขาหน้าขาหลังสันคอ
2: ครับ
0: มีหมดตรงนี
2: ้มีครับ
0: เขาบอกว่ามามหาสารคามนี่ถ้าไม่กินเนื้อถือว่าพลาดจริงไหม
2: มาบ่ฮอดครับ
0: มาไม่ถึง
2: แม่นครับเพิ่นว่าเนื้อไม่สดยุ
0: คือเส้นนี้คือเขาว่าถนนสายเนื้อเหรอ
2: ใช่ท
0: ำไมเขาถึงมาขายกันตรงนี้เยอะล่ะ
2: เพราะใหญ่มีใหญ่พาเฮ็ดมาเหรอครับ
0: มาทำกันมาตั้งแต่โบราณปู่ย่าตายายก็อยู่ที่นี่แหละ
2: แม่นครับ
0: อ๋อคือตรงนี้ผู้เห็นว่าร้านเรานี่ลำชี2แปลว่าต้องมี1มั้ย
2: มีครับร้านหนึ่งอ่ะคือว่าเป็นลุงครับ
0: อ๋อเป็นเครือญาติกันหมดเลย
2: ครับ
0: แล้วไปรับเนื้อมานี่คือวันต่อวันเลยไหมครับหรือว่า
2: เฮ็ดมือต่อมือครับเนื้อนี่ก็ต้องมึงนี่แหละครับพันแดงจังซี่ก็คือว่าเนื้อไม้นี่แหละครับเนื้อมือนี่จังซี่แหละครับอ๋อเนื้อซี่ๆก็คือว่าเนื้อแซ่แข็งมาแล้วครับ
0: ตรงเนี้ยที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นหน้าเขียงนี่คือก็จะเป็นแบบว่าทำสดลูกค้าอยากได้เป็นชิ้นส่วนอะไรก็ส่งให้ได
2: ้ส่งได้ครับ
0: แล้วทีเนี้ยก็คือมีเป็นเมนูมั้ยฮะ
2: มีครับ
0: มีเป็นอะไรบ้างครับพี
2: ่มีก้อยซอยจุย่างเสือย่างนมลวกขาลายต้มแซ่บต้มขมเนื้อแดดเดียวส้ม
0: เทียบเลย
2: แหนมก็มี
0: หมด
2: ไส้กรอกก็มีครับ
0: วันนี้นะสายเนื้อนี่น่าจะตื่นตาตื่นใจ
2: ครับ
0: เดี๋ยววันนี้จัดเมนูเนื้อแบบเน้นๆมาให้พูดเลยนะ
2: ได้ครับ
0: เดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวพี่อ่อนจัดให้
2: ครับผม
0: อ่ะเจอกันครับ
2: ครับ
0: ขอบคุณครับพี่อ่อน
2: ครับผม

มาครับมาลองเนื้อนะครับในดินแดนแห่งเนื้อกันบ้างนะครับว่าจะเด็ดขนาดไหนนะครับเริ่มจากทางซ้ายมือผู้เลยนะครับนี่เป็นลาบนะที่เขาบอกว่านี่คือลาบเนื้อ